0: ค่ะคุณวิรัตเราไปทักทายคุณฟังทาง Facebook คุณเปิดได้ใช่ไหม
1: เปิดได้ครับอาจารย
0: ์วันอย่างเร็วๆเลยค่ะ
1: ได้ครับขออนุญาตนะครับทาง Facebook นะครับก็มีทั้งคุณศักรินทร์คุณยุทธพงษ์คุณพานิพานะครับคุณจีคุณชยุทธน้ำแหม่มกนึงพิษนะครับคุณเดชเดชาคุณอาพรนะครับ
0: ค
1: ุณคณัฐภาคุณพนมคุณอัมไพร คุณชวรีคุณมานิตพี่หมูนะครับผมแล้วก็คุณอมรีคุณอรสาแล้วก็คุณชยันคุณภูนสุขคุณสวนเสนะครับผมคุณคัดนอคุณบ้านทะเลระยองคุณลาล่าจินคุณกูโอ้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับผมขอบพระคุณมากมากนะครับ
0: ทางไลน์ดิฉันก็มีคุณโดยส่งรูปมาดร.สมยศแสงสว่างคุณภูนสุขมานัทวิวัฒน์บอกทุกวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงคุณเมนีรัตชื่นชอบก็ส่งรูปมานะคุณณัฐวราคุณนายหัวคมวิเลิศนะคุณแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะคะขอบคุณมากๆเลยจะพาคุณฟังไปพบกับอาจารย์ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินกันเลยนะคะอร
1: ุ
0: ณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะเรามาตามต่อกันเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุตสาคะเนก็คือในตะวันออกเฉียงใต้นะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอาจารย
2: ์การทำลายสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมหรือการขุดค้นแร่ธาต
0: ุ
2: รวมไปถึงการใช้ที่ดินผิดประเภทเริ่มส่งผลมากขึ้นเรื่อย
0: ๆค่ะ
2: ผมเห็นการเก็บตัวอย่างน้ำขนาดว่าเป็นช่วงหน้าฝนในพื้นที่ที่ต้องรองรับน้ำที่ปล่อยทิ้งลงมากับการทำเหมืองแร่ทางภาคเหนือจริงๆภาคเหนือของไทยแต่ก็เป็นภาคในเขตรัฐกะเหรี่ยงนะฮะแล้วก็รัฐฉานของพม่าที่มันเป็นเขตต่อเนื่องกันขนาดเป็นช่วงหน้าฝนนะครับไอ้พวกสารหนูไอ้พวกสารโลหะเกลือปนอะไรพวกนี้ครับโลหะหนักพวกนี้นะครับมันยังเกินระดับมาตรฐานกว่า2เท่า
0: ค่ะ
2: คือจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีนะครับคือแล้วคำว่าระดับมาตรฐานเนี่ยหมายความว่ามันมีอยู่ในนั้นนะครับแต่มันอยู่ในระดับที่เจือจางที่สัตว์น้ำสามารถที่จะรับได
0: ้
2: นะแล้วก็เมื่อเรานับจับสัตว์น้ำนั้นมาบริโภคมันก็จะไม่ส่งกระทบต่อสุขภาพและร่างกายรวมไปถึงถ้าสะสมนานเข้ามันก็ถึงชีวิตนะฮะก็ยังเกินระดับมาตรฐานนะฮะกว่า2เท่านี่ขนาดว่าช่วงหน้าฝนถ้าลองคิดดูถ้ามันเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับถ้าสถานการณ์นี้ไม่เปลี่ยนหมายความว่าการถลุงต่างๆนานาการขุดค้นการที่พื้นผืนแผ่นดินเพื่อที่จะหาแร่พวกเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่หายากนะครับมันเป็นไปอย่างกระจัดกระจายและที่มันน่ากลัวก็คือว่ามันไม่มีการศึกษาเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชีวิตของคน
0: โอ้โหตรงนี้อันตรายมากเลยนะอาจารย์เนี่ยดิฉันกำลังมองอย่างนี้ว่าในเมื่อมันก็รู้ทั้งรู้ว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องหาวิธีป้องกันน่ะเนาะอย่างเราทานอะไรเราก็ยังมีเขาเรียกอะไรฟิลเตอร์หรืออะไรแบบนี้นะที่มันจะกันกรองนี่มันไม่มีเลยเหรอคะอาจารย์เนี่ย
2: ก็การทำเรื่องนี้ได้มันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่การใช้อำนาจบังคับตามกฎหมายนั้นอ่อนแอมาก
0: นั่นน่ะสิกฎหมายนี่อ่อนแอค่ะ
2: ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเมื่อรัฐอ่อนแอไปไม่ถึงมันก็มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ขัดแย้งกันอย่างยาวนานนะครับแล้วหาทางออกหรือว่าข้อตกลงระหว่างกันไม่ได
0: ้
2: พอมันตกลงกันไม่ได้ขัดแย้งกันไปเรื่อยๆมันก็หาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาใส่กันมันก็คืออาวุธนั่นแหละนะครับแต่ในกรณีที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คือกะเหรี่ยง

0: นะฮะจำได้ใช่ไหมฮะหม่องสิทตูบอกว่าหม่องสิทตูผู้นำกะเหรี่ยงคุดคำว่ากะเหรี่ยงคุดก็คือกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาเพราะว่าทุกวันนี้กะเหรี่ยงเขาจะแยกกันถ้าเอาศาสนาก็คือฝ่ายหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์อีกฝ่ายหนึ่งนับถือศาสนาพุทธ
1: ค่ะ
0: นะครับสาเหตุที่แยกกันเพราะศาสนาก็เพราะว่าฝ่ายที่นับถือศาสนาพุทธนั้นเนี่ยดูหมิ่นดูแคลนนะครับหรือว่าได้สิทธิประโยชน์มากกว่าฝ่ายที่นับถือศาสนาพุทธก็ขนาดกะเหรี่ยงก็เอาเปรียบกันนะครับพูดอย่างนั้นก็ได้นะฮะแล้วถ้านึกไม่ออกเวลาพูดถึงกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสต์คนไทยเราจะได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU Karen National Union เนี่ยนะครับKNU แล้วก็คนรุ่นโบราณจะได้ยินชื่อบ่อยๆก็นายพลโบเมีย
1: เคยได
0: ้นั่นแสดงว่าคุณบีระวัตรรุ่นโบราณ
1: เคยได้ยิน
0: คุณวีรัตน์ตั้งใช่ไหม
1: คุณวีรัตน์เคยได้ชื่อไหมนายพลโบเมียเนี่ย
2: ครับอันนี้ครั้งแรกครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็อยู่ในวงการข่าวด้วยดิฉันอยู่อสมทมานานเหมือนกันตอนนั้นก็จะมีข่าวคราวต่างๆเยอะแยะก็จะคุ้นเคยชื่อนี้แต่เดี๋ยวนี้หายไปแล้วชื่อนี้ไม่มีแล้วอาจารย์เด็กรุ่นใหม่นี
0: ่ตายแล้วครับตายตั้งนานแล้วนะฮะอย่าไปตามหา
1: อย่าไปในพลบมเมียดิฉันตอนแรกคุณจำสัมผัสชื่อนี้บอกอู้ชื่อบมเมียเอ๊ะชาติไหนกันแน่อ๋อคือกะเหรี่ยง
0: ทุกวันนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาจะได้ยินชื่อเนอร์ดามเนี่ยคุณเดลัสเคยได้ยินชื่อนี
2: ้นี่ก็ไม่เคยครับอาจารย
0: ์เนดามีเป็นลูกชาย
1: เป็นลูกชายของบอมเนีย
2: ครับ
0: เป็นลูกชายแต่ทีนี้คือวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็คือโดยปกติแล้วพ่อเป็นใหญ่พอพ่อไม่อยู่ลูกก็จะต้องขึ้นมาแทนนะครับแต่ทีนี้ในกรณีของKNU เนี่ยบอมเนียตายลูกไม่ได้ขึ้นมาเป็นใหญ
1: ่
0: แต่จะอยู่ในระดับรอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็เนดามียเนี่ยถือว่าเป็นคนที่พูดได้หลายภาษานะกะเหรี่ยงไม่ต้องพูดถึงนะพม่าก็ได้ไทยก็ดีอังกฤษก็ชัดแจ๋วเลย
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์รอบด้านมากแต่ถ้ามองในแง่ของบุคลากรที่อยู่ในระดับผู้บริหารขององค์กรนะฮะหรือว่าไปที่อยู่ในกะเหรี่ยงKNUน
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าในฝ่ายที่เป็นกะเหรี่ยงด้วยกันเนี่ยก็แข่งแย่งนะครับแข่งแย่งการนำซึ่งกันและกันก็เนื่องจากว่านี่แหละครับพอมันเป็นผู้นำแล้วมันก็จะมีผลประโยชน์ที่มากกว่าแล้วในขณะเดียวกันในความขัดแย้งในระดับการนับถือเชื่อถือทางศาสนาครับพอฝ่ายที่นับถือศาสนาพุทธรู้สึกว่าฝ่ายตัวเองเนี่ยไม่ได้เคยเป็นใหญ่เลยนะครับเป็นแต่ผู้ใช้แรงงานเป็นหลักผู้ใช้แรงงานเป็นในระดับกลางลงล่างนะครับมันก็เกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจนะครับพอมันเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งนะครับมันก็มีศัตรูนะฮะเข้ามายุแยงแต่แข่งด้วย นะครับก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่เห็นความสำคัญของเราหนีแยกออกมันเลยสินะครับนี่ขนาดว่าคะเรียง KNU ก็แตกกันครับฝ่ายพุทธก็แตกออกจาก KNU มาเป็น DKBA นะครับเรียกว่ากองกำลังกะเรียงนับถือศาสนาพุทธเพื่อประชาธิปไตยนะครับ DKBAก็แยกออกมาแล้วทีนี้ DKBA พอแยกออกมาแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะอยู่รอดปลอดภัยครับก็ต้องไปอยู่กับฝ่ายที่ยุแยงแต่แข่งตัว
1: ค่ะ
0: ฝ่ายที่มายุแยงก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือศัตรูของ KNU ก็คือกองทัพพม่าก
1: องทัพพม่านี่เองใช่ค่ะ
0: คนแรกที่เข้ามายุแยงแต่แข่งด้วยสมัย

0: ่อนเนี่ยคือนายพลขิ่นยุ่น
1: ขิ่นยุ่น
0: คนคนรุ่นโบราณก็จะได้ยินชื่อมือบ่อยอยู่นะครับคุณวิรัตไม่ได้ยินแน่นอน
1: ขินยุ่นคุณวิรัตก็น่าจะได้ยินเหมือนกันนะ
2: คุณใช่ไหม
0: คุณใช่ไหม
3: ใช่ใช่อันนี้คุณครับ
0: โอเคถ้าในอำนาจส่วนกลางของพม่าก็ที่จะปรากฏบ่อยๆนะฮะแต่ถ้าชาติพันธุ์เนี่ยต้องคนทำข่าวชายแดนนะครับถึงจะได้เจอได้อะไรบ่อยนะฮ
1: ะ
0: ก็แตกกันออกมานะครับพอแตกออกมาเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับขินยุ่นก็เอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาเสริมให้กระเดียงพุทธกระเดียงพุทธก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดึงคนที่เป็นกระเดียงนักสืบพุทธเนี่ยมาอยู่กับตัวเองมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอาวุธติดไม้ติดมือแล้วก็มาเป็นอริกับกระเดียงด้วยกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับกระเดียงพุทธซึ่งมีกองทัพพม่าหนุนหลังเป็นพันธมิตรด้วยนะครับก็ได้ยึดครองเมียวบดีก็ได้ยึดครองเมียวบดีอยู่มาวันหนึ่งนะครับกระเดียงพุทธดีเคบีเองก็เลยบอกว่าฉันจะต้องเป็นกองทัพที่ใหญ่กว่านี้
1: uh-huh.
0: และฉันจะต้องชิงคนกระเหรี่ยงมาอยู่กับฉันให้มากกว่าเดิม
1: uh-huh.
0: นั่นแหละมันก็เลยพัฒนาเคเคปัสแล้วก็เชเวโกโก
1: นี่ไงแก
0: กลุ่มจีนเทา
1: uh-huh.
0: นะครับ ก็คิดดูว่ามันจะร่ำรวยขนาดไหนนะครับหรืออาวุธหรืออะไรเนี่ยแบบทันสมัยมาใส่เลยจะยิงกันกับ KNU ต่อไปนะครับส่วน KNU นะครับลูกของผู้นำรุ่นเก่านะครับก็ไปแตกกับกลุ่มที่บริหารนะฮะบริหารสูงกว่าตัวเองนะครับในด้านนี้ก็เลยเป็นทหารอยู่แล้วก็เลยไม่พอใจ KNU ด้วยกัน
1: แล้วตั้งตัวไหมคะตั้งตัวขึ้นมาเนาะ
0: ก็แยกออกมาตั้งตัวเป็นกอดตุเล
1: ่นี่กอดตุเล
0: ่กอดตุเล่นะฮะกอดตุเล่ก็แปลว่าแผ่นดินของกระเดียงนะครับก็แยกออกมาเป็นกอดตุเล่เห็นไหมครับเราจะเห็นเลยนะครับตอนนี้กระเดียงแยกเป็นสาม
1: แยกเป็นสามมาสามฝ่ายแล้ว
0: นะสามฝ่ายก็ยิงกันเอง
1: โอ้
0: ยิงกันเองนะแล้วทีนี้พอมันยิงกันเองแล้วเนี่ยการลงทุนมันก็ไม่เกิดใช่ไหมครับการลงทุนจะสร้างโรงงานผลิตหรือจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะว่ามันเป็นบ้านป่าเหมือนเกิดไปแล้วพอมันเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแต่ความขัดแย้งมันจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับมันก็จะมีแต่พวกอาชญากรนี่แหละครับที่กล้าเข้าไปลงทุนนะครับแล้วอาชญากรแก๊งนี้ใหญ่มากก็คือแก๊ง 14K
1: ค่ะ
0: หากินได้กับทุกกะเหรี่ยงนะครับ 14K ที่ทำสแกมเมอร์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทำคาสิโนทำอะไรสารพัดเนี่ยก็สามารถหากินกับกะเหรี่ยงคุดได้นะครับกะเหรี่ยงคุดต่อมาวันหนึ่งนะครับตัวเองใหญ่ขึ้นมาไม่เอาละฉันไม่อยากใช้ชื่อย่อว่ากระเหรี่ยงพุทธศาสนาประชาธิปไตยอีกต่อไปละไม่เอาละ DKDA นะครับบองสิตูนะซึ่งเป็นพันเอกก็ยกตัวเองขึ้นเป็นนายพลแล้วเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าฉันเปลี่ยนชื่อดีกว่าฉันจะเป็นCurrent National Army
1: ว้าว
0: ก็เปลี่ยนนั่นแหละฮะก็คือชัดเจนเลยนะครับพอชัดเจนแล้วก็มันก็อันหนึ่งก็จะเป็น KNU ใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็น KNA
0: เป็น KNA นะครับแล้วก็ต้องสร้างพันธมิตรเพราะว่าไทยใหญ่ก็แตกกันอยู่นะนะครับก็จะมีไทยใหญ่ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้นะครับก็ดึงพันธมิตรฝ่ายใต้มาซะแล้วก็ทำมาหากินด้วยกันแบ่งผลประโยชน
1: ์
0: มันก็เลยกลายเป็นช่องทางนะครับ 14K พวกที่ทำสแกมเมอร์ก็ไปทำแร่เอิร์ธด้วยในเวลา
1: โอ้นี่ครับ
0: เราจะเบรก
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะค่ะค่ะ
4: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรม

0: กหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง good morning อาเซียน
3: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษอาจารย์คะแหมมันชลมุนชลเกเลยไอ้ตั้งมันแตกแยกออกไปด้วยมันเดี๋ยวดึงนู่นดึงนี่เข้ามาร่วมนะมันไม่วุ่นวายไปหมดหรอคะอาจารย์คะเนี่ย KN AKNU เนี่ยนะ
4: ใช่ก็มารุมมาตุ้ม
3: มารุมมาร่มนะทายงไทยใหญ่ฝ่ายเนื้อฝ่ายใต้ที่อาจารย์เล่ามานะเอ๊ะแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์บอกว่าที่เขาตั้งเองเนี่ยNGO ขึ้นมาเนี่ยนะคะแม้ก็มีกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงนี่เป็นกะเหรี่ยงฝ่ายไหนนะอาจารย
4: ์ก็ต้องเอาฝ่ายที่คุยกันดูเรื่อง
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็เกิดนะครับคณะที่ฉันอยากจะสร้างอีกองค์กรขึ้น
3: มาอีกหนึ่งอีกหนึ่งองค์กร
4: ไม่อยากให้กะเหรี่ยงขัดแย้งกันเองก็เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมานะครับก็มีคณะอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าคณะกรรมการสร้างสันติภาพกะเหรี่ยงแล้วทีนี้ยังไม่ปรากฏว่า KNU KNA ก็ตัวเดเนี่ยให้ความสำคัญกับคณะกรรมการชุดนี้นะครับแล้วทีนี้ชวนจะโยงเข้าไปตอนที่คุณวิรวรรณถาม
3: คร
4: ับปรากฏว่าในวันที่เขาเปิดนะผมไปสืบค้นมานะครับจริงๆเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างทางการไทยกับทางการจีนที่จะเข้าไปแก้ปัญหานะฮะเขาเรียกว่าเป็นศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนแต่มันไม่มีคำว่าพม่าอยู่ในนั้นนะนะครับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนซึ่งเป็นศูนย์วิจัยในสังกัดของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
3: อ๋อฮะ
4: ก็เป็นของทางของทางการนี่แหละนะครับแล้วในวันที่ไปเปิดเนี่ยเขาไปเปิดภาคปฏิบัติการในสนามนะฮะเขาเรียกว่าหน่วยวิจัยภาคสนาม แม่สอดเป้าหมายก็คือเนี่ยนะครับก็คือเน้นการสร้างสันติภาพเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยืน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะฮะก็นี่แหละครับกะเหรี่ยงก็จะมีคณะกรรมการสร้างสันติภาพกะเหรี่ยงนี่แหละครับเข้ามาร่วมประชุ
3: ม
4: แล้วก็มีตัวแทนของกองกำลังไทยใหญ่ตอนนี้กำลังไทยใหญ่ทั้งสองกลุ่มใหญ่นั้นเนี่ยได้สงบศึกกันแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสงบศึกกันแล้วนะฮะแต่ก็ยังต้องหาเงินนะครับ
3: ค่ะ
4: ก็ยังต้องหาเงิน
3: แล้วเขาจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวไหมหรือว่าต่างฝ่ายต่างยุติการสู้รบอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็คงอีกนานนะครับฉันมีกองกำลังเพราะฉันจะต้องการเป็นใหญ
3: ่ต่างคนต่างก็ต้องการเป็นใหญ่ค
4: ่
3: ะ
4: ถ้าหยุดยิงแล้วฉันไปเป็นรองฉันก็ไม่เป็นแล้วก็การสูญเสียผลประโยชน์และตราบใดนะครับที่มันยังมีทางทำมาหากินนะครับไอ้ความแตกแยกภายใต้ความยังมีทรัพยากรให้ถลุงและยังมีคนต้องการทรัพยากรที่ผมบอกว่ามันมารุมมาตุ้มก็คือในเขตรักษาก็มีเหมืองเพื่อขุดค้นเอาแร่หายาก
3: นะ
4: ครับในเขตยึดครองของไทยใหญ่ก็
3: ม
4: ีในเขตยึดครองของวะก็
3: ม
4: ีในเขตยึดครองของกะเหรี่ยงก็
3: ม
4: ีโดยไม่ที่ผมบอกว่าไม่

0: ต้องศึกษาวิจัยนะครับขุดค้นแล้วก็แยกแร่ออกมาได้เลยนะครับนี่แหละที่เกินไปว่าทำไมไอ้พวกสารโลหะพวกสารหนูสารอะไรเนี่ยมันไหลลงสู่
1: แม่น้ำ
0: แล้วปลายแค่เนี่ยก็เป็นตุ่มตะปุ่มตะปับ
1: แล้วก็
0: เป็นพยาธิไปไม้นะครับ
1: รัฐบาลเมียนมาก็ไม่สามารถจะเข้าไปจัดการอะไรได้หรอกนะอาจารย์
0: ไม่ได้ครับก็เพราะว่ามันเลือกได้แค่ว่าสร้างพันธมิตรนะก็คือกะเหรี่ยงพุทธนะครับ DKBA ที่ตั้งชื่อใหม่เป็น Karen National Army แล้วเนี่ยนะครับก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าถึงที่สุดแล้วฉันก็ยังต้องขึ้นตัวเองส่วนพม่าเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมครับพอกองกำลังต่างคนต่างใหญ่ต่างมีโอกาสนะครับที่จะหาผลประโยชน์มันก็ต้องทำแล้วทีนี้ที่มันโตกตลกนะครับที่ผมบอกว่ามันบรรลุมาตุ้มนะครับก็คือทั้งไทยทั้งจีนเนี่ยก็เห็นปัญหาอยู่ตรงนั้นก็เลยอยากจะไปสร้างสันติภาพครับแล้วก็มันไม่เกิดสันติภาพแน่นอนเพราะว่ามาประชุมไม่ครบนะครับมาเป็นองค์ประกอบไม่ครบนะฮะ พอมาไม่ครบเนี่ยมันมาเป็นฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็สองฝ่ายซึ่งไม่สามารถคุมอีก 2-3 ฝ่ายได้นะฮะมันก็จะยิงกันต่อไปเมื่อยิงกันต่อไปก็จำเป็นที่จะต้องหาแหล่งทรัพยากรหาสินค้าเพื่อที่จะได้เงินมาพอได้เงินมาก็ต้องแต่งร่างเป็นอาวุธนะครับที่ผมบอกว่ามันมาดุมมาตุ้มก็คือว่า 14K ทำเหมืองแร่เอิร์ธโดยไม่ต้องป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้
1: อม
0: นะฮะแล้วจะเรียน 14K ทำแร่เอิร์ธแล้วเอาแร่เอิร์ธไปไหนล่ะครับส่งไปที่เหมืองจีนนะครับถ้าจริงๆถ้าผมเป็นผู้นำจีนนะผมจะไม่ตั้งหน่วยวิจัยให้มันยากผมไม่รับซื้อแร่เอิร์ธจากตรงนี้จริงไหมครับ
1: แต่จีนก็อยากจะได้ก็จะไปขายได้
0: ก็ใช่ไงก็ใช่ไงครับก็ฉันอยากได้อยู่ในแร่เอิร์ธมันสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลักของฉันมันสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่นะครับของฉันนะครับที่ผมบอกว่ามันมาดูมาตุ้มแล้วมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นก็คือว่าศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนมันเป็นความร่วมมืออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการแสดงของฝ่ายไทยที่ต้องการจะแก้ปัญหาในตรงนั้นเน้นในเรื่องสันติภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับแต่เมื่อมันสร้างสันติภาพไม่ได้ตราบใดที่ความขัดแย้งในกลุ่มชาติพันธุ์ยังอยู่และความขัดแย้งมันสืบต่อไปได้ก็เพราะว่ามันยังมีทางทำมาหากินและเอาผลประโยชน์ที่ได้เป็นเงินเป็นกอบเป็นกำนั้นไปซื้ออาวุธแล้วก็มาไล่ยิงกันต่อนะครับแล้วมันมาดูมาตุ้มยิ่งกว่านั้นนะอาวุธที่เอามาไล่ยิงกันก็ซื้อมาจากจีน มันอะไรเนี่ย นะครับก็ซื้อมาจากจีนนะครับแล้วกรณีนี้ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับอีกกรณีหนึ่ง จำได้ใช่ไหมครับที่ไปปราบจีนเทา 14K ที่เคเคปาร์คแล้วก็เชเวโกโก ที่มันเป็นลังใหญ่ของสแกมเมอร์ นะครับหลิวจงอี้มือปราบใหญ่ของจีนเนี่ย มาเองนะมาร่วมมือกับไทยเนี่ยนะครับนะก็ถูกกะเหรี่ยงหลอก กะเหรี่ยงพุทธหลอกนะครับนี่ให้ปราบแล้วนะครับแล้วก็ส่งไอ้ตัวเล็กตัวน้อยมาหลายพันคนนะครับส่วนในจีนหัวโจกเนี่ยเอาไปหลบก่อนชั่วคราวนะครับเราก็ตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตตัดอะไรสารพัดใช่ไหมครับในช่วงเวลานั้นไม่ถึง2สัปดาห์ครับมันใหญ่กว่าเดิมแล้วมันไม่เอาสายอินเทอร์เน็ตจากใครแล้วนะครับมันใช้สตาร์ลิงค์ของใครแล้วครับสตาร์ลิงค์ก็ของอีลอนมัสนะครับนั่นแหละครับเรื่องของเรื่องมันก็เลยมาบานปลายขึ้นก็คือยังสามารถสแกมแล้วคนที่เดือดร้อนที่สุดจากแก๊ง 14K ที่ทำสแกมเมอร์ก็คือคนจีน นั่นแหละครับทางการทูตหลังบ้านนะครับจีนเนี่ยไปคุยกับกองทั

0: พม่าบอกว่าต้องปราบนั่นแหละครับคือการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ใส่ทั้งเคเคปาร์คและเฉวกโกโก
1: ้
0: ลองนึกดูนะครับเฉพาะเคเคปาร์คอาคารที่ถูกระเบิดถล่มเนี่ยมี148อาคาร
1: โอ้ฮะ
0: อันนี้เคเคปาร์คนะครับส่วนเฉวกโกโก้นี่70กว่าอาคารนั่นแหละในห้วงที่เราเห็นคนจีนว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยมานั่นนะครับแล้วก็หอบเงินกันมานี่ขนาดตัวกระจกนะครับยังโคกเงินมาในระดับหลายล้านส่วนนอกนั้นมันจะขนาดไหนครับแล้วทีนี้ทุกวันนี้จีนตั้งตัวได้แล้วนะครับเพราะจีนสกัดกั้นอาชันถล่มแล้วทีนี้ฉันก็เอาเทคโนโลยีมาป้องกันคนของฉันไม่สามารถที่จะมีสแกมจากข้างนอกเข้าไปข้างในจีนได้อีกต่อไปนะครับจีนก็จะลดบทบาทในการปราบสแกมเมอร์ลงนะครับส
1: ่
0: วนไอ้พวกที่ไม่อยากถูกจีนปราบเนี่ยก็จะมีกฎเหล็กห้ามสแกมเข้าไปในประเทศจีนนะครับส่วนนอกนั้นฟรีสไตล์ทางโลกเลย
1: จะไปทำกับประเทศอื่นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห้ามไม่ต้องเข้ามาในจีน
0: กันต่อนั่นแหละครับก็ทำกันต่อ
1: ก็เดี๋ยวไปอยู่กันกัมพูชาเยอะแยะไปหมดเลยไอ้สแกมเมอร์เนี่ยนะ
0: ตอนนี้คุณเซนทำเองครับที่กัมพูชานะครับกฎเหล็กเช่นเดียวกันห้ามสแกมไปที่จีนนะครับนอกนั้นฟรีสไตล์นะครับถ้าสังเกตเราจะมีโทรศัพท์กลับมาแล้วนะเขาคิดถึงเราอยู่นะครับก็หาเงินกันต่อไปในขนาดที่ 14K ก็แตกลายออกไปทำแบรเอิร์ธนะครับเอาเงินที่สแกมนี่แหละไปลงนะครับแล้วก็ชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยอยากจะได้อาวุธเหลือก็ 14K จัดหาให้คร
1: ับ
0: เห็นไหมมันประดุมมาตุ้มเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดไฟแต่ต้นลมนะครับมันต้องมีการเจรจาที่เป็นทางการระหว่างไทยพม่าจีนถ
1: ้
0: าจะเอาเฉพาะในกรณีที่ไล่เลี่ยงมัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงๆมันภัยพิบัติมันกว้างกว่านั้นนะครับมีอะไรอีกสู้ดีคอนติเนียล
1: ก็ต้องต่อไปนะคะในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะกำลังแหมหน้าติดตามกันทีเหมือนกับหนังม้วนใหญ่เลยอาจารย
0: ์
1: ขอบค่ะ
0: ก็เอาไปทำหนังสือรวมเล่มเลย
1: นั่นสิค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์คะแล้วก็เจอกันในวันเสาร์หน้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ด้วยความยินดีค
1: ่ะแล้วเราทั้ง3คนก็ลาพร้อมๆกันไปนะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีระวรรณวรรุษพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าแต่ว่ารายการเรามีทุกวันนะคะก็มีเจ้าหน้าที่สลับกันหมุนเวียนมาทำหน้าที่รายงานข่าวที่น่าสนใจขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่

0: 21มิถุนายน2569อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะคะเข้ามารับชมรับฟังฝากกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ค่ะมาติดตามสถานการณ์ข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะแอนขอเริ่มต้นจากภาพนี้ค่ะเป็นภาพเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จไปในหมู่บ้านตำบลไร่โบ้อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีค่ะเมื่อปี2562โดยนางสาวสีทองคงนานดีพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมะการักเล่าถึงความประทับใจไม่เคยลืมว่าได้เข้าเฝ้าถวายภาพวาดสีน้ำมันทำให้รู้สึกปลาบปลื้มใจมากๆที่พระองค์ทรงพระเมตตาและไม่ถือพระองค์นะคะมีพาดหัวข่าวค่ะเผยจำไม่เคยลืมพระองค์พาเสด็จพยาบาลชาวกะเหรี่ยงเข้าเฝ้าถวายภาพวาดปิติทรงพระเมตตาแฟนเพจกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์โพสต์คลิปวิดีโอองค์หาริภาทรงทำเครื่องเสวยทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่กรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์ด้านพระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังพยาบาลสาวบ้านไลโบเผยพระเมตตาเปลี่ยนชีวิตย้อนปิติประทับใจได้ถวายภาพวาดพระองค์ผาค่ะ
1: มีความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะโดยทางนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีความกังวลจากทั้งส.ส.พรรคการเมืองและส.ว.ที่ต้องการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256โดยกังวลว่าอาจจะถูกตีความว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่19มิถุนายนประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะได้พบเรากลุ่มตัวแทนของสว.และสส.เพื่อสอบถามถึงความชัดเจนท่านประธานศาลได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าคำที่ระบุว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงหมายถึงตัวผู้ร่างหรือความหมายคือตัวบุคคลที่จะเข้าไปทำหน้าที่ยกร่างหรือเขียนรัฐธรรมนูญในส่วนของกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมท่านยืนยันว่าไม่ได้ห้ามหรือปิดกั้นสิทธิ์ในการออกแบบกระบวนการให้ประชาชนเข้าคูหาแสดงความเห็นทั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอให้

0: การออกแบบกระบวนการให้ประชาชนเข้าคูหาแสดงความเห็นทั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอให้หยั่งเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะเปิดโอกาสให้พาดอภิสิทธิ์ย้ำผลหารือประธานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งชัดสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงคำว่าผู้ร่างหมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามกระบวนการให้ประชาชนเข้าคูหาแสดงความเห็นประชาธิปัตย์เดินหน้าชงหยั่งเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเซฟงบเพื่อไทยเด้งรับหารือผู้บริหารพรรค23มิถุนายนปรับแนวทางใหม่ชงร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าสภานิกรยึดกรอบรัฐธรรมนูญปี60กับคำวินิจฉัยที่18/2568ชงหารือทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแย้งเสียงแข็งแค่การหารือไม่ใช่คำวินิจฉัยไม่มีผลผูกพันองค์กรใดยันรัฐสภาไม่อาจส่งมอบอำนาจให้องค์กรอื่นใช้อำนาจแทนตัวเองโค้งสุดท้ายหาเสียงชิงผู้ว่ากทม.เท้งธนาธรดันสุดแรงปลุกคนกรุงกาด็อกเตอร์โจร่วมเปลี่ยนแปลงลุยล้างสวยกทม.สวนดุสิตโพก็เผยคนกทม.ไม่เปลี่ยนใจนะคะก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะซึ่งก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ส่วนในเรื่องของไทย AI Passport นะคะที่ยังเป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้ค่ะก็มีการรายงานว่าอย่างประธานกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรนายแพทย์อลงกตมณีกาศซึ่งเป็นส.ส.นครพนมของพรรคภูมิใจไทยด้วยก็บอกว่าโครงการนี้วงเงิน 1,600 ล้านบาทจากการลงพื้นที่พบปะนักศึกษาประชาชนผู้ประกอบการนักเรียนก็พบว่าส่วนใหญ่ค่ะมีความต้องการใช้งานสูงมากแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วเนื่องจากเป็นโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทจะได้เป็นการสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนก็ตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรัฐบาลถึงจำกัดสิทธิ์โครงการนี้ไว้เพียง5ล้านสิทธิ์และได้มีการชี้แจงไปแล้วค่ะว่าลักษณะโครงการเป็นลักษณะของการนำร่องหากเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนน1เส้นก็ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนพัฒนาคนกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กต่างจังหวัดให้มีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพมหานครนะคะพาดหัวข่าว Daily News ค่ะว่าประชาชนอยากใช้ไทย AI บนอุบจำกัดแค่5ล้านสิทธิ์ย้ำรัฐจ่ายเท่าที่เปิดใช้จริงกรรมาธิการสื่อสารโวลงพื้นที่ประชาชนอยากรีบใช้ไทย AI Passport แถมบ่นทำไมจำกัดแค่5ล้านสิทธิ์จนต้องชี้แจงว่าเป็นโครงการนำร่องหวังสร้างศึกษาเด็กต่างจังหวัดให้ดีเท่ากรุงเทพย้ำรัฐจ่ายเงินเฉพาะสิ่งที่เปิดใช้งานจริง22มิถุนายนนี้รับฟังความเห็นเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียแต่ละแพ็กเกจโค้งสุดท้ายค่ะของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ชัดชาติคะแนนนอนมา 61% ขณะที่รัฐบาลยืนยันไม่มีการเฝ้าระวังสื่อไหนไม่มีการแทรกแซงหรือกดดันการทำงานสื่อรัชดาย้ำชัดเสรีภาพสื่อคือกลไกสำคัญในประชาธิปไตยถ้าแทรกแซงจริงคงไม่ปรากฏภาพรัฐบาลถูกวิจารณ์เช่นนี้ส่วนการมอนิเตอร์ข่าวเป็นภารกิจปกติเพื่อรับรู้เสียงจากประชาชนชี้แจงถ้ามีข่าวผิดพลาดนิกรเมินสวหารือประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ผลว่าการเลือกตั้งสสรได้แต่เลือกกรรมาธิการยกร่างไม่ได้ชี้ไม่ใช่คำวินิจฉัยศาลที่ผูกพันทุกองค์กรยืนยันร่างของภูมิใจไทยเปิดให้มีส่วนร่วมคือประชาชนสมัครเป็นสสรให้รัฐบาลเลือกส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีภาพบรรยากาศการหาเสียงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยนะคะอย่างพรรคประชาชนที่ส่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็เดินทางไปหาเสียงพร้อมกับผู้สมัครสกค่ะแล้วก็รวมไปถึงเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมนะคะของทางพรรคประชาชนที่มีผู้สมัครผู้ว่ากทม.อย่างดร.โจก็ไปร่วมเวทีในการที่จัดกิจกรรมของพรรคประชาชนด้วยนะคะส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครเลือกผู้ว่ากทม.ก็เข้าไปร่วมงานวาทะผู้นำนะคะวาทะสิทธิมนุษยชนขออภัยค่ะวาระผู้นำวาระสิทธิมนุษยชนนะคะในพื้นที่ของจัดโดย Amnesty ค่ะก็ไปร่วมงานนี้นะคะแล้วก็เป็นการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นโค้งสุดท้ายมีความคึกคักเป็นอย่างมากนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามสถานการณ์การสาดถล่มในแถวแยกหมอมีนะคะ

0: ก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะมีเหตุกันศาสตร์อาคารทรุดตัวค่ะบริเวณแยกหมอมีใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารย่านเจริญกรุงซึ่งทางนายธนาเดชจันแก้วผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะคะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์จำนวน5คูหาโดยกันศาสตร์บริเวณชั้น2ของอาคารได้ร่วงถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือนายประวิตรตุลาพันธ์อายุ67ปีเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะภายหลังจากเกิดเหตุทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมกับออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวโดยสำนักการโยธาสำนักควบคุมอาคารและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยขณะเดียวกันการไฟฟ้านครหลวงก็ได้เข้าตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือถอนซากกันศาสตร์และชิ้นส่วนคอนกรีตขนาดใหญ่โดยสำนักการโยธาก็ได้สนับสนุนรถบรรทุก6ล้อและเครื่องมือตัดคอนกรีตเข้าช่วยดำเนินการขณะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรถกู้ภัยและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือรวมถึงติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานช่วงกลางคืนด้วยนะคะร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนด้านการจราจรถนนพระราม4นะคะล่าสุดก็คลี่คลายแล้วค่ะหลังได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย2ในการจัดการเส้นทางโดยเบื้องต้นนะคะก็ได้ระบายการจราจรนะคะรถที่สะสมอยู่สำหรับผู้ที่พักอาศัยในอาคารข้างเคียงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกสั่งห้ามใช้อาคารแต่เนื่องจากมีการตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ไม่สะดวกต่อการพักอาศัยนะคะซึ่งทางด้านผอ.เขตนะคะก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นอาคารเก่าค่ะอายุกว่า100ปีตั้งอยู่บนที่ดินของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและเป็นอาคารที่ไม่มีเสาเข็มตามรูปแบบการก่อสร้างในอดีตจึงต้องอาศัยผนังอาคารเป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ำหนักซึ่งอาคารเก่าในพื้นที่จำนวนมากมีลักษณะคล้ายคลึงกันจึงจำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งนะคะส่วนข้อสังเกตของชาวบ้านที่ระบุว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าและมีแรงสั่นสะเทือนเป็นประจำอาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุของเหตุการณ์หรือไม่นั้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากรถไฟฟ้าเปิดใช้งานมาหลายปีแล้วและต้องรอผลการตรวจสอบทางวิศวกรรมอย่างละเอียดค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะกันศาสตร์ตึก100ปีถล่มทับอนาถ1ศพสามีเจ้าของบริษัทจังหวะเข้าร้านพังคลืนใส่ร่างคาดปมสาเหตุปูนหมดสภาพสยองกันศาสตร์ปูนอาคารพาณิชย์2ชั้นเก่าแก่อายุนับ100ปีถล่มลงมาทับสามีเจ้าของบริษัทขายเครื่องไฟฟ้าเพิ่งเดินลงจากรถจะเข้าไปรับภรรยาในบริษัทอาการสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพนักงานเห็นเหตุการณ์เล่าละเอียดยิบโชคดีของลูกสาวที่นั่งรถมาด้วยเดินเข้าไปหาแม่ในบริษัทก่อนรอดปาฏิหาริย์สงสัยความเสื่อมของปูนที่เก่าแก่สั่งปิดจุดเกิดเหตุเกรงถล่มซ้ำต้องรอวิศวกรมาตรวจสอบก่อนตัดสินใจแก้ไขต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเหตุที่ อุโมงค์ถล่มใช่ไหมคะคุณพจนา
0: ถใช่ค่ะอุโมงค์ถล่มที่ดอยหลวงนะคะก็ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ2รายซึ่งเป็นอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเมื่อวานนี้มีรายงานว่าด้วยฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทำให้เกิดการที่ดินอุ้มน้ำแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
3: ก็คาดว่าเกิดจากหินบริเวณผนังอุโมงค์ถล่มขณะดำเนินการติดตั้งระบบในอุโมงค์ค่ะ
0: ค่ะมากันที่เรื่องของนอมินีกันบ้างค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เดินหน้าในการปราบปรามนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวภาคใต้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายค่ะบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ทั้งในภูเก็ตพังงาและจังหวัดกระบี่ค่ะรวมมูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างนับ 1,053 ล้านบาทอนุมัติหมายจับไปแล้ว59หมายจับเป็นคนไทย28คนต่างชาติ31คนด้วยกันนะคะซึ่งก็จะเน้นไปที่นอมินีถือครองที่ดินบริษัทมีสัดส่วนคนต่างด้าวถือครองหุ้นมากกว่าคนไทยถือครองที่ดินด้วยอย่างไรก็ตามค่ะตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แฝงตัวหาข่าวมาเป็นในพื้นที่เป็นเวลานับเดือนแล้วนะคะก็รวบรวมหลักฐานก่อนที่จะมีการเปิดปฏิบัติการค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะบิ๊กรานยกกำลัง500นายเปิดฉากล้างบางนอมินีภูเก็ตพังงากระบี่จับแก๊งฮุบที่ดินยึดทรัพย์พันล้านตะลึงสวมรอยคนตายถือหุ้นแทนเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3บิ๊กรานนพสินนำทัพหน่วยเฉพาะกิจปราบต่างส่วนที่กำลังตำรวจภาค8ที่ดินพาณิชย์จังหวัดปกครองกว่า500นายปูพรมลุยตรวจค้นจับกุม48

0: ขณะเดียวกันนะคะทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่ามีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนหลังปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ค่ะประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีพาดหัวข่าวนะคะเปิดปมเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ตั้งกรรมการสอบซ้ำบกพร่องหน้าที่ชี้ข้อมูลลับหลุดเปิดเบื้องหลังบิ๊กต่ายเซนเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เพื่อนร่วมรุ่นนรต41เข้ากรุก่อนเกษียณ30กันยายนนี้เส้นข้อมูลประชุมหลุดว่อนเน็ตหวั่นกระทบความโปร่งใสองค์กรและราชการเกิดความเสียหายตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบบกพร่องหน้าที่เผยโยงถึงผลการปฏิบัติงานปราบธุรกิจสีเทาตามนโยบายนายกไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนค่ะ
1: มากันที่เรื่องของ Forex กันบ้างนะคะหลังจากที่ทาง DSI ค่ะได้ปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายขบวนการซื้อขาย Forex ซึ่งจากการขยายผลเส้นทางการเงินก็พบว่ามีนักการเมืองมีดาราชื่อดังไปเกี่ยวข้องโดยรับการโอนเงินจากบริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ผู้เสียหายกว่า500รายรวมนับพันล้านบาทนะคะแต่ต้องบอกว่าคดีนี้สำหรับทั้งตัวนักการเมืองแล้วก็ดาราชื่อดังยังไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ก็เปิดโอกาสให้เข้าไปชี้แจงเนื่องจากว่าไปพบเส้นทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Forex นั่นเองค่ะขณะที่ทางฐานะกับประธานนะคะในประธานกรรมาธิการตำรวจค่ะสภาผู้แทนราษฎรนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเตรียมที่จะนำเรื่องนี้นำหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการตำรวจค่ะเพื่อพิจารณาเชิญนายภาวุฒิเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมาธิการตำรวจเพื่อเปิดโอกาสให้นายภาวุฒินั้นได้ใช้กลไกของกรรมาธิการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่ะส่วนพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช่นกันค่ะกรรมาธิการตำรวจจ่อเรียกป้อมภาวุฒิแจงเงิน28ล้าน DSI ขยี้3กลุ่มพัน Forex ประธานกรรมาธิการตำรวจจ่อเชิญภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแจงปมเงิน28ล้านโยงคดี Forex เปิดโอกาสให้ใช้กลไกกรรมาธิการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ขณะที่เจ้าตัวและฟิล์มรัฐภูมิอย่างเงียบไร้ประสานขอเข้าพบ DSI แจงข้อมูลการทำธุรกรรมเช้า DSI เปิดผังสืบสวนคดีหลอกลงทุน Forex แบ่งขยายผล3กลุ่มเครือข่ายเกี่ยวข้องโบรกเกอร์และไอบีโค้ชสอนเทรดบริษัทเพย์เมนต์เส้นทางพัวพันกันทั้งหมดเหยื่อรวม500รายความเสียหายทะลุพันล้านค่ะ
0: มีประเด็นที่นายรุ่งเรืองที่มาบุตรค่ะอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกสั่งย้ายจากกรณีลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยได้ยื่นฟ้องนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองอดีตผู้บังคับบัญชาต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพาดหัวข่าวใหญ่นะคะปจ.ภูเก็ตลุยฟ้องอธิบดีปกครองพิษช่วยน้ำเงินด้วยปมเด้งไม่เป็นธรรมกรรมาธิการเชิญภาวุฒิแจง28ล้านโยงฟอเร็กซ์เพื่อไทยปรับสูตรสสร.เชนลุยเบลเยียมหารือศูนย์ชิปโลกอดีตปลัดภูเก็ตยื่นฟ้องอธิบดีกรมการปกครองในความผิดมาตรา157ปมลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยพร้อมสั่งย้ายไปช่วยราชการทั้งที่ไม่มีเหตุอันควรขณะที่ภูมิใจไทยเดินหน้าดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีสสร.จากรัฐสภาเลือกนิกรอ้างผลหารือระหว่างกรรมาธิการกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันองค์กรค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีการรายงานนะคะว่ารัฐบาลค่ะเตรียมเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Pass นะคะซึ่งเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายและการลงทุนซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ BOI Fast Pass ก็เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าการปรับปรุงกระบวนการภาครัฐการอนุมัติอนุญาตภาคเอกชนบูรณาการการทำงานร่วมกันนั้นสามารถเกิดการลงทุนได้จริงโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณผ่านตัวเลข ของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้มากขึ้นนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะรัฐบาลดัน Thailand Fast Path อนุทินคิกออฟทะลวงท่อลงทุน 3.5 แสนล้านกสทช.ชี้แผนแม่บททีวีจบมิถุนายนอนุทินคิกออฟ Thailand Fast Path 23 มิถุนายนนี้ทะลวงการลงทุนค้างท่อปลดล็อกอุปสรรคกฎหมายหวังเม็ด

0: เงินลงทุนหมุนเวียน 3.5 แสนล้านกสทช.ยืนยันข้อแผนแม่บททีวีมิถุนายนนี้ลุยแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพตลาดนัดสื่อค่ะโดยนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์เมื่อวานนี้เป็นประธานโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8นะคะก็จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพค่ะส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีกำลังตำส้มตำค่ะอยู่ในหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมงาน O-Top Mid Year 2026ก่อนจะร่วมชิมอาหารโชว์ตำส้มตำที่ Impact เมืองทองธานีค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะฝ่ายปกครองได้ไปบุกจับผับเถื่อนกลางเมืองนครปฐมปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปมั่วสุมเสพยาเกลื่อนนะคะเจอนักท่องเที่ยวฉี่ม่วงอื้อด้วยนะคะเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมท.3นำทีมเฉพาะกิจทลายผับเถื่อนยาอื้อฉี่ม่วง74มท.3เจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นำชุดเฉพาะกิจนะคะฝ่ายปกครองทลายร้านThe Airport ผับดังกลางเมืองนครปฐมรอบเปิดไม่มีใบอนุญาตปล่อยเยาวชนมั่วสุมเสพยาพบนักเที่ยวเกือบ400คนนั่งดื่มเล่นยาเต้นกันสุดเหวี่ยงเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างตกใจทิ้งยาบ้ายาเคและยาไอซ์เกลื่อนพื้นสั่งตรวจปัสสาวะเรียงตัวเจอฉี่ม่วงถึง74คนแถมมีเด็กต่ำกว่า20ปี18คนคุมตัวหนุ่มใหญ่รับเป็นเจ้าของดำเนินคดีสั่งสอบขยายผลหานายทุนตัวจริงค่ะ
0: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News นะคะอิสราเอลเมินสหรัฐถล่มเลบานอนตีมืนแหกข้อตกลงหยุดยิงฮิซบอลเลาะห์ไม่พ้น24ชั่วโมงโจมตียับค่ะอิสราเอลเมินสหรัฐหย่าศึกอิหร่านยังเปิดฉากโจมตีเลบานอนทั้งที่ก่อนหน้านี้จับมือกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เจรจาหยุดยิงใหม่ด้านทรัมป์รีบยกย่องเนทันยาฮูเป็นนายกรัฐมนตรีนักสู้มีส่วนสำคัญช่วยเสริมความสำเร็จของข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านขณะที่ที่ระดับสูงในรัฐบาลวอชิงตันรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์กังวลโจมตีในเลบานอนอาจทำให้การเจรจาประสบปัญหาส่วนรัฐมนตรีการต่างประเทศฝรั่งเศสในฐานะ1ใน5สมาชิก UNSC ยังไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของ UNSC ต่ออิหร่านจนกว่าจะมั่นใจการเจรจาของ2ชาติคลี่คลายข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธและสหรัฐควรใช้แรงกดดันต่ออิสราเอลให้ปฏิบัติตามแนวทางด้วยค่ะ
3: ประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้นะคะณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในวันที่24ถึง26กรกฎาคมค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะลุ้นวัดพระศรีมหาธาตุนครศรีมรดกโลกกรรมการประชุมเดือนหน้าเฮงมั่นใจไทยมีข่าวดีคนไทยเตรียมเฮวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจ่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสุชาติชมกลิ่นชูนโยบายรัฐบาลยกระดับทุนวัฒนธรรมสู่สากลเผยคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณเมืองปูซานเกาหลีใต้จะจัดประชุมระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้แล้วเตรียมพิจารณาช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมค่ะ
0: ส่วนเรื่องของบอลโลกค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนด้วยนะคะอันเช่ลั่นบราซิลจองแชมป์กลุ่มเนย์มาร์คืนสนามชนสกอตแลนด์อันเช่ล็อกตีอ่า อันเช่ค่ะลอตตินะคะอันเชลอตติค่ะโล่งบราซิลคืนฟอร์มทุบเฮติลั่นเกมหน้าปราบสกอตแลนด์เพื่อแชมป์กลุ่มแจ้งข่าวดีเนมาฟิตพร้อมลงบู๊แล้วก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพนิโกวิลเลียมไอเมริกลาสปอร์ตค่ะแล้วก็เยเรมีปิโน่3นักเตะทีมชาติสเปนหัวเราะอย่างอารมณ์ดีในการฝึกซ้อมก่อนลงสนามนัดที่2รอบแรกกลุ่ม H เจอกับซาอุดิอาระเบียค่ะ
3: ส่วนผลฟุตบอลโลกที่ผ่านไปแล้ว2คู่นะคะดัชฟรอมร้อนแรงเนเธอร์แลนด์คว้าชัยนัดแรกในศึกฟุตบอลโลก2026ได้อย่างสวยงามหลังไล่ถล่มสวีเดนยับเยิน5ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนทะยานขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม F พร้อมกลุ่มความได้เปรียบในการลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์นะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะอินซิเล็กเฮค่ะนาทีบาปเดนิสอุนดาฟสวมบทซูเปอร์ซับลงเหมาคนเดียว2ประตูพาเยอรมนีพลิกแซงเอาชนะไอวอรี่โคสต์ไปสุดดราม่า2ประตูต่อ1คว้าชัย2นัดรวดเก็บ6คะแนนเต็มพร้อมกับตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จและคู่ที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นเอกวาดอร์กับกูราเซายังเสมอกัน0ประตูต่อ0และ11นาฬิกาวันนี้ค่ะยังต้องติดตามนะคะวันนี้ทีมเอเชียเข้าไปแข่งขันด้วยก็เป็นญี่ปุ่นพบกับตูนิเซียค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยนะคะดูเหมือนว่าวันนี้สภาพอากาศจะมีฝนน้อยลงกว่าเมื่อวานค่ะเพราะว่าแถวๆอสมทนี่แดดออกแล้วนะคะต
3: ่
0: างจากเมื่อวานนี้เมื่อวานครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดทั้งวันเลย
4: ของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้เวลา 8:01 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: Big Chef
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
8: ์สนับสนุนโดยจุกเสียดแน่นท้องคิดถึงเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดลดมิ้นออกฤทธิ์เร็วจากไบโอฟาร์ม

0: คืนนั้นที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องเนี่ยนะคะก็เป็นเพลงที่แต่งคำร้องและทำนองโดยคุณครูมนัสปิติสารเราก็ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะด้วยเพลงนี้เป็นเพลงที่บันทึกเสียงประมาณปี2566 63ปีผ่านมาแล้วเป็นเพลงยอดนิยมเลยนะคะคุณครูมนัสเนี่ยท่านก็เป็นนักดนตรีแล้วก็นักแต่งเพลงจากกองดุริยางค์ทหารอากาศเพลงนี้เขาบอกว่าเป็นเพลงที่หนุ่มสาวคู่หนึ่งมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ฝังจิตฝังใจของฝ่ายผู้ชายแล้วก็ถูกถ่ายทอดโดยคุณครูมนัสเนี่ยแหละค่ะรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะ
1: ทักทายแฟนเพลงกันนิดนึงนะคะม
0: ี
1: คอมเมนต์เข้ามาเยอะนะคะสำหรับท่านที่รับชมรับฟังอยู่ทางเพจ Facebook นะคะ LTM FM 95คุณวาสนาบอกว่าฟังจากบ้านหาสำราญจังหวัดสระแก้วเขตชายแดนไทยกัมพูชานะคะภาพเสียงชัดเจนดีอากาศท้องทุ่งนาเย็นสบายนะคะตอนนี้สวัสดีคุณพักทอนกำลังรับฟังอยู่ด้วยนะคะจากบึงกลุ่มคุณปัดนะคะแล้วก็หลายๆท่านก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์กันเข้ามา
0: คุณวัฒนศักดิ์เมื่อสักครู่ที่บอกว่าฟังไม่ชัดเนี่ยตอนนี้รายงานมาว่าเสียงดังฟังชัดปกติแล้ว
1: เสียงด
0: ัง
1: ฟังชัดแล้วนะคะก็ผลการรับฟังเป็นอย่างไรกันบ้างแจ้งกันเข้ามาได้นะ
0: คะ
1: บางท่านก็บอกว่าเมื่อก่อนเคยฟังอยู่ต่างจังหวัดบางจังหวัดก็ฟังได้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยฟังไม่ได้ยังไงก็เข้าไปดู Facebook เนี่ยดูได้หมดนะ
0: คือ
1: แต่ว่าสัญญาณคลื่นบางถ้าฟังทางวิทยุเนี่ยอาจจะมีความจำกัดนะไม่ได้ทั่วประเทศนะคะ
0: ค่ะแต่ตอนนี้เหมือนกับไม่ได้ต้องฟังอยู่แค่ทางเดียวพอฟังไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยแต่ยังมีทางเลือกอย่างที่คุณสุภลักษณ์บอกนั่นแหละนะคะ
1: เดี๋ยวนี้สื่อมันต้องมีหลายแพลตฟอร์มอ่ะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เลือกรับฟังกันนะคะ
0: แล้วเมื่อเราเลือกไปเลือกมาถูกใจแบบไหนเราก็ใช้กันไปในแบบนั้น
1: ค่ะ
0: ส่วนรายการของเราก็ยืนหยัดจัดแบบเดียวนี่แหละค่ะนะคะที่นี่แล้วก็มีเพลงเพราะๆส่วนใหญ่จะเป็นเพลงในอดีตอ่ะ
1: เพลงในอดีต
0: เพราะว่าเพลงปัจจุบันนี้ก็เป็นเพลงที่เราเข้าถึงยากดิฉันเองเนี่ย
1: เข้าถึงยากหมายถึงว่าฟังไม่รู้เรื่องหรือยังไงคะ
0: แม้เราก็ไม่อยากพูดคำนั้นคืออย่างนี้ไปสอนหนังสือ ใช่ไหมคะที่มหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยลูกศิษย์เนี่ยก็จะเป็นคนหนุ่มคนสาวส่วนใหญ่ก็เป็นนักบวช นะคะแต่ว่าจะเป็นที่ไม่ใช่นักบวชก็มีก็ไปบ่นให้เขาฟังบอกว่าอาจารย์ก็คิดว่าภาษาเนี่ยมันเป็นไปตามยุคสมัยนะเหมือนกับเพลงเนี่ยมันก็จะมีสำเนียงหรือว่าท่วงทำนองลีลาในการร้องที่เป็นไปตามยุคสมัยซึ่งอาจารย์สารภาพว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกปรากฏนิสิตตอบว่าไงรู้ไหม
1: ว่า
0: ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับแม้ทำให้เราสบายใจขึ้นเยอะเลย
1: ค่ะ
0: คือเหมือนกับว่าวิธีการในการขับร้องก็อาจจะเลือกที่จะร้องแบบให้มีลีลาในการใช้ถ้อยคำใช่ไหมคะ
1: คือไม่จำเป็นจะต้องร้องชัดถ้อยชัดคำแบบสมัยก่อนสมัยอดีตนี่ต้องร้องแบบชัดถ้อยชัดคำใช่ไหมคะตอนหลังนี่อาจจะแบบมีร้องแบบเป็นลมแผ่วๆหรือว่าไม่ต้องชัดมากเน้นแบบสื่ออารมณ์นะคะแล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยเราฟังเพลงหลายๆเพลงเอ๊ะเพราะจังเลยใครร้องใครแต่งปรากฏว่าเป็น AI ค่ะ เป็นเพลงจาก AI นะเดี๋ยวนี้ก็แหมเขาก็ทำได้เนียนขึ้นนะคะ
0: นั่นน่ะสิแล้วเราก็ต้องรู้เท่าทันเหมือนกันเหมือนกับไม่ใช่แค่การร้องนะเพราะว่าบางทีชมเหมือนกันแหละเราชมเนี่ยโอ้โหภาพมันเนียบมากเลย
1: ค่ะ
0: นะคะแต่พอพูดไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราอาจจะจับได้ว่าสงสัยไม่ใช่มนุษย์ปกติแล้วเป็นมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาแล้ว
1: เดี๋ยวนี้ดูอะไรต้องอย่าเพิ่งเชื่อ 100% นะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าจริงหรือไม่จริงหรือ AI ทำอะไรอย่างเนี้ย
0: ที่ควรจะเอ๊ะก็คือหาข้อมูลนั้นมันอาจจะส่งผลเสียสำหรับเราถ้าเรารู้ไม่เท่าทันอย่างเงี้ยเราจึงจำเป็นจะต้องมีเขาเรียกว่าอุปนิสัยในการเอ๊ะเอาไว้ก่อนในยุคนี้
1: โดยเฉพาะเนี่ยมิจฉาชีพนะเขาก็หาโอกาสจากช่องทางตรงนี้แหละในการที่จะไปหลอกลวงผู้คนในหลายรูปแบบด้วยกันนะคะ
0: และตอนนี้เราก็มาขั้นกันด้วยการฟังเพลงซึ่งไม่ต้องเงี่ยหูฟังนะคะคนยุคเก่าร้องเสียงดังฟังชัดแถมบทเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วชุ่มชื่นใจอ่
1: ะ
0: โดยเฉพาะคนที่ถูกพูดถึงในเพลงเพลงแรกก็คือเพลงน่ารักคุณชรินทร์นันทนาครร้องที่คุณครูสุนทรียาณเวียงการท่านแต่งเอาไว้ในเรื่องของคำร้องส่วนทำนองก็คุณครูสมานกาญจนพลินนะคะหลังจากนั้นก็ฟังเพลงสวยไม่สางคุณชาญเย็นแขร้องไว้เมื่อปี2507คุณครูสง่าอารัมพี แต่งนะคะทำนองก็มาจากเพลงไทยเดิมลาวกระตุกกี่กับอีกเพลงหนึ่งหลงเธอคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องคุณครูจงรักจันคณาแต่งทั้งคำร้องและทำนองค่ะ

0: ั้ง3เพลงนะคะก็เป็นเพลงเนื้อหาน่ารักน่าฟัง
1: ชมสาวทั้งนั้นเลยใช่ไหมฟังแล้วเคลิ้มใช่ไหม
0: นุ่มนวล
1: สมัยก่อนนี่แต่งเพลงแบบจีบสาวกันเยิ่มกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะคือก็จีบคนละแบบสมัยนี้ก็ยังจีบกันอยู่น
1: ะ
0: แล้วก็สังเกตถ้าเป็นเพลงคนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ติด

0: ามพฤติกรรมว่าถ้าคนอายุหนุ่มสาวเนี่ยเขาจะแต่งเพลงไปทิศทางไหนก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องอกหัก
1: ก็ยังหนีไม่พ้นในธีมแบบนี้นะคะ
0: แต่มีธีมหนึ่งที่จะแต่งกันเยอะมากเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องแบบชอบเพื่อน
1: อ๋อ
0: เหมือนกับเป็นเพื่อนแล้วก็เกิดมีความรู้สึก
1: รักใคร่รักเพื่อนอะไร
0: แต่ก็ดูเหมือนกับว่าบางทีเพื่อนก็ไม่เข้าใจพอเราอยากจะเปลี่ยนสถานะเพื่อนเป็นแฟนเพื่อนก็เลยไม่ชอบ
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยเนื้อหาจะเป็นแบบนี้มีเยอะนะคะแต่นี่เรากำลังคุยกันถึงเรื่องเพลงเก่าก็เอาเป็นว่าเพลงเก่าๆเนี่ยทำให้มีความสุขเดี๋ยวเมื่อวันก่อนดิฉันอ่านไลน์ของคุณเอกพรรักความสุขเดี๋ยวขออนุญาตค้นนิดนึงนะคะคุณเอกพร
1: ขอเพลงมาหรือเปล่าคะ
0: คุณเอกพรเนี่ยเป็นคนที่ชอบส่งข้อมูลข่าวสารมาให้ดิฉันอ่านทั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยเฉพาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนสกลนครเพราะว่าท่านเป็นคนที่นั่นใช่ไหมคะท่านเคยเป็นรัฐมนตรีแรงงานทีนี้ท่านก็ส่งเรื่องเบาๆมาให้ดิฉันคงเห็นว่าชอบเพลงไหมบอกว่าไม่ต้องยาไม่ต้องแผนงานวิจัยชี้ฟังเพลงเป็นประจำลดเสี่ยงสมองเสื่อมผู้สูงอายุได้ผลชัดลดโอกาสเกือบ 40% อันนี้ท่านก็อ้างอิงว่าเป็นผลการศึกษาเมื่อเดือนมกราคมปีนี้เองนะคะ
1: เ
0: ขาบอกว่าไม่ใช่แค่ผ่อนคลายอารมณ์หรอกแต่ว่ามันช่วยชะลอภาวะสมองเสื่
1: อม
0: ในผู้สูงอายุได้เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นสมองมีผลโดยตรงต่อการทำงานของสมองหลายส่วนพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นความจำ
1: อ
0: ารมณ์ภาษาการเคลื่อนไหวสมองเนี่ยจะถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องลดการเสื่อมของเซลล์ประสาทช่วยคงความยืดหยุ่นของเครือข่ายสมองในระยะยาว
1: ะ
0: นะคะแล้วนอกจากนั้นท่านก็ยังบอกว่าฟังเพลงอย่างเดียวแต่สมองได้ทำงานทั้งระบบเขาบอกว่าไม่ได้แค่รับเสียงเท่านั้นนะสมองเนี่ยแต่ยังเชื่อมโยงกับความทรงจำในอดีต
1: ใช่เปิดเพลงนี้เราก็นะนึกถึงอดีตใช่ไหมคะ
0: ค่ะการตีความอารมณ์แล้วก็การคาดเดาทำนองเนี่ยจะทำให้สมองหลายส่วนทำงานพร้อมกันเหมือนกับสมองเนี่ยออกกำลังกายเบา
1: ๆเหมือนพอขึ้นทำนองมาปุ๊บเพลงนี้เพลงอะไรบางคนจำได้เลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็การฟังเพลงที่คุ้นเคยหรือมีความหมายทางอารมณ์เนี่ยเขาว่าจะช่วยกระตุ้นสมองที่ชื่อว่าฮิปโปแคมปัสช่วยในเรื่องความจำระยะยาว
1: ซึ่ง
0: ฮิปโปแคมปัสเนี่ยเป็นบริเวณที่มักเสื่อมก่อนในผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร
1: ์
0: โอ้เพราะฉะนั้นมันได้ประโยชน์มากจริงๆ
1: ต้องฟังเพลงบ่อยๆนะป้องกันอัลไซเมอร์นะคะ
0: เพลงที่คุ้นเคยและมีความหมายทางอารมณ์และผู้สูงอายุเห็นผลเด่นชะลอความจำถดถอยเขาพบว่าผู้ฟังที่ฟังเพลงประจำอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมงของเรามีตั้ง2ชั่วโมงครึ่งนะคะมีอัตราการถดถอยของความจำช้ากว่ากลุ่มที่ไม่ฟังเพลง
1: อ
0: ย่างมีนัยยะสำคัญ
1: มีผลวิจัยออกมา
0: แล้วก็ยังมีแนวโน้มซึมเศร้าน้อยลงหลับดีขึ้นอีกต่างหากมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าเพราะดนตรีช่วยคลายระดับโฮอร์โมนความเครียดหรือคอร์ติซอลซึ่งเป็นปัจจัยเร่งการเสื่อมของสมองในผู้สูงวัยนะคะยิ่งถ้าร้องไปเคาะจังหวะขยับร่างกายเบาๆไปก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุ้นสมองมากยิ่งขึ้นจึงแนะนำว่าจงฟังเพลงเอาไว้เถอะนะคะเพลงประเภทที่ได้บอกนี่แหละแล้วก็คิดว่าเพลงของพวกเราที่เปิดให้ฟังกันอยู่เป็นประจำนี่ก็น่าจะใช่เลยนะ
1: ใช่เลยเรียกว่าเป็นเพลงแล้วเขาเรียกว่าดนตรีบำบัดก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็ขอบคุณข้อมูลจากคุณเอกพรรักความสุขอดีตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเป็นอย่างยิ่งเลยและตอนนี้ก็มาฟังอีกเพลง
1: กันต่อ
0: ค่ะเพลงนี้ไม่ได้หาฟังง่ายๆแต่เป็นเพลงที่มีความหมายดีเหลือเกินแล้วก็ถูกถ่ายทอดเอาไว้อย่างดีเยี่ยมจากคุณสุดาชื่นบานหรือว่าแม่เมาส์นะคะเป็นผลงานการประกวดที่ได้รับรางวัลกลางปรีของคุณชัยรัตน์วงเกียรติขจรประเภทบทประพันธ์เพลงไทยสากลในการประกวด Thailand Popular Song Festival 85โดยสยามกลการค่ะ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ไนด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: OTOP Mid Year 2026 OTOP Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของ OTOP ที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: เพลงใครหนอนะคะเพลงนี้ฟังแล้วก็ต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะ
1: ใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เป็นบุคคลที่ดิฉันคิดว่าสำคัญที่สุดในชีวิตล่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นไปดูคอนเสิร์ตเมื่อวานเนี้ยคุณใหม่ช่วงหนึ่งก็พูดถึงครอบครัว
0: ค่ะ
1: แล้วก็พูดถึงว่าคุณพ่อคือคุณรุตรณพบใช่ไหมคะแล้วก็มีอิทธิพลมากกับชีวิตของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่ซึ่งบังเอิญคุณแม่เมื่อวานนี้ก็กลับจากที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลนานแข็งแรงกลับมาเป็นกำลังใจของลูกมาชมด้วย
0: ชมคอนเสิร์ตด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ดิฉันก็สังเกตว่าคุณใหม่นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและคุณสมบัติที่สำคัญของเธอก็คือเป็นคนให้ความสำคัญกับคุณพ่อคุณแม่มาก
0: เรื่องความกตัญญู
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็ถือว่าเป็นนักร้องในยุค90ที่มีผลงานออกมามากมายนะคะพอมาแสดงคอนเสิร์ตนี่แฟนก็ไปกันตรึมเลยทีเดียวนะ
1: บอกว่าประกาศขายบัตร10นาทีหมดเลย
0: ที่นั่งใจด้วย
1: เข้าใจว่าที่นั่นน่าจะเป็นร่วมหมื่นที่นั่งมั้ง
0: ค่ะ
1: แล้วเมื่อวานไปดูก็คนโอ้โหมีชีวิตชีวาก็ต้องเปิดรอบ2ก็เลยได้แสดง2วันคนก็เยอะนะคะเดี๋ยวคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของคุณใหม
0: ่
1: แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะให้ฟังเพลงอีกก็แล้วกันเพลงที่จะเปิดให้ฟังต่อไปเนี่ยนะคะไปฟังเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตตอนที่กำลังไพเราะมากๆเลยเธอร้องเพลงรักระทมใจที่คุณครูมนัสปิติสารได้แต่งเอาไว้และต่อจากนั้นก็ฟังคุณรักฉันน้อยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสขับร้องนะคะแล้วก็ฟังเพลงน้ำตาแสงใต้จากคุณฉลองสิมะเสถียรซึ่งเป็นพระเอกละครโทรทัศน์สมัยก่อนไทยทีวีช่อง4
0: บางขุนพรหม
1: โอ้โหท่านทั้งหล่อทั้งร้องเพลงเพราะเลยก็เลยมีแฟนตรึมเพลงนี้เนี่ยคุณครูมารุตกับคุณครูเนรมิตร่วมกันแต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นคุณครูสง่าอารัมภีในละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์นะคะไปฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องเก่าๆของวงการทีวีกันค่ะ

0: าแสงใต้นะคะเพลงจากคุณฉลองสิมะเสถียรเป็นคนร้องคุณฉลองสิมะเสถียรนี่ก็เป็นดาราของช่อง4บางขุนพรหมซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ไทยในยุคแรกเลยนะคะก
1: ่
0: อตั้งมาเมื่อวันชาติคือวันที่24มิถุนายน2498ค่ะ
1: นอกจากว่าหลายๆท่านที่ฟังรายการอยู่ก็อาจจะทันนะคะนี่มีคุณวัฒนาบอกเป็นพระเอกละครช่องสีบางขุนพรหมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณฉลองสีมาเสถียร
0: คุณวัฒนาดูเรื่องบ้านสายทองหรือเปล่าคะคุณอิ๋วดูเปล่าบ้านสายทองเนี่ยเคยด
1: ูแต่ว่าในเวอร์ชั่น
0: ในยุคปัจจุบันและติดใจบทบาทใคร
1: ก็คุณมนฤดียมาภัย
0: นะคะเป็นนางเอกนะใช่ไหมแต่ว่าชายกลางน
1: ะ
0: คุณฉลองสิมาเสถียรเนี่ยเป็นชายกลางคนแรก
1: คนแรก
0: ใช่เพราะว่าบ้านสายทองนี่เล่นมาหลายยุคหลายสมัย
1: ชายกลางนี่เล่นยากเนาะ
0: แล้วคุณฉลองเนี่ยก็ยังเล่นละครอีกเป็นจำนวนมากเลยเป็นนักพากย์ด้วยเป็นนักร้องด้วยนะคะร้องเพลงเพราะๆเอาไว้อีกหลายต่อหลายเพลงนะคะพูดถึงทีวีที่อยากจะพูดเล่าให้ฟังก็คือว่าพี่เนี่ยทันนะดูทีวีขาวดำเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเรานี่ก็คงจะคุ้นเคยกับทีวีขาวดำเหมือนกัน
1: เพราะว่าจำแบบคลับคล้ายคลับคาเหมือนตอนเด็กๆก็อาจจะยังทันดูอยู่เนาะเพราะได้ดูการ์ตูนขาวดำ
0: ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยพอเริ่มเปิดมีโทรทัศน์ของประเทศไทยก็เป็นทีวีขาวดำใช่ไหมคะออกอากาศถึงปี2517น่ะถึงมีการเปลี่ยนมาเป็นทีวีสีโดยเมื่อก่อนนั้นช่องของทหารบกเนี่ยเขาเรียกว่าช่อง7
1: ค่ะ
0: นะคะก็เปลี่ยนมาเป็นทีวีสีครั้งแรกแล้วก็มีบริษัทไทยโทรทัศน์ของเราที่บริหารช่อง7สี HD ปัจจุบันนี้แหละเข้าไปบริหารในส่วนนั้นด้วยที่เป็นทีวีสีเนี่ยนะคะแล้วก็ออกอากาศอย่างนั้นเรื่อยมาแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ ซึ่งเมื่อก่อนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยนะคะ
1: ใช่
0: วันนี้นี่ก็รอกันอยู่ใช่ไหมแผนแม่บทเห็นรัฐบาลเขาบอกว่าจะออกให้ทันเดือนนี
1: ้ไม่รู้เหมือนกันเพราะประชุมหลังสุดก็ประชุมกัน6ชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปก็เลื่อนไปอีก
0: แต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ขอฝากเอาไว้ในรายการของเราก็แล้วกันว่าในเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยทีวีอย่างเป็นระบบเนี่ยนะคะอย่างเป็นทางการเนี่ยจำเป็นจะต้องมีจะไปพึ่งพาพวกดิจิทัลที่ไม่มีสถาบันอยู่ข้างหลังไม่ได้ราคาเพราะว่าจะเป็นการถ่ายทอดเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่มันส่งผลเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของผู้คนแล้วก็สังคม
1: ก็ถือว่ายังเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถืออยู่นะคะ
0: เพราะฉะนั้น
1: ให้กำลังใจคนทำทีวีอยู่ตอนนี้นะเพราะว่า
0: ลุ้นระทึก
1: ทั้งที่เป็นข่าวทั้งที่ไม่เป็นข่าวมันก็มีการเอาคนออกเรื่อยๆนะคะทุกเดือน
0: ค่ะค่ะและเพื่อผู้ชมผู้ฟังจะได้มีโอกาสเสพข้อมูลที่มาตรฐานตอนนี้เรามีบทเพลงที่จะเปิดให้ฟังต่อไปเพลงที่จะให้ฟังเนี่ยก็เป็นเพลงที่เกี่ยวเนื่องจากแวดวง

0: โทรทัศน์เหมือนกันโทรทัศน์ไทยตอนออกอากาศแรกๆเนี่ยก็จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของทางรัฐแล้วก็ออกอากาศอาทิตย์หนึ่งแค่4วันเท่านั้น
1: จำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยดูข่าวแรกเริ่มเดิมทีเลยยังไม่มีผู้ประกาศ
0: ใช่
1: ไหมคะจะเป็นเฉพาะภาพข่าว
0: เขาบอกก่อนเรานะเรายังเห็นภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นเป็นภาพนิ่งด้วย
1: เอาเป็นภาพนิ่ง
0: ใช่แล้วก็บางข่าวเนี่ยก็ใช้ข่าวมาจากสำนักข่าวต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเหมือนกับเรายังไม่มีทีมข่าวเยอะแยะมากมายที่จะไปทำข่าวเองทั้งหมดอย่างปัจจุบันนี้มันก็ค่อยๆพัฒนามาแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยมีละครเรื่องแรกที่ออกอากาศเนี่ยจะเป็นละครเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งถือว่าไม่ได้นับว่าเป็นละครที่ผลิตมาเพื่อโทรทัศน์โดยเฉพาะ
1: สมัยก่อนนึกว่าละครนี่เล่นสดใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีคนบอกบทอะใช่ไหมคะมีคน
0: ไม่อยากจะบอกว่าตัวเองเคยเล่นเดี๋ยวเอาไว้ค่อยเล่าให้ฟังในโอกาสที่เหมาะสมแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงละครโทรทัศน์เรื่องแรกของไทยในยุคบุกเบิกนะคะในยุคบุกเบิกเนี่ยเป็นบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการแสดงทางโทรทัศน์อย่างจริงจังไม่เหมือนเรื่องขุนช้างขุนแผนเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังนะคะละครเรื่องแรกของไทยในยุคบุกเบิกนั้นเรื่องแรกชื่อว่าสุริยานีไม่ยอมแต่งงานสุริยานีไม่ยอมแต่งงาน
1: น
0: ักแสดงนำเป็นใครรู้ไหมคะ
1: ใครคะ
0: สำหรับฝ่ายชายก็คือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เรียกว่าท่านมีประสบการณ
1: ์
0: เกี่ยวกับแวดวงบันเทิงของประเทศไทยนี่เยอะแยะมากมายท่านแสดงคู่กับคุณนวลละอ่อทองเนื้อดีในเมื่อพูดถึงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีคิดถึงท่านไปฟังเพลงท่านกันนะคะเพลงที่จะเปิดให้ฟังคือเพลงขอโทษ
1: เพลงขอโทษนะคะ
0: ขอโทษค่ะ

0: ลงขอโทษนะคะ
1: ค่ะ
0: โอ้ฟังแล้วดีจังเลยนะฮะ
1: คุณ
0: เสียงของท่านถนัดศรี
1: หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ซึ่งน่าจะเป็นพระเอกละครเรื่องแรกทางโทรทัศน์ของประเทศไทยที
0: ่
1: ประพันธ์มาเพื่อโทรทัศน์
0: พูดหลังใหม่ที่พี่ติ๋วบอกเคยเล่นละคร
1: ค่ะ
0: ด้วยนะฮะก็เรียกว่าฉกละหกเลยใช่ไหมตอนนั้น
1: คือเป็นเรื่องที่เล่นละครขัดตาทับความจริงก็เคยเล่าออกอากาศแล้วนะคะว่าเมื่อก่อนนั้นนะมันมีละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่งของช่องเจ็ดสีซึ่งอัดเทปจะออกอากาศเนี่ยแล้วก็ถูกกบว.แบน
0: ค
1: ือห้ามไม่ให้ออกอากาศต้องไปแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะทำให้ตารางการออกอากาศเนี่ยว่างเฉยๆไม่รู้จะเอาอะไรใส่ใช่ไหมคะทางสถานีก็ไปเอาละครชีวิตรักนักศึกษาของคุณสุภักษรเนี่ยมาแทนเพราะว่าจะเป็นละครที่จบในตอนจบในตอนจบในตอนรู้สึกจะมี7ตอนหรืออะไรประมาณนี้ทีนี้ก็จะกำหนดตัวแสดงก็เป็นตัวแสดงที่น่าสนใจทั้งนั้นตัวแสดงหนึ่งเนี่ยจะเป็นนางงามคุ้มเกล้าน่าจะชื่อคุณอาภาพรนะคะ
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วเกิดคุณอาภาพรเนี่ยกำลังดังมากดังมากคือก็เดินสายไปที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้เพราะคนพบปะอยากพบปะเจอแล้วเธอก็ส่งข่าวมาว่าเธอมาไม่ได้
0: มาไม่ทัน
1: ในวันนั้นสถานีก็แก้ปัญหาแก้ปัญหาง่ายที่สุดก็เอาคนในสถานีก็เรียกดิฉันไป
0: ะ
1: นะคะว่าเนี่ยได้โอกาส
0: อยู่ใกล้ๆตรงนั้น
1: ให้ไปเป็นนางเอกนะ
0: อ๋อเป็น
1: คู่กับคุณมนตรีเจนอักษร
0: ค่ะ
1: ยังจำได้ว่านางเอกเนี่ยชื่อน้องกั้ง
0: ค่ะ
1: วิธีการเล่นละครก็คือเล่นสดๆนะคะ เราจะต้องทำสดอย่างคือ
0: ต้องจำบท
1: ต้องตีบทให้แตกต้องตีบทให้แตกแต่ดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันตีบทแตกนะคะบทตีดิฉันแตก แล้วก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากระทันหันน่
0: ะ
1: คือทุกฉากคือมันสดอะลองหลับตาคิดแล้วกันแต่ละฉากบางทีมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมันต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อเพลอะไรอย่างเงี้ย คนนึงถอดข้างล่างคนนึงถอดข้างบนแล้วช่วยกันใส
0: ่ผ่านไปได้ด้วยดีไหมคะ
1: เป็นฝันร้ายของดิฉันมาจนถึงทุกวันนี้ก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยกันละกันนะคะ
0: เพียงแต่ว่าประสบการณ
1: ์อย่าไปเล่ามากเลยเพราะว่ามันก็ไม่น่าจดจำเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งเรามีส่วนร่วมด้วยแล้วก็ผ่านมาแล้วเรามาฟังรายการคนข่าวเล่าเพลงกันต่อหลังจากพักโฆษณากันสักนิดนึงนะคะ
0: ก็เดี๋ยวกลับมาเปิดเพลงรับร้อยฟังกันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสีย
4: ปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนักวิชาการเตือนอาคารเก่าเป็นภัยเร้นที่ซ่อนตัวสำหรับคนเมืองกรุงศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวถึงกรณีการสาดปูนอาคารเก่าถล่มทับคนเสียชีวิตวันนี้ว่าในกรุงเทพมหานครมีอาคารเก่าจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตัวเมืองชั้นในซึ่งอาคารบางหลังมีอายุเกิน100ปีอาคารเหล่านี้แม้จะมีความสูงไม่มากแต่กลับมีลักษณะโครงสร้างบางประการที่ไม่แข็งแรงคือส่วนยื่นของอาคารเช่นระเบียงกันศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นปูนมีน้ำหนักมากและบางครั้งใช้เป็นที่วางสิ่งของต่างๆตามหลักวิศวกรรมแล้วอาคารย่อมมีอายุการใช้งานเช่น 50-60 ปีเนื่องจากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีการเสื่อมสภาพไปตามเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนกรีตและเหล็กเส้นอีกทั้งวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทำให้ได้วัสดุคุณภาพดีกำลังสูงและทนทานเช่นคอนกรีตในสมัยก่อนมีกำลังรับน้ำหนักต่ำเหล็กเสริมในอดีตใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรียบมีการยึดเกาะโครงสร้างน้อยวัสดุเหล่านี้ย่อมเกิดการเสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมแดดฝนความชื้นจึงทำให้เหล็กเกิดสนิมได้สำหรับเหตุการณ์การพังถล่มของพื้นระเบียงยื่นที่ตึกแถวถนนพระราม4ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมปี2568เกิดเหตุการณ์การสาดตึกแถวเก่าบริเวณปากซอยสำรันราษฎร์เขตพระนครก็ถล่มลงมาเช่นกันชี้ให้เห็นว่าเป็นปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่และมีอาคารเก่าแบบนี้อีกจำนวนมากในกรุงเทพ ปัญหาการถล่มของโครงสร้างส่วนยื่นนี้จากที่รวบรวมข้อมูลมาสามารถสรุปปัจจัยได้5ข้อหลักๆ 1. เป็นโครงสร้างเก่าที่มีอายุเกินกว่าอายุการใช้งานตามปกติเช่นอายุ50ปีขึ้นไปวัสดุเช่นคอนกรีตเหล็กเส้นเสื่อมสภาพตามเวลาเป็นสนิมเมื่อถูกความชื้น 2. โครงสร้างที่มีลักษณะยื่นมีจุดยึดด้านเดียวมีโอกาสร่วงได้ง่าย3. มีจำนวนจุดยึดน้อยและจุดยึดไม่แข็งแรงหรือไม่มีการยึดรั้งกับโครงสร้างด้านในที่แข็งแรง 4. บางครั้งมีการวางสิ่งของน้ำหนักมากบนโครงสร้างนั้นและ 5. อาจมีการต่อเติมส่วนยื่นทั้ง5ข้อนี้เป็นปัจจัยต่างๆซึ่งแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยร่วมกันสำหรับกรณีการพังถล่มของส่วนที่ยื่นอาคารที่ถนนพระราม4น่าจะเกิดจาก3ปัจจัยแรกเป็นหลักส่วนปัจจัยเรื่องการต่อเติมยังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้ปัญหาอาคารเก่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างสำคัญเนื่องจากอาคารมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปดังนั้นกทม.ควรดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอาคารเก่าอย่างเป็นระบบโดยสำรวจอาคารเก่าทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปและที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างยื่นเช่นพื้นระเบียงและจัดทำฐานข้อมูลอาคารเก่าทำการตรวจประเมินสภาพความแข็งแรงของอาคารอย่างเป็นระบบและหากตรวจพบอาคารที่มีสภาพไม่แข็งแรงทางโครงสร้างอาคารต้องออกคำสั่งให้แก้ไขอาคารและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์สนับสนุนโดยจุกเสียดแน่นท้องคิดถึงเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดลดมิ้นออกฤทธิ์เร็วจากไบโอฟาร์ม

0: ลูกคือละครนะคะเป็นเพลงไทยอมตะอีกเพลงหนึ่งนะคะขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงแล้วก็แต่งคำร้องโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะคะต้นฉบับนี่ขับร้องเอาไว้โดยคุณปรีชาบุญเกียรติแต่ว่าก็มาโด่งดังในยุคของคุณสุเทพวงศ์กำแหงที่ร้องเอาไว้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพลงนี้ก็เปรียบเสมือนกับโลกคือเวทีคือโรงละครนะคะแล้วก็คนที่อยู่ก็เหมือนกับตัวแสดงนะคะก็เป็นปรัชญาเปรียบเปรยที่สะท้อนว่าชีวิตมนุษย์ก็เหมือนการแสดงบทบาทบนเวทีนะคะเพลงนี้ก็บอกว่ามีรากฐานแนวคิดนะคะเป็นวลีที่โด่งดังระดับโลกจากบทละครเรื่อง As You Like Itราวปี1599ของวิลเลียมเช
1: ค
0: สเปียร์นะคะซึ่งกล่าวว่าโลกทั้งใบคือเวทีและผู้คนเป็นเพียงนักแสดงนะ
1: คะ
0: ก็จากเนื้อเพลงอะค่ะโลกนี้คือละครยิ่งดูยอกย้อนใช่ไหมคะแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นฉากสุดท้ายของตัวละคร
1: คือจะบอกให้ว่าคนเนี่ยถ้าชีวิตในตอนต้นๆเนี่ย
0: ค
1: ิดไม่ออกนะคะเรื่องพวกนี้แต่พอใช้ชีวิตมาได้ระยะหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ในวัยที่เป็นผู้สูงอายุเน
0: ี่
1: ยมันจะเห็นภาพชัดเลยว่าอ๋อชีวิตมันก็เท่านั้นแหละเหมือนเราเกิดมามีบทบาทอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็ผ่านไปจบคล้ายกัน
0: มันเหมือนเรามองดูสถานการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี
1: ้
0: เราก็รู้สึกว่ามันก็มีตัวละครต่างๆมากมายนะคะบางทีในสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นไปวัยทำงานเราอาจจะแบบรู้สึกกับมันมากหน่อยแต่พอมาถึงวัยหนึ่งรู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนี้
1: มันก็เป็นเช่นนี้
0: ม
1: ัน
0: ก็เป็นเช่นนั้นเองตะทะตา
1: ใช่ค่ะใช่ไหมคะนึกถึงธรรมะมาลงท้ายที่ธรรมะ
0: มาลงท้ายที่ธรรมะ
1: เพราะว่าเป็นเรื่องจริง
0: แสดงว่าวัยนะก็ประมาณ
1: ประสบการณ์สอนต
0: ้
1: องบอกว่าประสบการณ์สอนเวลาเห็นเด็กๆทำอะไรผิดพลาดนะคะดิฉันจะก็นึกถึงเสมอว่าเขายังมีโอกาสเพราะว่าเมื่อเขาผิดพลาดมากขึ้นหรือว่าใช้ชีวิตไปมากขึ้นอีกหน่อยเขาก็จะตระหนักเพียงแต่ว่าการรอให้ธรรมชาติสอนเนี่ยบางครั้งมันช้าไป
0: ใช่ค่ะพูดถึงการแสดงก็นึกถึงเรื่องนี้นะคะไม่ทราบคุณผู้ฟังหลายๆท่านได้ชมหรือเปล่าเพราะว่ากำลังเป็นกระแสที่พูดถึงกันมากก็คือ เรื่องของทนายปีศาจ
1: ดังมากดิฉันชมไปแวบหนึ่งก็ยังคิดว่าจะชมต่อเมื่อคืนเจอนางเอกด้วย
0: คุณหญิงรัฐา
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูคอนเสิร์ตของคุณใหม่ด้วย
1: สวยและสาวกว่าที่เห็นในละคร
0: ค่ะก็เป็นการเรียกว่าคัมแบ็กกลับมาในบทบาทการแสดงนะ
1: คะ
0: ที่ผู้คนชื่นชอบมากเพราะว่าเธอเล่นเป็นทนายนะคำว่าทนายปีศาจเนี่ยมันก็เหมือนกับวิธีการที่เธอใช้ในการที่จะทำให้ชนะคดีเนี่ยโดยไม่สนใจวิธีการว่ามันจะเทามันจะดำมันจะดาร์กหรือยังไงนะคะ
1: เป้าหมายคือชนะ
0: เป้าหมายคือชนะ
1: ค่ะ
0: นะสร้างพยานหลักฐานเท็จไปแบล็กเมย์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่พอตอนสุดท้ายของเรื่องเนี่ยมันก็มีตัวละครโผล่มาอีกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นทนายของปีศาจตัวจริงหรือเปล่าซึ่งดูแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนอะไรเลยคนบอกโอ้โหนี่มันเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมีแบบพวกทุนเทาอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยนะ ต้องไปดูนะ
1: นี่เขาเรียกว่าสปอยละครคุณสุภรัตน์พูดมาได้ขนาดนี้นี่อย่างสรุปเนี่ยให้ถามเธอเองดีไหมคะว่าชมจบแล้วหรือยังแล้วก็ชมอย่างไร
0: มี8ตอนทั้งหมดนะคะก็ชมรวดเดียว8ตอนใน1วัน
1: เห็นไหมคะ
0: เหมือนกับเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องอะไรคะส่งด่วน
1: อ
0: ะ
1: สงครามส
0: ่งครามส่งด่วนอันนั้นก็ดูจบรวดเดียวในวันเดียว
1: อันนี้จะคล้ายๆที่ฉันพอดีดูแล้วพอดูแล้วมันอย่างเงี้ยนิสัยไม่ดี
0: อยากจะดูต่อเรื่อย
1: ๆใช่แล้วอาจจะเป็นเพราะเรามีเวลากันก็ได้เนา
0: ะ
1: ก็เลยสามารถดูต่อได้เรื่อย
0: ๆก็เป็นความบันเทิงในรูปแบบหนึ่งแต่ว่าได้ข้อคิดนะคะฟังแล้วก็มีคำถามอะไรเกิดขึ้นนะคะอีกมากมายในใจพูดถึงเรื่องของปีศาจแล้วก็นึกถึงเพลงนี้นะคะในช่วงนี
1: ้เพลงปีศาจ
0: ช่วงฝนตกนะก็เปรียบว่าฤดูฝนหรือว่าสันเนี่ยเป็นเหมือนกับปีศาจเนาะแสดงว่าก็ต้องมีความช้ำชอกใจในเวลาที่ฝนตกใช่ไหมฮะอาจจะ
1: เหมือนผีหลอกเลย
0: ผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปฟังนะคะปีศาจว่าสันคุณบุษยารังสีและต่อด้วยหัวใจมารจากคุณชาญเย็นแขค่ะ

0: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ดีเจพี่ติ๋วกิติภาหรือสรรสนีนาคพงศ์ฟังเพลงเพราะๆยามเช้าแบบนี้นะคะบางคนก็บอกว่าแหมหลับสบายนะ บางคนลุกจากที่นอนหรือยังไม่แน่ใจ
1: ก็ความจริงน่าจะเป็นวันพักผ่อนของคนทั่วไปแล้วนะวันอาทิตย์น่ะ
0: แต่บางคนก็ไปทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะอย่างคุณหนุ่ยที่ฟังอยู่บอกว่าเนี่ยเพิ่งไปวิ่งออกกำลังกายมานะคะ
1: ก็ถือเป็นการพักผ่อนเหมือนกัน
0: ใช่เนี่ยบางท่าน
1: ก็ได้ประโยชน
0: ์บอกว่าทำอาหารใช่ไหมคะอย่างคุณใหญ่เนี่ยนะเป็นแฟนรายการคนข่าวเล่าเพลงของเราเนี่ย
1: จะได้ไม่ต้องซื้ออาหารที่ไหน
0: ส่งภาพมาให้ดูนะซุปมะเขือกินกับไข่ต้มแล้วก็ผักสดแล้วก็ผักกาดจอนะคะทานกับพริกทอดดิฉันชอบมากเลยซุปมะเขือในกินกับไข่ต้มเนี่ย
1: พี่ชอบผักกาดจอนี่พูดจริงนะชอบจริง
0: ๆค่ะ
1: แล้วก็ที่บ้านทำไม่เป็น
0: ผักกาดจอ มันก็คืออะไรฮะ
1: ต้มผักเอามาต้มให้ออกรสเปรี้ยวๆไม่รู้เปรี้ยวได้ยังไง
0: คล้ายๆกับจับชายใช่ไหม
1: เป็นอาหารเหนืออ
0: าหารเหนือนะคะผักกาดจอนะฮะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ทำเพลงกับคุณววชยาพี่บ่วยที่บ้านท่านก็เป็นคนเหนือใช่ไหมจะมีเมนูอาหารเหนือให้ทานเนี่ยเขาก็ทำผักกาดจอให้ทานอร่อย
0: นะคะแล้วก็เนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะไปทำกิจกรรมนะคะทำงานบ้านหรือว่าขับรถอยู่นะคะก็ขอให้มีความสุขกับเสียงเพลงอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราฟังเพลงนะก็จะช่วยในเรื่องของสมองของเราด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันมีโอกาสไปเที่ยวร้านบางแห่งเนี่ยที่เขาเป็นเพลงเก่าๆนะแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไปเที่ยวเนี่ยขึ้นร้องเพลงด้วยก็ไปอยู่ร้านหนึ่งนะคะโอ้เห็นคุณพี่อายุ60 70 80ก็มีนะขึ้นไปร้องเพลงโอ้สมัยเก่าๆน่ะโดยเฉพาะเพลงสากลนะแล้วก็แบบเต้นกันสนุกสนานแล้วก็มีความสุขไปด้วย
1: นะคะก็เป็นความสุขของท่านคุณวัฒนาค่ะบอกว่าเพิ่งรู้ว่าวันนี้คือวันสามีโลกดิฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็เลยช่วยงานแม่บ้านตอนเช้าแล้วฟังรายการไปด้วยน่ารักจังเลย
0: ค่ะ
1: งั้นเราปลุกสามีทุกคนนะคะว่าขึ้นมาช่วยแม่บ้านกันแล้วกันวันนี้เป็นวันสามีโลกวันของท่านเลยนะ
0: วันสามีโลกนะคะเพราะฉะนั้นสามีต้องทำงานใช่ไหมหยุดไม่ได้ค่ะก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านนอกจากวันนี้จะเป็นวันสามีโลกแล้วนะคะยังเป็นวันโยคะสากลด้วยวันโยคะสากลหรือ International Day of Yoga ค่ะ
1: สาธิตสักท่าไหมคะ
0: ก็
1: เห็นเล่นโย

0: ถ้าเรานั่งอยู่แล้วก็ต้องเนี่ยฮะยืดมือไปเหยียดนะคะทำให้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยผ่อนคลายนะนั่งนานๆนี่ไม่ดีนะก็ออกกำลังกายบ้างเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมได้นะคะ
1: ค่ะเนี่ยน่าจะดู Facebook กันนะคะเพราะว่า DJ ของเราเนี่ยมีความสามารถหลายอย่างสาธิตการยืดร่างกาย
0: ยืดเหยียดนะคะก็ช่วยแก้ปัญหาปวดหลังได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องอ่านข่าวแล้วก็นั่งนานด้วยก
1: ็
0: ใช้วิธีการไปเล่นโยคะนี่แหละก็ทำให้อาการปวดหลังเนี่ยหายนะคะ
1: คือตัวเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถพูดเป็นเรื่องวิชาการได้แต่ว่าเพิ่งอ่านมามีนักวิชาการท่านหนึ่งเขาบอกว่าจากการที่เขาศึกษามายาวนานแล้วไอ้วิธีที่จะช่วยให้คนอายุยืนได้มากเนี่ยบางทีไม่ใช่การออกกำลังหนักๆแต่ว่าเป็นการที่ไม่นั่งจมอยู่กับที่นานๆต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆ
0: ใช่นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปแหละ นะคะถ้าเราไม่เคลื่อนไหวไม่ออกกำลังกายเนี่ยพอกล้ามเนื้อรีบการเดินเหินก็จะไม่สะดวกแล้วก็ล้มได้ง่าย
1: แล้วเวลาป่วยจะป่วยนะ
0: ค่ะพูดถึงวันโยคะสากลเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะมีหน่วยงานต่างๆเขาก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองแล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมฝึกโยคะนะคะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเขาร่วมกับสถานทูตอินเดียนะ
1: คะ
0: จ
1: ั
0: ดกิจกรรมที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์นะคะตั้งแต่6โมงถึง7โมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีการจัดกิจกรรม Day of Yoga ด้วยเหมือนกันนะคะก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบอะไรจะโยคะจะแอโรบิกจะซุมบ้าจะไทเก๊กอะไรล้วนเป็นการออกกำลังกายที่ดีทั้งนั้นให้เลือกให้เหมาะสมกับตัวเราแล้วก
1: ็
0: เหมาะกับวัยด้วยนะคะถ้าอายุมากเราจะไปวิ่งบางทีนะไม่ถ้าไม่เคยวิ่งมาก่อนนะก็ไม่แนะนำนะคะถ้าไปวิ่งเลยเนี่ยไขข้อก็อาจจะมีปัญหาใช้วิธีเดินช้าสลับเร็วแบบญี่ปุ่นนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ดีกว่าแล้วก็ที่คุณอิ๋วได้พูดถึงการเล่นโยคะเนี่ยดิฉันเองก็สนใจแล้วก็พยายามทำมาแล้วหลายช่วงชีวิตนะคะแต่ด้วยเหตุผลต่างๆนานามันก็ไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวทีนี้พอจะมาทำอายุตอนเนี้ยคุณหมอก็บอกว่าต้องใหดูให้ดีๆนะอย่าไปทำท่ายากที ่ผิดปกติเดี๋ยวร่างกายจะเสียหาย
0: เดี๋ยวเอี้ยวผิดอะไรผิดนะเคสขัดยอกขึ้นมาอีกนะคะค่ะเราก็มาฟังเพลงกันต่อนะคะเป็นเพลงในอดีตที่เพราะๆนะคะคุณสุเทพวงศ์กำแหงร้องเอาไว้วิญญาณในภาพถ่ายค่ะแล้วก็ต่อด้วยนักร้องแล้วก็เป็นพระเอกที่ยังรูปหล่ออยู่นะคะคุณแซมชลนันท์มาในบทเพลงรักที่อยากลืมค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: ลูกหนูมาให้พ่อกอดหน่อยสิลูก
9: ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้ลูกหนู
8: คุณเป็นผู้หญิงใจร้ายไม่ให้พ่อลูกอยู่ด้วยกัน
10: จะละครไปถึงไหนนี่ยาน้ำแก้ไอโยคีของบริษัทโยคี1997จำกัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงษ์

0: างมนไซโยกนะคะคึกคักกันขึ้นมานะคะบรรยากาศในช่วงหน้าฝนแบบนี้บอกไปเที่ยวหน้าฝนแบบนี้ก็ดีนะโดยเฉพาะดีเดชันเพิ่งไปเมืองกาญจนบุรีมานะคะบ้านของคุณพ่อก็สดชื่นนะคะโอ้โหบรรยากาศดีแล้วก็เพลงมนไซโยกเนี่ยเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่หลายๆคนชอบนะคะเป
1: ็
0: นแนวโฟกซองสนุกสนานนะคะแต่งเนื้อร้องทำนองโดยคุณโอมชาตรีคงสุวรรณนั่นเองนะคะก็ถ้าเปิดเพลงนี้ถ้าเป็นในสถานที่แบบในร้านในผับเนี่ยเขาจะต้องเกาะกันเป็นขบวนรถไฟเกาะหลังกันแล้วก็เต้น
1: มีรีวิวประกอบเพลงได้
0: จะสนุกสนานมากเลยนะคะ
1: คุณแพทหรือคุณพัทเมืองกรุงเนี่ยบอกว่าดีใจจังเลยวันนี้ได้ฟังมนไซโยขอรายการอื่นไม่ได้ฟัง
0: อ๋อแหละค่ะ
1: นี่พูดจริงๆนะคะจะว่าไปรายการของเราเพลงมนไซโยได้ถือว่าเป็นเพลงใหม่เลยนะ
0: เพราะว่าเส้นสวยอันนี้เป็นยังเป็นเพลงรุ่นเราร
1: ุ่นใช่เพราะส่วนใหญ่เราจะเปิดเพลงเก่าวันนี้แต่จริงๆอ่ะเราสองคนเนี่ยเป็นคนฟังเพลงหลายยุคหลายสมัย
0: ค่ะ
1: และถ้าท่านผู้ฟังเปิดใจนะคะฟังเพลงในยุคสมัยที่กว้างขวางขึ้นเราก็จะเปิดเพลงแบบนี้ให้ฟังได้มากขึ้น
0: The Innocent ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่หรือว่าเพลงยุคนี้เขาเรียกว่ายุคเลยนะ80ประมาณนี้70 80เนาะแล้วเราก็ฟังแต่ยุค60ล่ะ
1: ใช่
0: 60 70 80 90 90อย่างคุณใหม่ใช่ไหมฮะ90
1: คือฟังทุกตี้เลยเพราะว่าเพลงนั้นมันทำให้เรามีความสุขนะแล้วก็ทำให้เราอยู่กับปัจจุบันในขณะที่เพลงนั้นๆเนี่ยออกอากาศได
0: ้ค่ะนะคะก็ฟังเพลงมนไซโยกแล้วนะคะก็นึกถึงจังหวัดกาญจนบุรีอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปพักที่สถานที่ซึ่งเขาทำแบบเป็นลานให้กางเต็นท์นอนนะคะแล้วก็เอารถเนี่ยเข้าไปจอดนอนได
1: ้
0: สถานที่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นแนวใหม่ยุคหลังๆนะที่คนนิยมไปกางเต็นท์ชมธรรมชาติกันหรือว่าไปจอดรถนอนบรรยากาศก็อยู่ริมแม่น้ำแควนะคะแม่น้ำแควใหญ่แล้วก็มีภูเขาล้อมรอบสวยงามมาก
1: สดชื่นมากสิคะ
0: สดชื่นมาก
1: ดิฉันเห็นในรูปใน Facebook ของคุณสุภรัตน์แล้วโอ้โหน่ารื่นรมมากแล้วยิ่งไปกับคุณพ่อนี่ดูน่ารักน่ารัก
0: ค่ะ
1: คุณพ่อมีความสุขมากไหมคะวันนั้น
0: อ๋อมีความสุขค่ะคุณพ่อก็อายุ85ปีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: นี่พูดถึงถ้าจะบอกเขาหน่อยไม่ได้หรือว่าเป็นที่ไหนสถานีเขาจะว่าไหมเนี่ย
0: เดี๋ยวเขาจะหาโฆษณาเอาเป็นว่าอยู่ที่ตำบลวังดงนะ
1: คะ
0: ตำบลวังดงอำเภอเมืองนะคะก็อยู่ใกล้ๆบ้านคุณพ่อนั่นแหละแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็เป็นคนท้องที่ตรงนั้นแหละ
1: นะคะได้คนท้องถิ่นนะมาพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวนะมันเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าให้คนนอกเข้าไปพัฒนาเพราะว่าเขารักถิ่นฐานเขาคงไม่ทำให้บ้านเขาบอบช้ำนะคะในขณะที่คนไปทำมาหากินอ่ะไปบริโภคทรัพยากรเขาเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าแล้วพอมันเสื่อมโทรมก็ทิ้งย้ายไปที่ใหม่ไม่รักถิ่นดิฉันเคยไปเจอที่นึกไม่ออกจังหวัดอะไรสักที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีมากเลยพอไปคุยกับคนในท้องถิ่นเขาบอกเดี๋ยวนี้ความที่มันดังเนี่ยนักธุรกิจที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาหาเงินจากที่นี
0: ่
1: แล้วก็ไม่ได้ถนอมรักษาบ้านเมืองของเขาอ
0: ่ะก็เป็นคนท้องถิ่นแต่ว่าคนที่มาพัฒนาก็จะเป็นรุ่นลูกละนะซึ่งเขาก็จะมีไอเดียมีความคิดอะไรต่างๆจะทันสมัยใช่ไหมคะก็มาปรับปรุงสถานที่แล้วก็มีหลายระดับด้วยนะ
1: คะ
0: พูดแล้วก็อากาลิโกบอกให้หน่อยน่าเชื่อนะ
1: ขออภัยจริงๆเพราะว่าดิฉันคิดว่าถ้าเราเล่าแบบนี้เราไม่พูดถึงเหมือนอย่างเนี้ยตัวเองนะเป็นคนทานอาหารนอกบ้านแทบทุกวันเดี๋ยวนี้วันหนึ่งก็ไปพึ่งพาร้านอาหารร้านหนึ่งก็มีความรู้สึกแม้อยากบอกจังเลยอยากบอกต่อเพราะว่าราคาไม่แพงเกินไปคุณภาพอาหารเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องบอกว่าหายากที่จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ให้มันเป็นไปโดยธรรมชาติเพราะฉันก็ตั้งใจมาโฆษณาให้แล้วค่อยเล่ากัน
0: จริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรนะที่ไหนดีแล้วก็มาแนะนำบอกต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แค่นั้นนะคะค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะทักทายกันเข้ามาคุณปัทมาคุณฮะคุณวัจนาคุณเพนพาคุณพรดอนนะคะ
1: ค่ะคุณต้านะคะถามดิฉันว่าเคยมีละครเพลงผิดหวังอีกแล้วซึ่งเป็นเพลงที่ดิฉันร้องเอาไว้หรือเปล่าพ
0: ู
1: ดจริงนะคะถ้าหากมีเนี่ยฉันขออภัยฉันจำไม่ได้
0: เพราะว่าร้องไว้หลายเพลง
1: นานแล้วค่ะ
0: มันมีเพลงประกอบละครที่พี่ดิ๋วเคยร้องไว้อ่ะหลายเพลงใช่ไหมคะ
1: ดวงตาสวรรค์
0: แล้วก็เพลง
1: คนเก่งคนด
0: ีคนเก่งคนดีนั่นก็เป็นเพลงประกอบละครเหมือนกัน
1: ค่ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยพ พูดจริงๆนะคะจำไม่ได้ต้องขออภัยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุณภคธรก็พูดมาถึงเรื่องการบริหารของกทมนะคะฝากคุณอิ๋วกับดิฉันไปเป็นสื่อให้หน่อย
0: ค่ะ
1: ถ้ามีโอกาสนะคะ
0: เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็อีกอาทิตย์เดียวเนาะจะเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สก.แล้ววันอาทิตย์ที่28มิถุนายนก็ออกไปใช้สิทธิ์กันให้มากๆแล้วกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าควรจะออกไปใช้สิทธิ์กันไม่ค่อยมากหรือเปล่านะอาจจะไม่ได้แบบคึกคักเหมือนกับ4ปีที่แล้วเนาะเพราะตอนนั้นก็แข่งขันกันมากเลยทีเดียวนะคะ
1: อย่างไรก็ตามเราก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เพราะเราเชื่อว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้ามีเสียงสวรรค์คือเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงไปช่วยกันลงคะแนนเนี่ยนะคะในเมื่อตัดสินออกมาผลน่าจะดีกว่าที่คนออกไปลงคะแนนน้อยค่ะ
0: ก็ไปใช้สิทธิ์กันให้มากๆแล้วกันนะคะจะเลือกใครรักใครชอบใครก็แล้วแต่เพราะว่ามีหลายหมายเลขก็จำหมายเลขให้ดีแล้วกันนะคะแล้วก็บัตรมี2ใบ2สีสีชมพูสีเขียวสีเขียวเลือกตั้งผู้ว่านะคะสีชมพูเนี่ยเลือกสก.นะคะก็จำเบอร์ให้ดีเพราะมันจะแตกต่างกันค่ะก็ถือว่าดูเหมือนว่าที่พัทยาก็เรียกพร้อมกันนะ
1: พร้อมกันค่ะเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะ
0: ค่ะคุณสุวิมลก็ขอเพลงมานะคะคือช่วงท้ายๆนี่ถ้าขอเพลงเนี่ยถ้าทันเราก็จะเปิดให้แต่ถ้าไม่ทันก็ยกยอดไป
1: ติดเอาไว้ก่อน
0: ติดเอาไว้ก่อนนะแล้วเราก็มาฟังเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติอีก2เพลงนะคะเพลงดอกไม้กับแมลงนะคะเสียงร้องของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสแล้วก็มีดอกไม้กับแมลงที่นึกถึงก็คือผีเสื้อนะก็ให้ฟังของคุณชารัตน์ค่ะ

0: พลงนี้มาก
1: ค่ะผีเสื้อนะคะ
0: คือเสื้อนี่
1: เป็น
0: สุด
1: เป็นสิ่งมหัศจรรย์เนาะเขาเกิดเป็นดักแด้ใช่ไหมคะเป็นตัวหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็ออกจากการเป็นดักแด้มาก็มีปีกที่สวยงามแล้วไม่ซ้ำกันเลยนะลวดลายเนี่ยถือว่าเป็นแมลงที่มหัศจรรย์มาก
0: มีเสน่ห์เขาถึงได้มีกิจกรรมดูผีเสื้อไงคะ
1: ค่ะ
0: ความจริงการสังเกตพฤติกรรมสัตว์เนี่ยก็ทำให้มีความสุขเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไม่ต้องเป็นสัตว์ยากอะไรหรอกบางทีมดขึ้นปะอาหารอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรทำก็นั่งมองมดเนี่ยเราก็เห็นพฤติกรรมมดน่าสนใจมาก
1: แต่เราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยได้นั่งมองสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนาะพฤติกรรมของเขานะคะแล้วก็จะเป็นอะไรสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าในเรื่องของธรรมชาติด้วยอย่างเช่นฝนกำลังจะตกเอาละมดนี่จะเคลื่อนไหวละใช่ไหม
0: คะ
1: ย้ายออกจากรังอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: เพิ่งฟังข่าวอากาศ
1: ค่ะ
0: ก็มีนักวิทยาศาสตร์คือหมายถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านอากาศนี่ก็ต้องเป็นเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างล่ะท่านก็มาพูดถึงว่าสภาพอากาศมันจะเป็นอย่างนี้ให้เราสังเกตอย่างงั้นก็คือให้สังเกตจากธรรมชาติสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ด้วย
1: ใช่ก็เหมือนใต้ท้องทะเลไงคะที่เราเห็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลเนี่ยออกมาจะแบกคะไม่ว่าจะเป็นปลิงสีชมพูนะก่อนหน้านี้ที่อยู่บนหาดหรือว่าสัตว์ที่เราอาจจะอยู่น้ำลึกแล้วเราไม่เคยเห็นวันนี้ก็มาให้เห็นนั่นแสดงว่าใต้ท้องทะเลเรามันก็มีความแปรปรวนนะคะอ
0: ย่างยิ่งด้วยมันถึงจะได้เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นะคะที่ชัดเจนขนาดใหญ
1: ่ค่ะก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเอ๊ะทำไมหน้าฝนแต่ก็อากาศก็ยังร้อนน
0: ะ
1: เพราะว่าโลกเราสะสมความร้อนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบนผืนดินใต้ดินหรือว่าใต้น้ำก็แล้วแต่นะคะและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากเรื่องของฟ้าฝนตรงนี้หรือจากสภาพธรณีวิทยาเราก็จะเห็นว่าจะมีถนนซุดนะคะเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในกทมที่ก็น่าห่วงกันนะคะค่ะและนี่ล่าสุดที่เข้าไปดูข่าวมีเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงค่ะในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยพังถล่มลงมาทับคนงานมีผู้เสียชีวิต2ราย

0: แล้วก็บาดเจ็บ 2-7 รายด้วยกันก็เจ้าหน้าที่เปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นว่าเป็นเหตุจากฝนตกหนักแล้วก็สภาพธรณีวิทยานะคะ
1: ก็เป็นเรื่องสุดวิสัยแต่ก็น่าสงสารนะคะสำหรับแรงงานที่ต้องเสียชีวิตไปเป็นการเสียสละเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป
0: ใช่
1: ก็ขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัว
0: แล้วก็ช่วงนี้อยากให้ระมัดระวังเพราะว่าบางทีฝนตกหนักต่อเนื่องกันหรืออาจจะมีลมแรงด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆอย่างเมื่อวานมีระเบียงถล่มลงมาใช่ไหมคะก็ดูแลกันด้วยแล้วกันนะคะมีเวลาเหลือแต่ว่าก่อนจะเปิดเพลงนี้นะคะก็อยากจะคุยกับพี่ติ๋วเพราะว่าไปดูคอนเสิร์ตของคุณใหม่เจริญปุระมานะคะก่อนที่จะเปิดเพลงวังน้ำวนให้ได้ฟังกันเนี่ย
1: ค่ะถึงแม้ว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องเก่าๆมากคุณใหม่นี่ก็ยังจัดว่าไม่เก่ามากนะคะใหม่กว่าดิฉันเยอะ
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: คุณใหม่นี่ก็ต้องใหม่ตลอดเวลา
1: ใช่แล้วไปดูคอนเสิร์ตของคุณใหม่นี่ก็ได้พบว่ามีคนหลายยุคหลายสมัยหลายเจเนอเรชันอ่ะที
0: ่
1: เขาว่าอะไรเบบี้บูมวายแซดก็ไปดูกันแล้วก็มีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตแบบสนุกสนานก
0: ็
1: เท่ากับว่าสะท้อนว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ฟังเพลงของคุณใหม่แล้วคุณใหม่วันนี้เนี่ยสวยขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะว่าเธอให้ความสำคัญกับการ
0: ผอมลงใช่ไหม
1: ลดน้ำหนักถูกต้อง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มีความสามารถในการแสดงซึ่งยืนระยะได้ตั้งแต่เย็นคือดิฉันทราบมาในวันก่อนหน้าคือเขาเล่นวันที่19ด้วยแต่ตัวเองไปดูเมื่อวานคนที่20เนี่ยวันที่19เล่นถึง5ทุ่มมันเป็นการหนักมากนะคะสำหรับคนเดียวที่จะยืนทั้งร้องทั้งเต้นทั้งพูดทั้งสารพัด
0: นี่ก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ฟิตร่างกายเป็นอย่างดี
1: ใช่แล้วก็เธอก็มีการแสดงผลงานที่เป็นผลงานอัลบั้มของตัวเองเห็นบอกว่ามีตั้ง8อัลบั้มเนี่ยนะคะก็เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยในช่วงแรกร้องมาเนี่ยผู้ฟังก็ร้องตามได้ทั้งหมดคือเป็นแฟนเพลงคุณใหม่อ่ะ
0: เพลงขึ้นมาเพลงไหนร้องตามได้หมดแล้วมาอย่างนั้น
1: แล้วพอต่อจากนั้นก็เป็นภาคของการแสดงซึ่งคุณหมายบอกว่าชีวิตเธอเนี่ยผ่านงานหลายด้านมาแล้วนะคะการแสดงการเป็นพิธีกรการทำโน่นทำนี่จนมาถึงการร้องเพลงเนี่ยแล้วก็มาถึงภาคของการแสดงละครก็มีคุณเจมจินะคะมาแสดงร้องเพลงของพี่ใหม่เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเล่นละครประวัติศาสตร์ที่ทำให้คุณหมายดังมากคือกงกรรมกงกรรมใช่ไหมคะแล้วก็กงกรรมสิกงกรรมไม่มีตัวสะกด
0: กงกรรมกงเกวียน
1: ค่ะตอนนั้นแล้วก็เล่นเป็นลูกของคุณใหม่เจริญปุระ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เธอก็ร้องเพลงละครอีกหลายๆเพลงแหละแต่ดูเวลาแล้วสงสัยจะเล่ายาวไม่ได
0: ้
1: ก่อนหน้าที่ช่วงหลังเนี่ยเธอก็จะคืบคลานเข้ามาสู่การเชิญคุณตูนบอดี้สแลมมาร่วมร้องเพลงให้ความสนุกสนานแล้วก็ต่อด้วยการร้องเพลงที่เคย cover เพลงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร
0: ์
1: นะคะก่อนหน้านั้นช่วงละครตอนท้ายๆเนี่ยเธอพูดถึงละครเรื่องหนึ่งคือเรื่องวังน้ำวนแล้วเธอบอกเธอได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยให้ถ่ายทอดเพลงวังน้ำวนไว้และบทเพลงเหล่านี้ก็เหมาะกับรายการเราก
0: ็
1: เลยจะมาฝากไว้ทิ้งท้ายนะคะวังน้ำวนจากคุณใหม่เจริญปุระและเราสองคนก็จะลากันไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรฟท.แสดงความเสียใจเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มเสียชีวิต2คนพร้อมเร่งตรวจสอบสาเหตุการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายถล่มช่วงเย็นวานนี้ขณะผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนได้แก่นายอภิเดชอายุ24ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายตู้อายุ29ปีสัญชาติเมียนมานอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2คนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ขณะที่ผู้เสียชีวิตได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างเต็มที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราว2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพโครงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและหาสาเหตุก่อนกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ได้สั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้างอุโมงค์และงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปูพรมตรวจนอมินีภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยหม่อมหลวงผู้ธรทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สนับสนุนข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นและงบการเงินเชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนและขยายผลผลการตรวจสอบพบว่าในจังหวัดภูเก็ตมีบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินี10รายเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน4แปลงมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและพบบริษัทอีก39รายที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเข้าข่ายต้องสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน52แปลงมูลค่าประมาณ115ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า231ล้านบาทส่วนที่จังหวัดกระบี่พบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินี9รายถือครองที่ดิน17แปลงมูลค่าประมาณ209ล้านบาทและพบบริษัทอีก8รายที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน8แปลงมูลค่าประมาณ290ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า499ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหัวหน้าคณะเชิดสิงโตเมายิงปืนขึ้นฟ้าฉุนเพื่อนบ้านเตือนยิงเสียชีวิต1บาดเจ็บ2เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงกันภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน42แขวงดาวคะนองที่เกิดเหตุพบนางสาวพรณภาสีดีถูกยิงเข้าที่ใต้คางซ้ายหัวกระสุนตรงข้างขวาไม่ทะลุนอนหมดสติอยู่หน้าบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจแต่เนื่องจากถูกยิงเข้าบริเวณจุดสำคัญหลายจุดจึงไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ใกล้การพบมีผู้บาดเจ็บอีก2รายเป็นลูกสาวคนเล็กและสามีของนางสาวพรณภาถูกยิงเข้าที่แก้มขวาทะลุซ้ายซึ่งทั้งคู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามลูกสาวคนโตเล่าว่าแม่นั่งดื่มกินอยู่หน้าบ้านจู่ๆมีคนเมายิงปืนขึ้นฟ้าเสียงดังแม่จึงออกไปถามมือยิงว่ายิงปืนขึ้นฟ้าทำไมทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจยิงปืนใส่แม่ทันทีถูกจุดสำคัญและน้องสาวถูกยิงเข้าที่แก้มอาการสาหัสยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ล่าสุดตำรวจสน.บุคคโลจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วทราบชื่อคือนายเล็กเป็นหัวหน้าคณะสิงโตแห่งหนึ่งพร้อมหลักฐานอาวุธปืนขนาดจุด .22 และรอการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
13: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

0: สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ฟังรายการอยู่นะคะวันนี้เราพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะพบกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 10:00 นจนถึง 13:00 นวันนี้ก็ตรงกับวันที่21มิถุนายน2569นะคะพี่อภิภาจันทรคุณนะคะมาพร้อมกับอีกท่านนึง
1: สวัสดีค่ะหนุ่ยนงรักอินทรารุณนะคะทักทายทุกท่านนะคะทาง Facebook แฟนเพจ LTM FM 95ปล่อยได
0: ้แต่ก็
1: เบาๆเนาะเบาจริงไหมตื่นใหญ่ไม่เบาเพราะอะไรไหมไม่ยอมปล่อยไงถืออยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ทักทายทุกท่านนะคะที่รับฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะ SMS 4689400และโทรศัพท์022481366นะคะวันนี้น้องแป้งรำนะคะรับโทรศัพท์อยู่แล้วก็เดี๋ยวเราขอสายหน้าใหม่กันสักหนึ่งเพลงดีไหมคะแล้วก็อยู่กับน้องโพสด้วยนะคะตอนนี้มีขอมาทางโทรศัพท์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้หน้าใหม่เนาะอ๋อหอมีมาสองเพลงแล้วนะคะพี่อ้อย
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพลงที่เปิดไปแล้วเพลงอะไรบ้างคะ
0: เพลงที่เปิดไปแล้วเพลงแรกท่านผู้ฟังมีอยู่ท่านหนึ่งนะท่านจะแบบว่าบอกว่าพูดเร็วไม่ใช่คือหมายความว่าเราเปิดเพลงเยอะแล้วท่านจดเพลงไม่ทันพี่ก็เข้าใจอารมณ์นะเพราะว่าพี่ก็เคยเป็นถ้าเราชอบเพลงอะไรใช่ไหมหนุ่ยบางทีเราอยากจะได้เพลงนี้พูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยทีนี้มันมีวิธีหนึ่งคือให้หาโทรศัพท์มาอัดไว้ถ้าเราฟังทางวิทยุใช่ไหมหนุ่ยมันจะมีตัวอัดใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้ดีสุดเพราะว่าถ้าเราจดไม่ทันแน่นอนเพราะเพลงมันเยอะบางทีท่านจะไปร้องคาราโอเกะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไปฟังซ้ำรักที่ถูกประหารคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะที่เปิดไปผู้ช้าๆเนา
1: ะ
0: หนึ่งหญิงสองชายคุณอุมาพรบัวพึ่งเด็ดดอกรักคุณชรินนกเอี้ยงจ๋าคุณดาวใจลืมไม่ลงคุณธนงศักดิ์พักดีเทวาค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะมีพี่มีคุณอรุณธดีพี่วัจนานะคะคุณสุวรัญญาคุณเมธาพรนะคะคุณนุชนาคุณชลิคูคุณทันพิชานะคะคุณแพทคุณยายออสสามย่านนะคะคุณสุภาพคุณลุงต่อยแก่แล้วนะคะคุณพรชัยมีคุณพรชัยจากแพร่นะคะป้ายาสมุทรปราการนะคะ
0: คุ
1: ณอุทัยนะคะแล้วก็คุณอะไรพักขมลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีพี่นาดด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คือหนูพยายามทักทายทุกท่านนะคะทาง Facebook Fanpage ไปแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าจะตกหล่นหรือเปล่านะคะคุณน้องสุบรัญญาอายุคล่อง16แต่พี่ณรงค์ยินดีด้วยนะพี่ณรงค์ยินดีนะคะมีคุณสุนันทาใช่ไหมขอเพลงคุณชนันคุณชนันนะคะที่ขอเพลงกันมาตอนนี้นะคะ
0: ตอนนี้12เพลงแล้วค่ะ
1: จริงไหม
0: จริง
1: อุ้ยใช่เหรอพี่อ้อยนี่มาเยอะเลยนะ
0: 6 7 8 9 10
1: คุณทศวรรษ

0: ก็ขอเพลง
1: ประมาณ10เพลงค่ะ
0: คุณทศวรรณนะคะก็ข
1: อ
0: เพลงกันมาคือถ้าขอจากรายการในชั่วโมงแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะเครียดแล้วเพราะว่า มันจะเกินแน่นอน ใช่ไหมแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะเราตอนนี้ตายแล้ว
1: แสดงว่าท่านมีความสุข
0: คือมีแต่คนม
1: ี
0: แต่คนขอสายหลังไมค์กันไม่ขอหน้าไมค์อ่ะพี่อ้อย
1: ไม่คุยหรอคะ
0: ไม่คุยค่ะไม่อยากคุย
1: มันมีเพลงอะไรมั่งหน้าไมค์ตรงที่โทรศัพท์เข้ามา
0: เดี๋ยวนะมีสิ้นสวัสดิ์คุณดวงตาตุ้มข้ามณี
1: คุณพรชัยแพร่
0: ใช่แล้วก็สุขภาพเรา
1: ป้ายยาสุดประการ
0: แล้วก็มีเพลงอะไรเนาะ
1: เก็บรักคุณศิษย์ไหล
0: คุณ
1: จากคุณวอนจังหวัดกาญ
0: คุณวอน
1: แล้วก็
0: รักคุณเข้าแล้ว
1: จากคุณเน่งบึงกลุ่ม
0: แล้วก็ใครก็ได้
1: ยังพิมพ์ไม่เสร็จ
0: ใครก็ได้
1: ยังพิมพ์ไม่เสร็จ
0: ตายแล้วจะเราจะไม่ต้องคุยกันใช่ไหมตอนนี้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้หนึ่งเปิดเพลงแล้วใช่ไหมก็ไม่รู้เห็นแต่
1: ขอก็เปิดสิคะ
0: ขอหลังไม่หมดเลย
1: เปิดได้เลย
0: เปิดเพลงก่อน
1: เพลง
0: แล้วกันนะคะ
1: ที่เตรียมมาให้ค่ะ

0: ค่ะตอนนี้ก็มีสายจากหน้าใหม่มานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ้อยคุณหนุ่ยครับ
2: สวัสดีค่ะพี่อีท
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะครับ
2: สบายดีค่ะชุลมุนวุ่นวายนะสองสาวบ้าๆบอๆแต่เช้าร
1: ักษาสุขภาพนะครับตอนนี้ฝนบ้างแดดบ้าง
2: ใช่ค่ะ
0: บางทีฝนตกแต่มันยังร้อนเนาะ
2: มันตกมาให้ร้อนนิดนึง
1: ใช่ครับนั่นแหละครับ
0: ตกทั้งคืนก็ร้อน
1: ร่างกายเราอ่อนแอ
2: ค่ะแต่ถ้าตกตอนเย็นๆแล้วตกหนักๆเนี่ยนะมันสบายมากเลยนะพี่อีท
1: ครับแต่ว่ารถลาก็ติดหน้าดูแล้วครับช่วงนั้นถ้าตกเย็นๆครับ
2: ใช่คือมันก็ดีอย่าง
1: เสีย
2: อย่าง
1: ก็ยอมรับครับยอมรับสภาพไป
2: มันดีอย่างเสียอย่างไงคะ
0: พี่อีทสบายดีไหมครับ
1: อ๋อสบายดีครับสบายดีครับก็รักษาสุขภาพตัวเองด้วยออกกำลังกายทุกวันครับเดินวันละ5 กิโลตื่นเช้ามา6 โมงก็เริ่มบรรเลงแล้วครับ

0: 5 กิโล1 ชั่วโมง
1: หนูเดินกี่กิโล
0: เดิน1 ชั่วโมง5 กิโลกว่าๆครับ
2: โอ้พี่เขาเดิน1 ชั่วโมง5 กิโลกว่าเหรอคะหนู
0: เดินสายทานนะครับเดินสายทาน
2: เขาเดินสายทานไงแต่เราอะเดินธรรมดายังไม่เยอะขนาดนี
0: ้ต้องเอากีฬาเป็นยาครับ
2: ใช่ค่ะใช่ก็
0: เพราะว
2: ่
0: า
2: ช่วยได้เยอะ
0: ผ่าสมองมาแล้วถ้าไม่บำบัดทางนี้ก็ย่ำแย่แหละครับ
2: ใช่ค่ะพี่ขนาดหนูไม่ผ่าสมองนะสมองหนูจะไปแล้วเนี
0: ่
2: ย
0: เก็บไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งไป
2: โอเคไว้ก่อนใช่ไหมคะ
0: เด
2: ี๋
0: ยวไม่มีใครนะจัดเพลงให้ฟัง
2: เดี๋ยวหนูก็จะลืมนู่นลืมนี่ลืม
0: ครับ
2: วันนี้
0: จะเล่าเรื่องขอเพลงเนี่ยครับไกลบ้านของคุณชลินเพราะว่าตอนเด็กตอนที่ยังเรียนมัธยม3เนี่ยครูเขาสมผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็พ่อแม่เขาก็ย้ายกลับมากรุงเทพกันหมดผมอยู่คนเดียวที่จันทบุรีเรียนคนเดียวม.ศ.3ครูเขาก็วิชาขับร้องบรรเลงเนี่ยเขาก็ให้นักเรียนออกมาร้องเพลงกันที่หน้าชั้นผมก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรก็เลยนึกขึ้นได้เออเว้ยเราไกลบ้านมาเว้ย
1: เขาอยู่คนเดียว
0: หมดแล้วเหลืออยู่คนเดียวที่จันทบุรีก็เลยเอาเพลงนี้แหละขึ้นไปร้อง
1: หมายถึงพี่จะร้องให้ฟังด้วยใช่ไหม
2: ที่มาใช่ไหมเนี่ย
1: หมายถึงว่าพี่จะร้องให้ฟังสักประโยคไหมล่ะ
0: เดี๋ยวคนอื่นเขาจะรำคาญหรือเปล่า
1: ไม่อะค่ะร้องได้ค่ะ
0: อ๋อ
1: เรียนเชิญค่ะ
0: ครับสักท่อนต้นก็ได้นะครับ
1: ได้ค่ะ

0: ชอบแค่นี้แค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้สมองยังเดี๋ยวจูนไม่ได
1: ้ค่ะเห็นไหมเนี่ยก็คือถ้าใครที่ชอบเพลงแนวๆเงี้ยก็จะร้องเพลงแนวๆนี้ด้วยเพราะ
0: มันเพลงเนี่ยมันก็มาจากเรื่องจริงไงครับเขาก็ถึงมาเป็นเพลงของคุณจรินที่ร้องตอนนั้นที่รู้สึกไปร้องที่ไหนแล้วคนร้องคนน้ำตาซึมอะครับคนไปที่ต่างประเทศนะฮะร้องให้ฟังแล้วก็ทำให้เพลงนี้อัพเลยครับน้ำตาซึมครับน้ำตาซ
1: ึ
0: ม
1: ใช่คนที่ไปอยู่ไกลๆบ้านเกิดเมืองนอนเน
0: า
1: ะ
0: คิดดูสิครับผมอายุ10กว่าขวบอยู่คนเดียวบ้านคนเดียวอย่างเงี้ยโอ้โหมันว้าเหว
2: ถ้าเราไปซื้อของที่ตลาดนี่ไกลบ้านไหม
1: พี่อ้อยคะ
0: ผมอยู่ในเมืองครับผมอยู่ในเมืองพี่ไม่ไกลไม่ไกล
1: พี่อ้อยคะเดี๋ยวหนูว่าต้องฟังเพลงแล้วล่ะค่ะเพราะว่า
2: เดี๋ยวไม่ทัน
1: นะพี่ขอเพลงอะไรนะวันนี้คนขอเพลงกันเยอะค่ะพี่ค่ะไกลบ้านเนาะไกลบ้าน
0: ของคุณชลินครับ
1: ได้ได้ค่ะขอบพระคุณพี่อิทมากเลยนะคะที่อุตส่าห์โทรมาเมื่อกี้นี้เราก็บ่นอยู่เนาะมันใครอยากคุยกับเราเลย
2: ใช่ขอให้พี่มีความสุข
0: ผมก็เลยหยิบโทรศัพท์มา
2: ได้ค่ะได้
1: ค่ะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ครับเช่นกันครับคุณอ้อยคุณหนุ่ยนะครับรักษาสุขภาพครับ
1: ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: านผู้ฟังคะเราสองคนอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะพี่อ้อยและก็พี่หนุ่ยนะคะเพลงที่เปิดไปไกลบ้านกับพี่อีทขอให้เหมือนเดิมครูเอื้อนะคะขอใจให้พี่คุณสุเทพวงศ์คำแหงไม่มีเสียงเรียกจากใจคุณเสียงของคุณอรวีแล้วก็เพลงที่เพิ่งจบไป2เพลงก็คือม่านมงคลคุณวินัยจุลบุษบาเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามากระทันหันในช่วงนี้แล้วก็กังหันสวัสดิ์ด้วยคุณรุ่งรีแพ่งผ่องใสค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะมีพี่แอลผักสดนะคะน้องต้านะคะแล้วก็มีคุณยงยุทธ
0: ค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณพ่อก
0: ำ
1: ก
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณประสิทธิ์
0: เดี๋ยวทักก่อน
1: เดี๋ยวรับน้องบุญมานะ
0: เดี๋ยวทักต่อนะไม่ทันแล้วหยุดก่อนเปิดเพลงไม่รักไม่ว่าไหมเดี๋ยวมันไม่จบเพลง
1: หรอ
0: จ้า
1: ได้ค่ะ

นี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจุติหนุนรัฐดันไทยเข้า OECD ล้างภาพเมืองหลวงธุรกิจสีเทานายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและได้รับความเห็นชอบโดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ต่ำหลังจากรายได้ของประชาชนอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า10ปีซึ่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD กลุ่มประเทศที่ร่ำรวยและมีธรรมาภิบาลสูงจะช่วยยกระดับมาตรฐานของไทยให้สูงขึ้นในระดับสากลแต่ก่อนที่จะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกประเทศไทยต้องปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสทุกอย่างต้องสะอาดเหมือนมาตรฐานสากลโดยเฉพาะความน่าเชื่อถือซึ่งไทยมีวาระสำคัญที่จะต้องยื่นสมัครในวันที่30มิถุนายน2570ดังนั้นไทยต้องทำตัวให้เข้มแข็งและสะอาดตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย3ด้านคือการยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลให้เข้มข้นลบข้อครหาและไม่ให้ใครมาตราหน้าได้ว่ากรุงเทพประเทศไทยเป็นเมืองหลวงธุรกิจสีเทาการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศหากแก้ตรงนี้ได้จะสร้างความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนและประชาคมโลกโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม. อนุชาชูปราบคอร์รัปชันชี้สัญญาณดีคนกลับมาเลือกปชป.นายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญกับนายชัยชนะพงแก้วทองผู้สมัครสก.เขตบางเขนหมายเลข2จากนั้นลงพื้นที่กับนายต้นรังสรรค์กีปัตย์ผู้สมัครสก.เขตหลัก4หมายเลข4ที่ตลาดเมืองทองบึงสีกันซอยแจ้งวัฒนะ14ก่อนจะลงพื้นที่ร่วมกับนายจิรัตน์ชาวอริยรัตน์ผู้สมัครสก.เขตมีนบุรีหมายเลข2ที่ตลาดจตุจักร2ต่อด้วยการลงพื้นที่กับนายเกตนันเรืองตาบผู้สมัครสก.เขตคันนายาวหมายเลข1นายอนุชากล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่านอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาขยะและความสะอาดแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังซึ่งนโยบายต่อต้านการทุจริตเป็นข้อสั่งการตรงจากนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคที่กำชับให้ผู้สมัครทุกระดับยึดถือปฏิบัติหากพบความไม่โปร่งใสหรือมีข้อสงสัยจากสังคมผู้ปฏิบัติงานจะต้องสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนผ่านกลไกของพรรคขณะที่นายอภิสิทธิ์ฝากข้อคิดให้ชาวกรุงเทพทบทวนผลงานการบริหารจัดการเมืองในช่วง4ปีที่ผ่านมาว่าตอบโจทย์ความพึงพอใจหรือไม่โดยชี้ให้เห็นว่าเพียงแค่ช่วง1เดือนของการหาเสียงกรุงเทพยังคงเผชิญปัญหาเดิมซ้ำซากทั้งน้ำท่วมอาคารถล่มและถนนยุบซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีภาระงานที่รอการแก้ไขอีกมากกองทัพอิสราเอลลาดตระเวนในเลบานอนยานยนต์กองทัพอิสราเอลลาดตระเวนบริเวณชายแดนติดกับเลบานอนเมื่อวันเสาร์หรือเพียงหนึ่งวันหลังอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะ

0: บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนสื่อในอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กองทัพระงับการยิงแล้วแต่จะยังไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ต่างๆที่ยึดไว้ได้ในเลบานอนหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของเลบานอนเผยว่ามีผู้เสียชีวิต20คนจากการโจมตีของอิสราเอลเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ด้านอิสราเอลอ้างว่าเป็นการตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์การหยุดยิงในเลบานอนเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของอิหร่านในการเจรจาข้อตกลงกับสหรัฐแต่อิสราเอลอ้างว่าไม่ได้ร่วมเป็นภาคีการเจรจากับอิหร่าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุกๆ

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

0: สวัสดีค่ะเราก็อยู่ในช่วงของรายการเพื่อนเพลงหวานชั่วโมงที่สองพอดีท่านผู้ฟังแนะนำเพลงมาเยอะดิฉันผมหัวฟูหมดแล้วเนี่ย
1: พี่อ้อยบอกมึนมากแล้วมันเหลือค้างเยอะไงพี่อ้อยบอกตายฉันเครียดมากเลย
0: ค้างประมาณ 5-6 เพลงอ่ะหนุ่ย
1: ใช่
0: เดี๋ยวนะคะเพลงที่เราเปิดไว้นะคะประมาณเมื่อกี้คิดเองอ่ะ1 2 3 4 5 6 6เพลงจะคอยฝันใจนะคะเสียงพี่อ้อยวิภาเพราะขอบฟ้ากว้างคุณชรินนะคะหากเธอเห็นใจพี่ต้อยอุมาพรที่เพลงนี้พี่ไม่เคยได้ยินนะแต่แบบพี่ว่ามันน่ารักดีพี่ต้อยไม่เคยร้องเพลงแบบนี้น้อยมากเป็นเพลงที่จังหวะดูเร็วเนาะผมไปไม่พ้นคุณธานินนะคะพี่เล็กแล้วก็เพลงแค้นเพลงนี้คุณหญิงหนุ่ยร้องด้วย
1: ห
0: นูรู้จักเออเสียงของคุณสุวรรณีสุวรรณีเนื่องนิยมนะคะของสุนทราภรณ์นะคะอยากจะจับ
2: หัวใจของคุณมาแขวน
0: แล้วเขียนด้วยแขน
2: แขน
0: เออ
1: จับทำไมนะ
0: ใครอ่ะร้องได้แค่นี
1: ้
0: แม่ทูลหัวคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะอืมแล้วพวกเราก็มีอาการระบายออกนิดหน่อย
1: นะ
0: เก็บกด
1: นะ
0: คิดเอาเองเก็บกดแต่ไม่จริงหรอกเราไม่มีอะไรจะเก็บกดพวกเราสบาย
1: คือมา
0: จิตใจสบาย
1: คุณพักพอกับบอกว่า
0: ว่าไงจ๊ะ
1: เขาไม่ระบบปล่อยได้ใจก็เบาเขาบอกไม่ปล่อยใจก็เบาอ่ะคือหมายความว่าเราไม่ได้ปล่อยอะไรแต่ใจก็เบาอันนี้ถูกเพราะถ้าเราทำได้ถูกไหมคะแต่บางคนทำไม่ได้ก็จะหนักแต่อะอย่างเราเนี่ยถามว่าเราปล่อยแล้วเราก็ไม่ได้ปล่อยนะพี่อ้อยแต่เราใจเราเบาเพราะเราบ้าถูกไหมไม่ถูกไหมคะอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่อ้อยมีเราต้องพูดเรื่องของ Heal Life ก่อนนะคะเพราะว่าเราอยากจะคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวนะคะเป็นอุปกรณ์พยุงข่าวค่ะที่เขาออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกนะคะคือมันจะมีการกระแทกที่หัวเข่าบ่อยเรื่องของการเดินการนั่งใช่ไหมคะตัวนี้รับแรงกระแทกได้ดีโดยเฉพาะมันรับเป๊ะนะเพราะเขามีแกนพยุงพลาสติกพิเศษค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าว2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นเลยค่ะรวมเป็น4ชิ้นเอามาใส่สลับกันได้นะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาด L อีก1ใบด้วยนะคะโทรไปเลยค่ะที่02-114-3990 02-114-3990 นะคะมีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกครับที่ช็อปมาเนียนะคะเดี๋ยวทักทาง Facebook Fanpage กันต่อนะพี่อ้อยคือเยอะมากยังไม่ได้ทักนะคะก็จะมีเมื่อสักครู่นี้ทักไปถึงคุณประเสริฐรอดขำแล้วนะก็มีน้องมานพบุญมานะไรเดอร์รังสิตของเรานะเขาบอกเนี่ยน่าจะทำงานมีเวลาก็ส่งเข้ามาเนาะแล้วก็คุณสุกัญญาคุณยายพอเพียงคุณต้นเทียนนะคะแล้วก็มีคุณเรือนเจริญนะคะคุณก้านกล้วยคุณสวัสดิ์คุณกล้วยชูไพรคุณบุญเรือนคุณบุญชื่นคุณประกรณ์คุณน้องเก่งนะแล้วก็
0: คุณน้องเก่งนานๆมาทีหนึ่ง
1: คุณวันวิสาคุณกฤษมนจากมหาสารคามคุณจรัสบราพุทธคุณจรุณหน้าแก้วคุณเล็กคุณไรวันคุณนิคมคุณวันนี้คุณที่วาคุณที่บ้านได้ใหญ่จ๋าคุณปัดปัดนะคะแล้วก็มีคุณพี่เสือหวานเจี๊ยบนะบอกว่าทุกสัปดาห์มาฟังทั้งนั่งมอง1ใน2ต้องหายกายล่องหนพี่ก็พูดถึงใครอะพี่อ้อย
0: หนุ่ยแหละ
1: หนุ่ย
0: หายไปตั้งสองอาทิตย
1: ์บ้างสลับกับจิตชีวิตตนไม่มีผลคนสดับยังรับฟังสิ่งที่เห็นเด่นชัดขัดใจหมองเพ่งพิษมองสองพะทูผู้นวลปลั่งบางจังหวะละสายตาว่าผวังสองสาวนั่งยังดีกว่ามาคนเดียวจริงปะแล้วก็คุณหนุ่มเพชรภูไทยนะคะก็ทักทายเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้ เดี๋ยวหนูแจ้งให้ทราบก่อนนะคะเพลงที่ค้างที่ต้องค้างแน่นอนนะคะก็คือพระวงรักนะคะ
0: ฟ้าคลุ้มฝน
1: แล้วก็เพลง
0: สอนรัก
1: สอนรักนะคะเพลง
0: ชายเดียวในดวงใจ
1: แล้วก็ฝากเพลงลอยลมและ
0: โถมดแดงคุณอรุณธดี
1: สัปดาห์หน้าแล้วก็พี่หน้าถามว่าคือขอไม่มีหวังมาจะมีหวังก็พี่บอกไม่มีหวังนะคะจะมีหวังไ
0: หมพี่หน้าต้องดูว่าช่วงต่อไปจะเปิดทันไหมเพราะว่าปกติแล้วเลยใส่ได้ประมาณ8เพลงแต่ถ้าพี่หน้าโชคดีก็จะได้ฟังไม่มีหวังค่ะก
1: ็
0: คือกลายเป็นว่ามีหวังแล้ว
1: นั่นแหละตามนั้นนะคะฟังเพลงกันต่อนะคะ
0: ค่ะ

0: OTOP Mid Year 2026 OTOP Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของ OTOP ที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะก็มาถึงช่วงของสุดท้ายของช่วงที่สองนะคะมีฉันวันนี้นะคะคุณธนินทร์ทิ้นสวัสดิ์คุณดวงตา
1: น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัย
0: ค่ะเก็บรักแล้วอะไร
1: เพลงคนดังนะคะคุณธนินทร์แล้วก็กว่าเราจะรักกันได
0: ้เป็นเสียงคุณพันพรวงศุนค่ะ
1: ค่ะที่พี่วัจนาขอมาด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราปิดท้ายกันด้วยเพลง
0: รักคุณเข้าแล้ว
1: แล้วก็เดี๋ยวพักฟังข่าวรักคุณเข้าแล้วนี่เป็นเสียงร้องของครูสุเทพนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันทีหลังพักฟังข่าวพักเที่ยงไปแล้ว

0: LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: หลวงพังถล่มทับคนงานเสียชีวิต2เจ็บสาหัส2ขณะก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัยเชียงรายคาดผลกระทบจากฝนตกหนักขณะที่ผู้ว่าเชียงรายย้ำเหตุสุดวิสัยไม่กระทบโครงสร้างหลักอนุทินเปิดงานผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยชวนใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อุดหนุนสินค้าไทยเริ่มแล้วซุปเปอร์เอลนีโยแม่น้ำลีจังหวัดลำพูนแห้งกว่าทุกปีอากาศร้อนอบอ้าวฝนยังทิ้งช่วงกว่า1สัปดาห์อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกรอบชี้อิสราเอลผิดข้อตกลงหยุดยิงกรณีอิสราเอลโจมตีในเลบานอนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: 12 นาฬิกาตรงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่21มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงพังถล่มทับคนงานเสียชีวิตไป2คนบาดเจ็บสาหัส2คนขณะกำลังก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัยเชียงรายครับคาดว่าผลกระทบจากฝนตกหนักขณะที่ผู้ว่าเชียงรายย้ำเหตุสุดวิสัยไม่กระทบโครงสร้างหลักครับนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายวันนี้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุผนังอุโมงค์พังถล่มทับคนงานเสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัส2คนบริเวณอุโมงค์ดอยหลวงซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายครับโดยนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรโครงการชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเวลา 16:30 น.อุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์1ใน4ของโครงการมีความยาว3,400 เมตรครับปัจจุบันอุโมงค์อยู่ระหว่างการทำโปรเทคชั่นผนังคอนกรีตซึ่งแล้วเสร็จประมาณ3ใน4ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยครับที่เกิดจากฝนตกหนักสะสมทำให้ผนังส่วนที่เหลือยังเปลือยอยู่เกิดความอ่อนแอแต่ว่าในส่วนที่มีการทำโปรเทคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุได้ทำการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยและจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไปด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับบอกว่าจากการรับฟังรายงานภาพรวมของเหตุการณ์เป็นเหตุสุดวิสัยโดยมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของฟ้าฝนซึ่งทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดครับได้มีการประเมินและก็เฝ้าระวังระบบน้ำต่างๆเอาไว้แล้วหลังจากนี้ทางผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณีที่ฝนตกในจุดดังกล่าวตามหลักวิศวกรรมส่วนงานโครงการก่อสร้างจะยังคงเดินหน้าต่อไปครับในส่วนของการดูแลคนงานก็ได้ประสานร่วมกับการรถไฟและก็ได้แจ้งไปยังท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้ช่วยดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่ครับด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยครับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มพร้อมสั่งการให้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพโครงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดครับก่อนกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพร้อมมอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้างร่วมกับการรถไฟดูแลเยียวยาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายนอกจากนี้ครับยังสั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของการก่อสร้างอุโมงค์และก็งานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

0: อย่างเคร่งครัดสำหรับเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายดังกล่าวครับครม.มีมติเมื่อ31กรกฎาคม2561อนุมัติให้รฟท.ทำการก่อสร้างโดยงบประมาณ 85,345 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ7ปีก็คาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคม2571ครับ
1: มาดูกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะโดยมีภริยาค่ะนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและก็มีทั้งรัฐมนตรีช่วยทั้งหน่วยงานท้องถิ่นนะคะให้การต้อนรับร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดเลยค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีความยินดีเป็นอันมากที่ได้มาพบปะในสถานที่ที่นี่เพื่อมาร่วมกันเปิดงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนซึ่งในช่วงที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมงานประเพณีเหมือนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานนะคะชอบพบว่างานนั้นมีความในช่วงนี้ค่ะงานมีความทันสมัยรวดเร็วมีความกดดันแต่ว่าพอมาได้เข้ามาสู่ประเพณีแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมก็ทำให้ได้ผ่อนคลายจากความเครียดวัฒนธรรมที่สะสมมามีความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่และก็เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครหากพูดถึงวัฒนธรรมไม่ซ้ำใครก็คือผีตาโขนของจังหวัดเลยเป็นสิ่งที่เราคนไทยรวมไปถึงชาวจังหวัดเลยล้วนแต่มีความภาคภูมิใจค่ะซึ่งผีตาโขนไม่ได้เป็นเพียงการเล่นสนุกสนานมีขบวนแห่ที่สวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนความศรัทธาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและก็เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะถ้าเป็นหุ้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็คงจะเป็นหุ้นที่ให้เงินปันผลได้ตลอดนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเทศกาลผีตาโขนเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากถึงขั้นยอมลางานมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยเพราะว่าการมาดูผีตาโขนไม่เพียงแค่ได้ความสนุกสนานมีศิลปะมีการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมพื้นเมืองอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่มีเรื่องของดนตรีการเต้นระบำผีตาโขนนี่คือวัฒนธรรมที่ต่อยอดและพวกเราที่มาที่นี่วันนี้ค่ะอำเภอด่านซ้ายเงินสะพัดและวันนี้ต้องสะพัดขึ้นเป็น 5-6 เท่าเพราะมีไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งใครลงทะเบียนแล้วขอให้ใช้เงินได้อย่างเต็มที่เพราะรัฐบาลต้องการที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ต่างๆของโลกนี้และให้เกิดเงินหมุนเวียนให้กับประชาชนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งโครงการนี้ค่ะทำระยะเวลา4เดือนให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยนายกรัฐมนตรียังกล่าวช่วงท้ายด้วยนะคะเหตุผลสำคัญที่เดินทางมางานผีตาโขนเพราะว่าอยากมาพบชาวเลยอยากพบพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่มาด่านซ้ายแล้วก็อยากมาดูผีตาโขนแต่ที่สำคัญค่ะจะมาเชิญชวนให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลเลยมาเลยแต่ไม่เคยเลยไปไหนไม่เคยผ่านไปไหนและยังบอกด้วยนะคะว่าลาบเป็ดที่นี่อร่อยที่สุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะได้กล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงการเล่นผีตาโขนเป็นประเพณีสำคัญของชาวอำเภอด่านซ้ายมีการรวมเอาประเพณี2 อย่างรวมกันก็คืองานบุญพเวทและบุญบั้งไฟความเชื่อเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาจากเวสสันดรชาดกตามตำนานนะคะแล้วก็คาดว่าในวันนี้ค่ะและเทศกาลผีตาโขนในครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานนับแสนคนสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากกว่า188ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการประชาชนเพราะว่าจังหวัดเลยในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรมศรัทธาและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคต ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ติดตามข่าวกันต่อครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดครับแต่ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเฉพาะช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้สมัครคนไหนลงพื้นที่หาเสียงบ้างไปดูรายละเอียดกันเลยครับเริ่มต้นจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่หาเสียงในตลาดสัมมากรรามคำแหงเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ครับบรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนจำนวนมากต้อนรับแล้วก็เข้ามาทักทายอย่างใกล้ชิดหลายคนขอจับมือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงต่อคิวขอถ่ายภาพร่วมกับนายชัชชาติอย่างต่อเนื่องและด้วยพื้นที่นี้เป็นตลาดก็มีพ่อค้าแม่ค้ามีการพูดคุยสะท้อนปัญหาเรื่องการค้าขายภาวะเศรษฐกิจนะครับขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารครับลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญนายอนุชากล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่านอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาขยะและความสะอาดแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังประชาชนต้องการให้ผู้ว่าและก็สกจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปขจัดการทำงานที่ไม่โปร่งใสในกทม.ทั้งในระดับผู้บริหารและก็ข้าราชการประจำโดยเฉพาะประเด็นการซื้อขายตำแหน่งและก็การเรียกรับผลประโยชน์สำหรับผลสำรวจความคิดเห็นหรือว่าโพลในช่วงโค้งสุดท้ายนายอรุชาบอกว่าไม่ได้ความกังวลใดๆครับส่วนนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงการหาเสียงผู้ว่ากทม.ช่วงโค้งสุดท้ายครับว่าฝากข้อคิดให้ชาวกรุงเทพทบทวนผลงานการบริหารจัดการเมืองในช่วง4ปีที่ผ่านมาว่าตอบโจทย์ความพึงพอใจหรือไม่โดยชี้เห็นว่าเพียงแค่ช่วง1เดือนของการหาเสียงกรุงเทพยังเผชิญปัญหาเดิมซ้ำซากครับน้ำท่วมอาคารถล่มถนนยุบซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีภาระงานที่รอแก้ไขอีกมากนายอภิสิทธิ์เน้นย้ำว่านอกเหนือจากการยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพครับ
1: มากันที่เรื่องของกองกำลังบูรพาค่ะจับ4คนไทยลักลอบข้ามแดนนะคะโดยสารภาพว่าถูกชวนไปทำงานแอดมินในปอยเปตสุดท้ายถูกลอยแพค่ะกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศจับกุม4คนไทยเป็นชาย3คนหญิงอีก1คนลักลอบเดินเท้าข้ามช่องทางธรรมชาติจากกัมพูชาเข้ามาไทยบริเวณบ้านโคกสะแบงตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศสระแก้วค่ะจากการสอบสวน1ใน4ผู้ต้องหาให้การว่าพบการประกาศรับสมัครงานผ่านทาง Facebook อ้างว่ารับสมัครพนักงานแอดมินตอบแชทลูกค้าได้เงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือนจึงเกิดความสนใจก็ชักชวนเพื่อนอีก3คนเดินทางไปทำงานด้วยกันไปจากกรุงเทพค่ะไปที่ตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศก่อนจะมีคนไทยไม่ทราบชื่อขับรถมารับแล้วก็พาเดินลัดเลาะช่องทางธรรมชาติข้ามไปยังกัมพูชาจากนั้นได้ถูกส่งตัวให้กับนายจ้างชาวจีนในอาคารสีเทา4ชั้นเพื่อทำงานแอดมินตอบแชทลูกค้าทำงานอยู่ประมาณ3เดือนค่ะเกิดการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดในปอยเปตส่งผลทำให้นายจ้างชาวจีนหลบหนีออกจากบริษัทแล้วก็นำทรัพย์สินไปด้วยปล่อยพนักงานเอาไว้โดยที่ไม่รับผิดชอบทั้งหมดกลัวค่ะเลยตัดสินใจหลบหนีกลับประเทศด้วยการเดินเท้าตามช่องทางธรรมชาติซึ่งระหว่างเดินทางก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารปราบตรวจพบควบคุมตัวเอาไว้ได้ก่อนจะนำตัวมาสอบสวนเบื้องต้นได้ส่งตัวคนไทยทั้ง4คนให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลขบวนการลักลอบนำพาคนไทยเดินทางไปทำงานที่ฝั่งกัมพูชาต่อไปค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับซูเปอร์เอลนีโญแม่น้ำลีดแม่น้ำสายหลักใน4อำเภอของจังหวัดลำพูงน้ำน้อยกว่าทุกปีครับจนเห็นพื้นดินเป็นช่วงๆแถมอากาศช่วงนี้ร้อนอบอ้าวเพราะว่าฝนทิ้งช่วงมากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับความแห้งขอดของแม่น้ำลีครับที่ทำให้ชาวลำพูนถึงกับประหลาดใจทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนส่วนแม่น้ำลีเป็นแม่น้ำสายหลักในพื้นที่นะครับ4อำเภอของจังหวัดลำพูนประกอบด้วยอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีอำเภอบ้านโฮ่งและก็อำเภอเวียงหนองล่องใช้ในการทำเกษตรทั้งสวนลำไยมะม่วงข้าวปลูกแล้วก็ทำนาโดยภาพรวมของแม่น้ำลีตลอดสายมีความยาวกว่า210กิโลเมตรแต่กลับพบว่าแห้งเป็นช่วงๆจนสามารถมองเห็นพื้นดินในแม่น้ำได้ชัดเจนแม้จะมีฝนตกเป็นระยะตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าฤดูฝนปีนี้ครับมีความแตกต่างจากปีอื่นเพราะว่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำพูนไม่มีฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วแถมอากาศยังร้อนอบอ้าวต่อเนื่องนายสุพจน์ศรีวิชัยชาวอำเภอบ้านโฮ่งและก็อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งตั้งแต่เกิดจนตอนนี้อายุ65ปีบอกครับว่าเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลานี้กับปีอื่นๆแม่น้ำลีช่วงนี้มีน้ำน้อยกว่าทุกปีตั้งแต่เริ่มต้นฤดูฝนเรื่อยมาจนถึงวันนี้ครับแม่น้ำลีมีน้ำเป็นช่วงๆล่าฝุดฝนไม่ตกลงมาเป็นสัปดาห์แล้วรวมไปถึงอากาศยังร้อนอบอ้าวมากเป็นปีที่ธรรมชาติผิดปกติจนเห็นได้ชัดเวลาฝนตกก็ตกบ่อยมากๆแต่ว่าอยู่ๆฝนก็หายไปก็คือฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนแล้วก็ปีนี้ยังร้อนกว่าทุกปีน้ำในแม่น้ำลีก็น้อยด้วยถ้าฝนยังทิ้งช่วงไม่ตกไปเรื่อยๆไปจนถึงเดือนกรกฎาคมความแห้งแล้งจะเกิดกับแม่น้ำลีไปมากกว่านี้อีกจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนต้องใช้ไฟฟ้าสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาไม่มีน้ำจากแม่น้ำลีทำการเกษตรรวมทั้งในชีวิตประจำวันก็ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมระบายความร้อนอบอ้าวต้องใช้เงินจ่ายค่าไฟมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพราะอากาศปีนี้ร้อนผิดปกติแต่เวลามีลมพัดจะเป็นลมที่พัดรุนแรงมากและฝนก็ยังทิ้งช่วงอีกด้วยครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปูพรมตรวจนอมินีที่ภูเก็ตและกระบี่ค่ะพบ66บริษัทเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีลงพื้นที่ที่ภูเก็ตและกระบี่ค่ะร่วมปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สนับสนุนข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างพืชหุ้นและงบการเงินเชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าที่ภูเก็ตมีบริษัทเข้าข่ายนอมินี10รายเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน4แปลงมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและพบบริษัทอีก39รายที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเข้าข่ายต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน52แปลงมูลค่าประมาณ115ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า231ล้านบาทค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่พบบริษัทเข้าข่ายนอมินี9รายถือครองที่ดิน17แปลงมูลค่าประมาณ209ล้านบาทพบบริษัทอีก8รายที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน8แปลงมูลค่าประมาณ290ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง499ล้านบาทค่ะซึ่งการตรวจสอบยังพบรูปแบบการกระทำที่น่าสงสัยหลายกรณีโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารกิจการบริการที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้บริหารหรือควบคุมกิจการแต่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมส่งข้อมูลบริษัทอีก623รายในพื้นที่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาให้ชุดเฉพาะกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบหลังพบความเชื่อมโยงกับการสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ต่างชาติกระทำความผิดลักษณะนอมินีรวมถึงผู้ทำบัญชีที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งนี้การใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าบูรณาการข้อมูลและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศทางนี้ประเทศไทยก็ยังคงเปิดกว้างค่ะต่อการลงทุนจากต่างชาติที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่จะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเร่งคลี่คลายคดีน้องน้ำเสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักต้องสงสัยผนึกกำลังสคบอยปคบแล้วก็เอ็ดด้าและตำรวจครับล่าตัวผู้ขายโดยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้สั่งการให้สคบเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้าแพลตฟอร์มออนไลน์และก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อติดตามข้อที่จริงครับกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำซึ่งมีรายงานว่ารับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขณะนี้ครับคดีอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และก็การสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการควบคู่กันอย่างเป็นระบบทั้งการตรวจสอบผลิตภัณฑ์การติดตามตัวผู้ขายการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็การดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้เร่งดำเนินการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เอ็ดด้าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลร้านค้าและก็ถอดสินค้าที่อาจจะผิดกฎหมายออกจากระบบขณะที่อย.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบฉลากแล้วก็การโฆษณาส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและบก.ปคบ.เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสคบ.ครับจะตรวจสอบตัวตนผู้ขายรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ประสานช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยโดยได้กำชับทุกหน่วยงานครับให้เร่งรัดตรวจสอบผลผลิตผลิตภัณฑ์ติดตามตัวผู้จำหน่ายแล้วก็ขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
1: โจรบุกขโมยรถจักรยานยนต์คืนเดียว5คันรั่วใจกลางชุมชนค่ะผู้เสียหายก็ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งจับกุมเพราะว่าบางคนก็เพิ่งจะซื้อมาใหม่ป้ายแดงเลยโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนาทีคนร้ายซึ่งเป็นชายชะกัน4คนเข้ามาที่ลานจอดรถของหอพักแห่งหนึ่งที่ตำบลคูใหญ่หมีซอยวัดโพงามค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทำท่าทางนำจักรยานยนต์ของตัวเองมาจอดก่อนที่เพื่อนๆก็จะมีการลากรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปแล้วก็หลบหนีไปค่ะพอทราบเรื่องค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้เสียหายชื่อว่านายจักรินกับนายภากรเล่านะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากทราบว่ารถมอเตอร์ไซค์ถูกคนร้ายขโมยไปก็พากันขี่ตามหาตลอดทั้งคืนเพราะเพิ่งจะออกรถมาใหม่ป้ายแดงยังผ่อนค่างวดไม่ถึง5ครั้งค่ะไม่ถึงครั้งนะคะตอนนี้ทุกข์ใจมากก็ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.สนามชัยเขตแล้วก็มอบหลักฐานเป็นคลิปภาพวงจรปิดของหอพักค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ไม่คิดว่าจะถูกคนร้ายขโมยเพราะว่าหอพักนั้นห่างจากโรงพักสนามชัยเขตไปเพียงแค่700เมตรเท่านั้นโดยทราบมาว่าคนร้ายกลุ่มนี้เข้าไปลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่บ้านดอนท่านาคืนเดียวถึง3คันรวมในคืนเดียวนั้นค่ะโจรขโมยไปทั้งหมด5คันรวดเบื้องต้นตำรวจได้รวบรวมหลักฐานให้ชุดสืบสวนตำรวจสายตรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายนะคะก็คาดว่าน่าจะทำเป็นขบวนการและเชื่อว่าจะติดตามตัวได้เร็วๆนี้เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นจับไปได้ชัดเจนค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบครับบอกว่าอิสราเอลนั้นทำผิดข้อตกลงกรณีไปโจมตีเลบานอนครับกองบัญชาการกลางคาทามอันอันบิยาหน่วยบัญชาการทหารร่วมสูงสุดของอิหร่านแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าอิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่ให้เรือต่างๆสัญจรผ่านอ้างเหตุผลว่าสหรัฐและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกรณีอิสราเอลโจมตีเลบานอนแม้มีข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์การสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นก้าวแรกเพื่อตอบโต้การผิดข้อผูกพันและก็จะดำเนินการมาตรการนี้ในขั้นตอนต่อไปถ้ามีการละเมิดเกิดขึ้นอีกครับ การประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มความตึงเครียดและก็เดิมพันให้สูงขึ้นก่อนหน้าการเจรจากับสหรัฐที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทั้งสองฝ่ายพยายามผลักดันข้อตกลงชั่วคราวซึ่งลงนามกันไปเมื่อวันพุธที่แล้วครับ
1: ทีมฟุตบอลทีมชาตินอร์เวย์ค่ะขนอาหารประจำชาติรวมน้ำหนักกว่า1ตันรวมไปถึงปลา300กิโลกรัมเติมพลังแข่งไวกิ้งสู้แข้งไวกิ้งสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึงแคมป์ฝึกซ้อมและก็ที่เก็บตัวที่สหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นการสร้างความแน่ใจว่าบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์อย่างเออร์ลิงฮาลันและมาร์ตินโอเดการ์ดจะได้กินอาหารที่คุ้นเคยรักษามาตรฐานโภชนาการได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งสมาคมฟุตบอลนอร์เวย์ค่ะได้จัดเตรียมเสบียงที่มีความพร้อมสูงสุดประกอบไปด้วยปลาอาหารทะเล300ถึง500กิโลกรัมซึ่งหลักๆจะเป็นแซลมอนแอตแลนติกแล้วก็ปลาเนื้อขาวชีสนมแพะสีน้ำตาล116กิโลกรัมซึ่งเป็นชีสท้องถิ่นรสชาติคล้ายคาราเมลที่เป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ค่ะมีส้ม 6,000 ผลเสริมวิตามินเพิ่มความสดชื่นให้กับนักเตะพร้อมกับเชฟระดับหัวกะทิ3คนรวมไปถึงอารอนเอสเปอร์แดนเชฟเหรียญทองโอลิมปิกอาหารเพื่อปรุงให้กับนักเตะคุ้นเคยวันละ4มื้อค่ะเหตุผลที่ทีมชาตินอร์เวย์ลงทุนขนอาหารไปเองเนื่องจากว่าการเปลี่ยนอาหารรสชาติอย่างกระทันหันในต่างแดนอาจจะทำให้ผู้เล่นนั้นท้องผูกท้องเสียนอนหลับยากส่งผลเสียต่อการฟื้นฟูร่างกายอีกทางมาตรฐานอาหารของยุโรปเข้มงวดกว่าในสหรัฐทีมงานฟุตบอลนอร์เวย์ก็ต้องการหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปสูงสารเคมีปนเปื้อนในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจความได้เปรียบทางจิตวิทยาให้กับนักเตะเพราะว่าเป็นการกลับมาเล่นฟุตบอลเลือกนะคะรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของนอร์เวย์เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีนับตั้งแต่ปี1998ค่ะทีมจึงไม่ต้องการทิ้งความเสี่ยงไว้กับเรื่องของอาหารการกินเลยแม้แต่น้อยซึ่งนอร์เวย์อยู่ในกลุ่มไอค่ะร่วมกันกับฝรั่งเศสเซเนกัลแล้วก็อิรักนะคะก็จะประเดิมสนามนัดแรกอย่างยอดเยี่ยมด้วยการถล่มอิรักไปแล้ว4ประตูต่อ1ซึ่งนัดต่อไปค่ะจะพบกันกับเซเนกัลเวลา 7:00 นเช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาบ้านเราค่ะ
0: รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะครอบคลุมเขตปกครองที่ประกาศเฝ้าระวังภัยแล้งและคลื่นความร้อนรุนแรงระดับสีแดงครับเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้วก็ไม่เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินสำนักนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูประกาศเมื่อวันเสาร์เรื่องคำสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะครอบคลุมเขตปกครองที่ประกาศเฝ้าระวังภัยแล้งแล้วก็คลื่นความร้อนรุนแรงระดับสีแดง35เขตปกครองจากทั้งหมด96เขตทั่วประเทศนะครับรวมถึงกรุงปารีสซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการจัดงานเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ระดับชาติอย่างแฟตเดอลามูชิกซึ่งปกติจะจัดขึ้นเป็นประจำในวันคริสต์มาสนะฮะหรือวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีซึ่งตรงกับวันนี้ครับคำสั่งห้ามเริ่มมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปบรรดาผู้ว่าราชการประจำจังหวัดต่างๆในพื้นที่คำสั่งครอบคลุมจะต้องออกกฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่สาธารณะทั้งหมดเช่นเดียวกับกิจกรรมหรือว่าการแสดงใดๆที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานในสังกัดจะถูกห้ามมิให้มีการจัดงานหรือว่าเสิร์ฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดครับคำสั่งห้ามดังกล่าวมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้วก็ไม่เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินท่ามกลางขึ้นความร้อนรุนแรงปกคลุมหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสในขณะนี้สถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะแตะที่ 39-40 องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับบางพื้นที่มีโอกาสสูงไปถึง41-42 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงเวลานี้ของปีคลื่นความร้อนส่งผลกระทบต่อประชากร3ใน4ของประเทศนะครับทำให้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟหลายสิบเที่ยวต้องหยุดให้บริการรวมถึงมีการสั่งระงับการเรียนในสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับก็ในส่วนของวันนะฮะที่เป็นช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดเรียกว่าอะไรนะฮะ
1: วันคริสต์มาสยัน
0: คริสต์มาสยันนะฮะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันคริสต์มาสยันนะฮะเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: ห่อเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะกับพี่หนุ่ยแล้วก็พี่อ้อยนะคะก็เพลงที่จบลงไปก็คือเพลงอดีตนะคะเสียงพี่อ้อยพี่ภานะคะคุณทันพิชาเหรอหนุ่ยแนะนำเข้ามาแล้วก็มีเพลงสั่งฟ้าฝากดินเขียนมาว่าสั่งฟ้าลาดินมันไม่ใช่เนาะมันต้องสั่งฟ้าฝากดินเสียงคุณชรินนะคะหนีรักคุณสรีภกาพันธ์นะคะจากสวนพึ่งราชบุรีสวนพึ่งฟังได้ช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเย็นๆนะคะมาเปิดช้านิดนึงแล้วก็มีส่วนเกินคุณดาวใจเพชรจิตนะคะฝากเพลงลอยลมด้วยคุณเท
1: ่ค่ะของพี่เอ๋วขอมานะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าต้องระวังระหว่างการนั่งการลุกยืน
0: ทำท่าไหน
1: อะไรมาข้างหลังเนี่ยแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วนะคะ
0: หุ่นยนต์นั่งเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงขาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวขาโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อขานะคะจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวแล้วมั่นใจอีกครั้งหนึ่งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวค่ะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงขา2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะแล้วก็ราคาแค่990บาทเท่านั้นนะคะยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรไปที่02-11-43990นะคะ02-11-43990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะคะต้องแถมข้างหลังนี่
0: ไม่ใช่หนิงหน่อยไม่กล้ามองเพราะว่ากลัวกลัวคนหลุด
1: ไม่หนูดูอยู
0: ่ไม่ใช่เวลาเนี้ยคุณโจ้เนี่ยแต่งตัวเหมือนตัวเองแต่งตัวเหมือนเรื่องอะไรป่ะหนังญี่ปุ่นหนังตอนเรื่องเคนโดสมัยก่อนเกิดทันมั้ยเนี่ย
2: เออดานีโนโมเด
0: โอ้ยคนละเพลง
2: คนละเพลงเหรอ
1: ขออนุญาตทักทายเพิ่มเติมนะคะจากสวนพึ่งราชบุรียังไม่ได้ทักบัวขาวราม118นะคะแล้วมี SMS มาท่านนึงไม่ได้บอกชื่อนะคะแล้วก็ป้ายาสมุทรปราการนะคะคุณลำดวนเจ้าคุณสบายดีแน่สบายดีแม่น้อง
2: ของมาเยอะขนาดนี้จะเปิดหมด
1: คุณมามีคุณอิงทองเขียวคุณสิริรักษ์คุณรุ่งทิพย์จากอุตรดิตถ์นะคะคุณอนุชานะคะคุณแพทมีหลายท่านหายไปเน
0: า
1: ะ
0: แพทย์ป้ายา

0: เพลงที่แนะนำไป
1: ไม่ได้อ่ะสักทุกคนเธอเรา
2: เคนโดนึกออกแล้วฮะ
1: เออ
2: น
1: ี่
2: น
1: ึ
2: กเออดีโดนี่นะ
0: เออตอนกี่ขวบล่ะ
2: ฮะโอ้ยเด็กๆอยู่เลย
1: โอ้ยตายละพี่อ้อยค่ะเวลา
0: ถ้ามันเลยเวลาแล้วเนี่ย
1: เวลาของเรามาหมดลงแล้ว
0: ได้ฟังก็นาสวัสดิ์ของคุณถนัด
1: ได้น่าจะได้เพลงสุดท้ายเพลงเดียวนะคะเดี๋ยวพบกับหวานวันวานนะคะครับคุณโจ้มายืนอยู่ข้างหลังเนี่ยคุณโจ้นะคะ
0: เสียงของ
1: กับน้าแอดคาราบาวช่วงแชมเปี้ยนไดอารี่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ
0: พบกันใหม่ที่หน้านะคะฟังว่านาสวัสดิ์เสียงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีกับคุณรวงทองค่ะ

0: นี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนชี้วัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์

0: ที่เรียนแบบไม่ได้ดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนแบบกันได้ง่ายคือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งสะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละพื้นที่ผีตาโขนไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายมีเอกลักษณ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติส่งผลให้ยอดจองที่พักอำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% คาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทฝนหลวงเร่งเติมน้ำเขื่อนปราณบุรีรับมือฝนทิ้งช่วงเอลนิโยหลังน้ำใช้การได้เหลือ 14%นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะและสำนักชลประทานที่14ระบุว่าเขื่อนปราณบุรีมีปริมาณน้ำกักเก็บ72ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ19ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมด391ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่มีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง54ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ14เท่านั้นระดับน้ำในเขื่อนต่ำกว่าระดับน้ำควบคุมตอนล่างซึ่งเป็นเกณฑ์เฝ้าระวังด้านการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำจึงจำเป็นต้องเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและความต้องการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างยังต่ำกว่าปกติโดยนับตั้งแต่ต้นฤดูฝนช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเพียงประมาณ9ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นทั้งนี้เน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินเร่งเติมน้ำเข้าเขื่อนปราณบุรีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำใช้การได้ของอ่างเหลือเพียง 14% ของความจุโดยมีเป้าหมายสนับสนุนการเพิ่มปริมาณน้ำให้สูงกว่า 50% ภายในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการอธิบดีปกครองยืนยันไม่ได้ทำผิดตามที่อดีตปจ.ภูเก็ตยื่นฟ้องศาลปมช่วยราชการแชทหลุดชี้ทำตามระเบียบผู้บังคับบัญชารับทราบนายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในความผิดตามมาตรา157กรณีคำสั่งให้ช่วยราชการไม่ชอบและปมแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยว่าในส่วนประเด็นลายหลุดยืนยันว่าไม่ใช่ข้อความของตนและไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาส่วนเรื่องคำสั่งให้ช่วยราชการนายรุ่งเรืองนั้นมั่นใจทำตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างตนรายงานต่อผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วและยังไม่มีผู้บังคับบัญชาท่านใดท้วงติงหรือเห็นว่าตนทำผิดระเบียบและข้อกฎหมายสำหรับการฟ้องร้องของนายรุ่งเรืองมองว่าเป็นสิทธิ์หากว่าเห็นไม่ได้รับความยุติธรรมตนขอให้รอดูข้อเท็จจริงของผลการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยต่อไปทั้งนี้นอกจากเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วยังมีฐานะเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากนี้ทุกเรื่องพิจารณาว่าเข้าข่ายมูลฐานความผิดปปง.จะส่งเรื่องให้ปปง.ดำเนินการต่อตามหน้าที่อำนาจต่อไปทุกราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน
3: เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.

0: ม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

วัสดีครับผมดีเจโจ้เฉลิมศักดิ์มารายงานตัวให้หลายๆคนได้ฟังเพลงเพราะๆกันแล้วนะครับนะฮะก็พบกันในช่วงเวลาของลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับผมก็จะมีแบบช่วงเพลงย้อนเวลาวันวานเพลงในยุคอดีตเอามาฝากคุณๆกันนะครับวันนี้นะฮะเตรียมเพลงมาเยอะมากๆนะครับหลากหลายบทเพลงที่เอามาฝากคุณๆกันนะครับรับรองว่าทุกคนจะมีความสุขกับการฟังเพลงที่ผมได้เลือกมาทั้งเพลงยุค80เพลงยุค90นะครับเมื่อสักครู่เปิดไปเรียบร้อยนั่นคือเพียงเธอหลับตาของมอกระจายนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมามอกับคุณมอนะครับเพราะว่าคุณจายเนี่ยเขาไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตแล้วนะครับไปมีคอนเสิร์ตที่จังหวัดสุรินทร์ผมก็ไปดูแลพี่ๆเขานะครับแล้วคุณโจ้มาเร็วจังเมื่อคืนคอนเสิร์ตเลิกประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะครับพอจบคอนเสิร์ตเรียบร้อยผมก็กว่าจะกลับโรงแรมก็นอนพักประมาณสักตีหนึ่งกว่าตีสองนอนนะครับ6โมงเช้าตื่นมาเพราะว่าตั้งนาฬิกาปลุกไว้ว่าถ้าไม่ตื่นเนี่ยรับรองมาจัดรายการไม่ทันแน่นะครับแล้วก็มีพี่ที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขามารับที่โรงแรมตอน6โมงครึ่งเพื่อไปส่งที่สนามบินตอน7โมงครึ่งนะฮะถึงเรียบร้อยนะฮะไปสนามบินบุรีรัมย์แล้วก็นั่งเครื่องบินมาลงที่ดอนเมือง8ประมาณ8โมงครึ่งถึงนู่นถึงนี่9โมงครึ่งประมาณ 9:40 กว่าๆนะครับเข้าบ้านเรียบร้อยนอนได้1ชั่วโมงแล้วก็มาจัดรายการให้คุณๆได้ฟังเพลงกันนะครับเพราะนั้นอยากจะฟังเพลงไหนเพลงใดขอมาได้นะครับอ่ะมาเราก็ฟังเพลงเพราะๆของเรากันต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตรีเซ็ต CD สักแป๊บนึงนะครับไม่แน่ใจว่าเครื่องอีกเครื่องนึงเนี่ยตอนนี้มันเป็นอะไรมันไม่อ่านแผ่นนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเครื่องแป๊บนึงนะครับก็ใครส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook นะครับหรือว่าส่งเข้ามาทางเมสเซจนะครับเมสเซจเนี่ยก็ทาง SMS 4689400นะครับหรือโทรศัพท์022481366หรือว่าง่ายสุดคือไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลยนะฮะนั่นคือทาง Facebook นะครับก็อาจจะเปิดวิทยุไปด้วยนะฮะฟังเพลงผ่านทางขับรถอยู่นะครับหรือว่าอยู่บ้านเปิด Facebook ไปแล้วอันนี้เปิด2จอเลยก็คือเปิดทั้งวิทยุเองแล้วก็เปิดทั้งทาง Facebook เองด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีเซ็ตโปรแกรมนิดนึงมันน่าจะมาไหมฮะเดี๋ยวลองดูอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองฟังเพลงกันดูว่าแผ่นมันจะอ่านหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้เครื่องมันโลเรมันเรรวนโลเลนะฮะอ่ะมาคุณโจ้งานเยอะโอ้ขอบคุณมากครับคุณแพทสวัสดีก่อนเลยนะฮะคุณแพทคุณสิริรักษ์นะครับแล้วก็คุณอนุชาบอกว่าฟังทางวิทยุจากจังหวัดเลยนะฮะโอ้โหสวัสดีครับคุณสบายดีแม่นอมตามสั่งคุณอนุชานะครับคุณเล็กวิไลวันคุณเล็กกาแฟคุณบางปลาข้าวเหนียวไก่ลุงต่อยแก่แล้วพูดคำนี้ไม่ดีเลยนะครับเป็นคำหยาบคุณสุภาพสวัสดีครับนะฮะแล้วก็มาเรื่อยๆเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังนะครับบอกเพลงแรกก็โดนแล้วนะฮะคุณแล้วก็มีคุณแชมป์ศรีสุขคุณกรวิทย์จูเนียคุณจรัสวราพุฒนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับมาล่าสุดคุณภกทรบางจากสวัสดีครับคุณโจ้บอกคุณเล็กบอกว่าวันนี้แชร์ให้แล้วนะคิดถึงวันนี้จองเพลงเดียวดายนะคะคุณแพทเดียวดายของพนิดาเสวตาใสใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ

ฮะนั่นก็อยู่หยุดเฉยเลยอ้าวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับกำลังเช็คอุปกรณ์ของเราไปอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ่ายโมง18นาทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มาเรื่อยๆคุณแอลผักสดนะคุณสิริลักษณ์ศักดิ์โชติทิติกุลนะครับแล้วก็มีขอเพลงเพราะๆกันมาอีกหลายบทเพลงด้วยกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยน CD เปลี่ยนแผ่นเลยแล้วกันนะฮะเอาไงดีไปไม่เป็นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาฟังเลือกเพลงพร้อมมาฝากแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมาคุยในช่วงของ Champion Diary นะครับกับพี่แอดยินยงโอภากุลวันนี้เราจะมาคุยกับคุณกุ๊กภัทรบดีพิมกินะครับสักครู่เดียวครับ

อยากให้รู้ว่ารักเธอนะครับเสียงของจอห์นนี่อันวานะครับเอามาฝากคุณๆกันอ่ะมาเราก็ฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตอนนี้กำลังปรับปรุงระบบอยู่นะครับเปิดอะไรขึ้นหลังเพลงนี้เราไปเบรกกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงแชมเปี้ยนไดอารี่นะครับ

0: ไปเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงของแชมเปี้ยนไดอารี่นะครับในช่วงหน้านะครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
0: มาเข้าสู่ช่วงของการพูดคุยกันนะครับในช่วงของแชมเปี้ยนไดอารี่นะครับวันนี้เราจะไปคุยกับคุณภัทรบดีพิมกิหรือว่าคุณกุ๊กนะครับเป็นนักออกแบบเครื่องประดับและเจ้าของแบรนด์ออมูลจิวเวลรี่นะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับงงมากนะครับคือเอาพวกเศษเสื่อกกชันทบูรเนี่ยเอามาปรับใหม่แล้วก็มากลายเป็นศิลปะแบบตีความใหม่นะครับยังไงฮะอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับมาผลิตจากเศษขยะเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตหัตถกรรมนำมาทำใหม่แล้วมันเป็นยังไง
11: ค่ะก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นคือการที่กูก็ค่ะได้เข้าไปศึกษาเนาะก็คืออีกบทบาทหนึ่งก็คือกูเป็นอาจารย์ที่จะต้องลงไปทำงานวิจัยกับชุมชนนะคะ
0: ครับ
11: ทีนี้พอเราไปเห็นชุมชนอันนี้ต้องบอกว่าอยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
0: คร
11: ับ ค่ะทีนี้พอเข้าไปเนี่ยเราก็เห็นกระบวนการทอของป้าก็คือเรียนรู้ตั้งแต่ป้าปลูกกกป้าตัดกกป้าย้อมกกเนี้ยซึ่งทุกกระบวนการนะคะมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ต้องใช้อาศัยความประณีตมากๆทีเนี้ยในทุกๆการเขาเรียกว่าพอเขาทอเสร็จแล้วอะค่ะส่วนใหญ่ป้าเขาก็จะเอาแผ่นเสื่อเนี่ยมาแปรรูปเป็นกระเป๋ารองเท้าผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะทีนี้เขาก็พยายามที่จะวางแพทเทิร์นกระเป๋าอะค่ะให้มันใกล้ชิดกันที่สุดเพื่อให้มันเหลือพื้นที่เสื่อชิ้นส่วนเล็กๆอะค่ะให้มันเหลือน้อยที่สุดแต่ไม่ว่าเขาจะวางยังไงค่ะมันก็มักจะมีชิ้นส่วนเสื่อเล็กๆเนี่ยหลงเหลืออยู่ค่ะซึ่งตรงจุดนี้เองอะค่ะก็ถามป้าว่าปกติถ้าเหลือป้าไปทำอะไรเขาก็บอกว่าถ้ามันเป็นชิ้นส่วนเล็กที่ยังพอตัดเย็บได้เขาก็จะเอามาตัดเหมือนเอาลายนั้นลายนี้มาแปะๆๆแล้วก็เย็บเป็นพวกกระเป๋าสตางค์ซึ่งขายในราคาประมาณ 20-30 บาทแต่ถ้าเล็กกว่านั้นอีกก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเอาไปทิ้งค่ะทีนี้ก่อนที่กุ๊กจะเข้ามา ทำงานตรงนี้ค่ะก็เคยทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการนำเข้าพวกเครื่องจักรอะค่ะเราอยู่ในวงการเกี่ยวกับการทำซอฟต์แวร์ 3D ของจิวเวลรี่มาแล้วก็มีเครื่องจักรต่างๆรวมไปถึงเครื่องเลเซอร์เราก็เลยเหมือนผูกโยงกันนะคะกับการที่เราอะเห็นเสื่อตรงหน้าที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสำหรับกุ๊กแล้วกุ๊กไม่ได้มองมันเป็นเศษขยะกุ๊กมองมันเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่มันแค่ขนาดเล็กเฉยๆเราก็เลยอยากที่จะทำยังไงได้บ้างที่จะเอาตรงเนี้ยมาทำแล้วเราก็เลยนึกถึงเครื่องจักรเทคโนโลยีที่เราเรียนรู้มาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเอองั้นเราลองใช้เลเซอร์ตัดมันสิมันจะอยู่ไหมมันจะได้ไหมค่ะ
0: อ๋อครับผมครับอ่ะแล้วคราวนี้ยังไงครับมันเหลือเยอะขนาดไหนครับถึงจะมาทำเป็นอุตสาหกรรมได้ครับ
11: เหลือเยอะไหมมันก็พอมีค่ะแต่ด้วยความที่งานจิวเวลรี่อ่ะมันก็ใช้ขนาดไม่ได้ใหญ่มากท
0: ุ
11: กวันนี้ก็ไม่ถึงกับว่าเราแบบโหแมสแบบผลิตเยอะๆก็ไม่นะคะก็มีจำกัดค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้น่ะเราก็จะอาศัยแค่เศษชิ้นส่วนใช่ไหมคะแต่พอมันติดตลาดแล้วเนี่ยตอนนี้เราสามารถเลือกให้ป้าทอเฉพาะได
0: ้
11: เพราะว่าจิวเวลรี่มันก็ต้องอาศัยลวดลายที่สวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้าหรือเราไปออกงานลูกค้าก็จะแนะนำว่าเอออยากได้ลายประมาณนี้สีประมาณนี้ทีนี้จากเศษอย่างเดียวที่เราใช้เนี่ยเราเริ่มมีการตั้งใจทอเพื่อมาเสิร์ฟลูกค้ากลุ่มนี้ค่ะอ
0: ืมครับตอนนี้ที่ทออยู่ที่ทำเป็นแบบนี้นะครับที่มาตีความใหม่เนี่ยตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับที่ออกมา
11: อืมก็มีต่างหูค่ะมีแหวนมีสร้อยข้อมือมีกำไลมีกิ๊กติดผม
0: ครับ
11: ค่ะมีเข็มกลัดมีพินติดสูตรค่ะงานมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะ
0: ก
11: ็คือตอนแรกเนี่ยคือกูก็ชอบงานที่เป็นเปิดพื้นเขาเรียกว่าเปิดผิวเสือเราอยากโชว์ความเป็นเสือธรรมชาติพอเวลาลูกค้าสัมผัสปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเท็กเจอร์ของมันเนาะเป็นเส้นกบที่มันสานขึ้นลงเนี่ยมันก็จะมีความงามอยู่แต่พอเราลองเอาไปขายก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้เราใส่ไปแล้วถ้ามันแบบเผลอไปโดนน้ำนานๆจะเป็นอะไรไห
0: ม
11: ทำไมแบบอยากให้มันนานกว่านี้ได้ไหมเราก็เลยเก็บคำแนะนำหรือว่าเข้าคำถามของลูกค้าค่ะมาคิดทบทวนว่าเออเราทำยังไงได้บ้างถ้าเกิดลูกค้าเขาอยากรักษาตัวเสื่อตรงนี้ให้มันคงทนก็เลยเกิดอีกกลุ่มสินค้าไม่ใช่กลุ่มสินค้าเรียกว่ากลุ่มเทคนิคอีกกลุ่มนึงอะค่ะก็คือกูจะใช้เรซินในการเคลือบแผ่นเสื่อแล้วมันก็จะสร้างความมันวาวด้วยเป็นเหมือนมิติอีกมุมมองนึงอะค่ะคล้ายพลอยหลังเบี้ยค่ะ
0: เออครับก็ผมก็งงกันนะครับว่าเศษเสื่อกกเหลือทิ้งกลายเป็นแบบของประดับสุดหรูหราได้นี่ผมว่าคนคิดนี่สุดยอดจริงๆนะครับแล้วเวลาจำหน่ายนี่ไปจำหน่ายที่ไหนยังไงบ้างครับสามารถสั่งซื้อหรือว่าขอเข้าไปดูแบบว่าเอ้ยมันเป็นแบบไหนยังไงบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเราจะเข้าไปดูแบบได้ที่ไหนครับ
11: ถ้าในช่องทางออนไลน์กูก็จะมีเพจFacebook นะคะช
0: ื่อ
11: ว่าออมูลค่ะออมูลก็คือ OR แล้วก็มูลที่แปลว่าพระจันทร์นะคะ
0: OR ออมูล
11: ใช่ใช่ออนี่มาจากornament ที่แปลว่าเครื่องประดับตกแต่งมูลก็พอนึกถึงจังหวัดจันทบุรีเราก็จะเมืองจันทร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอาคำว่ามูลมาใช้ในแบรนด์เรา
0: โอ้โอเคเลยแหมเก็ตเลยนะฮะแล้วเข้าไปดูเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยทำรายได้ให้เยอะไหมครับแล้วก็ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่บ้างครับอยู่ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
11: ค่ะค่ะราคาเนี่ยกุ๊กจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะก็อยู่ที่100กว่าบาทเริ่มต้น129บาทค่ะ
0: ครับ
11: เป็นงานโลหะที่ส่วนใหญ่กุ๊กจะใช้สแตนเลสเหตุผลที่ใช้สแตนเลสเพราะว่าสแตนเลสเนี่ยกุ๊กใช้เกรด 316L เป็นสแตนเลสเกรดการแพทย์เครื่องมือแพทย์อะค่ะก
0: ็
11: เหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายแต่ถ้าใครแพ้หนักๆมากๆเนี่ยก็ไม่แนะนำนะคะแต่ที่เลือกใช้สแตนเลสเพราะว่าตอนกุ๊กเริ่มขายวางขายเนี่ยกุ๊กวางที่ศูนย์ทอเสือของคุณป้าค่ะคุณป้าก็จะอยู่แถวอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นน้ำก่อยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเอาโลหะอื่นไปวางเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นสนิ
0: ม
11: ก็เลยเป็นที่มาว่าที่เราเลือกใช้สแตนเลสเพราะเกรดมันเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราแล้วก็จะวางขายที่โรงแรมต่างๆที่อยู่ในจังหวัดจันทบุรีอะค่ะอันนี้คือกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มหลักร้อยนิดๆนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นราคาหลักพันขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบก็คือกุ๊กจะออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วเราก็ตัดเสือด้วยเลเซอร์เพื่อให้ขนาดของเลเซอร์เนี่ยมันพอดีกับตัวชิ้นงานที่เราถูกออกแบบไว้ด้วยโปรแกร
0: ม
11: ทีนี้ตรงนี้มันก็จะมีกระบวนการมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงราคามันก็จะขยับขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็มีการประดับตกแต่งด้วยอัญมณีเพราะว่าอยู่จันทบุรีเราก็เลยอยากจะใช้นำเสนอภูมิปัญญาด้านเซรามิกทอยเข้ามาผนวกกับภูมิปัญญาด้านการทอเสือด้วยค่ะ
0: ม
11: ันก็จะเป็นอีกกลุ่มสินค้านึงที่เหมาะสำหรับนักสะสมหรือว่าคนที่ชอบงานคราฟต์ค่ะ
0: อืมครับผมเออแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่กรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดนอกจากว่าเราจะสั่งดูผ่านทางเพจ
11: มีแล้วก็ไอจีก็ได้ค่ะไอจีก็ออมูลเหมือนกัน
0: ออมูลเหมือนกันครับผมแต่ว่าถ้าไปที่จันทบุรีเนี่ยก็อันนี้คือไปเห็นของชัดเจนคือได้เห็นของจริงเลยก็คือไปดูที่ที่ตามโรงแรมต่างๆก็จะมีเคาน์เตอร์ซึ่งเป็นอาจจะเป็นบางส่วนด้วยใช่ไหมฮะ
11: ใช่ค่ะใช่
0: อืมครับผมครับก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับก่อนที่จะคุยกันต่อผมขออนุญาตเรียนเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับเข้ามาคุยด้วยนะครับพี่แอดยืนยงโอภากุลนะครับสวัสดีครับพี่แอดครับ
4: สวัสดีครับพี่โจครับคุณปุ๊กครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
0: ครับพี่แอดว่าไงบ้างครับเอาเศษเสือกกจันทบูรณ์มา
4: ต้องขอชื่นชมเป็นไอเดียที่วิเศษมากเลยที่เอาเศษของกกเนี่ยนะครับ
0: ครับ
4: มาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเอาเรซินมาห่
0: อ
4: แล้วก็ทำเป็นเครื่องประดับซึ่งไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเครื่องประดับที่ทำจากเศษกกเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอื่นเก่งมากครับที่คิดได้นะครับ
11: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับตอนนี้แบรนด์อันนี้มีแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสนใจอะไรยังไงบ้างครับลองเล่าให้ฟัง
11: ค่ะก็จะมีทางฝั่งยุโรปค่ะแล้วก็จะมีญี่ปุ่นที่ชื่นชอบงานลักษณะนี้แต่ว่าอย่างที่กุ๊กบอกว่างานเสือกุ๊กก็จะมีทั้งแบบเผยผิวธรรมชาติไม่ได้เคลือบด้วยเรซินแล้วก็จะมีอีกกลุ่มที่เป็นเรซินใช่ไหมคะแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่จะนิยมกลุ่มที่ไม่เคลือบผิวก็คือเขาเหมือนเขามีความเข้าใจในตัวขจัดวัสดุอะค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาชื่นชมความงามได้ช่วงเวลานึงแล้วถ้าเกิดว่ามันเผลอไปโดนน้ำไปแช่น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีวันที่กบมันจะแตกออกจากกันได้แต่ถ้าเกิดเราใช้โดยที่อุ๊ยฝนตกปล่อยเม็ดมาเราเอาผ้าเช็ดแบบเนี้ยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ากบจันเนี่ยก็เป็นกบน้ำก่อยที่มีคุณสมบัติก็คือเขาเหนียวแล้วก็ทนทานค่ะแล้วก็มีความมันวาวในตัวเขาเองอะค่ะ
0: อืมครับพี่แอดมีคำแนะนำอะไรยังไงบ้างไหมครับเวลาที่เราจะไปต้องไปวางจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจะมีแบบช่องทางอะไรเพิ่มเติมครับ
4: ผมก็ไม่ค่อยไม่รู้จะ แนะนำยังไง
0: ครับ
4: ก็ต้องของพวกนี้จะเป็นซูเวเนียร์นะครับส่วนใหญ่แล้วก็ถ้ามันอยู่กับในท้องที่ที่คนเข้ามาเที่ยวเนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศแวดล้อมมันแล้วมันมีที่จดจำอ่ะนะครับ
0: ครับผม
4: ถ้าเราจำหน่ายในท้องถิ่นเนี่ยก็น่าจะขายดีแต่ถ้าส่งไปขายที่อื่นเนี่ยมันจะต้องไปนั่งอธิบายมันต้องไปก็ต้องสร้างสตอรี่ให้ได้ถึงจะประสบความสำเร็จนะครับ
0: ครับผมครับพี่แอดมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับบอกมาได้เลยครับก่อนในช่วงท้าย
4: อยากให้คุณกุ๊กพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆคิดอะไรได้ที่จะทำจากกกเศษกกเนี่ยนะครับก็น่าจะดี
0: ครับตอนนี้คุณกุ๊กเนี่ยจะมีนอกจากที่ผมแจ้งที่ผมทราบมันมีแหวนต่างหูสร้อยคอสร้อยข้อมือยิบติดผมยังมีอะไรที่ตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่บ้างครับ
11: ตอนนี้เนี่ยกุ๊กมีโครงการจะทำงานต่างหูที่เป็นแนวแบบ LGBTQ อะค่ะคือมันเป็นลักษณะที่เราไม่จำกัดเพศในการสวมใส่เพราะเราอยากให้ทุกๆคนนะคะสามารถเข้าถึงงานเครื่องประดับเราได้เพื่อที่จะให้ทุกคนน่ะรู้จักเสือกกจันทบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับครับผมครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าย้ำอีกทีนะครับว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปดูผ่านทางFacebook หรือว่าทาง เห็นของต่างๆนี่ก็คือ Omoon OR แล้วก็ Moon MOON นะครับพิมพ์แค่นี้แล้วต้องมีคำอะไรต่อไหมครับ
11: ถ้าใน IG ต้องมีจิวเวลรี่ต่อค่ะแต่ว่าใน Facebook ก็ไม่ต้อง
0: ครับ
11: ค่ะ
0: ครับผมอ่ะก็ลองดูครับมีช่วงท้ายอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณกุ๊กครับ
11: ก็ฝากถึงคุณผู้ฟังที่แบบว่ามีแพชชั่นหรือความฝันนะคะว่าอยากจะทำอะไรบางอย่างแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะจริงๆกูก็ไม่ได้เส้นทางมันไม่ได้สวยหรูเลยค่ะกว่ามันจะ เป็นรูปร่างรูปทรงเป็นเครื่องประดับที่ทุกคนรู้จักได้ในทุกวันนี้ค่ะเราก็ผ่านอุปสรรคมากมายก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆความฝันที่กำลังเดินทางอยู่นะคะแล้วก็อยากส่งต่อเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนค่ะให้สู้ต่อไปค่ะแล้ววันหนึ่งจะเป็นวันของเราค่ะ
0: อืมผมก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันครับรวมถึงพี่แอดด้วยครับ
4: ครับผมก็เป็นกำลังใจให้น้องกุ๊กนะครับประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นแล้วก็ได้พัฒนาเป็นสินค้าใหม่ๆให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อขยายตลาดต่อไปครับ
0: โอเคครับผมขอบคุณคุณกุ๊กแล้วก็ขอบคุณพี่แอดยินยงโอภากุลด้วยนะครับใครติดตามสินค้าได้ก็คือ Orbit นะครับ OR เอ้ยครับออมูลครับ ORM W O N ผมก็ไปต่อเลยออมูลนะครับ ORM W O N นะครับรับรองว่าเข้าไปดูรับรองว่าเป็นกำลังใจให้คุณกุ๊กอีกหนึ่งแรงด้วยนะครับในการผลิตภัณฑ์ดูแลผลิตภัณฑ์ต่อไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อนะครับขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ

กับแทร็กที่ชื่อว่าทะเลใจเสียงของพี่แอดยินยงโอภากุลครับรวมสร้างสรรค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านนะครับในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็เหลือเหมือนกับเป็นการได้มีส่วนร่วมแล้วก็เป็นหนึ่งในการได้ช่วยคิดแล้วก็ให้หลายๆคนได้ดูเป็นแนวทางนะครับในการทำงานต่อไปกับช่วงของแชมเปี้ยนไดอารี่พร้อมกับผมแล้วก็พี่แอดยินยงครับ

ยชั่วโมงหน้าขอเป็นเพลงยุค80นะครับรู้สึกว่าขอมาเยอะนะฮะเปิดให้นะเดียวดายรักใน C major โกหกหน้าตายอย่างเงี้ยเจอกันหลังบ่าย 2

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าที่กันสาดถล่มความคืบหน้าเหตุกันสาดอาคารพาณิชย์ถล่มย่านเขตสัมพันธวงศ์ล่าสุดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.ได้ร่วมกันกับโยธาเขตลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างอาคารพาณิชย์โบราณอายุกว่า50ปีที่ใช้ในการก่ออิฐถือปูนและคานไม้เบื้องต้นพบว่าโครงสร้างหลักภายในยังใช้งานได้แต่กันสาดคอนกรีตเสื่อมสภาพตามกาลเวลาวสท.จึงแนะนำให้เร่งค้ำยันและตัดการสาดชั้นหนึ่งที่เหลือออกเพื่อป้องกันการทรุดตัวซ้ำพร้อมเตือนผู้พักอาศัยให้ลดการวางสิ่งของหนักบนชั้น2ขณะที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ระบุว่าได้รับคำสั่งจากปลัดกรุงเทพมหานครให้ร่วมกับวสท.ส่งวิศวกรอาสาปูพรมตรวจเช็คอาคารเก่าและอาคาร

0: ร้างทั่วพื้นที่เพื่อประเมินความเสี่ยงและสั่งแก้ไขตามกฎหมายทันทีคนร้ายบุกยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะแนะเจ้าตัวรอดตายหวุดหวิดจากปืนขัดลำกล้องร้อยตำรวจโทอาฮัมัดดาโอรองสารวัตรสอบสวนสภ.จะแนะจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนที่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านเลขที่157ตำบลจะแนะจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระสุนปืน M16 ตกอยู่1นัดหลังร้านด้านหลังร้านขายก๋วยเตี๋ยวพบรถยนต์เก๋งมีร่องรอยถูกกระสุนปืนเป็นรูโว3แห่งขณะที่ฝาผนังของบ้านพักถูกกระสุนปืนเป็นรูต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุจากการสอบสวนทราบว่าหลังนายดานิยาคือเตอายุ48ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตือกอไปประกอบพิธีละหมาดแล้วเสร็จได้เดินทางกลับบ้านพักก่อนมานั่งพูดคุยกับเพื่อนหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวมีคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดก่อนชักอาวุธปืน M16 ยิงใส่นายดานิยา1นัดแต่พลาดเป้าก่อนที่นายดานิยาจะวิ่งหลบหนีไปคนร้ายวิ่งตามมายิงแต่ปืนขัดลำกล้องและระหว่างที่คนร้ายกำลังวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ได้ยิงนายดานิยาอีก2นัดก่อนที่คนร้ายจะขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วด้านนายดานิยากล่าวว่าไม่เคยมีปัญหากับใครขณะที่พันตำรวจเอกวีรศักดิ์ผู้กำกับการสภ.จะแนะกล่าวว่าน่าจะเป็นฝีมือของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงเพื่อลอบสังหารเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยอีโบลาในดีอาร์คองโกยังเพิ่มสูงขึ้นจำนวนผู้ป่วยจากไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันผลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเพิ่มสูงขึ้นเป็น956คนรวมถึงผู้เสียชีวิต247คนทางนี้มีรายงานสถานการณ์ล่าสุดของหน่วยงานสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ระบุว่าดีอาร์คองโกพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่23คนรวมถึงผู้เสียชีวิต2คนในจังหวัดอิตูรีและจังหวัดนอร์ทคีบูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจังหวัดอิตูรียังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาด ที่มีผู้ป่วยยืนยันแล้วคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า91%ของผู้ป่วยทั่วประเทศด้านผู้ป่วยที่หายดีแล้วมี92คนผู้ป่วยที่ถูกแยกกักโรคหรือรักษาตัว361คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบ

ลงที่คุณแพทใช่ไหม ผมอ่านชื่อถูกนะคุณแพทหรือคุณปัดนะฮะส่งของข้อความมารายงานตัวมาหน่อยนะฮะผมเรียกคุณแพทหรือคุณปัดดีนะฮะชื่อเพลงว่าเดียวดายฮะเสียงของคุณเอพนิดาเสวตาใสเข้าสู่ช่วงที่2อย่างที่บอกกันว่าเราจะเข้ามาฟังเพลงยุค80กันนะครับวันนี้มีโอกาสนั่งเครื่องบินจากบุรีรัมย์กลับมาที่กรุงเทพแล้วก็รับทราบกฎกติกาใหม่นะครับของการที่การเอา power bank ไปขึ้นเครื่องด้วยนะครับคือมันไม่สามารถโหลดได้อยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะอนุญาตให้ power bank เอามาใช้ได้ประมาณ1เครื่องเนี่ย 30,000 แอมป์หรือ 25,000 แอมป์อะไรประมาณนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับถือขึ้นเครื่องแต่ตอนนี้กฎใหม่นะฮะที่หลายๆคนจะต้องรับทราบเลยเวลาไปขึ้นเครื่องบิน

นะครับเราต้องถือไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่กระเป๋านะครับแต่ว่าจำนวนของแอมเนี่ยมันจะน้อยลงครับก็คือได้แค่ 20,000 แอมนะครับแล้วก็สามารถถือไปได้คนละ2เครื่องเท่านั้นนะครับ power bank ได้แค่2เครื่องนะครับ20,000ถ้าเกินนี่ก็คือเขายึดไว้เลยนะครับนะเพราะนั้นก่อนขึ้นเครื่องเช็คกันอีกทีนะครับว่าเราใช้ power bank แอมเกินหรือเปล่าหรือว่าตรง power bank เนี่ยเขามีเขียนจำนวนของการตัวเลขของจำนวนแอมหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีมันก็คือไม่ได้เหมือนกันคือต้องมีเขียนเลยว่าจำนวนแอมเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นย้ำอีกทีคือ 20,000 แอมเท่านั้นและก็ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ2เครื่องนะครับก่อนฟังเพลงกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับช่วงนี้หลายคนก็ติดตามดูฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ลุ้นกันแต่ว่ามันแข่งดึกมากนะฮะผมเองเนี่ยบอลโลกเตะกันมาแบบว่าทุกทีมแข่งนัดแรกไปแล้วตอนนี้เริ่มแข่งนัดที่2อย่างวันนี้คู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ชนะตูนิเซียไป 4-0 เยอรมันชนะโคดิวัวไป 2-1 เอกวาดอร์เสมอกับคูราเซาซึ่งเป็นโอ้โหเป็นทีมที่มาฟุตบอลโลกครั้งแรกนะครับเก็บแต้มแรกได้ด้วย 0-0 นะครับเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ชนะสวีเดน 5-1 นะครับก็คือเป็นนัดที่2แล้วนะครับความตื่นเต้นผมว่าพอเป็น48ทีมเนี่ยมันดูน้อยกว่า32ทีมเพราะว่าตอนที่แข่งกันเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสายละ4ทีมเพราะนั้นจะเอาเข้าไปแล้วอย่างน้อยมีเราจะเอาเข้ารอบไปทั้งหมด32ทีมในรอบที่2นะครับเพราะนั้นสายที่แบ่งมาทั้งหมด12ทีมเนี่ยจะเข้าไปแล้ว24ทีมแล้วก็จะเอาทีมที่อันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าไปเพราะนั้นมันก็ยังมีแบบว่ามันยังแข่งกันแบบไม่เต็มที่เพราะนั้นโปรแกรมที่มันจะแข่งแล้วมันรู้สึกว่ามันจะสนุกเนี่ยมันจะเป็นรอบน็อกเอาท์ตั้งแต่32ทีมเป็นต้นไปนะฮะรอบนี้หลายๆคนถ้าจะดูบ้างไม่ดูบ้างก็แล้วแต่ผมต้องถามผมเองเลยนะฮะว่าบอลโลกเนี่ยแข่งกันมาตั้งกี่นัดแล้วนะหลายนัดมากนะครับ24นัดประมาณ20ตอนนี้เกือบ30นัดละนะครับผมเพิ่งดูจริงๆจังๆไปแค่1คู่นะครับคือรู้สึกแบบว่ามันดึกแล้วก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเก็บแรงไว้ดูตอนรอบน็อกเอาท์ในบางคู่ดีกว่านะดูไปแค่คู่โปรตุเกสกับคองโกนะครับดูโรนัลโดเล่นแล้วแบบคือรู้สึกว่าเขายังไม่ปล่อยของหรือว่าเขาอายุเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับเป็นแฟนฟุตบอลทีมไหนก็เชียร์กันต่อนะครับในลองใครลองส่งเข้ามาหน่อยว่าใครเป็นแฟนทีมไหนอย่างไรนะฮะส่งเข้ามาหน่อยนะครับว่าเชียร์ทีมอะไรอย่างผมนี่ผมเชียร์โปรตุเกสกับทีมญี่ปุ่นนะฮะคนอื่นนี่ใครเชียร์ทีมไหนบ้างส่งข้อความเข้ามาหน่อยนะครับใน Facebook ใน Message นะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวสักครู่นึงผมมีเรื่องราวดีๆนะฮะในการลุ้นรางวัลกันด้วยนะครับเป็นข้อมูลดีๆของอสมทซึ่งเขาจัดโปรแกรมชื่อ Mcot Super Fan นะฮะจะเป็นอย่างไรคือโหวตแล้วยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมโปรดแล้วมีลุ้นรางวัลด้วยนะฮะจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเอามาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับเพลงนี้คุณปอนขอมาครับคุณพ่อของโตพี่ต้องนครเวสสุภาพรครับแอบรักเธออยู่ในใจรักในซีเมเจอร์

0: to.
1: ขออนุญาตดูเครื่องก่อนนะครับอยู่เป็นอะไรไม่รู้ดับไปเฉยเลย

ขอเปิดพี่ต้องใหม่อีกรอบนึงนะฮะใครฟังอยู่ฝากแชร์ต่อถ้าฟังใน Facebook เนาะฝากแชร์ต่อถึงเพื่อนๆด้วยนะครับว่าตอนนี้มีเพลงยุค80 90มาฝากกันที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับหรือว่าฟังผ่านทาง Facebook LTM FM 95ครับ

รักคราวแรกแปลกนักหนาอ่ะนะเอาเป็นแค่นี้ก็แล้วกันเอาเป็นว่ามีคนขอเพลงนี้มาแล้วว่าอยากจะฟังเพลงสายใยของแกรนด์เอ็กซ์อีกเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอามาเปิดให้คุณได้ฟังกันนะครับคุณโอไอศูนย์นะครับคุณไพวันแสงลีขอมาบอกว่าอยากฟังพี่โอไอศูนย์ครับ

นั่นคืองานน้ำตาฝนนะครับของพี่แจ้ดนุพลแก้วการนะครับอย่างที่ย้ำกันไว้นะครับว่ามีเรื่องของฟุตบอลโลกมาฝากกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหานะครับเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทร่วมกิจกรรมภารกิจได้ที่ cheer.mcotmcot.net นะครับขั้นตอนคือลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan ร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20 บาทจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตครับและสุดคุ้มนะฮะถ้าเป็นบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคาที่500บาทจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตครับภารกิจหลักมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็จะมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์Farizon MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24 รางวัล Go Gift Voucher นะครับจำนวน5 รางวัลนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ของรางวัลพิเศษอีกเพียบเลยนะครับสนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20 กรกฎาคมนะจนถึงเวลา 16:45 ของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับร่วมสนุกกันได้กับ Mcot Super Fan ด้วยนะครับ

0: ครับนั่นก็เป็นงานเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็เป็นการที่ทำให้เราได้รู้จักกับคุณเอพัชราแวงวันจากอัลบั้มชุดแรกรักและคิดถึงนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่โปรโมทเพลงแรกเลยของวง The Ovation ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงที่มีคนขอมาคุณแชมป์นะฮะบอกว่าอยากฟังเพลงปวดใจดังไฟสุ่มสูงทะลวงอกฉันนี่นะอยากฟังโกหกหน้าตายใช่ไหมฮะแต่ว่าต้องไปโกหกใครหรือเปล่าฮะขอเพลงนี้นะอ่ะไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิ

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

จใจคนคอยนะครับอันนี้เป็นงานของพี่กุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดาเพลงก็ใกล้จบพอดีทําหยุดไว้ก่อนนะฮะก็ฝากไว้อีกทีนึงนะฮะวันพุธนี้เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตของพี่ชมพูพี่ปิงแล้วก็พี่กุ้งตวงสิทธิ์รวมไปถึงเพลย์ลิสต์ของคุณสายชนระดมกิจด้วยนะครับแล้วก็ยังมีศิลปิน The Voice มาร้องด้วยนะชื่องาน Wednesday Song ครั้งที่22ที่สยามพิกฮอลล์นะครับ24มิถุนายนนะใครก็แวะไปชมแล้วกันนะครับก็คือเป็นข่าวคราวของศิลปินยุค80เอามาฝากกันนะครับ

งของคุณประวิตรฟรีเบิร์ดขอบคุณหลายคนนะครับที่ส่งข้อความมาบอกว่า อยากให้คุณโจ้มาจัดทุกอาทิตย์เลยเวลาขับรถฟังเพลงคุณจัดมีความสุขมากๆถูกใจทุกเพลงเลยนะฮะขอบคุณนะฮะมาจริงๆแล้วก็ถ้าจะให้มาจัดทุกอาทิตย์เนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็จะมีภารกิจเรื่องงานส่วนตัวต่างๆเหมือนกันนะฮะอย่างวันนี้นี่ก็แบบว่าเมื่อวานอยู่กับมอกระจายแล้วก็ตอนเช้าก็นั่งเครื่องมาจากบุรีรัมย์มากลับมากรุงเทพนะครับแล้วก็มาถึงที่กรุงเทพได้ประมาณ9โมงกว่าเข้าบ้าน10โมงกว่ากลับมานี่ก็แบบงงๆนิดเล็กก็คือนอนสักพักหนึ่งแล้วก็มาจัดรายการนะครับก็เต็มที่นะครับของการจัดรายการเจอกันทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนนะฮะใครที่อยากฟังเพลงเพราะๆกันก็ฟังกันได้ยังมีเรื่องราวดีๆเรื่องต่างๆมากมายนะฮะจากผมแล้วมีเรื่องวอลเลย์บอลเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะรวมไปถึงเรื่องของทนายปีศาจดีเจปีศาจมีไหมฮะ เดี๋ยวเราไปฟังเพลงทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อชั่วโมงหน้านะครับ

นี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลณัฐพงศ์โบยปปช.สอบเองได้เลยไม่ต้องรอคนร้องปมไทย AI พาสปอร์ตหากนิ่งเฉยเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่นายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยยืนยันถึงพ.ร.บ.หัวประมวลมาตรา14วรรค2ซึ่งเขียนไว้ค่อนข้างชัดมากว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลหากปปช.เห็นพฤติกรรมที่ส.เขาว่าจะมีการหัวประมูลต้องดำเนินการต่อจากการประชุมคณะกรรมการร่วม2คณะที่ผ่านมามีตัวแทนปปช.นั่งในห้องประชุมด้วยซึ่งตนได้สอบถามไม่ต้องดูตามข้อกฎหมายแต่ดูตามความประพฤติพฤติการที่เกิดขึ้นหากเห็นว่าส่อเขาต้องดำเนินการสอบสวนทันทีไม่ต้องมีคนร้องหากปปช.ไม่ทำจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าปปช.มีหน้าที่ในการทำงานเชิงรุกเมื่อได้รับข้อสังเกตต้องสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำร้องส่วนเป็นผลให้เกิดคดีของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหรือไม่หลังจากออกมาเปิดเผยเรื่องไทย AI Passport นายณัฐพงศ์ระบุว่าการแถลงข่าวของ DSI เป็นการแถลงที่ไม่ปกติกลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาไม่มีการเปิดชื่ออยากให้ DSI ทำทุกอย่างตรงไปตรงมาชายวัย62ปีถูกช้างป่าเหยียบดับคาสวนยางชลบุรีเกิดเหตุ

0: ลดนายสามารถบดีรัตน์อายุ62ปีถูกฝูงช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตคาสวนยางในพื้นที่บ้านคลองตะเคียนอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยบริเวณลำตัวมีบาดแผลขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายถูกงาช้างแทงแล้วเหยียบซ้ำและพบรอยเท้าช้างจำนวนมากลูกชายผู้เสียชีวิตเล่าว่าตนกับพ่อตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาเก็บขี้ยางที่กรีดไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเพราะกลัวจะถูกขโมยแต่เมื่อมาถึงพบฝูงช้างป่าหลายตัวตนกับพ่อวิ่งหนีไปคนละทางแต่คาดว่าพ่อน่าจะเป็นห่วงจึงวิ่งย้อนกลับมาและถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตทันทีมักพบช้างป่าบ่อยครั้งและมีหลายตัวแม้จะมีการเปลี่ยนเก็บยางตอนเช้าแทนช่วงค่ำก็ยังเกิดเหตุสลดขึ้นลอสแอนเจลิสรับมือเหตุไฟไหม้คลังสินค้าคาร์เรนบาสนายกเทศมนตรีเทศมนตรีลอสแองเจลิสในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้คลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ลุกไหม้ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วเปลวไฟได้โหมลามทั่วหลังคาคลังสินค้าที่อยู่ในย่านประวัติศาสตร์บอยไฮน์และใกล้กับย่านใจกลางเมืองพร้อมกับพ่นกลุ่มควันหนาแน่นและมีก๊าซแอมโมเนียออกมาประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนให้หลบภัยอยู่ภายในที่พักนายกเทศมนตรีบาสยังร้องขอให้รัฐบาลระดับรัฐเร่งรัดในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งระดับรัฐและรัฐบาลกลางรวมถึงโครงการบรรเทาทุกข์อื่นๆและขอให้ทางรัฐยกเว้นกฎระเบียบที่อาจขัดขวางการรับมือเหตุไฟไหม้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หลังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

ป็นอีกเพลงที่คุณการันขอมานะครับเสียงของสาวที่ประกวดชนะเลิศคอนเสิร์ตคอนเทสของคีตาในยุคนู้นนะครับแล้วก็เป็นศิลปินที่ออกมาในช่วงแรกๆเลยนะจะใช้คำว่าแรกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนแรกจริงๆก็คือหนุ่มเสกเสกสรรชัยเจริญนะครับเป็นศิลปินคนแรกแล้วก็ตามมาด้วยแชมป์คอนเสิร์ตคอนเทสคนนี้ก็คือคุณแอนนาโรดรุ่งเริกแล้วก็นี่เป็นงานอัลบั้มชุดที่2นะครับไม่ใช่ชุดแรกด้วยนะจ๊ะนะครับบ่าย33นาทีนะครับก็หลายๆคนได้ดูบอลโลกบ้างมั้ยคะหลายคนบอกว่าโอ้โหดูแล้วก็กฎกติกาใหม่มันเยอะมากนะครับกฎที่หลายคนตอนนี้งงนะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นกฎจริงๆนะครับก็คือกฎของการห้ามเอามือมาป้องปากตัวเองนะฮะเอามือมาป้องปากตัวเองแล้วก็พูดกับนักเตะฝั่งตรงข้ามในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับมีนักเตะโดนไล่ออกไปแล้วคือนักเตะของปารากวัยเขาเอามือป้องปากเนี่ยก็คือมาพูดกับนักเตะคนนึงเขาก็เลยไปฟ้องกรรมการก็ไปดูภาพจากจอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็เอาใบแดงมาไล่ออกหลายคนก็งงบอกเอ้าแค่เอามือป้องปากทำไมต้องโดนใบแดงบอกว่ามาตรการนี้คือเขามีกฎใหม่ที่ใช้ก็คือผู้เล่นห้ามใช้มือใช้เสื้ออุปกรณ์ใดๆปิดบังปากตัวเองระหว่างโต้เถียงหรือว่าเผชิญหน้ากับการสนทนากับคู่แข่งหรือคู่ตัดสินโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีการลักษณะของการก้าวร้าวนะครับหรือว่าข่มขู่เพื่อเป็นความโปร่งใสในสนามและช่วยป้องกันเหยียดเชื้อชาติการด่าทอหรือถ้อยคำรุนแรงที่อาจหลุดรอดจากการตรวจสอบของกล้องถ่ายสายทอดสดและเจ้าหน้าที่นะเพราะนั้นห้ามเอามือป้องปากนี้นะฮะเอาจัดรายการก็อ้าวคุณเอ้าผมสวัสดีครับคุณนะเพราะนั้นไม่มีใครเห็นว่าเราพูดอะไรนะพอบางทีก็พูดว่าคนนั้นคนนี้ทีหลายคนก็งงว่าเออเอามือป้องปากทำไมต้องโดนใบแดงด้วยอันนี้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามันเป็นกฎกติกาใหม่ที่เริ่มต้นตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับบ่าย34นาทีครับมีคนอยากฟังเพลง Pink Panther 2เพลงเลยอะแต่ว่าคุณประวิตรขอมาก่อนคุณนงรักเนาะคุณนงรักขอเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอแต่ว่าคุณประวิตรเนี่ยขอเพลงจงรักนะครับซึ่งเป็นเพลงเก่านะแต่ว่าทาง Pink Panther เนี่ยนำมาร้องใหม่นะครับมาฟังเพลงนี้กันครับ

มีคนถามว่าฟอยเวอร์มารวมตัวกันเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเล่นไป2งานตอนนี้มีงานอีกไหมบอกเลยว่าไม่มีนะครับเพราะว่าคุณดำฟอยเวอร์กลับไปออสเตรเลียแล้วครับจะกลับมาอีกทีก็อาจจะเป็นปีหน้าแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยค่อยมาสนุกสนานกันใหม่นะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับของวงฟอยเวอร์นะครับใครหนอขอเพลงนี้คุณสมเจตว่ารอนานแล้วบอกว่าวิทยุฟังไม่ได้ฟังใน Facebook ละกันอยู่จังหวัดไหนครับเอ่ยส่งข้อความมาหน่อยเนาะจะได้เช็คให้ว่าเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ของวงผู้หญิงครับการแต่งของครูชัยรัตน์วงเกียรติขจรน้ำผึ้งหรือยาพิษครับ

พลงเพราะๆจากสอสอก้อยพรพิบลธรรมสารนะครับนั่นก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากๆเพลงหนึ่งนะครับนอกจากเพลงแหวนแลกใจแล้วก็มีเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าสายเกินไปนะครับเพลงของวง The Ovation ในยุคใหม่ที่ตอนนั้นคุณพัชราแวงวันแยกไปทำอัลบั้มเดี่ยวแล้วด้วยนะครับสวัสดีคุณจิรวรรณนะจากญี่ปุ่นนะฮะสวัสดีครับวันที่ญี่ปุ่นฝนตกอยู่เนาะคุณสุพันนะฮะคุณนางฟ้าสบคบอกว่าอยากฟังเพลงทิ้งของต้นฉบับก็ได้ค่ะต้นฉบับอุ้ยเหรออยากฟังต้นฉบับนี่คือของ Outsider นะคือทิ้งเนี่ยถ้าเอาแบบว่าที่มันดังจริงๆเนี่ยจะมี3เวอร์ชั่นทิ้งเนี่ยจะมีทิ้งของ Outsider อันนี้ต้นฉบับเลยนะฮะเสียงคุณแทนปันธุระอัมพรทิ้งของแหม่มพัชริดาวัฒนาอันนี้เป็นเวอร์ชันที่2แล้วก็ทิ้งของอริสมันพงษ์เรืองรองมี3เวอร์ชันนะลองบอกมาแล้วกันอย่าฟังไหนแต่ว่าน่าจะเป็นชั่วโมงหน้านะครับที่จะเปิดเพลง90บ้างนะครับคุณทองรินบอกว่าฟังจากวิทยุโอ้ฟังจากบ้านทิจังหวัดลำพูนนะฮะคุณสมเจตนี่ฟังจากนครปฐมกำแพงแสนบอกว่าตอนนี้คลื่นบอกฟังไม่ได้เดี๋ยวผมเช็คให้นะฮะสวัสดีทุกท่านคุณการันของขอเพลงก็ใครของ System 4ก็จะใครที่ไหนให้เธอได้ทุกอย่างคุณนงรักนะฮะ

ก็มีเข้ามาอีกหลายท่านนะฮะวันนี้ใครหลายคนคงต้องลุ้นวอลเลย์บอลหญิงกันต่อนะครับวันนี้หลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็วันก่อนนี่ไทยโชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนัดเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยชนะบัลแกเรีย 3-0 เมื่อวานชนะแคนาดา 3-1 3-1 เซตนะครับเก็บแต้มได้เรียบร้อยหนีจากโซนปลอดภัยได้แล้วนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายก็โอ้โหชนะเกาหลีใต้อ่ะ 3-2 คืออันดับของการแข่งขันเนี่ยลำดับทีมนะครับหมายถึงว่าความเก่งเนี่ยเกาหลีใต้เก่งกว่าเยอะมากนะแต่ว่าเขามาแพ้เรานะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงต้องบอกเลยว่าอาการหนักเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะชนะ2นัดนะครับเมื่อสักครู่รายงานผลมาว่าทีมบัลแกเรียชนะทีมยูชนะทีมเซอร์เบียนะฮะ3-2เซตทำให้ตอนนี้บัลแกเรียเนี่ยก็ชนะ2เท่ากับไทยอีกแล้วนะฮะโอ้โหนะเราก็ต้องลุ้นแบบว่าฝรั่งเศสโดมินิกันอะไรประมาณนี้ฮะว่าให้ชนะแค่1นัดตลอดนะฮะแล้ววันนี้เราจะลงแข่งนัดที่4ของสนามของบ้านเราก็คือที่กรุงเทพที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากไทยจะลงแข่งกับเนเธอร์แลนด์เวลา 20:30 น่าจะเป็นนัดที่หนักน้อยที่สุดแล้วนะครับแต่ถึงไงก็ยังหนักอยู่นะฮะเนเธอร์แลนด์นะครับจะแข่ง 20:30 นะครับเพราะว่า4นัดที่เหลือจะไปแข่งสนามที่คันไซที่ญี่ปุ่นนะครับและก็ทั้ง4นัดนี่ต้องบอกเลยว่าโหดมากนะฮะไทยจะลงสนาม8กรกฎาคมนี้จะเจอกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็9กรกฎาคมเจอญี่ปุ่นนะ11กรกฎาคมเจอบราซิลคือ1 2 3เลยนะฮะคืออันดับที่อยู่ใน VNL เนี่ย1 2 3เลยนะครับแล้วก็12กรกฎาคมก็จะเจอหนักมันก็อยู่อันดับ5อันดับ6ก็คือตุรกีนะครับเก็บแต้มจะได้หรือเปล่าเพราะนั้นวันนี้ลุ้นให้ไทยเก็บแต้มให้ได้นะครับนะฮะลุ้นให้ไทยเก็บแต้มให้ได้นะครับในการแข่งขันในวันนี้นะครับก็คือถ้าชนะได้ก็จะดีมากนะครับ 20:30 เจอกันนะครับแล้วก็เจอกับทางฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับ 20:30 เป็นนัดที่เราน่าจะมีโอกาสเก็บแต้มได้มากที่สุดนะครับรอติดตามครับทิ้งท้ายกับเพลงนี้ก่อนจะเบรกสปอตกันครับเสียงของพี่อูอัธพลประเสริฐยิ่งเป็นเพลงที่หลายคนชอบมากๆแล้วก็หลายคนรู้จักกับการที่คุณโจ้วงพอสเอามาร้องใหม่เพลงอดีตครับ

0: นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

็นเพลงอีกเพลงที่ขอมานะฮะตอนนี้ทยอยเปิดให้อยู่นะฮะคุณตีใหญ่นะฮะเปิดให้ไม่ได้กลัวชื่อนะเพราะว่ามันน่าจะเข้ากันดีก็เลยเปิดให้นะ 15:49 นะครับฝากเตือนว่าคนละครึ่งสิ้นเดือนนี้นะฮะใครได้ 1,000 เนี่ยต้องใช้ให้หมดนะฮะถ้าใช้ไม่หมดนี่เขาก็จะคืนไปนะฮะแล้วเดือนหน้าคุณก็ได้ใหม่ 1,000 แต่ว่าของเก่าที่มันค้างอยู่เนี่ยก็ต้องรีบทยอยไปใช้นะครับเพราะว่าตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยหลายคนบ่นนะฮะว่าทำไมไม่เอาเหมือนเดิมมา50 50มา60 40คิดเงินยากจังเลย เออเขาให้เยอะกว่าเดิมแล้วนะก็โอเคแล้วนะ นะฝากไปด้วยแล้วกันนะครับนะย้ำอีกทีนะครับว่าสิ้นเดือนนี้ก็คือถ้าคุณใช้เงินของคนละครึ่งไม่หมดนะฮะมันจะคืนไปนะฮะของใหม่มาเดือนหน้ามันจะไม่ไปทบของเก่าว่าของเก่าเงินเหลือ200ไปทบเดือนต่อไปได้เป็น 1,200 ไม่ได้นะเขาคืนไปเลยเพราะนั้นถ้าจะใช้ก็ใช้ให้หมดซะแล้วก็ใช้ได้รัฐจะจ่ายให้วันละ200

สไตล์กับทะเลโอ้คุณปรียาขอมาตั้งนานแล้วนี่กว่าผมจะเปิดนี่มาเป็นช่วงนี้เลยนะฮะคุณนางฟ้าสบคตะกี้ขอเพลงมาตกลงอยากฟัง Outsider นะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงเปิดให้นะครับแล้วก็มีข้อความเข้ามาบอกว่าฟังจากอำเภอบ้านโคกอุตรดิตถ์เลยนะชายแดนไทยสปป.ลาวเสียงชัดเจนดีมากอุ๊ยขอบคุณมากครับแล้วก็คุณปุญญวัฒน์บอกว่าฟังจากอุบลครับฟังทางวิทยุไปด้วยแล้วก็รับชมไปด้วยดีเจหล่อมากครับอันนี้พูดชมเกินไปนะฮะอันนี้พูดต้องอย่างนี้นะเวลาฟุตบอลโลกเขาต้องปิดปากนะฮะพูดจาชมเกินไปฮะไม่ดีนะครับใบแดงนะฮะโดนกรรมการให้ใบแดงอ่ะฟังเพลงดีกว่าครับทรายกับทะเลครับเป็นเพลงให้กำลังใจกับใครหลายๆคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปชัยภูมินะครับไปสอนร้องเพลงที่ชัยภูมิวันอังคารวันพุธพฤหัสใครอยู่ชัยภูมิไปเจอกันนะครับงานของเทศบาลชัยภูมิมีเพลงนี้ด้วยอ่ะเพลงจะสอนร้องเพลง

ายกับงานของพี่แหวนก่อนจะไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อกับนี้ฟ้ายังมีฝนช่วงหน้ากลับมาฟังเพลง90กันครับ

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ขณะที่เวลา 16:00 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองณัฐพงษ์ยันไม่ได้ทันสงครามกับพรรคการเมืองใดแต่ทำกับระบอบสีน้ำเงินย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์ศาลรัฐธรรมนูญนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับค่ายสีส้มว่าตนและพรรคประชาชนไม่ได้พุ่งเป้าการทำสงครามที่พรรคการเมืองใดแต่สิ่งที่ทำสงครามคือการเมืองในระบอบสีน้ำเงินที่ตนเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐอื่นๆรวมถึงธุรกิจการเมืองที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสัมปทานภาครัฐต่างๆด้วยเป็นเสาค้ำจุนระบอบสีน้ำเงินซึ่งเรื่องนี้สุดท้ายก็โยงมาที่เรื่องของกติกาสูงสุดคือรัฐธรรมนูญจากกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาให้ความเห็นว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยที่ผ่านมาหมายถึงคนเขียนหรือกรรมการยกร่างดังนั้นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้พรรคประชาชนพร้อมจะกลับมาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่เพื่อให้ที่มาของส.ส.ร.ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงมากขึ้นอยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาของส.ส.ร.ที่มีความยึดโยงกับประชาชนและมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงส่วนกรณีที่นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยออกมาระบุว่าความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่คำวินิจฉัยไม่สามารถใช้ได้มองว่าพรรคภูมิใจไทยอยากได้ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกของรัฐสภาโดยตรงเลยหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าต้องถามกลับไปยังนิกรว่าคนที่เขียนคำวินิจฉัยใช่ตุลาการหรือไม่ดังนั้นข้อคิดเห็นของตุลาการก็คือเจตนาของคำวินิจฉัยข้อคิดเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่อนข้างชัดเจนครอบครัวผู้ต้องหายิงเพื่อนบ้านเข้าเยี่ยมที่สน.บุคคโลลูกเขยยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับคณะสิงโตตามที่เป็นข่าวความคืบหน้าคดีครอบครัวของนายขันชัยโมราหรือนายเล็กอายุ57ปีผู้ต้องหาคดียิงผู้อื่นเสียชีวิตได้เดินทางเข้าเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ต้องหาภายในห้องควบคุมเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงภายหลังการเข้าเยี่ยมภรรยาของผู้ต้องหาได้ออกจากอาคารสถาน

0: นี้ตำรวจสน.บุคโลทีมข่าวพยายามสอบถามถึงรายละเอียดของคดีแต่เจ้าตัวปฏิเสธให้ข้อมูลและเดินทางกลับทันทีส่วนกรณีที่นายเล็กมีความเกี่ยวข้องกับคณะสิงโตแห่งหนึ่งนั้นล่าสุดทางครอบครัวได้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้นของตำรวจระบุว่าภายหลังเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานายเล็กให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิงจริงก่อนถูกควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สน.บุคโลในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนโดยอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้านลูกเขยของนายเล็กเปิดเผยกับทีมข่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังมีการเสนอข่าวในบางสื่อว่าผู้ต้องหาเป็นหัวหน้าคณะสิงโตแห่งหนึ่งซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะดังกล่าวรายการลวงลึกหลอกลวงทางช่อง9คว้ารางวัลพิธีกรและรายการยอดเยี่ยมนพเก้าดาวมงกุฎเพชรส่งเสริมภูมิคุ้มกันคนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์รายการลวงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HDคว้ารางวัลพิธีกรและรายการยอดเยี่ยมนพเก้าดาวมงกุฎเพชรจากดาราวาไรตี้ทีวีบันเทิงประเภทรายการที่ตีแผ่กลลวงเพื่อเตือนภัยสังคมโดยมีนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมอบรางวัลนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล้วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวพร้อมระบุว่ารายการล้วงลึกหลอกลวงจะยืนหยัดทำหน้าที่สื่อในการเปิดโปงการลวงของมิจฉาชีพและช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคืนความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยเฉพาะคดีหลอกลวงออนไลน์ที่ปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อและรูปแบบของคดีมีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการลวงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พลงที่คุณนางฟ้าสบคขอมาจริงๆขอมาว่าเวอร์ชั่นทิ้งจากออริจินอลเวอร์ชันคือ Outsider เสียงคุณแทนปัทรมพรเป็นเพลงแรกที่เปิดไปเมื่อสักครู่ก็เลยนึกว่าถ้าอย่างนั้นเปิดเทียบดีกว่านะครับเพราะว่าบางคนก็จะคุ้นกับอัลบั้มนี้มากกว่านะครับในงานอัลบั้มผู้หญิงมีฝันนะบางคนก็บอกข้อมูลมาเลยเนาะขอบคุณนะฮะบอกข้อมูลมาเลยคุณอนุชาบอกว่าพี่แมมออกผลงานชุดแรกกับ RS นะครับปี36ปีเดียวกับพี่แอมสวรักษ์ที่ออกเดี่ยวกับแกรมมี่โอ้โหแม่ข้อมูลแม่นกว่าผมอีกนะเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนั้นผมก็ยังนึกว่าตอนนั้นที่ผมเคยทำงานอยู่ที่ RS นะฮะตอนนั้นเขาก็มีแบบศิลปินผู้ชายออกเยอะมากนะศิลปินผู้หญิงนี่คือไม่มีเลยนะคือถ้ามีก็ยุค80ก็จะมีแบบใครนะมีปุยฝ้ายมีพี่อิ๋วเพ็ญพยมเรืองโรจน์แล้วก็ไม่มีศิลปินหญิงเลยจนกระทั่งออกมาปึ้งตอนแรกเข้าใจว่าต้องเป็นนุกสุทธิดานะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าทาง RS กลัวนุกจะกดดันนะว่าเป็นผู้หญิงคนแรกก็เลยมีพี่แหม่มปัชริดาออกมาในช่วงนั้นแล้วก็อัลบั้มชุดนี้ขายดีมากๆโดยยิ่งเพลงทิ้งนะซึ่งหลายคนบางคนก็เคยฟังจาก Outsider บางคนไม่เคยฟังเลยนะก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งถ้าเกิดเทียบกันก็จะเหมือนกับคุณหญิงทิติการเอาเพลงยอมจำนนฟ้าดินของโบวี่มาร้องใหม่หรืออสงไขยของ The Sis มาร้องใหม่กลายเป็นว่าบางคนไม่รู้จักOriginal version ว่าเป็นยังไงแต่ว่าพอคุณหญิงร้องเนี่ยก็กลายเป็นเพลงที่ดังแล้วก็หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับนั่นก็คืองานที่มาฝากกันกับคุณในชั่วโมงสุดท้ายของผมแล้วนะครับในชั่วโมงของลูกทุ่งมหานคร FM 95กับช่วงเวลาที่เราเลือกเพลงเพราะเพลงฮิตย้อนเวลาฟังเพลงยุค80 90มาฝากกันวันธรรมดาอ่ะนะวันธรรมดาเขาฟังแต่ลูกทุ่งเหรอคิดถึงสมัยวัยรุ่นคุณบุญญานุชนะฮะธรรมนิธานะขอบคุณนะฮะคุณปริยาวรรณประดิษฐ์บอกว่ามีแต่เพลงเพราะๆนะครับขอบคุณนะฮะนะฮะได้ฟังหลายเวอร์ชันเลยขอบคุณมากนะฟาสบคอันนี้คือแถมเขาเรียกว่าแถมเหมือนดวงจันทร์อยู่บนฟ้าไกลขอเพลงยอมจำนนฟ้าดินได้ครับเดี๋ยวสักครู่เปิดให้นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่เนาะนะฮะแล้วก็มาอีกหลายคนคุณปริยานะครับเข้ามาอีกเยอะเลยขอบคุณนะฮะหลายคนที่ชอบฟังเพลงแนวนี้เอามาฝากกันมาถึงเพลงนี้บ้างนะครับเพลงของหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าช่วงสมัย90เนี่ยต้องบอกว่าสมญานามเขาคือหล่อแบบวัวตายควายล้ม เขาคนนั้นก็คือโดมป

เลือกได้ไหมนะครับเพลงของซาซ่ามีคนขอเพลงมาของนายตำรวจนะฮะนายตำรวจคนหนึ่ง คุณกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีนะครับเป็นตัวเอกในซีรีส์เรื่องทนายปีศาจนั่นเองนะครับหลายๆคนดูหรือยังดูหรือยังฮะผมดูแล้วฮะแล้วก็คือไม่น่าเชื่อนะฮะคือตอนแรกกะว่าเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวค่อยดูเนาะเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันว่ายังไงนะครับแต่เมื่อวันศุกร์นะครับคืนผมไปงานที่สุรินทร์ก็คือไปงานมอกระจายเล่นวันเสาร์นะครับแต่ว่าไปล่วงหน้าเพราะว่าขาไปนั่งรถไฟไปนะครับก็เลยเซฟใน Netflix นะเซฟหมดเลย8ตอนแล้วก็นั่งดูตอนที่นั่งรถไฟนี่แหละดูไปประมาณ5ตอน นั่งรถไฟดูไปประมาณ5ตอนแล้วก็ไปพอไปซาวเช็คกลับมาโรงแรมนะยังไม่แสดงใช่ไหมก็ดูต่อแปลว่าดูจบเลยนะ8ตอนรวดใน1วันนะฮะจากดีเจธรรมดากลายเป็นดีเจปีศาจไปได้เพราะว่าดูทนายปีศาจไปเรียบร้อยสนุกนะคนเขาเขียนบทแบบเขียนบทได้เรียกว่ามันมีความเครียดตลอดเวลามันจะมีแบบแค่มีขำๆบางตอนเช่นเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆนะตอนยาหญิงตอนที่เขาอะไรจะมีไม่สปอยดีกว่าจะมีแบบว่าทำให้อีกคนนึงเจ็บอ่ะเขาเลยบอกเจ็บนิดๆน่ะเลยครับจะมีนิดๆหน่อยๆจะมีแก๊งเนี่ยที่มันทำให้แบบสนุกบ้างแต่ว่าทุกอย่างจะเครียดแล้วก็เวลาดูจบแต่ละตอนซึ่งมี8ตอนจบแต่ละตอนเนี้ยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องดูต่อถ้างั้นมันจะจบแบบไหนจบยังไงแล้วตอนจบก็เหมือนกับทิ้งค้างว่าเดี๋ยวมันต้องมีต่อภาค2เพราะว่าไม่เอาต้องปิดปากแล้วเดี๋ยวโดนใบแดงปิดปากนะเขาบอกว่าไม่สปอยดีกว่าแต่ว่าบอกว่าสนุกจริงๆนะพี่โจนอนน้อยแต่นอนนะเนี่ยหน้าอิ่มมีเลือดฝาดด้วยแต่งหน้าผมไม่ได้แต่งหน้าเลยนะครับเดี๋ยวบอกแฟนรายการด้วยนะครับว่าสัปดาห์นี้ที่ผมจัดรายการที่บ้านเนี่ยไม่ได้จัดนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดินทางไปชัยภูมินะครับมีงานกับเทศบาลเมืองชัยภูมิวันอังคารพุธพฤหัสเลย3วันก็คือไปสอนร้องเพลงให้กับชาวบ้านทั่วไปที่เขาสนใจเรื่องการร้องเพลงเก่านะครับวันละ100คนวันอังคาร100คนวันพุธ100คนวันพฤหัสมีงานเลี้ยงให้ต้องออกมาโชว์นะอีกทั้งหมดก็คือรวม200คนนั่นแหละนะครับแล้ววันศุกร์ไปงานกับคุณหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ครับที่จังหวัดปทุมครับพาคุณหนุ่มไปเตะบอล นะครับก็เลยยาวเลยนะครับ5วันวันเสาร์ก็มีงานคอนเสิร์ตชาตรีนะอีกวันอาทิตย์ไม่รู้ว่าต้องมาจัดด้วยหรือเปล่านะวันอาทิตย์ไม่รู้ว่าต้องมาจัดรายการที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวเช็คกันอีกทีนึงส่วนวันจันทร์หน้าก็ไปงานกระท้อนหวานที่ลพบุรีนะฮะก็คือยาวยืดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้จัดรายการเลยนะครับฟังเพลงดีกว่าจ้าใครขอปาฏิหาริย์มา ได้ฟังแล้วนะจ๊ะ

เมื่อวานคอนเสิร์ตได้ข่าวว่าฟินมากคงเสียดายจังว่าไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตคุณใหม่จรบุระที่ Impact เมืองทองธานีนะครับก็มีแขกรับเชิญอย่างอัมพลลำพูนมีปามมี่มีพี่ตูนบอดี้สแลมแล้วก็ยังมีคุณเจมส์จิรายุด้วยนะครับทุกคอนเสิร์ตทั้ง4ศิลปินนี่บอกว่าเอนเตอร์เทนสุดปริ๊ดโดยเฉพาะยิ่งคุณใหม่จรบุระได้ข่าวว่าแต่หลายท่านเล่นดูคอนเสิร์ตไปถึงกับ 4:00 นกว่าๆเกือบ 5:00 นส่งข้อความมาบอกผมว่าโอ้ฟินจริงๆเสียดายอยากจะไปดูเหมือนกันนะครับทิ้งท้ายกับเพลงนี้ก่อนเข้าเบรกนะครับเพลงนี้ไม่ได้อยู่8090นะแต่อยากจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ได้ฟังเพลงนี้นานมากนักมวยหน้าหยกที่ชื่อว่าสามารถพยัคฆ์อรุณเปลี่ยนแปลงครับ

ยาวตั้งแต่บ่ายโมงเลยครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทีเดือนหน้าบ๊ายบายแล้วจ้าสวัสดีขอบคุณครับ

17นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโค้งสุดท้ายลงทะเบียน10บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า12,600,000รายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่4ถึง21มิถุนายนณเวลา 13:00 นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใดเดิมลงทะเบียนแล้ว 12,654,200 รายคิดเป็น 96.1 คงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ 519,773 รายสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อยู่ในฐานข้อมูลของรัฐขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว 1,047,313 รายคิดเป็น 99.98 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางไทโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายนกล่าวหาฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาโดยยืนยันว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดไม่ใช่การยึดครองดินแดนโดยมิชอบและไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงสถานของพื้นที่หรือแนวเขตแดนแต่อย่างใดและในกรณีที่พื้นที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนแถลงการกัมพูชากล่าวหาว่าไทยเป็นผู้เผาคลังสินค้าบริเวณโอสเม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ดังนั้นควรมีการตรวจสอบข้อจริงร่วมกันผ่านกลไกที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายสำหรับการก่อสร้างรั้วหรือสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายแดนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของไทยสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่

0: ที่ตามปกติและยืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตาม MOU อย่างเคร่งครัดซึ่งไทยยังคงยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27 ธันวาคม 2568และให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมไปถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้สื่อทหารพรานตั้งจุดสกัดริมโขงจับพิรุธกระบะต้องสงสัยไม่ยอมตรวจค้นซิ่งฝ่าด่านหนีระทึกเสียหลักตกข้างทางทิ้งยานับแสนเม็ดเจ้าหน้าที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้การอำนวยการของกองทัพภาคที่2และหน่วยงานหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจยึดยาบ้า 180,000 เม็ดหลังไล่ล่ารถกระบะต้องสงสัยที่พยายามขับฝ่าจุดตรวจก่อนที่จะเสียหลักตกข้างทางในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางหลวงบริเวณบ้านนาโมอำเภอปากชมจังหวัดเลยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนกระทั่งพบรถยนต์กระบะมิซูบิชิไททันขับมายังจุดที่ตรวจเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้รถหยุดแต่คนขับกลับเร่งเครื่องฝ่าจุดหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวจะเสียหลักตกข้างทางในอำเภอนายูงจากการตรวจสอบพบชายต้องสงสัย 2-3 คนวิ่งหลบหนีเข้าป่าจึงกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่ผลการตรวจค้นพบกระสอบสีดำตกอยู่ข้างรถภายในบรรจุยาบ้า 180,000 เม็ดเบื้องต้นได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.นายูงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเสียงนี้เอ๊ะทำไมเจอกันวันอาทิตย์นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษลูกตาลชนิชาเองนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเพิ่มเติมอีก1วันใน1สัปดาห์แล้วก็มาพร้อมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อ
1: สวัสดีจ้า
0: โอ้โหวันนี้เสียงสดใสมากๆเลย
1: สดใสอะไรแล้ว
0: จริงๆสดใสเลยคุณพ่อขาน
1: ั่งรอมาเมื่อพ่อมาเมื่อคืน2วันด้วยกัน
0: ค่ะ
1: สุขภาพไม่ดี
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อ
1: ก็ไม่สบาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็หยุดพักแล้วลูกวันนี้ก็ไม่ได้ไม่อยู่เลยต้องเอาหลานอีกคนมาช่วยดูแลเยอะ
0: ค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยค่ะคุณพ่อฝนตกค่อนข้างเยอะมากแถวบ้านคุณพ่อก็ฝนตกไหม
1: ไม่ก็ตกบ้างเป็นบางวันแล้วก็บ้านเราก็ที่ห้องที่อยู่นี่ก็เราก็ยังไม่ได้ซ่อมยังไม่ได้อะไรต่ออะไรใครเขาก็โทรอยู่ทั้งวัน ฟังอยู่รายการอะไรต่ออะไรเงี้ยบอกว่า

0: ที่รับรองอยู่ต้องบอกล่วงหน้าไม่ใช่อยู่ๆนึกจะมาก็มาว่ามาแล้วเดี๋ยวไปไม่มีที่จะต้อนรับให้ไง
1: ค่ะค่ะ
0: มีเอาของอีเลียเคขาวไปหมด
1: ค่ะ
0: เราก็จัดไว้ให้ที่ในวัดสงหวายเนี่ย
1: อืม
0: อ้าวว่ายังไงก็ต้องบอกล่วงหน้าก่อนเถอะอย่าว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าลุงชายจะกลายเป็นลุงเชยอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: มีไว้ที่ในพระอุโบสถนั่นก็ถ้าใครจะมายังไงเขาก็ใครจะมาสัมภาษณ์หรือใครจะมาเยี่ยมเขาของอะไรตัวอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะ
0: บางงานก็ไปให้เขาไม่ได้เพราะว่างานไกล
1: ๆ
0: เราไปก็จะต้องไปกันหลายคนนะอย่างลูกตีสารคนขับรถอะไรตัวอะไรนี่บางทีเราจะละขึ้นไปบนเวทีกับแฟนเพลงก็จะให้กำลังใจอยู่แต่อ้าวลูกผีไปอยู่ตรงไหนล่ะเด
1: ็กอ๋อคือเวลาที่แฟนเพลงอยากจะจับมือหรืออยากมอบพวงมาลัยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหมายถึงหน้าเวทีเน
0: า
1: ะ
0: เขาก็ต้องห่วงพ่ออยู่บนเวท
1: ีใช่ต้องดูแลค่ะ
0: แขนจะไปรับพวงมาลัยก็รับไม่ได้เพราะขวาอยู่อันเดียวข้างซ้ายก็ยกอะไรต่ออะไรไม่ได้ก็ต้องขอวัฒนาไปบอกเดี๋ยวจะหาว่ายิงนะ
1: เดี๋ยวจะหาว่าชายเมืองสิงห์ยิงไม่ยอมจับมือแฟนเพลงหน้าเวทีไม่ใช่นะ
0: ท่านเห็นตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ท่านจะรู้ว่ากี่เล่น
1: ค่ะ
0: แล้วก็อะไรๆก็ชอบสนุกกับแฟนเพลงเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: บางทีก็เอาไม่ต้องเอามามากมายหรอกคนพี่ก็แดนเซอร์หรือหางเครื่องก็สักคางละสองคนเอาไว้เล่นมุกกัน
1: รับส่งนะพ่อเนาะรับส่งกันค
0: ่
1: ะ
0: แต่ส่วนข้างล่างนี่ก็เป็นแฟนเพลงกันแหละ
1: จ้ะ
0: รุ่น15หยกหยก
1: 16หย่อนหย่อนใช่เลยพ่ออุ้ยพอดีเลยคุณพ่อพูดมาอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงเพราะๆที่เราเปิดทักทายคุณผู้ฟัง3มานเพลงนะคะก็เริ่มต้นมากับคำเตือนของพี่นะคะคุณอาไพรวันลูกเพชรแล้วก็มีสมัครรักสมัครแฟนชาตรีศรีชนแล้วก็ที่จบไปก่อนที่เราจะพูดคุยเข้ารายการก็คือ15หยกหยกของพ่อชายเมืองสิงห์เพราะว่ามีแฟนๆขอกันเข้ามาค่ะคุณพ่อคะ15หยกหยก
0: 15หยกๆนะพ่อร้องมาก่อนแล้วก็16หย่อนๆนะดวงใจมังสิงคนร้องแก่แต่ตอนนี้เสียงใสแจ๋วเลย16หย่อนๆคือน้ำตาล
1: อุ๊ยคุณพ่อเขินเลย ขอบคุณมากๆก็ต้องบอกว่าได้รับโอกาสจากพ่อชายแล้วก็พี่ตีนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยเวลาหนูไปเล่นคอนเสิร์ตไปไหนไปนู่นไปนี่แม้กระทั่งเวลาจัดรายการวิทยุเนี่ยก็จะมีแฟนๆขอกันอยู่บ่อยๆเลยค่ะคุณพ
0: ่ออ่าก็ถือว่าเป็นแฟนเพลงคุณพ่อรุ่นของน้ำตาลนี่ก็เรียกว่าแฟนเพลงประจำเหมือนกัน
1: จ้ะ
0: ถ้าหากว่าอยากจะเป็นนักร้องก็ยินดีเลยเพลงของสมเสียนพานทองหรือแมนซิตี้เลออนเนี่ยจะเอาไปอัดยังไงไงก็แล้วแต่เรื่องเงินไม่ต้องพูดกัน
1: นี
0: ่ถ้าหากว่าให้น้อยก็ต้องบนหน่อย
1: ก็ต้องนิดนึงคุยกันนิดนึงแต่สิ่งสำคัญมากๆค่ะคุณพ่อค่ะคือช่วงปี2ปีหลังมาเนี่ยมีเด็กๆเยาวชนเนี่ยสนใจเพลงลูกทุ่งเยอะมากขึ้นกว่าปกติจากปกติเนี่ยก็มีน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยชอบเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะร้องไม่ว่าจะนำไปเต้นนำไปเหมือนรีมาสเตอร์ทำใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเด็กๆสนใจกันเยอะคุณพ่อว่ายังไงบ้างในส่วนนี้
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าพอไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศหลายประเทศด้วยกันก็มีแฟนประจำอยู่ไม่น้อยเพราะรุ่นสมัยเราหนุ่มๆมาน
1: ะ
0: แล้วก็เขาก็มาเที่ยวกันอะไรในเมืองไทยก็จะให้ตีพาเที่ยวอะไรตัวไหนก็ติดใจเลยอัดเสียงเรานี่กันไปก็ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดกัน
1: ครับ
0: ขาประจำก็ถ้าขอลงทุนไปแล้วก็ขอให้ร่ำให้รวยก็แล้วกัน
1: นะ
0: ค่าเพลงไม่ต้องพูดอ่ะน
1: ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องจ่ายมาเป็นค่าเพลงก็ได
1: ้
0: ขอสักเพลงหนึ่งเป็นแต่สร้อยก็ได
1: ้

0: คุณพ่อมีข้อความทักทายเข้ามาเยอะเลยนะบอกว่าคุณนัดดาวบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอาชายแล้วก็น้องลูกตาลนี่นะคะแล้วก็มีพี่พฤกพี่ดาดาคุณแม่หย่อนสวรรค์นี่ก็เป็นแฟนรายการพี่อนุชาบอกว่าทักทายคุณพ่อชายน้องลูกตาลจากจังหวัดเลยโอ้มาจากจังหวัดเลยนะคะ
1: เลยนี่ก็มาให้ตีทำดนตรีละ
0: อ
1: นุชายบางจนทำไปแล้วก็แต่เขาก็ร้องเป็นทางของเขาบอกยินดีเลย
0: จ้ะ
1: อยากตามชายบางสิงห์เพราะว่ามันคนละแบบแล้ว
0: จ้ะ
1: นะเราก็อยากฟังเด็กรุ่นใหม
0: ่
1: มีสามารถทางเฉพาะตัวของเขาอย่างไรอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: นะไม่ต้องมาเรียนให้เปียบเลยก็ได้ก่อน
0: ค่ะ
1: คนจะชอบนะชอบอยู่ที่ผลงานที่เราปรับปรุงเรื่องดนตรีอะไรต่ออะไรก็ได้
0: ค่ะก็คือใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยนะพ่อเนาะอยู่ไหนนะเดี๋ยวนะหนูกำลังดูมีคนขอเพลงพ่อเข้ามาหลายเพลงเลยแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะจัดรายการแล้วก็เปิดเป็นเพลงช้าๆกันไปก่อนเนาะเนี่ยอยู่ในช่วงการถวายความอาลัยคุณพ่อมีเพลงช้าๆคือปกติเนี่ยพูดถึงชายเมืองสิงห์เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงเพลงสนุกๆเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันๆนะคะเพลงช้าๆเนี่ยคุณพ่อมีเพลงไหนที่อยากจะบอกกับลูกๆหลานๆว่าอุ้ยนี่ก็เป็นเพลงที่น่าฟังนะแนะนำหน่อยได้ไหมคะพ่อ
1: ลองเปิดดูถามตีก็ได้เพลงหวานพ่อก็มีแล้วเพลงเศร้าก็มี
0: จ้ะ
1: เพลงเพื่อชีวิตจ
0: ะ
1: เป็นเพลงในอยู่ในเพลงเดียวกันสามจังหวะก็มี
0: คุณพ่อคะเพลงมาลัยลอยวนนี่เพลงช้าหรือเพลงไว
1: เพลงเร็ว
0: อ๋อเพลงเร็วนะ
1: สอง
0: มี
1: เนี่ยก็เพลงเร็ว
0: ครับ
1: ไล่ดอกรักเนี่ยเป็นแบบเนื้อหาของเพลงก็เป็นเพลงเกี่ยวกับชาวบ้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็น3จังหวะด้วยกันเป็นเพลงพวงมาลัยสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนั่น
0: ค่ะมีทางบ้านแนะนำเข้ามานะคุณแม่รักจากจังหวัดเลยนี่เขาบอกอยากฟังสาวฮิปปี้โอ้โหเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดเลยเหมือนกันนะคุณพ่อ
1: ก็มาสเตอร์ก็มีสาวฮิปปี้อ่ะ
0: จ้ะ
1: ของเก่านะ
0: จ้ะ
1: สาวฮิปปี้ดูจะเป็นเพลงของสวงสันติ
0: จ้ะ
1: ร่วมกับพ่อครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ลูกออนตุ๊บป่องสาวฮิปปี้อะไรต่ออะไรเงี้ย
0: หนูหาเพลงช้าๆพ่อเจอมา2เพลงมีสระบุรีร้องไห้กับพ่อลูกอ่อน
1: พ่อลูกอ่อนนี่เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลเพลงลูกทุ่งดีเด่น
0: โอ้ค่ะ
1: 2538จากสมเด็จพระเอก
0: ค่ะงั้นโอเคเลยงั้นเดี๋ยวหนูจัดเพลงนี้ให้เลยเพื่อที่มีน้องๆแฟนเพลงหลายๆคนนะคะกำลังเข้ามาบอกว่าพ่อก็เป็นขวัญใจวัยรุ่นเหมือนกันนะครับนี่เขาบอกอย่างนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้สำหรับเพลงนี้พ่อลูกอ่อนชายเมืองสิงห์แล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ให้พ่อชายพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกทีเดี๋ยวหนูโทรไปอีกทีนะคะพ่อนะ
1: ครับครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันเนาะเดี๋ยวว่าจัดเพลงนี้ให้ก่อนเลยพ่อลูกอ่อนชายเมืองสิงห์ค่ะ

อากาศเย็นๆสบายๆนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็ฝนตกด้วยตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะคะเลยยาวมานะคะตอนนี้ก็ครึ้มๆอยู่เหมือนกันนะคะแถวอสมทนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันนะสมาชิกของเราทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีของดีมาบอกต่อคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะพอพูดถึงการออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ต้องเริ่มระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะคะพิเศษเลยที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยนะคะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังในราคาเพียง990บาทเท่านั้น990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะสามารถโทรมาได้ที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania นะคะมาทักทายสมาชิกของเราวันนี้วัน

อาทิตย์ที่21มิถุนายนนะคะมีใครเข้ามาแล้วบ้างนะคะพี่ณัฐดาวเมื่อสักครู่นี้สวัสดีพี่นิรมัยนะคะบอกว่าสวัสดีหลังไมค์ด้วยแล้วก็คนเปิดเพลงเพราะๆนะคะทักทายค่ะสวัสดีพี่วลัยลักษณ์นะคะบอกว่าอยู่สุราษฎร์ค่ะน้องลูกตาลฝนกำลังตกเลยนะคะเช่นกันค่ะแล้วก็มีพี่ออสพี่จิตนะเขาบอกขอเพลงพี่ไปหลายวันนะจ๊ะโอ้น่าจะเป็นเพลงสนุกสนุกใช่ไหมคะนะคะแต่ว่าทักทายนะคะจากพี่จิตนะคะพี่ออสนะแล้วก็มีน้องๆแกงเฝ้าดีเจเดี๋ยวนี้ต้องมาวันอาทิตย์ด้วยนะเพราะว่าปกติเนี่ยเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเด็กๆก็จะอยู่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นเพื่อนพี่ลูกตาลแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องเพิ่มวันอาทิตย์ด้วยช่วงห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่ม นะขอบคุณมากๆนะคะหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์Facebookไลฟ์นะคะเนาะฟังเพลงเก่าๆช่วงวันอาทิตย์เย็นๆนะคะพี่วลัยลักษณ์บอกว่าขอให้คุณพ่อชายมีสุขภาพแข็งแรงชอบฟังเพลงคุณพ่อมากๆเลยค่ะนะคะสวัสดีน้องไบสวัสดีพี่ฮักพอกำกานะคะบอกว่าเกิดไม่ทันยุคคุณอาชายนะคะแต่ว่า อยากมาฟังเนาะติดตามฟังกันได้นะคะคุณบันสตาร์บอกแฮปปี้มิดซัมเมอร์ฟรอมฟินแลนด์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะน้องหนูดีนะคะพี่มิมี่นะคะพี่พฤกษ์นะบอกอยากฟังใต้เงาโศกด้วยพี่นิวัฒน์นะคะแล้วก็มีพี่เริงใจนะคะสวัสดีพ่อชายขอเพลงชวนชมนะคะคุณแจ๊คคุณปราโมทผมเป็นคนเมืองสิงห์ครับโอ้ทักทายนะคะน้องมังกรพี่แจ็คนครโคราชนะคะโอ้วันนี้มีแฟนๆหลายคนเข้ามานะพี่เสียเปียกบอกอุ๊ยดีเจน้องลูกตาลมาใจสั่นหมดเลยนอกจากกาแฟที่ทำให้ใจสั่นก็มีดีเจลูกตาลนี่แหละค่ะเฮ้ยว่าไปนู้นสวัสดีพี่มาดานะคะขอบคุณน้องมังกรด้วยบอกแชร์ให้2แชร์เลยครับนะคะสวัสดีคุณศิริลักษณ์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์บอกคิดถึงเหมือนกันนะคะน้องแชมป์โชคชัย4บอกรายงานตัวนะครับพี่ตาลคนสวยแล้วก็มีพี่พูนทรัพย์นะคะสวัสดีค่ะชอบเพลงของพ่อชายเมืองสิงห์มากๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจัดเพลงเพราะๆให้แบบ4งานเพลงต่อเนื่องเลยละกันนะคะเป็นงานเพลงหวานๆจากศิลปินคุณภาพนี่ศิลปินสาวในยุคนั้นนี่นะคะจะเป็นใครบ้างเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ

4งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะที่จบไปกับคนสุดท้ายนะคะงานของแม่ผ่องศรีวรนุชนั่นเองเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีคอยรักจากราชบุรีนะคะคุณแม่ยุพินแพรทองแล้วก็อดีตรักที่ลืมไม่ลงเตือนใจบุญพรรษานะคะแล้วก็วอนเดือนเตือนรักวงจันทร์ไพ

0: โรดโอ้โหหวานมากนี่ตอนนี้หนูต้องแบบคอยไล่มดนะโอ้หวานมากไงมดเดินเลยเนี่ยนะคะใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ทาง Facebook Live ของเรานะคะคึกคักกันมากเลยนะคะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะนะพอมาจัดวันอาทิตย์แล้วก็น้องๆเนี่ยจะแอบไปหนีเที่ยวกันหรือเปล่าสวัสดีคุณต๋าด้วยนะคะคุณหมาต๋านะคะบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลนะคะวันอาทิตย์ก็ต้องมาเจอกันอีกสวัสดีค่ะทักทายพี่หนุ่มเพชรภูไทยด้วยบอกว่าช่วงนี้กทมฝนตกด้วยนะคะแล้วก็บอกเซอร์ไพรส์เลยนะลูกตาลมาเย็นวันอาทิตย์นะคะก็ฝากอีกหนึ่งรายการนะคุณผู้ฟังติดตามกันได้อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์แบบนี้ห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยค่ะก็เป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพลงแบบนะเผื่อว่าหลายคนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆน้องๆเนี่ยบางคนเขาก็นะไปทำกันบ้านนะบอกไปฟังเพลงเก่าๆมาอยากจะเอามาขอวันอาทิตย์นี่แหละให้พี่ลูกตาลเปิดให้นะยินดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ย้อนไปฟังเพลงเก่าๆนึกถึงสมัยอดีตเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะจากคนยุคก่อนนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ 17:49 นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสีย

0: ข่าช่องรถแท้กาแฟไทย
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1
2: ถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
4: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: อำนาจแห่งความคิดถึงนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะเพลงนี้ฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากคุณป้ายาสมุทรปราการนะคะคุณพ่อคะ
1: จ
0: ้าเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ตอนตัวช่วงต้นชั่วโมงเนาะที่คุณพ่อพูดถึงเพลงมาลัยดอกรักนะคะตอนนี้มีหลายๆข้อความบอกว่าอยากฟังมากๆเลยมาลัยดอกรัก
1: ได้เลยนะเวอร์ชั่นไหนนี่ก็ได้เลยเอาเวอร์ชั่นแรกกันแล้วกัน
0: ได้ค่ะเดี๋ยวหนูก็เซิร์ชมาหามาให้แล้วแหละแต่ว่าด้วยที่ชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้นะคะโอเคค่ะคุณพ่อค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหนูโทรหาอีกทีนึงแล้วก็มีหลายๆคนส่งข้อความมาบอกว่าขอให้คุณพ่อหายไวๆสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
1: ไปมาก็อย่างอื่นมันก็หมอเข้าไปเช็คหมดแล้วก็อะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่มีแต่นี่ว่าสุขภาพเราเนี่ยเพราะว่าบางทีต้องไปรอหมอนอนอะไรต่ออะไรยุบวันนอนมีเตียงพิเศษให้เลยไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ต้องมาเอาเต็นท์นอนเต็นท์นี้เขามาจีดให้ที่รถเลย
0: โอเค
1: ที่นอนตรงนั้นนอนรอแล้วรอรับยา
0: อ
1: ะไรแตกแต่งก็เปล่าไม่มี
0: จ้าโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะ

0: ไปเคารพธงชาติก่อนนะคะคุณพ่อแล้วเดี๋ยวหนูโทรหาอีกที1ชั่วโมงหน้าเรายังอยู่ด้วยกันเนาะ
1: โอเค
0: โอเคค่ะขอบคุณคุณพ่อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันแป๊บ1ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาอย่าท่าน้ำ
0: เวลา18นาฬิกา

0: ญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
3: ครับ
4: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยกันวันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่เมืองเลย
3: เมืองเลยใช
4: ่ไปเปิดงานประเพณีผีตาโขนประจำปี2569
3: ครับ
4: ก็เลยมาเลยแต่ไม่ได้เลยไปไหนประมาณน
3: ี
4: ้โอ้โหคำพูดของท่านนะฮะ
3: ชื่นมื่นมาก
4: ครับ
3: ใช
4: ่แล้วก็เมื่อวานนี้นะโชว์ฝีมือตำส้มตำ
3: ครับ
4: ใช่ไหมวันนี้โอ้โหที่ผจญรองเท้าจริงๆเลยนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรี
3: ใช่
4: ไปขึ้นเวทีเนี่ยไปพูดไปคุยกับโอ้โหต้องบอกว่าชาวเมืองเลยไหม
3: ครับ
4: เพราะว่าถือว่าเป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวต้องบอกว่าทุกจังหวัดนะที่มุ่งหน้าไปสู่เมืองเลยอะครับจะไปดูเทศกาลผีตาโขนเพราะอะไรฮะชอบเข้าไปดูพวก
3: ขบวน
4: หรือว่ากวนมอเตอร์ไซค์รถท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นคาราวานกันไปอะฮะ
3: ครับ
4: ตอนเนี้ยเขานัดกันไปไหนรู้ไหม
3: ที่จุดมุ่งหมายก็คือที
4: ่เมืองเลยนั่นแหละครับคือมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่เมืองเลยเนี่ยนะครับถ้าบนยอดภูกลางตรงกลางเต็นท์แทบจะทุกเขาเลยนะฮะ
3: ใช่
4: เมื่อก่อนเนี่ยผมไปนะเขาจะเป็นไร่ข้าวโพด
3: ครับ
4: หลังๆมาแทบจะไม่ทำไร่ข้าวโพดอ
3: ันนี้คือตรงจุดอำเภอไหนครับพี่รอง
4: ไม่แน่ใจว่าด่านซ้ายหรือเปล่านะขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นไร่ข้าวโพดทิวทัศน์สวยงามแล้วมองเห็นสปป.ลาวอ่ะนะครับมันมีแม่น้ำอยู่อะฮะมองไกลๆอะแล้วจะเป็นล่องเขา
3: ครับ
4: ทำไร่ข้าวโพดหลังๆมาบอกว่าผมไม่ค่อยทำแล้วเพราะว่าไร่ข้าวโพดมันเป็นรอบฤดูกาลใช่ไห
3: ม
4: แต่เรื่องของการท่องเที่ยวได้ทั้งปีแล้วก็รายได้ดีกว่าการทำการเกษตรด้วยนะสิ่งที่เขาทำก็คือปรับปรุงห้องน้ำให้ดีเอาน้ำขึ้นมาเติมนะฮะลดการเกษตรของเขาเนี่ยขนน้ำขึ้นมาเติ
3: ม
4: นักท่องเที่ยวมาทุกวันครับ
3: ครับ
4: รายได้มีตลอดเวลา
3: ใช่แต่เมืองเลยนี่เอาจริงผมไปนี่คือโดนดักอยู่แค่ตรงภูกระดึง
4: เอาเหรอ
3: ไปไม่เคยถึงตัวเมืองเลยคือตั้งใจว่าจะไปเมืองเลยตั้งใจว่าจะไปเที่ยวเชียงคานหลายรอบมากพี่น้อง
4: คร
3: ับ สุดท้ายแล้วก็คือจอที่ผานกเขาตลอดขึ้นภูกระดึงตลอดไม่เคยได้ไปไกลกว่านั้นเลยพี่น้อง
4: ระวังรถไปกันไงแล้วก็ไปลงมาด้านล่างแล้วก็จะไปอีกอำเภอหนึ่งเพื่อจะไปนอน อะไรไฮอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วเสน่ห์ของเขาเมื่อก่อนเนี่ยก็คือปลูกแก้วมังกร
5: อ
4: ะหลังๆมาผมเห็นกับตาเลยนะฮะกำลังนอนอยู่เนี่ยลดเกรดไถแก้วมังกรทิ้งครับเอาจะทำไม่ดีจะทำเป็นเกสต์เฮาส์เป็นรีสอร์ทเป็นที่พักรายได้ดีกว่าเยอะนะฮะ
5: ใช่เพราะว่าคือเมืองเลยเนี่ยถ้าเกิดเราดูข่าวในช่วงฤดูหนาวเนี่ยหลายๆจุดนี่คืออุณหภูมินี้แทบจะต่ำสุดในประเทศไทยแล้วนะพี่รองแล้วคือบางจุดเนี่ยบางวันเนี่ยคือบางปีเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมคคนิงเป็นเหมือยขาบก่อนดอยอินทนนท์ด้วยซ้ำไป
4: ใช่
5: แล้วมันจะมีหลายจุดที่ทั้งในประเทศไทยก็จะมีแค่2จุดนั่นแหละที่จะมีลุ้นว่าจะมีน้ำค้างแข็งตรงจุดไหนบ้างนั่นแหละจุดหนึ่งก็คือที่ดอยอินแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่เมืองเลยนี่แหละ
4: คือที่เมืองเลยเนี่ยอากาศหนาวแบบค่อนข้างจะหนาวทรมานไอ้ถามว่าภูเขาที่มีป่าไม้รกทึบเหมือนยอดดอยอินทนนท์นั้นอย่างอันนี
5: ้ไม่ขนาดนั้น
4: คือป่าคนละประเภทกัน
5: ใช่ใช่
4: นะครับที่เมืองเลยเนี่ยเป็นป่าสนป่าแล้งนะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะฮะที่อาจจะไม่สูงเท่ากับภูกระดึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกไร่ข้าวโพดไร่อะไรที่ต้นไม้ไม่ใหญ่อ่ะแต่พออากาศหนาวเนี่ยโอ้โหจับใจจริงๆ
5: ใช่เพราะว่ายิ่งลมที่มาจากทางฝั่งสปป.ลาวที่มาจากทางฝั่งโขงที่มันจะพัดพาเอามวลความเย็นอะไรเข้ามาแต่ละปีเนี่ยนอกจากเรื่องของอากาศที่มันจะเย็นแล้วเรื่องของน้ำเรื่องของฝนที่มันมาตกอยู่ที่เมืองเลยเนี่ยหลายๆปีแล้วก็จะเห็นว่าเมืองเลยเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมซะเยอะด้วยปีนี้ก็คงต้องลุ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลายๆจุดเนี่ยก็คืออย่างที่ช่วงนายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็มีพายุฝนฟ้าคะนองด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
4: ครับก็ปลายวันที่ได้นะคือเป็นแม่น้ำแล้วฝั่งตรงข้าม

0: ไม่เคยกิจกรรมเป็ดที่นี่อร่อยที่ส
1: ุ
0: ดโอ้โหนายรัฐมนตรีท่านการันตีแบบนี้เนี่ยชาวอุดรเขาจะค้อนเอานะคร
1: ับ
0: ใช่ไหม
1: นี่คือเป็นการันตีเลยคนต่อไปนี่คือลาบเป็ดใครไปนี่ก็คงต้องไปลองแล้วล่ะการันตีการันตีซะขนาดนี
0: ้เออเพราะว่าอะไรฮะถ้าลาบอร่อยจริงๆเนี่ยนะฮะลาบเป็ดมันขึ้นชื่ออุดรไม่ใช่เหรอครับเมืองเลยก็ไม่เคยชิมเหมือนกันอร่อยหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
1: เพราะว่าลาบมันแต่ละพื้นที่แต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันอย่างบางทีแบบลาบเราก็จะเห็นว่าในพื้นที่กทมก็หลายๆแห่งนะพี่ลงที่บอกว่าเป็นร้านอาหารอีสานแล้วก็บอกเป็นร้านคนเมืองเลยสูตรเมืองเลยเนี่ยอ่ะก็จะมาเปิดในกทมว่าพอก็อาจจะไม่ค่อยถูกปากคนกทมเท่าไหร่
0: หลังลานหลังรามนะฮะมีลาบเป็ดชุมแพคนก็เต็มร้านเขาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกของเขาก็สูตรเด็ดเหมือนกันที่อุดรเขาบอกว่าลาบเป็ดของเขาก็ขึ้นชื่อนะฮะอันเนี้ยมีหมุดหมายแล้วถ้าวันหลังมีโอกาสได้ไปเมืองเลยนะฮะ
1: ต้องลองไปชิม
0: จะลองไปชิมนะครับ
1: เป็ด
0: คือนายกรัฐมนตรีบอกว่าจังหวัดเลยเนี่ยมีสิ่งจูงใจมีสิ่งดึงดูดมากมายครับยิ่งถ้าพวกเรามาเที่ยวกันเองเยอะๆคนต่างชาติก็จะมากันเองจริงๆประเทศไทยก็พึ่งพากันเองชื่อโครงการอย่างไทยช่วยไทยอันนี้ไปขายของด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: คือไปเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยเศรษฐกิจเราจะได้เฟื่องฟูกันนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าเราพึ่งพากันเองแบบวันนี้นะ
1: นายกยังพูดถึงเรื่องว่าได้ไปซื้อกาแฟแล้วก็ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ว่า
0: ถามว่าแล้วว่าของนายกยังไม่หมดสิ
1: ประเด็นคือว่าวันนี้นายกไปวันที่20-21เนี่ยโหนายกยังเหลืออยู่นะความพี่ลงยังเหลืออยู่ไหมครับ
0: ไม่เหลือครับแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เหลือ
1: ผมก็ไม่เหลือแล้ว
0: ครับคงจะต้องรอเดือนหน้าเพราะนายกเดินทางบ่อยไปต่างประเทศใช้โครงการนี้
1: ไม่ได้ใช
0: ่ใช่ไหมครับพอไปต่างประเทศเนี่ยแบบเมนูอาหารขึ้นโต๊ะกับเวลาดูเมียปูตินอย่างเงี้ยจะไปขอลูดไทยช่วยไทยก็กระไรอยู่ใช่ไหมฮะก็เลยยังพอเหลืออยู่แต่ว่านี่แหละครับถ้าเกิดว่าแบบมีช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าใช้จ่ายจะคึกคักหรือเปล่าสำหรับใช้ถ้วยใช้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าส่วนมากจะหมดกันแล้วอะครับรออีกทีต้นเดือนหน้า
1: ใช่ก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับทางด้านของสมาคมพัฒนาการที่เขาบอกว่าเดือนแรกเนี่ยเขาจะประเมินก่อนกระทรวงการคลังจะประเมินทั้งว่าจะมีการปลดล็อกให้กับร้านค้าขนาดกลางขึ้นไปหรือเปล่า รวมถึงว่าเนี่ยพอมันมีเสียงสะท้อนแบบนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ไม่ถึงกลางเดือ นใช้แค่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เต็มที่เนี่ยหมดแล้ว 1,000 บาท
0: วันที่13ผมหมดแล้วอ่ะ
1: ใช่แล้วคือเนี่ยแล้วคือหลังๆเนี่ยคืออย่างเราจะเห็นบรรยากาศแถวรอบออฟฟิศแถวอสมทเนี่ยสัปดาห์แรกแค่นั้นแหละที่จะคึกคักสัปดาห์ที่2คนเริ่มจะสิทธิ์จะไม่เหลือแล้ว
0: ถามแม่ค้าพ่อค้าก็บอกเลยครับว่าคนใช้น้อยลงทันตายเห็นเลยเนื่องจากว่าเขาอยากจะใช้แต่ว่ามันต้องรอเดือนหน้า
1: ใช่เราก็จะมีว่าแม่ค้าเขาจะถามว่าใช้สิทธิ์ไหมคะแล้วก็เราก็ต้องตอบด้วยเสียง
0: หมดแล้วครับ
1: หมดแล้วอยากใช้เหมือนกันแต่สิทธิ์หมดแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดงานนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยช่วยใช้โครงการไทยช่วยไทยกันเพื่อเศรษฐกิจไทยจะได้เคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้มาเลยพรุ่งนี้จะไปอุดรไปนครพนม
1: อ
0: ีกวันไปหนองคายไปบึงกาฬโอ้โหชีพจรลงเท้านายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้ไปอุดรเนี่ยเชื่อว่าคนอุดรต้องถามแล้วฮะชิมลาบเป็ดอุดรแล้วหรือยัง
1: เชื่อว่าท่านรัฐมนตรีเอาตัวรอดได้
0: ครับเพราะอะไรฮะจุ่มแซบต้องอะไรจุ่มแซบต้องยะโสใช่ไหม
1: ครับ
0: ไก่ย่างต้องอะไรวิเชียนใช่ไหมโอ้โหมีทุกซอยอ่ะนะ
1: ครับ
0: ก็เราก็ฟังแต่เนิ่นแต่นานมาแล้วนะครับว่าลาบเป็ดขึ้นชื่อต้องอุดรธานีนะฮะแต่ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีไกการันตีแต่ผมก็ชิมทุกจังหวัดแหละ
1: ครับ
0: อร่อยพอกันนะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยถ้าเกิดสายลาบนะครับเพราะอะไรฮะผมขับรถท่องเที่ยวไปเมืองเหนือนะทุกจังหวัดผมกินลาบเมืองทุกจังหวัด
1: ก็คือลาบของแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีองค์ประกอบมีสูตรมีเครื่องปรุงมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
0: หน้าตาอาจจะเหมือนแต่พอชิมรสชาติปุ๊บต่างกันเลยนะฮะของเมืองน่านก็อีกรูปแบบหนึ่งของลำปางก็รูปแบบหนึ่งนะฮะของแพร่ของแพร่นี่ก็จะมีเหมือนแคบหมูมึนมันหมูใส่เข้าไปข้างในนั้นอีกนะฮะแล้วก็จะมีกรอบโรยอะไรประมาณนั้นนะฮะของเชียงใหม่ผมว่าของเชียงใหม่แซ่บสุด
1: มีพริกน้ำพริกเรียกว่าอะไรนะพริกมะแขวน
0: มันแบบซ่าดีครับโอ้โหนะผมว่าคือเ อาจจะลดชอบรสชาติจัดจ้านไงเพราะว่าไปดูของที่อื่นแล้วเนี่ยเขามักไม่ทานเผ็ด
1: ครับ
0: ไม่ทานเผ็ดกันออกจะแบบรสชาติก็คือ
1: นวลๆแต่ว่า
0: พริกลาบ
1: แต่คือพี่ลงต้องไปร้านที่คนในพื้นที่เขาแนะนำไงพี่ลงเพราะบางทีถ้าเกิดเป็นร้านที่ชื่อดังหรือขึ้นชื่อเนี่ยเขาอาจจะทำลดปริมาณพริกลงมาหน่อยเพื่อให้คนต่างพื้นที่เนี่ยได้กินได้
0: ต้องไปกินบ้านๆเลย
1: ใช่ต้องมากินแบบบ้านๆที่เขากินกันแบบนั้นเลยบางทีรสมันจะจัดแล้วมันก็ทำให้คนนอกพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ชอบเท่าไหร
0: ่อ๋อเดี๋ยวจะลองไปดูนะครับอ่ะมีอีกหลายประเด็นเลยนะฮะนอกจากภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้แล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับแต่ว่าเรื่องประเด็นการเมืองที่เราจะคุยกันในชั่วโมงแรกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่คงต้องติดตามไปอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเพราะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางกรรมธิการของที่สภาเนี่ยไปพบกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
0: ไปพบ3ท่านนะฮะจาก9นะครับแล้วก็คุณผลิตออกมาโพสต์เลยนะฮะว่าการเลือกสสลมาจากการเลือกของนายของประชาชนได้นะฮะสรุปบทความตรงนี้นะฮะที่ไปพบกันแต่ว่านักวิชาการเขาก็ให้ทัศนะน่าสนใจเหมือนกันนะฮะที่ไปพบ3ท่านจาก9นะยังเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วถ้าเดินหน้าไปเนี่ยมติของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้เนี่ยท่านมีผลกับทุกองค์กรนะครับถ้ายังลุยเดินหน้าไปเพื่อจะเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงเนี่ยมันจะขัดมันจะแย้งกับความวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับนักวิชาการมีข้อแนะนำเรื่องนี้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กันเลยครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา17 นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569
0: แรกคุยการเมืองกันเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหเห็นพรรคการเมืองของเขาที่ยื่นนะฮะในการขอแก้ประเด็นที่มาของสสรรัฐสภาทางวุฒิสมาชิกนะฮะ

0: ือในหมู่สมาชิกเขาก็ยังไม่มั่นใจกรณีของการเสนอร่างของพรรคเพื่อไทยนะที่เห็นไหมฮะว่ามีสองทางพรรคกล้าทำเนี่ยที่
1: ถอดชื่อ
0: นะ
1: ครับ
0: นะด้วยเหตุอ้างว่าร่างของเพื่อไทยในส่วนการได้มาซึ่งสสรอันนี้อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้คือเป็นความเห็นของบรรดาสสนะในส่วนนั้นที่เขาเห็นว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปขัดกับรัฐธรรมนูญเขาก็ถอนนะครับก็ถอนชื่อออกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็บอกครับว่าแม้กระทั่งในหมู่สสเองเขายังเห็น
1: คร
0: ับ นะฮะนี่ในส่วนพรรคประชาชนแม้จะไม่ถอนชื่อเพราะประชาชนพรรคก็เสนอได้แล้วเพราะเสียงเขาเกิน1ใน5นะครับก็คือเกิน100คนขึ้นไปเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกัน2สภาคือสสสวเนี่ย ร่างของทางพรรคประชาชนจะผ่านหรือไม
1: ่
0: นะเพราะอาจจะมีการหยิบยกเอาประเด็นเหมือนคล้ายๆกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะที่ขึ้นมาในการโหวตความก็ได้เพราะอย่าลืมว่าที่มาของสสรของพรรคประชาชนเนี่ยคล้ายคลึงกันกับที่มาสส
1: ร
0: ของทางพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพียงแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ถอนชื่อเพราะว่าพรรคประชาชนพรรคเดียวเนี่ยก็เซ็นชื่อนะครับกันเพียงพอได้นะเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเมื่อเข้าไปสู่การพิจารณาในวาระหนึ่งจะร่วมกันของทั้งสองสภาได้นะครับ
1: โอ้เพราะฉะนั้นคณะบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงจะต้องไม่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนถ้าเดินแนวทางเนี้ยน่าจะปลอดภัยที่สุดหรือเปล่าครับอาจารย
0: ์ก็แน่นอนครับเพราะนั่นคือคำฉายสารนูนแล้วเขียนไว้อย่างนั้นนะครับ
1: ก็ณเวลานี้ก็ต้องบอกว่าถ้าจะวัดใจก็คือวัดใจจากพรรคประชาชนเพราะว่าในส่วนของคุณผลิตเองเนี่ยเขาก็มั่นอกมั่นใจโพสต์เลยว่ามาจากการเลือกตั้งประชาชนได้ 100% นะครับอาจารย์
0: ครับก็หลังจากเขาก็มีความเห็นแบบนั้นนะคร
1: ับ ครับอ้าวแล้วหลังจากนี้ครับอาจารย์ฮะอยากให้เสนอแนะหน่อยครับเราจะพิจารณาอย่างไรดีเราจะเดินแนวไหนดีครับสำหรับบรรดานักการเมืองพรรคการเมืองไม่ปล่อยให้ปัญหานี้มันคลุมเครือและได้บรรทัดฐานที่ชัดเจนเพื่อจะได้เดินหน้าฮะจะแก้ไขอะไรกันยังไงครับอาจารย
0: ์ปัญหานี้จะคุมเครือไปจนกว่าศาลนูนจะมีคำวินิจฉัยที่ชัดครับนะเพราะตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่สภาว่าสภาจะเป็นผู้ชี้ว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดแต่สภาจะชี้ได้ก็คือสภามีความเห็นแบบนี้นะถ้าสภามีจุดยืนที่ชัดเจนว่าวันนี้จะเดินหน้าเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับโดยให้มีส.ส.ร.จากการเลือกตั้งนะสภาก็ต้องเดินหน้าไปเลยครับถ้ามีจุดยืนแบบนั้นนะถูกผิดก็เดี๋ยวก็ต้องดูครับจะมีคนไปร้องศาลนูนไหมแล้วศาลนั้นนูนจะวินิจฉัยอย่างไรซึ่งอันนั้นนั่นถึงจะได้บรรทัดฐานนะที่ชัดเจนว่าตกลงเนี่ยผู้ร่างนั้นนูนหมายถึงใครกันแน่นะแต่ณวันนี้มันยังไม่มีใครชี้ได้หรอกครับเพราะยังไม่มีคำวินิจฉัยศาลนูนออกมามันมีแค่ว่าสภาเองเนี่ยจะมีจุดยืนอย่างไรถ้าสภามีจุดยืนว่าเสนอนะครับก็เสนอครับแบบที่จะต้องการให้มีการเลือกสสรโดยตรง
1: คร
0: ับ แต่ถ้าเสนอไปอย่างนี้ก็หมายความว่ามีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่มีคนไปร้องและก็อาจจะมีคำวินิจฉัยศาลนูนออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยจะอย่างไรแค่ไหนเพียงใดหมายถึงอะไรใครวางบรรทัดฐานนะครับในเรื่องคำว่าผู้ร่างรัฐนูนออกมาอย่างไรนะจึงจะไปชัดเจนตอนนั้นครับ
1: เพราะว่าถ้าเกิดยื่นตอนนี้ศาลก็ยังไม่รับพิจารณาเพราะปัญหา

0: ามยังไม่เกิดใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับและปกติแล้วเนี่ยโดยหลักของคำวินิจฉัยก็ดีหรือคำพิพากษาก็ดีเนี่ยมีหลักการอันหนึ่งก็คือความเพียบพร้อมของคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยนะซึ่งศาลเนี่ยจะไม่ไปกลับไปแก้นะหรือจะไม่ไปอธิบายอะไรเพิ่มเติมอยู่แล้วครับเพราะว่าถือว่าคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่บนหลักนี้ถ้าไปกลับไปแก้ไปวินิจฉัยเพิ่มเติมก็จะขัดกับหลักนี้ทันทีนะเว้นเสียแต่ว่ามีการร้องเข้าไปใหม
0: ่
1: นะจึงจะทำให้มีการพิจารณานะครับอีกครั้งหนึ่ง
0: โอ้โหผมมองไปประเด็นมันคล้ายๆกับมาตรฐานจริยธรรมอ่ะอาจารย์ เพราะว่าบรรดา นักการเมืองเนี่ย ก็พยายามที่จะอยากให้ตีความเหลือเกินคำว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยกรอบอยู่ทุกไหนมันกว้างเหลือเกินครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็คือระยะหลังเนี่ยด้วยความที่เราพยายามจะเอาการเมืองเนี่ยเข้าไปหยิบไปจับในเรื่องประเด็นนะครับต่างๆที่มันเป็นข้อกฎหมายแล้วก็ไปเขียนบทบัญญัติอะไรประหลาดเหล่านี้ฮะนะก็ทำให้สุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องการไปใช้ความเห็นกันซะมากกว่าเรื่องของการใช้ตัวบทบัญญัตินะในทางกฎหมายแล้วก็ท้ายสุดมันก็จบลงด้วยเรื่องของการจะไปพิจารณานะครับโดยใช้กฎหมายในการเป็นการเมืองแล้วก็เกิดนิติสงครามเกิดอะไรเกิดขึ้นแบบที่เราเห็นนะ
0: ครับก็คือตีความทุกประเด็น
1: ครับใช่ครับ
0: แ
1: ล้วก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือการเมือง
0: ครับครับวัดใจนะฮะหลังจากที่ได้ข้อคิดเห็นมาจาก3ตุลาการ
2: ว่าจะยังไงต่อนะ
0: ว่าคุณจะเดินหน้าตามข้อแนะนำหรือเปล่ายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับ
1: ใช่ครับยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วอย่างที่ได้เรียนตอนต้นนะครับแต่ละท่านก็
2: ไม่ได้เขียนด้วย
1: ไม่ได้มีความเห็นส่วนตนในเรื่องนี
0: ้คร
1: ับ บางท่านก็ไม่ได้ร่วมพิจารณาในเรื่องนี
0: ้
1: บางท่านก็ยังไม่ได้เข้าไปเป็นตุลาการในตอนนั้นนะครับ
0: เดี๋ยวตามต่อครับอาจารย์ฮะวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
1: ยินดีครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คร
2: ับศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสราชัยนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0: อาจารย์มีภารกิจตอน18ครึ่ง
2: ใช่
0: ก็เลยต้องขออนุญาตตัดอาจารย์ก่อน
2: ใช่แต่ว่าเห็นบอกว่าคือความคลุมเครือเนี่ยก็ยังคงต่อไปนะแม้ว่าจะมีการไปขอความเห็นแต่ว่าอย่างที่อาจารย์อธิบายไปว่าคือการขอความเห็นรอบนี้ก็เป็นการขอความเห็นนะมันไม่ใช่เรื่องของคำวินิจฉัยของศาลที่จะมีผลผูกมัดกับองค์กรอื่นๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของตุลาการทั้ง3ท่านที่มาเนี่ยก็จะเป็นบางคนก็มีที่มาชัดเจนอยู่แล้วว่าให้ความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้แล้วก็บางคนก็ไม่มาหลังจากที่คำวินิจฉัยศาลมีมาแล้วเนี่ยมันเลยทำให้ไม่รู้ว่าน้ำหนักที่ออกมาคำชี้แจงที่ได้มาตอนนี้มันจะนำไปหยิบยกเอาไปใช้อะไรยังไงได้บ้างเพราะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกก็คลุมเครือจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยที่ชัดเจนมากกว่านี
0: ้ก็สรุปสุดท้ายก็คือวัดใจส.ส.และส.ว.จะกล้าเดินหน้าต่อไปในฐานะของการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยหรือไม
2: ่ครับ
0: ถ้าเกิดได้ยังเดินหน้าต่
2: อ
0: เพราะมั่นอกมั่นใจจากผลข้อแนะนำที่ได้มาแล้วเนี่ยนะ
2: ครับ
0: ก็ดูว่าเขาจะมีการยื่นให้มีการวินิจฉัยหรือเปล่าว่าที่คุณทำมามันขัดหรือว่าแย้งต่อคำวินิจฉัยของศาลท่านเมื่อปี2558หรือไม่นะย้อนไปอีกครั้งหนึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี2558เนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญชี้ไว้ยังไงนะฮะศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำได้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนะครับไอ้นี่แหละฮะผู้ร่างเนี่ยคือใคร นะครับต้องไปตีความกันแต่แล้วก็ตามครับคณะกรรมการร่วมของส.ส.และส.ว.เนี่ยเขาได้ไปหารือกับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.เนี่ยทำได
2: ้
0: 100% จากประชาชนนะฮะไม่ขัดต่อคำวินิจฉัย
2: อัน
0: นี้คือความมั่นใจที่เขาบอกว่าได้ข้อแนะนำมาแล้วนะครับ
2: ครับ
0: คุณผลิตได้โพสต์เลยนะ คุณผลิตโพสต์เลยผลหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชัดเจนส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งได้โดยตรงไม่ขัดคำวินิจฉัยนะก็คุณผลิตโพสต์เมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมา
2: ครับ
0: บอกว่าบทสรุปจากการหารือระหว่างกรรมาธิการสวและสสกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568 ที่ผ่านมาผมและพรรคประชาชนยืนยันมาโดยตลอดว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรดำเนินการโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 100% โดยเราเคยยื่นร่างที่มีเนื้อหาดังกล่าวเข้าสู่รัฐสภาเมื่อปี 67แต่แล้วก็ตามครับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568มีการระบุท้ายคำวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงซึ่งเป็นข้อจำกัดที่คลุมเครือและก็ทำให้ฝ่ายต่างๆต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาก็ไปคิดสูตรกันมาหมดเลยนะฮะแต่ละพรรคการเมืองว่าจะเอายังไงเพื่อให้ได้ส.ส.ร.ที่ไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับคุณพลิตบอกว่าเราก็ได้พยายามออกแบบกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกส.ส.ร.ให้ได้มากที่สุดครับโดยที่ไม่ถูกมองว่าขัดคำวินิจฉัยเช่นประชาชนเลือกส.ส.ร.150คนแล้วก็ให้รัฐสภาโหวตรับรองเลยนะฮะเอาไหม150คนเนี้ยนะครับเสนอมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เอาก็ไปกันทั้งกระบี
2: ่
0: ถ้าเอาก็ได้150คนเนี้ยนะครับ
2: ครับ
0: มีอีกนะฮะประชาชนเลือกส.ส.ร.300คนแล้วก็ให้รัฐสภาตัดนะฮะตัดไป150เหลืออยู่150อันนี้ก็เขาคิดใหม่แบบนี้ฮะสำหรับพรรคประชาชน
2: ครับ
0: ในส่วนของสมาชิกรัฐสภาส่วนอื่นมีบางพรรคมีบางท่านนำคำวินิจฉัยดังกล่าวมาเป็นเหตุในการสรุปว่าประชาชนไม่สามารถเข้าคูหาเพื่อเลือกส.ส.ร.ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้เลยนะฮะคิดทางนี้ก็มีเหมือนกันวันนี้ครับทางกรรมธิการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาแล้วก็กรรมธิการศาลของสภาผู้แทนราษฎรจึงเดินทางไปเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการบางท่านเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยดังกล่าว
2: ครับ
0: คุณผลิตบอกว่าผมต้องขอขอบคุณสว.นรเศรษฐ
2: ์
0: ปรัชญากรประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาที่ริเริ่มการนัดหารือครั้งนี้นะ
2: ครับ
0: บทสรุปสำคัญจากการหารือนะคุณผลิตอธิบายบอกว่ามีประเด็น2ประเด็นครับประเด็น1ก็คือไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยครับทางตุลาการเนี่ยในที่ประชุมยืนยันว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวหมายความถึงการห้ามไม่ให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างหรือคณะที่เป็นคนร่างข้อความของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยตรง 2. ทางตุลาการในที่ประชุมยืนยันว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ได้ห้ามหรือว่าตัดสิทธิ์การที่รัฐสภาจะเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเมื่ออ้างอิงขอบเขตการทำหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในอดีตนะฮะสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ก็สามารถมีอำนาจที่จะรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
2: ่
0: และประเด็นที่2ครับพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คณะกรรมการยกร่างขึ้นมาการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 100% จึงไม่ขัดกับคำวินิจฉัยเพราะว่าคณะกรรมการยกร่างที่มาจากการแต่งตั้งของสภาร่างรัฐธรรมนูญจะถือได้ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยอ้
2: อม
0: ไม่ใช่โดยตรง
2: ครับ
0: อันนี้ก็คือ
2: สิ่งที่คุณผลิตสรุปมาแล้ว
0: สรุปมาแล
2: ้
0: วมันออกแนวนี้ครับ
2: อ
0: ีกประเด็นนึงนะครับที่ประชุมครั้งนี้เห็นตรงกันว่าการออกแบบแล้วก็อภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของส.ส.ร.รูปแบบต่างๆเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายการเมืองในรัฐสภาบทสรุปนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยคลายข้อกังวลของสมาชิกรัฐสภาทุกคนแล้วก็ทำให้พรรคการเมืองและสมาชิกรัฐสภามีทางเลือกและก็ความเป็นไปได้มากขึ้นในการออกแบบส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
2: แต่ว่าคือพอมติที่ออกมาแบบนี้แล้วก็ตัวของตุลาการศาลที่มาให้คำแนะนำทั้ง3ท่านเน
0: ี่
2: ยอย่างที่บอกว่าก็มีแค่3ท่านไม่ได้ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งขององค์คณะแล้วก็ทั้ง3ท่านเนี่ยก็มีบทบาทชัดเจนอ่ะที่ผ่านมาว่าเคยให้ความเห็นกับประเด็นนี้อย่างไรหรือซึ่งอย่างที่อาจารย์ยุทธพรพูดเป็นเมื่อสักครู่อ่ะพี่รงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่การวัดใจกับทางส.ส.กับทางสภาแล้วว่าจะเอาผลการหารือของตุลาการเมื่อวันศุกร์เนี่ยไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหน
0: เดินลุยไปเลยไหม
2: นั่นน่ะสิเพราะว่าถ้าถามว่าคืออย่างแม้ว่าเจตนาของทางกรรมธิการที่ไปคุยกับทางตุลาการศาลเนี่ยก็บอกว่าอยากจะถือเป็นการช่วยอธิบายให้สังคมแล้วก็ฝ่ายการเมืองเข้าใจขอบเขตมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนและสักขนาดนั้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจะหยิบยกไปมั้ยแล้วถ้าเกิดหยิบยกไปแล้วเดินไปตามทางเนี้ยแล้วมันจะเกิดการฟ้องตามมาทีหลังหรือเปล่า
0: มันจะเสียตรงไหนนะฮะอาจารย์ยุทธพรเมื่อสักครู่ก็มันก็ตกไป
2: ครับ
0: เสนอไปพอมีคนร้องว่ามันขัดกับคำวินิจฉัย
2: ครับ
0: ก็ตกไปแต่อย่าลืมนะการจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยทางคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามันต้องทำประชามติกี่รอบแล้วครับ
2: 3แล้วแหละ
0: แล้วรอบละเท่าไหร่แล้ว 3,000 ล้าน
2: ครับ
0: มันจะหายไปกับสายลมเลยหรือเปล่าอันนี้มันคืองบประมาณที่เป็นเงินของพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีทุกคนนะ
2: ครับก็ต้องดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าเท่าที่ดูเนี่ยอย่างทางของกรรมธิการของสภาที่ไปวันนั้นเนี่ยก็ทั้งเป็นในส่วนของถ้าเป็นสวก็เป็นคุณนรเศรษฐ
0: ์อ
2: าชญากรก็จะเป็นกลุ่มสวพันใหม
0: ่
2: แต่ว่าถ้าเกิดในเป็นในส่วนของสสก็จะเป็นทั้งคุณหมอวายโยเป็นมีคุณพฤทธิ์แล้วก็มีท่านอดีตนายกอภิสิทธิ
0: ์
2: ไปใน
0: ด้วย
2: แต่ละฝักก็คือจะเป็นฝ่ายค้านทั้งสามแล้วก็จะเป็นส้มกับฟ้าซะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะเราจะออกมาจะผลักดันได้แม้ว่าสักครู่ที่อาจารย์ยุทธพรบอกว่าคือพรรคประชาชนเนี่ยสามารถยื่นได้เลยเพราะว่าเขามีส.ส.เกินอยู่แล้วแต่ว่าก็ถ้าไปเนี่ยมันก็ต้องผ่าน2สภาม ันก็มีโอกาสถ้าเกิดจะเอากันแค่นี้จะมีแค่
0: สว.พันใหม่เอาเสียงในวุฒิสภาน
2: ั่นน่ะสิ
0: มีเท่าไหร
2: ่
0: เกิน20มั้ยอ่ะ
2: ใช่ใช
0: ่มั้ยครับ
2: ถ้าเกิดเอาไปแค่นี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนกับหลายๆร่างกฎหมายนี่ที่พอผ่านส.ส.ไปแล้วพอขึ้นไปถึงส.ว.เนี่ยมันก็อาจจะถูกตีตกกลับไป
0: ได้นี่คุณกรวีออกมาบอกแล้วเมื่อสัก10กว่านาทีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเดินหน้าไปแบบเนี้ยกลัวจะแพ้ฟาวไงใช่ไหมฮะ
2: ใช่ทำ
0: ไปแล้วมันขัดมันแย้ง
2: นี่ขนาดว่ายังไม่ทันจะได้ไปทางไหนนะโดนสกัดแล้วเนี่ย
0: ถูกต้องคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้แหละครับโดยคุณกลวีเนี่ยนะฮะคือบอกอย่างนี้ครับที่คุณผลิตบอกว่ามันทำได้ 100% เนี่ยนะครับแต่คุณกลวีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายการเมืองทุกคนอยากจะเห็นการเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็อยากจะให้ประชาชนเลือกนะฮะแต่ว่าการที่ส.ว.และฝ่ายค้านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วได้แนวความเห็นมานั้นเนี่ยนะครับคุณกรวีบอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยมีบทเรียนเกี่ยวกับการทำประชามติที่ไปขอความเห็นจากศาลรัฐธรรมนูญมาเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าทำสองครั้งแต่พอศาลมีคำวินิจฉัยออกมาให้ทำประชามติ3ครั้งซึ่งเรื่องนี้หากประชาชนเลือกส.ส.ร.ได้โดยตรงก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแต่เมื่อมันเป็นเพียงความเห็นมันไม่ใช่คำวินิจฉัยเนี่ยหากทุกคนเดินตามแนวทางนี้แล้วพอถึงเวลามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอีกอย่างว่ากระบวนการมันไม่ใช่เป็นอย่างที่เข้าใจกันเน
2: ี่
0: ยนะมันจะกลายเป็นแพ้ฟาวกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะเสียหายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเนี่ยไม่อยากเห็นความพยายามที่จะเดินกันแล้วมันแพ้ฟาวเรามีบทเรียนเรื่องประชามติมาแล้วด
2: ัง
0: นั้นผมมองว่าสุดท้ายต้องไปดูคำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วที่บอกว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมอันนี้น่าจะดีกว่าไอ้นี่แหละฮะผู้ร่างรัฐธรรมนูญทำไม่ได้โดยตรงเนี่ยสำหรับประชาชนเนี่ยคุณต้องไปตีความ
2: ใช่
0: ต้องไปถามใครอ
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วก็นี่เขาไปถามตุลาการมาแล้วไง
0: เพิ่ง3ท่านเองถามไม่ครบเลยไหม
2: อาจจะต้องเดินหน้าแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยพอ3ท่านที่ออกมาตอนนี้มันยังดูความเห็นก็ยังแตกกันอยู
0: ่
2: ก็คงต้องถามเพิ่มอาจจะต้องถามมากกว่านี้อาจจะต้องถามกลุ่มอื่นที่มีส่วนในคำวินิจฉัย
0: ถามแล้ว3หรือ6
2: อ
0: าทิตย์หน้าก็ไปถามอีก3
2: อ
0: าทิตย์ต่อไปถามอีก3ครบพอดี
2: น่าจะได้แบบนั้นน่าจะดีกว่าถ้าเกิดจะออกแค่3แล้วก็เดินหน้าเลยเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงเกินไป
0: เสี่ยงเกินไป
2: คืออาจจะถามแค่2รอบ6ท่านก็อาจจะมีลุ้นนะเกินกึ่งนึงไปแล้วล่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราต้องพักครู่นึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
2: ครับ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา45นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
2: คุณบัวเรียบเนี่ยยังติดใจลาบนะครับคุยเข้ามาเลยนะฮะบอกว่าสุโขทัยอร่อยสุดลาบสุโขทัยอร่อยสุดค่ะ
1: นี่
2: ใส่เครื่องในใส่เลือดผัดสุกปรุงรสด้วยน้ำมะกอกนะฮะแล้วก็โรยผักชีอันนี้เรียกว่าลู่ฮะชนิดเดียวกับของพี่โลกอ่ะของพิษณุโลกครับ
1: คือ
2: ผมกับทีไรเนี่ย
1: ต้องจัดตลอด
2: ทุกมื้ออาหารต้องมีเลยครับโอ
1: ้
2: โหติดใจจริงๆนะ
1: ครับ
2: ไม่เสื่อมคลายเลยฮะ
1: ครับ
2: ลู่พิษณุโลกลู่สุโขทัยแต่ต้องขันที่สุกนะม
1: ัน
2: จะมีลักษณะกินดิบก็มี
1: ครับ
2: นะฮะกินดิบๆก็คือโอ้โหมันสีแดงโหดมากอ
1: ่
2: ะประมาณนั้นฮะ
1: เอาจริงคือที่เชียงใหม่ก็จะมีลาบลู่เนี่ยก็มาของคู่กันเลย
2: ครับ
1: กินครั้งเดียวแล้วก็คือพอความรู้สึกว่า
2: ที่ว่าเรียกว่าไอ้ลาบขาวลาบแดงอ่ะถ้าลาบขาวก็คือลาบปกติธรรมดาลาบหมูนี่แหละฮะใส่หนังหมูแล้วก็ใส่ตรงใส่ตับใส่ลาดใส่ไส้ที่ทำสุกแล้วครับ
1: ครับแต่ว่าคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือมันยังจะกินเนี่ยก็คือมันยังจะมีแถวบ้านจะมีโรงฆ่าสัตว์พี่รงคือแล้วพอออกจากโรงมาปุ๊บก็คือจัดการทำอาหารอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็จะมีร้านลาบอยู่บริเวณหน้า
2: ร้านโป๊กอีท
1: ด้วยก็มีหลายพื้นที่หลายจุดที่รองแต่ว่าก็คือนั่นแหละพอมันเนื้อแบบนั้นมันจะสุกแล้วเราจะรู้ว่ามันสดแล้วมันก็สามารถที่จะทานแบบไม่ต้องสุกมากก็ได้
2: คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดไปเชียงใหม่เนี่ยนะฮะทักตีสองตีสามบรรดา
1: หลังจากเที่ยวเสร็จ
2: ใช่ครับเขาต้องมาย่านนี้ฮะและขึ้นชื่อเมื่อก่อนนี้ก็คือร้านโป๊กอีท
1: ใช่แถวกำแพงดินเม
2: ื่
1: อก่อนใช่แล้วก็แถวตอนนี้ที่เขาพัฒนาไปแล้วเป็นอะไรนะแม่ขาตรงน้ำแม่ขาแถวๆนั้น
2: อ่
1: ะย่านนั้นแหละที่เป็นอาหารที่พอหลังจากที่ออกจากสังสรรค์มาแล้วเนี่ยก็ต้องแวะตรงนี้ก่อนที่จะกลับ
2: ไอ้ลวกจิ้มเนี่ยลวกจิ้มหมูเนี่ยจิ้มแล้วพริกกะปิอร่อยมากอ่ะเนี่ย
1: มันแล้วแต่แล้วแต่ปากแต่ละคนเลยพี่เพราะน้ำพริกเขาก็จะมีหลายรสชาติให้เลือกเลยก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปลองในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีน้ำพริกแบบนั้นแบบนี้ก็คือแล้วแต่ปากเลยถ้าบางคนถ้าเกิดเราจะแนะนำว่าถ้าไปแล้วอาจจะอันนี้อร่อยคืออย่างผมจะมีคนมาถามตลอดพี่เราว่าถ้าไปเชียงใหม
2: ่
1: ต้องไปกินอะไรกินร้านไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วพอแนะนำไปทุกคนก็จะแบบมันก็นั่นงั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ปากเพียงแต่ว่าแนะนำไปว่าถ้าไปเนี่ยไปร้านนี้แต่ว่าก็ให้ลองดูว่ามันก็จะเป็นคนในพื้นที่เขาก็จะกินแบบนั้นแบบนี้ไป
2: ใช่ฮะใช่
1: ครับ
2: คุณทัศยะทักทายเข้ามานะครับสวัสดีครับแล้วก
1: ็
2: คุณพี่วิชัยบอกว่าออกค่ายรามคำแหงแล้วฮะอ๋อผมไปมาแล้วแหละครับอ๋อ
1: ครับ
2: แล้วก็มีอีกหลายท่านคุยเข้ามาท่านนึงที่คุยการเมืองเข้ามาเนี่ยก็คืออยากจะเห็นเหลือเกินนะโอ้โหนี่คุณชุดสนะบอกว่าลาบเชียงใหม่อร่อยที่สุดใน3โลกครับนะโอ้ยผมทีมทุกจังหวัดมาแซ่บสุดก็คือของเชียงใหม่แหละ
1: โอ้มันแทบเผ็ดร้อน
2: มันเผ็ดร้อนใช่ครับใช่
1: แล้วถ้ากินปกติเนี่ยก็อร่อยระดับนึงแต่ถ้ามากินแบบว่าเพื่อให้สั่งเนี่ยโอ้โหไอ้นั่นแหละสุดยอดมาก
2: ครับคุณพี่โจวิเตอร์บอกผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสสรในแบบของพรรคภูมิใจไทยเขาต้องการแบบไหนอันที่เขาเสนอนะเข้าไปดูครับของภูมิใจไทยในการเสนอสูตรสสรมาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เห็นเขาจะเลือกเป็นรายจังหวัดนะฮะสสรของภูมิใจไทยนะฮะกำหนดให้มี100คนนะครับ
1: ครับ
2: โดยเป็นผลผสมผสานระหว่างการเลือกตั้งแล้วก็การแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้ก็คือเขาก็กรองมาแล้วว่าไม่ได้มาโดยตรงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านสั่งห้ามไว้นะครับโครงสร้างที่มาสสรของภูมิใจไทยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆครับมาจากการเลือกตั้งใน77คนนะฮะคือจังหวัดละคนเป็นตัวแทนมาจากประชาชนโดยให้มีการรับสมัครแบบแบ่งเขตจังหวัดละ1คนแล้วก็มาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิชาการใน18คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะฮะ เลือกสรรมาจากหลากหลายสาขานะครับแล้วก็สัดส่วนตัวแทนรัฐสภาอีก5คนนะครับเป็นการดึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมนะครับก็ข้อเสนอของภูมิใจไทยยังมีเงื่อนไขสำคัญก็คือการผ่านร่างรัฐธรรมนูญในสภาเนี่ยจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย1ใน4เพื่อลดความขัดแย้งแล้วก็หาจุดลงตัวในการพิจารณารายมาตรานะครับอันเนี้ยเป็นข้อเสนอของทางภูมิใจไทยเขา มีบางพรรคเสนอเอามาแบบ150คนเลย
3: ครับ
2: แพ็คนี้นะฮะที่ประชุมรัฐสภาเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยก็นี่แหละฮะไปทั้งแพ็คเนี่ยถ้าเห็นด้วยก็เอาแพ็คเนี้ยได้เลยนี่พรรคประชาชนไห
3: ม
2: พรรคประชาชนเสนอแบบนี้นะ
1: ใช่ก็อาจจะมีหลายๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงต้องวัดใจสสนั่นแหละว่าจะเอาตามแนวมินิไหมหรือว่าจะเหมือนที่เราคุยกันไปว่าจะมีการนัดตุลาการคุยเพิ่มอีกหรือเปล่า
2: ครับ
1: นั่นแหละก็คงต้องรอดูเพราะว่าคือไม่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยมันมีคนมันดักไว้แล้วอย่างเมื่อสักครู่ก็ทางประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาดักไว้แล้วว่าถ้าเกิดกลัวไปแล้วมันจะเสียของเปล่าๆหรือเปล่าถ้าเกิดเดินไปแล้วมีการมาฟ้องร้องทีหลังมายื่นตีความทีหลังมันก็อาจจะทำให้แนวทางที่ทางพรรคประชาชนจะเดินเนี่ยมันอาจจะเสียของ
2: ครับคือเสียของไม่เท่าไหร่กลัวเสียเงินเนี่ยสิฮะเพราะว่าต้องทำประชามติก่อนอ่ะ3รอบอ่ะนะฮะแม้ว่าศาลท่านบอกว่า1 2บวกรวมกันได้เลยใช่ไหม
1: แต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นไงพี่ลงมันก็ต้องผ่านสภาล่างแล้วก็ผ่านสภาสวอีกอ่ะ
2: ครับ
1: ก็กว่าจะได้ไปถึงขั้นตอนของการออกมายืนยันว่าจะต้องมีการทำประชามติกัน3รอบเนี่ยจะยังไงต่อเพราะว่ามันก็ยังคลุมเครือเหมือนเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์ยุทธพรพูดมาว่าความคลุมเครือนี้จะอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยที่มันชัดเจนมากกว่านี้
2: ใช่ครับก็คือมีข้อขัดแย้งนะฮะจนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านตีความอีกรอบนึงอ่ะนั่นแหละครับถึงเวลานั้น
3: อ
2: ่ะก็คงจะมีความชัดเจนณขณะนี้ก็ยังคงคลุมเครือกันต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือต้องเลี่ยงบาลีไม่ให้มีคนเห็นว่ามันขัดหรือแย้งแล้วก็ยื่นให้ศาลท่านตีความได
3: ้
2: ก็อ้อมกันไปอ้อมกันมาแหละที่มาของสสลครับ
1: เพราะว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ตัวตั้งตัวตีเนี่ยอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเดินเนี่ยก็จะเป็นไปในแต่ตามแนวทางของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีก็ทางพรรคประชาชนเขาเห็นอีกแบบหนึ่งมันก็อาจจะทำให้การจะเดินไปทางไหนมันก็ไม่สุดสักทางมันก็จะมีกักอยู่ตรงนั้นตลอดซึ่งก็คงต้องรอดูเพราะว่าเรื่องของประชามติเนี่ยมันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะพี่ลงที่มันมาพร้อมกับการเลือกตั้งเลยอะแต่เรื่องของว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังติดเรื่องของที่มาของสสรอยู่เลยว่าจะอะไรยังไงแม้ว่าตอนนี้คือรัฐบาลเนี่ยก็จะอายุก็ปีกว่าๆแล้วนะพี่ลงยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
2: ประชามติเท่าไหร่เลย21ล้านเสียงไม่ใช่เหร
3: อ
2: ที่คนส่วนใหญ่บอกว่าก็เห็นควรให้มีการแก้ไขอ
3: ่
2: ะแต่ว่ายังเดินไปไม่ได้
3: อ
2: ่ะนะครับร่างของเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้ที่ภูมิใจไทยก็เห็นด้วยอ่ะนะแต่ตอนนี้เขาก็มีร่างของภูมิใจไทยเขาเองเขาบอกเขาไม่ได้ทิ้งตรงไหนนะแล้วเป็นพรรคเดียวเป็นพรรคแรกนะฮะที่ยื่นขอแก้ไขเลยก็คือภูมิใจไทยแล้วก็พรรคอื่นๆตามมานั่นแหละครับคือภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าถ้าเดินตามร่างของคนอื่นไปเนี่ยกลัวไปไม่สุดแล้วมันก็เสียของเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของเขาก็อยากจะแก้ไขเหมือนกันแต่ในมุมมองที่เชื่อว่ามันจะไม่ขัดกับแย้งคำวินิจฉัยของศาลนะเพื่อไทยว่ายังไงกันบ้างนะฮะวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยโดยแกนนำเองเนี่ยนะฮะก็ออกมาให้ความเห็นสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะครับทางพรรคเพื่อไทยตอนนี้มีความเห็นต่อเรื่องนี้แตกเป็นสองฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความเห็นคล้อยตามกับความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญที่ทางคุณผลิตคุณอภิสิทธิ์นะฮะและคุณนรเศรษฐ์เนี่ยเขาไปหาลือมาแต่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของตุลาการไม่กี่คนซึ่งไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันกับทุกองค์กรครับหากจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงก็สุ่มเสี่ยงจะถูกร้องและถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในทางตรงข้ามการเดินหน้าเรื่องนี้จะเสียเปล่านะฮะดังนั้นวันที่23มิถุนายนนี้นะครับทางแกนนำแล้วก็คณะผู้บริหารของเพื่อไทยจะนำเรื่องนี้ครับมาหารือกำหนดแนวทางก่อนประชุมสสที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายแล้วกำหนดเป็นทิศทางการปรับแ

0: นี
1: ้ครับ
0: ช่วงบ่ายเขาคุยกันเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าความเห็นของเขาแตกเป็นสองฝ่ายครัวเสียของเหมือนกัน
1: ครับนั่นแหละแต่ก็คงต้องรอดูเพราะว่าคืออย่างในส่วนของพรรคประชาชนเขาก็ยืนยันแล้วว่าแนวทางของเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าคืออย่างก็จะมีทั้งคุณพระฤทธิ์ทั้งคุณหมอวายโยที่ไปพูดคุยกับทางตุลาการมาแล้วแล้วก็ออกมาให้ความเห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าพรรคประชาชนจะไปในแนวทางไหนซึ่งก็คงต้องรอดูอย่างในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นพรรคอันดับ3ก็ต้องรอดูว่าท่าทีเขาจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าก็คงถ้าบอกว่าจะเรื่องของการประชุมร่วมที่มีการกำหนดไว้เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยมันก็เหลืออีกแค่2อาทิตย์กว่าเองนะมันก็ต้องชัดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปว่าคือประชาชนเนี่ยประชามติมาแล้วว่าต้องมีการแก้ไขแต่ว่าเรื่องของการจะไปถึงจุดนั้นอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนสักที
0: ครับอันนี้คือเรื่องของความเคลื่อนไหวการเมืองที่ต้องจับตา
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: โอ้ส่วนข้อความเนี่ยคุณอิสระชนบอกอ้าวกลายเป็นรายการอาหารไปแล้วนะโอ้เพื่ออย่างน้อยได้อรรถรสฮะมันต้องมีหลากหลายรสชาตินะฮะเข้มข้นบ้างใส่ซอสเครื่องปรุงอะไรบ้างนะฮะ
1: เพราะว่าคืออย่างบอกว่ามันเวลาเราช่วงเวลาหลายๆบ้านกำลังทานอาหารด้วยเหมือนกันแล้วก็ฟังเราไปด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าเกิดบางคนยังช่วงเวลานี้ยังคิดเมนูไม่ออก
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างที่เราเล่าข่าวไปตั้งแต่ตอนช่วงแรกที่ท่านรัฐมนตรีไปเมืองเลยนะก็พูดถึงเรื่องลาบแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการขยายความเพราะว่าลาบอย่างที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านส่งมาก็หลายๆพื้นที่ก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปแล้ว
0: ก็อาจจะเป็น
1: ปากถูกปากคนนั้นคนนี้เนี่ย
0: อาจจะถูกปากของนายกก็ได้ใช่ไหมลาบเมืองเลยใช่ไหม
1: แต่ลาบเป็ดเมืองเลยแต่ไม่รู้ว่าท่านรัฐมนตรีไปจุดอื่นแล้วจะเป็นยังไงต่อไปไงเพราะว่าท่านก็พูดแบบนี้หลายๆจังหวัดแล้วเหมือนกัน
0: เชื่อเถอะพรุ่งนี้ไปอุดรธานีเขาเอาลาบให้ชิมแน่นอนถ้ามีโอกาสลงไปพบปะแล้วก็ทานมื้อกลางวันนะ
1: ครับแล้วก็รอฟังว่าท่านนายกจะพูดยังไง
0: ลาบเป็ดอุดรเป็นยังไงบ้างครับท่าน
1: ครับ
0: ประมาณนั้นคุณสมทรงจิตประสานนะบอกว่ามาเมืองแพร่ลองชิมลาบแพร่ดูเจ้านะฮะเคยชิมแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็รสชาติก็อร่อยครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมชอบเผ็ดจัดจ้านไงนะฮะ
1: แต่เขาบอกว่าทางถ้าอาหารเหนือเนี่ยทางแพร่ไอ้ทางแพร่ทางลำปาง
0: อ
1: ะไรพวกนี้จะค่อนข้างรสจัดนะพี่รง
0: เหรอ
1: ใช่ถ้าพูดถึงทางเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยอาจจะยังไม่จัดเท่าทางแพร่ทางลำปางเนี่ยคือต้องมีน้ำต้องมีน้ำประกบหรือไม่ก็ต้องมีผักเพื่อกินดับเพราะว่าไม่งั้นนี่คือแบบโอ้โหร้อนไม่สามารถกินได้หมดจานแน่นอน
0: ครับ
1: ค
0: นคนฟังข่าวบอกว่าสวัสดีพี่ทิศนะเนี่ยคุยกันแล้วนะคุณผู้ฟังเราคุยกันด้วยนะอาหารเหนือที่ผมติดใจคือแกงฮังเลครับมันเหมือนมัสมั่นภาคกลางครับนะพี่สะใภ้เป็นคนลำปางนะฮะทำให้กินรำแต๊ะเลย
1: ครับแต่ว่าคืออย่างบ้านผมเนี่ยอาจจะกลายเป็นเมนูต้องห้ามไปแล้วไงหลายๆบ้านเป็นเมนูต้องห้ามเรื่องของมันมีแต่มันเลยที่ผมใช่แกงฮังเลเนี่ย
0: คือมันหมู3ชั้นชิ้นใหญ่ๆใช
1: ่ไหมใช่ถ้าเกิดแบบโอ้ถ้าเกิดโอ้มันรสจัดจ้านจริงถ้าเกิดกินนานๆกินทีเนี่ยไม่เป็นไรแต่บางบ้านนี่คือแทบจะทุกวันหรือว่าบางทีทำมาหม้อนึงแกงนึงเนี่ยมันกินได้หลายมือไงพี่ลงคือหมู3ชั้นชิ้นนึงโหมื้อนึงมันก็หนักนะนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบ่งต้องซอยกันกินแต่ว่านั่นแหละบางมาคืออย่างที่บ้านนี่คืองดเลยไม่ให้กินแกงทั้งเละ
0: คุณอิสระชนคุยเข้ามานะฮะอีกข้อความหนึ่งบอกว่าหาทางทำประชามติโดยไม่ต้องออกจากบ้านผมว่ามีวิธีหลายวิธีนะฮะแต่อย่าลืมฮะคนไทยเห็นช่องว่างได้ง่าย
1: ใช่
0: ครับนี่ขนาดเลือกกันตรงๆนะฮะคิดว่ามันโปร่งใสที่สุดยังมีข้อครหาเลยฮะว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งซิกแซกมาแล้วก็ได้คนของตัวเองมาประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: คุณอิสระชนอีกข้อความบอกว่าวันก่อนเห็นคุณอภิสิทธิ์เสนอทำประชามติโดยไม่ต้องใช้เงินมีจริงนะฮะโอ้ถ้าทำได้ดีเลยฮะเพราะว่ารอบหนึ่งการทำประชามติแต่ละครั้ง 3,000 ล้านนะคุณทัชชัยคุยเข้ามานะฮะทักทายเรามา
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็คุณพิชัยชาญผมว่าทำไมตุลาการศาลท่านทำไมไม่พูดให้ชัดเนี่ยท่านก็คงจะชัดแล้วล่ะครับ
1: ชัดในส่วนของท่านแล้ว
0: ว่านะฮะคือฝ่ายการเมืองเราเนี่ยที่บางฝ่ายเขาบอกว่านิติสงครามหรือเปล่าทำอะไรไปก็ยื่นฟ้องยื่นตีความกันทั้งที่เราเขียนกฎหมายเนี่ยแทบจะละเอียด ยิบทุกมาตราและแต่ละมาตรามีข้อย่อยเนื้อวงเล็บโน้นวงเล็บนี้ไปอีกนะฮะแต่ก็ยังตีความกันไม่เลิกอ่ะเห็นไหม
1: เพราะมันยิบเกินไปนี่แหละมันเลยทำให้ความเห็นแล้วเพราะหลายๆอันเนี่ยกฎหมายมันเป็นเรื่องของการตีความ

0: ความการที่ใช้ดุลพินิจเนี่ยมันเลยทำให้กฎหมายเนี่ยมันก็ดิ้นได้เนี่ย
1: ครับ
2: โอ้อีกหลายข้อความฮะที่เป็นอาหารเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูนะครับมีข้อความไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนแล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับแหมมีเรื่องใกล้ตัวเรามาแล้วนะ
0: ใช่เรื่องสภาพอากาศ
2: ลานีญาใช่ไหม
0: ใช่
2: ครับเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเราแล้วก็ปลายปีนี้นะฮะเราจะเห็นสภาพที่มันชัดเจนจากภาวะไม่ใช่โลกร้อนด้วยตัวเนี้ยโลกเดือดแล้วก็ปรากฏการณ์ที่มันจะแล้งค่อนข้างจะยาวนานเลยแล้วครับ
0: ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
3: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนคุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
7: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: ก็หลายท่านนะฮะคุยเข้ามาเรื่องอาหารซะส่วนใหญ่เลยนะครับนี่
1: พาหิวเลยนะ
2: โอ้โหคือลาบแต่แล้วจังหวัดมันมีเสน่ห์ของเขาไง
1: ใช่ครับแต่ว่าเขาที่บอกว่านี่คือเนี่ยอย่างตามข้อมูลเขาบอกว่าลาบเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อใน2ภาคของไทยหลักๆก็คือเหนือกับอีสานนั่นแหละที่กินลาบกัน
2: แต่วิธีการทำนี่ต่างกันลิบเลยนะ
1: ใช่
2: โอ้โหลาบเหนือนี่ยากแสนยากนะฮะกว่าจะสับกว่าจะเผาไอ้เครื่องเทศต่างๆ
1: ครับ
2: ลาบอีสานแป๊บเดียวเองอ่ะ
1: ใช่เขาบอกเนี่ยคือลาบอีสานเนี่ยก็คือจุดเด่นของลาบอีสานเนี่ยก็คือจะเป็นข้าวคั่วแล้วก็จะเป็นการใช่สับหมูแบบเนื้ออ่ะเนื้อสับหมูหรือเนื้อแบบให้เคี่ยวแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวแล้วก็โรยพริกป่นใส่ใบสะระแหน่ต้นหอมผักแดงไอหอมแดงต้นหอมนะครับเพื่อให้ได้ลาบแบบใสๆแต่ว่าซ่อนความแซ่บเอาไว
2: ้แซ่บเลยอ่ะใช่ครับ
1: แต่ว่าในส่วนของลาบเหนือเนี่ยมันทีเด็ดมันอยู่ที่พริกลาบถ้าได้พริกลาบเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมแล้วก็รสชาติแบบชาวเหนือซึ่งมันจะเป็นอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นมะแขวนแล้วก็มีดีปรีมันจะมีความเผ็ดซ่าฟิลแบบถ้าเป็นแบบเขาบอกว่าฟิลมาล่าแบบเนื้อ
2: คือ
1: ซึ่งมันจะเผ็ดร้อนมาก
2: ไม่ต้องบีบมะนาว
1: ใช่
2: ไม่ต้องบีบมะนาวเลยแค
1: ่
2: ชูพริกลาบเท่านั้นเอง
1: ครับก็คือเขาจะมาก็คือจะมีหมูมีเนื้อเนี่ยเอามาสับจนละเอียดแล้วก็คั่วส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็เติมเลือดเข้าไปมันเลยจะทำให้ลาบเหนือนี่มันจะสีเข้มกว่าลาบอีสานลาบอีสานจะเป็นข้าวคั่วถ้าส่วนใหญ
2: ่โอ้หิว
1: เลย
2: ครับครับเรื่องของสสรที่มาเนี่ยอีกท่านหนึ่งที่อธิบายค่อนข้างชัดเลยนะฮะแล้วก็เสนอเรื่องของถ้าจะทำประชามติหรือว่าสอบถามความเห็นของประชาชนโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองก็สามารถทำได้นะถ้าทุกพรรคการเมืองร่วมไม้ร่วมมือกันนะ
1: ครับ
2: คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งท่านที่ได้ไปหาลือกับ
1: ตุลาการ
2: ศาลรัฐธรรมนูญมาด้วยนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะฮะพูดถึงการเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าก่อนหน้านี้มีความกังวลจากทั้งส.ส.พรรคการเมืองและก็ส.ว.ครับที่ต้องการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256โดยกังวลครับว่าอาจจะถูกตีความว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะนะครับได้พูดกับเราก็คือคุณอภิสิทธิ์และก็พรรคฝ่ายค้านและก็ตัวแทนของส.ว.เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: คือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าที่ไปพบกันเนี่ยเพื่อจะสอบถามความชัดเจนท่านประธานศาลก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนครับว่าคำที่ระบุว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงนั้นหมายถึงตัวผู้ร่างครับหรือความหมายก็คือตัวบุคคลที่จะเข้าไปทำหน้าที่ยกร่างหรือเขียนรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมท่านยืนยันว่าไม่ได้ห้ามหรือปิดกั้นสิทธิในการออกแบบกระบวนการให้ประชาชนเข้าคูหาแสดงความเห็นได้นะครับทางนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็ได้เสนอให้มีการหยั่งเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส
1: ์
2: เพราะเห็นว่าเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึงไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและก็ไม่ใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นทางนี้มองว่าในสัปดาห์หน้าครับยังมีกฎหมายอีกหลายร่างที่สามารถเสนอต่อสภาได
1: ้
2: ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีการถอนชื่อออกจากบางร่างออกไปเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเดิมมันมีปัญหาอยู่บ้างเพราะเมื่อมีการถอนชื่อจากบางร่างก็ทำให้ส.ส.หลายคนเกิดความกังวลและก็ยังไม่อยากร่วมลงชื่อเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาขัดต่อกฎหมายหรือไม
1: ่
2: แต่ว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าการหารือระหว่างคณะกรรมการทั้งของส.ส.และส.ว.กับประธานศาลรัฐธรรมนูญได้รับอธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่าถ้าเราไม่มีใครฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหากทุกพรรคการเมืองร่วมมือกันก็จะทำให้ทุกร่างเนี่ยสามารถเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ก่อนปิดสมัยประชุมนี
1: ้
2: สำหรับร่างของพรรคประชาธิปัตย์เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ
1: ครับ
2: ซึ่งในภาคปฏิบัติร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเพื่อนส.ส.ซึ่งเดิมเกือบจะครบแล้วแต่ว่าเมื่อเกิดประเด็นดังกล่าวขึ้นก็ทำให้กระบวนการมันชะงักไปก็คาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสภาได้ภาย ในสัปดาห์หน้าคือเคยมาลงชื่อแล้วก็ถอนออกไปเง
1: ิน
2: ของเพื่อไทยเนี่ยที่สสภูมิใจไทย30คนออกก็ถอนออกไปนะฮะเพราะว่าเป็นห่วงเหมือนกัน
1: แต่ว่าอย่างที่บอกนี่อย่างที่คุณอภิสิทธิ์บอกไปว่ามันก็ต้องอยู่ที่สมาชิกทุกคนจะเห็นพ้องร่วมกันไง
2: ครับ
1: แต่คือตอนนี้แค่ไปถามกับทางตุลาการเนี่ยก็เสียงแตกกันแล้ว
2: ครับ
1: ก็ยากมันจะยังจะเดินต่อไปยังไงเรื่องนี้
2: พรรคเดียวกันเนี่ยเอาเพื่อไทยเนี่ย
1: ครับ
2: ยังเห็นเป็นสองทางเนี่ย
1: ใช่
2: แล้วจะไปหวังอะไรกับรัฐบาลแล้วฝ่ายค้านแหละ
1: ก็แม้โอ้โหในส่วนของประชาธิปัตย์เขามีแค่21ก็คงคุยกันได้แล้วแต่ว่าประชาชนพรรคประชาชนเขาก็มีตั้งร้อยกว่าเขาก็ได้อยู
2: ่แต่ว่าจะยืดเนี่ยมันต้องขอเสียงเพื่อนสมาชิกครบร้อยไม่ใช่เหรอครับ
1: ครับฉะนั้นก็คงต้องรอดูว่าจะยังไงก็ต้องรอดูอย่างที่ส่งเพื่อไทยด้วยไง23เนี่ยว่าเขาจะเอายังไงว่าจะไปทางไหนนะฮะแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้พี่อารงอย่างที่เกิดกันไปเมื่อตั้งแต่ปลายชั่วโมงที่แล้วเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเพราะว่าตอนนี้คือหลายๆพื้นที่เนี่ยคือถ้าเกิดเอาเฉพาะพื้นที่ในกทม.วันนี้นะพี่อารงฟ้านี่เหมือนเป็น

0: ป็นฟ้าหน้าหนาวอ่ะไม่มีเมฆเลยแล้วคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือเราเห็นว่าฝนตกเนี่ยวันเว้นวันวันหนึ่งคือเมฆครึ้มฝนตกหนักแต่ว่าอีกวันหนึ่งคือแดดเปรี้ยง
1: ก็ผมจัดรายการก้าวเขาเช้าเนี่ยนะครับผมต้องออกจากบ้านตีสามเกือบที่ถามครึ่งนะฮะพอแต่งหน้าแต่งตาเสร็จใกล้ๆจะหกโมงเช้าเนี่ยต้องไปเอาสคริปต์เนี่ยเชื่อไหมว่าตกใจคิดว่าเจ็ดโมงแปดโมง
0: สว่าง
1: ส่องสว่างเลยคร
0: ับ แล้วคือล่าสุดตอนนี้มันคือหน้าฝนนะพี่
1: หนึ่งมือคือหน้าฝนฮะ
0: ใช่นั่นแหละเพราะเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้มันคือหลายๆท่านนักวิชาการหลายๆท่านก็บอกว่าเรากำลังเข้าสู่เรื่องของภาวะเอลนิโญซึ่งแล้วมันจะเป็นไม่ใช่เอลนิโญธรรมดาเอลนิโญแบบสภาพอากาศแบบสุดขั้วด้วยซึ่งมันจะมีทั้งมันจะถามว่าแล้งไหมก็ไม่ได้แล้งแต่ว่าก็คือจะบางจุดเนี่ยก็คือจะเป็นฝนตกแต่ก็จะตกแบบตกแช่บางจุดก็คือไม่ตกก็คือไม่ตกเลย
1: เรนบอ
0: ม
1: นะฮะตกเฉพาะจุดครับ
0: ครับ
1: วันก่อนกรุงเทพมหานครนี่ชัดเจนเลย อสมทฝนตกหนักมากลานจอดรถน้ำท่วมนะฮะยืนอยู่ข้างล่างไงเราจะไปทำธุระใช่ไหมทำยังไงดีไอ้ไปเลยวิ่งฝ่าฝนไปแล้วกันก็วิ่งฝ่าฝนรถจอดอยู่กลางลานจอดรถใช่ไหม
0: ครับ
1: เปียกทั้งตัวเลยนะฮะขับออกไปยังไม่ถึงเบ่งจ่ายเลยไม่มีฝนสักเม็ด
0: โอ้โหนี่ระยะทางนี้แค่ไม่กี่กิโลเองนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ต้องรู้เพราะว่าอย่างที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของนักวิชาการเขามาเตือนแล้วว่าเรากำลังจะเจอเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญในช่วงปลายปีนี
1: ้เดี๋ยวพักครู่นึง
0: ใช่
1: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับนักวิชาการประเด็นนี้เลยนะครับว่าเราจะรับมืออย่างไรสำหรับเอลนิโญนะฮะหรือว่าพาปรากฏไอ้ปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงเนี่ยนะพักครู่เดียวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: เรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะซูเปอร์เอลนิโญนะฮะตอนนี้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยรายงานเข้ามานะครับว่ามันพ่นพิษแล้วล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสภาพอากาศแปรปรวนมากแม่น้ำลีครับแม่น้ำสายหลักใน4อำเภอของจังหวัดลำพูนปรากฏว่าณขณะนี้ครับน้ำน้อยกว่าทุกปีจนเห็นพื้นดิน
0: ครับ
1: นอกจากนี้ฝนยังทิ้งช่วงไม่ตกมานานกว่าสัปดาห์แล้วแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหอากาศร้อนอบอ้าวแทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพมาให้ชมด้วยนะครับสะพานข้ามแม่น้ำครับไม่มีน้ำเหลือแม้แต่หยดเดียวมีแต่ผืนทรายนี่ฤดูฝนนะครับยังไม่รวมพื้นที่อื่นๆที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาสธนช.และก็หน่วยงานวิชาการบอกว่าปลายปีนี้ไทยเราประสบปัญหาปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงหรือว่าปรากฏการณ์เอลนิโญแน่นอนครับเราจะรับมืออย่างไรแล้วก็สถานการณ์มันจะไปในทิศทางไหนนะมันจะหนักหนาสาหัสอย่างไรนะครับวันนี้ขอความรู้เรื่องนี้นะครับจากคุณชวลิตจันทรรัตน์นะครับอาจารย์เป็นกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปแล้วก็นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ชวลิตครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับที่เวลากับทางรายการครับอาจารย์ครับไอ้ปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงหรือว่าปรากฏการณ์ที่เขาบอกว่าซูเปอร์เอลนิโญปลายปีนี้ไทยเราจะได้รับผลกระทบแน่นอนเนี่ยมันเกิดแล้วหรือยังครับอาจารย์ครับเพราะว่าหลายพื้นที่ก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่มันแล้งฝนไม่ตกณขณะนี้แม่น้ำที่เคยมีน้ำเต็มตลิ่งมันแห้งขอดขณะนี้นี่คือปรากฏการณ์เอลนิโญแล้วครับอาจารย
4: ์ครับ ก็ในเดือนมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนนี้ก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเอลนิโญอ่อนๆนะครับค่าที่เขาเรียกกันก็คือยังต่ำกว่า1นะครับแต่ว่าถัดจากนี้ไปเดือนกรกฎาคมนี่มันจะสูงกว่าค่าที่เรียกว่า1นะครับ
1: ก็
4: ค่านี้ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะเราก็บอกเพียงแต่ว่ามันอ่อนๆ นะจากนี้ถัดไปในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยจะเป็นเอลนิโญคือฝนน้อยน้ำน้อยในระดับปานกลางนะครับแล้วตั้งแต่สิงหาไปมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นไปจนกระทั่งมีเรียกว่าแรงนะแรงฝนน้อยน้ำน้อยมีการกระทบแรงสุดนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไปนะครับก็ดีหน่อยนะการคาดการณ์ก็ยังคิดว่าในเดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะค่อยๆมีผลกระทบน้อยลงน้อยลงไปนะครับ
1: อ
4: ย่างไรก็ตามครับเราก็จะเห็นแล้วครับว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนนะฮะฤดูฝนก็เปิดเทอมนะโรงเรียนเปิดเทอมก็เข้าสู่ฤดูฝนก็ยังถูกต้องตามฤดูกาลนะครับเพียงแต่ว่าฝนมันตกน้อยนะหลายคนก็จะบอกว่าบ้านผมก็ตกมากบ้านฉันก็ตกเยอะแต่บ้านที่ไม่ตกก็มันมีเยอะกว่านะครับเพียงแต่ว่าเขาเองเขาก็คิดว่าไม่ตกไม่เป็นไรเดี๋ยวคงตกนะตกบ้านเธอเดี๋ยวก็มาตกบ้านฉันตอนนี้นะถัดจากนี้ไปฝนมันจะตกน้อยลงน้อยลงนะครับหมายถึงว่าสิ้นเดือนมิถุนายนนะฮะไปจนกระทั่งตลอดเดือนกรกฎาคมนะครับไอ้ร่องมรสุมนะฮะคือมรสุมเนี่ยเป็นฝนหลักของเรานะครับเอลนิโญลานิญานี่มันก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะครับ หมายถึงว่ามาบางปีแล้วก็ไปบางปีแล้วก็หายไปก็มีนะฮะเป็นเพราะว่าเป็นกลางอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมรสุมนะครับเราต้องติดตามนะฮะคราวนี้ปรากฏว่าในช่วงเดือนเนี่ยสิ้นเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมตลอดทั้งเดือนนี่นะครับก็เป็นช่วงที่มรสุมเรานี่กำลังจะอาจจะอ่อนบ้างแรงบ้างนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าร่องมรสุมที่มันให้เกิดฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับมันเลื่อนเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแล้วครับตอนนี
1: ้
4: พอเลื่อนเข้าไปอยู่ในประเทศลาวนะครับก็ทำให้บ้านเรานะฝนก็จะตกน้อยลงนะครับก็จะมีตอนนี้นะครับที่พอจะตกอยู่บ้างนะก็จะเป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับที่ยังคงมีฝนตกอยู่แต่ก็ตกเป็นหย่อมๆนะครับไม่ได้ตกเป็นผืนเรียกว่าตกทั้งสนามฟุตบอลนี่ไม่มีนะจะตกเป็นหย่อมๆไปนะครับอันนั้นก็เป็นพฤติการที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากภาวะโลกร้อนนะครับนอกจากนั้นพื้นที่ที่ตอนนี้นะครับยังมีฝนตกอยู่ก็เป็นภาคใต้นะครับภาคตะวันออกของประเทศไทยเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่จะขาดฝนนะครับขาดจริงๆนะฮะภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับตอนนี้นะครับแต่คราวนี้พอเข้าเดือนกรกฎาคมมันจะขาดไป เรียกว่าเหลือแต่ภาคตะวันออกกับภาคใต้เท่านั้นนะครับที่ยังมีฝนตกที่อื่นก็ตกเป็นหย่อมเล็กๆหย่อมเล็กๆก็ตกสั้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีอะไรที่จะเก็บน้ำได้ต้องเก็บน้ำให้มากที่สุดเลยครับเพราะว่าเราต้องมีน้ำพอสำหรับที่จะใช้ผ่านเดือนกรกฎาคมไปให้ได้ก่อนฮะไปถึงเดือนแม่สิงหาคมนะครับไอ้ร่องมรสุมปกติของเรานี่นะครับถึงจะเลื่อนต่ำลงมานะเลื่อนเข้ามาสู่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องเดือนสิงหาคมวันแม่ครับ
1: คือปกติเนี่ยไทยเราจะได้รับพายุที่จะพัดผ่านเนี่ยปีละลูก2ลูกถ้ามากหน่อยก็3ลูกก็จะทำให้มีน้ำเนี่ยเติมอ่างเติมเขื่อนเพื่อจะบริหารจัดการได้ทั้งปีปีนี้มันจะแปรปรวนไหมครับอาจารย์ฮะหรือว่ามันยังคงเป็นปรากฏการณ์เหมือนเดิมครับ
4: จะเปลี่ยนแปลงไปหรอครับก็เนื่องจากว่าปรากฏการณ์เมื่อกี้ผมพูดถึงมรสุมก่อนนะฮะได้เห็นว่ามันมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะของมรสุมบ้านเราปกตินะฮะมันก็มีตามฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆฤดูฝนนะถ้าฝนก็จะตกกันจริงๆนะครับก็จะเป็นจากวันแม่ถึงวันพ่อเพราะฉะนั้นคนที่จะปลูกข้าวเนี่ยผมต้องเอากลุ่มใหญ่ก่อนนะเกษตรกรที่จะปลูกข้าวเนี่ยปีนี้อย่าเสี่ยงปลูกตอนนี้นะครับเห็นมีฝนใครมีฝนแล้วก็ปลูกนี่ไม่ได้ละฮะต้องเก็บไว้ก่อนนะไม่งั้นจะไปเสียเม็ดพันธุ์เสียปุ๋ยเสียแรงซะเปล่านะครับเพราะฉะนั้นให้เลื่อนไปปลูกวันแม่นะฮะแล้วไปเกี่ยววันพ่อนะครับอันนั้นก็จะได้ฝนเรียกว่าพอดีแต่จะน้อยกว่าปีปกติครับ
1: อ
4: ันนี้ฝ คำว่าน้อยกว่าปีปกติก็คือมันน้อยตลอดฤดูกาลเลยครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะเข
1: ้
4: ามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาแม้แต่ว่าสิงหานี่มรสุมกลับมาตกนะกับดึงฝนมาตกอีกนะครับก็ตกน้อยกว่าปีปกตินะตกน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยนะปีที่แล้วนี่ฝนเราดีมากนะครับเพราะฉะนั้นนะทุกคนเนี่ยตอนนี้นะฮะทำอะไรที่จะพยายามจะมาหาที่เก็บน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ่งอ่างสระประจำหมู่บ้านนะครับแหล่งน้ำที่จะบูรณะได้นะต้องของงบประมาณอบต. อบจ.เนี่ยครับมาช่วยกันขุดลอกเก็บน้ำที่มันจะตกน้อยนะช่วงนี้นะฝนทิ้งช่วงนะครับกรกฎาคมฮะมีตรงไหนของงบได้รีบของงบมาจัดการนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เก็บน้ำจากสิงหาเป็นต้นไปให้ได้นะให้ได้มากที่สุดครับ
1: โอ้ไอ้น่าห่วงที่สุดก็คือบรรดาเขื่อนต่างๆของบ้านเราเพื่อนครับอาจารย์ฮะถ้าเกิดไม่มีน้ำมาเติมเนี่ยบริหารจัดการปีนี้ยากเลย
4: ใช่เลยครับอย่างเนี่ยครับเอนินโยนะฮะทำให้ฝนน้อยน้ำน้อยนะครับก็จะทำให้ฝนที่มาจากมรสุมของเราน้อยไปด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อกี้ที่คุณรงค์ถามถึงก็คือว่าพายุเราเรียกว่าพายุจอนนะเพราะมันจอนมาจากนู่นแปซิฟิกนะครับ แล้วก็จะผ่านฟิลิปปินส์มาเข้ามาเข้าทะเลจีนใต้แล้วก็มาขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วก็พัดเข้ามาในลาวและไทยมาทำให้ฝนตกเติมน้ำตามอ่างนู่นอ่างนี่เนี่ยนะครับมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่เนื่องจากภาวะเอนินโยเนี่ยทำให้ลมสูญสูดนะที่พัดจากตะวันออกมาทางตะวันตกพัดพาความชื้นพัดพาพายุเข้ามาเนี่ยนะครับมันอ่อนแรงครับมันอ่อนแรงมันก็ท่าทางจะไม่ถึงเราตอนนี้อย่างนี
1: ้ก็สลายไปที่ลาวไม่เข้าไทยอย่างนี้แหละ
4: วันสองวันเนี่ยก็จะเข้าฟิลิปปินส์นะครับพอเข้าไปเนี่ยดูทิศทางแล้วนะฮะโอ้แทนที่จะผ่านช่องฟิลิปปินส์มาแถวทะเลจีนใต้ตามปกตินะครับปรากฏว่ามันอ่อนแรงอะครับ
1: อ
4: ่อนแรงแล้วก็ไปถูกยอมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอะกดดันเลยเลี้ยวขวาไปญี่ปุ่นเลยฮะ
1: อย่างเงี้ยเวียดนามก็มาไม่ถึงอย่างเงี้ยเหรอครับอาจารย
4: ์ฮะว่ายังไงนะครับ
1: อ๋อเวียดนามก็พายุก็มาไม่ถึง
4: เวียดนามก็น้อยลงด้วยย่านเดียวกันนะฮะย่านเวียดนามลาวกัมพูชาไทยพม่าเนี่ยครับก็จะเป็นย่านที่ฝนน้อยน้ำน้อยเลยนะครับ
1: ครับโอ้เนี่ยพี่วิชัยจากใต้ฮะบอกว่าข้าวนาปีเนี่ยเดือนไหนละครับเนี่ยอยู่ภาคใต้ครับท่านแนะนำมาครับอาจารย
4: ์ถ้าภาคใต้นี้ก็ต้องเลื่อนไปอีกนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ถ้าเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยครับก็จะปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับภาคใต้นี้ก็ต้องชะลอแล้วก็ปลูกช้าลงไปอีกนะครับก็ไล่ตั้งแต่ว่าดูเดือนตุลานะฮะตุลานี่ฝนมันมาเต็มที่แล้วยังแต่ไม่ถึงว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าฝนมันมาจริงๆต้องตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปนะครับ
1: ครับ
4: อย่างเช่นภาคใต้ตอนนี้ฝนตกดีอย่าเพิ่งปลูกครับอย่าเพิ่งปลูกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดช่วงอีกนะฮะฝนจะขาดช่วงไ
1: ว้กำลังงอกงามแล้วมันขาดช่วงมันจะเสียหาย
4: กันยาตุลานะครับภาคใต้นะฮะ
1: ครับอาจารย์ปลายปีนี้ถ้าปรากฏการเอลนีโยมันแรงขึ้นมันจะกินเวลานานไหมครับ
4: อ๋ออันนี้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าดูตามค่าที่เขาคิดคำนวณนะฮะจากการที่ใช้แบบจำลองมีการวัดความร้อนผิวน้ำทะเลอะไรเงี้ยนะฮะการเคลื่อนตัวของปรากฏการณ์แบบนี้ฮะมันเป็นการเคลื่อนตัวของน้ำทะเลนะฮะเนื่องจากอุณหภูมิเนี่ยนะครับคงไม่ลงลึกแต่ว่าบอกให้เห็นว่ามันจะขึ้นไปจนกระทั่งอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าสูงสุดเอาเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่หลายคนคิดว่ามันจะทะลุค่าเกิน2ขึ้นไปเป็น3อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ทะลุครับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าถัดจากเดือนพฤศจิกายนไปมันจะค่อยๆลดลงคือความรุนแรงนะมันจะค่อยๆลดลงก็ยังดีหน่อยฮะไม่ขึ้นไปสูงครับ
1: ถ้าอย่างเงี้ยฮะพอลักษณะน้ำน้อยนะฮะต้องมาย้ำเตือนเกษตรกรอย่าเพิ่งลงนานะเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงมันจะเสียหายภาครัฐเองควรต้องขยับยังไงเพื่อจะสื่อสารในทิศทางที่ถูกต้องกับเกษตรกรนะครับอาจารย์
4: คือตอนนี้เองนะครับคนที่ดูแลน้ำของทางราชการนะกรมชลประทานนะกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยนะครับก็เขามาคิดมาพูดมาคุยกันอยู่แล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งปลูกเลยตอนนี้แล้วใครมาขอน้ำตอนนี้ถ้าใครปลูกแล้วเนี่ยนะใครมาขอน้ำถึงแม้จะมีเครื่องสูบน้ำมีแรงสูบพอนี่ต้องขอว่าอย่าเพิ่งให้นะครับเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่ากรมชนใจร้ายอะไรเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าน้ำนี่เราต้องถนอมเอาไว้ใช้แรงปีหน้าเลยครับเพราะว่าฝนมันน้อยครับฝนน้อยทั้งฤดูเลย ทั้งฤดูกาลนะครับแล้วน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับอย่างปีที่แล้วเราจะเห็นว่าโอ้ทุกคนมีน้ำเยอะแยะไปหมดเลยนะมีน้ำอยู่ 80% ของอ่างบ้างเกือบเต็มอ่างบ้างอย่างที่แม่งัดแม่กวงนี่ล้นอ่างเอาเลยอะไรอย่างงี้นะล้นภาคเหนือล้นอ่างหลายที่เลยนะครับเราใช้น้ำไปเยอะเกินนะครับเลยทำให้อย่างเนี้ยครับเมื่อกี้ที่พูดถึงกันว่าภาคกลางนะอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลตอนนี้เหลือน้ำอยู่ 33% เท่านั้นเอง
1: โอ้เหรอครับอาจารย์
4: ฮะ33ก็คือ1ใน3อ่ะครับหรือ1ใน3แล้วฝนตกน้อยนะมันจะมาเติมได้ก็ได้แค่ครึ่งอ่างนะครับแล้วพายุจอนที่มาจากฟิลิปปินส์มาจากเข้าผ่านทะเลจีนใต้เข้ามาก็เบาๆอีกนะมาถึงก็มาถึงแบบเบาๆก
1: ็
4: ภาคอีสานก็ยังมีโอกาสนะที่จะมีน้ำมาเติมบ้างแต่จะทะลุมาถึงภาคกลางก็คงเหลือน้อยล่ะครับการที่จะมาเติมอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆอย่างภาคกลางเราใช้น้ำเยอะนะฮะจะอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับตอนนี้กำลังเหลือ1ใน3เนี่ยครับน่าห่วงมากเลยครับว่าน้ำที่จะมาเติมเนี่ยก็คงได้ประมาณครึ่งอ่าง 50-60% อย่างมากนะครับในขณะที่ปีที่แล้วเรามีถึง 80%
1: ครับใช่ครับอาจารย์เพราะว่าหลายคนยังไม่ลืม
4: นะ 20% ฮะน้ำลดลง 20% เลยครับ
1: ก็ปีที่แล้วเนี่ยฝนตกหนักที่ลาวฝนตกหนักภาคเหนือเขื่อนสิริกิติ์น้ำเต็มต้องระบายออกมานะฮะเขื่อนแควน้อยก็น้ำเต็มภูมิพลก็ปริ่มๆเลยนะฮะหลายพื้นที่เอาภาคใต้อย่างเงี้ยนะฮะที่หาดใหญ
0: ่
1: มหาอุทกภัยอย่างเงี้ยครับอาจารย์
4: ครับ
1: ไม่ถึงปีเราขาดน้ำนะครับเนี่ย
4: ครับนี่แหละครับอันนั้นเป็นผลเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้การเกิดเอนิโญลานินญาก็คือฝนมากน้ำมากฝนน้อยน้ำน้อยนี่มันสลับตัวกันเร็วเหลือเกินนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยโหเรากำลังมีความสุขกับน้ำเยอะนะฮะเราปลูกนาปังกันไป10 ล้านไร่นะครับปีนี้ต้องขอกันเลยนะครับว่านาปังนะนาปังที่ตั้งหมายไว้ข้างหน้าเนี่ยไอ้หน้าปีนี่เราก็จะแย่อยู่แล้วนะไอ้อยู่นอกพื้นที่ชนประทานโอกาสเสี่ยงปลูกไปแล้วเสียหายนี่โอกาสเสี่ยงสูงแล้วนะครับ
1: ที
4: นี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ชนประทานเนี่ยตั้งหมายใจว่าเออหน้าปีเราเสียแต่ไปเอาหน้าปังไม่ได้แล้วนะครับหน้าปังก็คงปลูกได้เพียง1 ใน 3ครับ
1: นี่เนาะในเขตชนประทานใช่ไหมครับอาจารย์
4: ครับใช่ครับในเขตชนประทานนะ
1: นอกเขตชนประทาน
5: ก็ไม่ต้องพูดถึงเลย
4: ไม่ได้แล้วครับ
1: ตัดจบไปเลยก็คือได้แค่รอบเดียว
4: ครับได้แค่รอบเดียวนะครับก็คือหน้าฝนนี้นะฮะแล้วเอาล่ะในพื้นที่ชลประทานที่ยังพอจัดการน้ำได้นะก็มีบ้างแต่ว่าต้องแบ่งกันละครับเอา1 ใน 3นะใครอย่าไปว่าปีที่แล้วเราปลูกกันได้เยอะแยะเนี่ยต้องลดลงทุกคนต้องลดลงหมดเลยนะครับถ้าไม่งั้นน้ำเราจะไม่พอกินนะไปถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเปิดเทอมฝนถึงมาตกอีกทีนะครับ
1: หลังพฤษภาคมก็คือเข้าสู่ฤดูฝนปีหน้าแล้วสถานการณ์ฟ้าฝนมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับอาจารย
4: ์ถ้าดูอย่างนี้นะฮะปีหน้าปี70เนี่ยนะคร
1: ับ
4: ฤดูแล้งก็แล้งจัดร้อนจัดน้ำก็จะแห้งเหือดนะครับไอ้ที่ว่าเมื่อกี้คุณณรงค์พูดถึงว่าที่อำเภอลี้ก็แห้งแล้วมันนายแรงจะแห้งกว่านี้อีกอุณหภูมิมันจะสูงครับขึ้นไป40องศานี่แน่นอนเลยการระเหยของน้ำดินจะร้อนระอุอะไรเงี้ยนะครับ ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วที่มันแย่คือไม้ผลนะไม้ผลที่เราปลูกมาได้ผลดีจะเป็นมะม่วงมะไฟยิ่งทางภาคตะวันออกของเราทุเรียนงอกนี่โอ้โหราคาแพงๆเนี่ยครับตอนนี้นะฮะต้องหาที่เก็บน้ำนะครับ จะเป็นสระเก็บน้ำประจำสวนนะสระเก็บน้ำประจำชุมชนเนี่ยต้องช่วยกันหาต้องช่วยกันบูรณะเพื่อจะมาเก็บน้ำฝนที่น้อยๆเนี่ยครับให้ได้เก็บให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้นะเพื่อจะต่อชีวิตยืนยาวให้มันไปผ่านหน้าแล้งปี2570ให้ได้ครับ
1: อันนี้คือการช่วยเหลือตัวเองเลยคือรอน้ำจากภาครัฐรอน้ำจากชลประทานก็คงจะอาจจะมีปัญหา
4: ครับในส่วนพื้นที่สวนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้น้ำในพื้นที่ตัวเองนะจากน้ำจากชลประทานจะไม่มากนะครับส่วนใหญ่น้ำชลประทานนี่จะไปส่งที่ลุ่มซึ่งจะไปปลูกไปปลูกพืชไร่นะปลูกข้าวนี่เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับนาปังใครหมายใจไว้นี่ต้องขอลดเหลือ1 ใน 3เลยนะครับแต่คราวนี้พืชไร่อ้อยต่างๆเนี่ยครับเอาเนี่ยถ้าหากว่าอยู่นอกเขตชลประทานอ้อยนี่ก็ท่าทางจะเสียหายไม่ได้น้ำหนักไม่ได้ความหวานอะไรอย่างนี้นะครับ คราวนี้ ไม้ผลเนี่ยนะฮะก็พูดเลยผมก็คุยกับนักเกษตรเนี่ยเขาก็บอกว่าเออสงสัยต้องรักษาต้นแม่ที่ต้นดีๆไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมีน้อยรักษาน้ำที่ในสวนมีไม่พอนะยืดเวลาไปถึงพฤษภาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องหนึ่งนะฮะลดผลมันฮะหมายถึงว่ามันติดดอกติดลูกแล้วเอาออกมั่งนะครับไม่งั้นต้นมันจะตายเอานะฮะแล้วก็ต้องเลือกต้นดีๆเก็บไว้ต้นที่มันอ่อนแอหรือแก่แล้วก็
0: ต้องปล่อย
4: ตายบ้างต้องทำอย่างนี้เลยครับ
1: โอ้ผมนึกไปมองถึงบรรดาสนามกอล์ฟอาจารย์ฮะ

0: จะมีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองเลยเขียนว่าเล็กๆๆที่สวยงามเนี
1: ่
0: ยแต่ก็คือช่วยตัวเองก็คือใช้น้ำของตัวเองไม่พึ่งพาระบบน้ำของทางการชาวสวนชาวไร่ชาวนาควรเดิน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

คนเราร้องไห้เพราะอะไรกันบางทีเศร้าก็ร้องสุขก็ร้องเออนะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพ.ศ. 2569ใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้มันลอยไปลอยมาอยู่ในลูกตาเรานี่แหละมันเหมือนกับเป็นหยักใยอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวุ้นตาเสื่อมวุ้นในลูกตาเสื่อมนั้นจริงๆแล้วเกิดได้ง่ายแล้วก็อันตรายต่อการมองเห็นนะคะอาการเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยมักจะเห็นเงาดำลอยไปลอยมาในตาเราเห็นเงาดำจุดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือบางทีเห็นแสงวาบในตาเห็นเงาคล้ายกับม่านบางตาบางส่วนบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเรามองเห็นเงาดำๆคล้ายหยักใยหรือยุงบินไปมาในลูกตาเรานี่แหละแต่พอเวลาที่เราพยายามจ้องมันค่ะมันกลับลอยหายไปอย่างรวดเร็วแล้วมักจะมองเห็นชัดขึ้นเมื่อเวลามองขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือพื้นผนังสีขาวหรือบางครั้งก็เห็นแสงไฟวาบขึ้นมาในตาทั้งที่อยู่ในที่มืดซึ่งอาการเหล่านี้มันเกิดจากภาวะที่เรียกว่าวุ้นตาเสื่อมเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้สาเหตุแน่ชัดแล้วค่ะว่าวุ้นตาเสื่อมนั้นมันมีหน้าที่อะไรแต่เมื่อมันเกิดการเสื่อมแล้วมันก็เลยดูเหมือนจะไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อชีวิตเรามากนักแต่ถ้าหากมันเสื่อมมากๆล่ะถ้าเสื่อมมากๆจะวุ้นตาเนี่ยมันจะจับกันเป็นก้อนทำให้ส่วนที่ใสๆนั้นเกิดเป็นฝ้าและเมื่อมีแสงเข้ามาเยอะๆก็จะเกิดเป็นเงาตกไปที่จอประสาทตาและเกิดเป็นจุดดำข้างในหากวุ้นตากลายเป็นน้ำจุดดำก็จะลอยไปลอยมาและมักเห็นในที่ที่สว่างมากๆหรือเมื่อมีแสงเข้ามาเยอะๆจนทำให้เกิดเงาขึ้นแต่ถ้าในที่มืดอาจจะมองไม่ค่อยเห็นจุดดำที่ว่านั้นเพราะมันไม่ได้เกิดเงาที่จอประสาทตายังไงล่ะจ๊ะและบางครั้งอาจจะเกิดการดึงจอประสาทตาทำให้เหมือนมีแสงแวบขึ้นมาคล้ายแฟลชและมักจะเห็นในที่มืดปัญหาคืออะไรมันอาจทำให้เกิดการฉีกขาดของจอประสาทตาได้นะสิถ้ามันจับกันเป็นก้อนใหญ่และมันทำให้น้ำที่เกิดจากการเสื่อมของวุ้นนั้นไหลผ่านเข้าไปทางรอยฉีกขาดแล้วทำให้จอประสาทตาลอกและส่วนที่ลอกมันก็จะทำให้เราเกิดการมองไม่เห็นคุณหมอบอกว่าคนไข้จะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาบังตาเอาไว้และส่วนที่มองไม่เห็นนั้นมันก็จะขยายขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละที่บอกว่ามันอันตรายวุ้นตาเสื่อมอาจเกิดจากหลายสาเหตุได้นะคะไม่ว่าจะจากภาวะความเสื่อมตามวัยซึ่งเป็นสาเหตุที่มักจะพบบ่อยที่สุดและหรือการอักเสบในวุ้นตาและจอตาซึ่งอาจเกิดจากการอักเสบจากภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีการติดเชื้อหรือภาวะทางกายอื่นๆเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออาจจะเกิดจากภาวะเลือดออกในน้ำวุ้นตาจากอุบัติเหตุหรือโรคที่ทำให้มีความผิดปกติของหลอดเลือดได้อ่ะแล้วปัจจัยอะไรที่เสี่ยงทำให้เกิดวุ้นตาเสื่อมล่ะจ๊ะปัจจัยนั้นก็คืออายุไงคะอายุที่เกิน50ปีเขาว่าอย่างนั้นเพราะโดยปกติแล้วภาวะวุ้นในลูกตาเสื่อมเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุมากตั้งแต่50ปีขึ้นไปแต่ปัจจุบันค่ะอันตรายมากๆเพราะคุณหมอบอกว่ากลับพบว่าไอ้ภาวะวุ้นตาเสื่อมเนี่ยมันดันเกิดขึ้น
กับเด็กเล็กเด็กน้อยหนุ่มสาวคนทำงานในออฟฟิศมากขึ้นจากพฤติกรรมการใช้หน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มากขึ้นนั่นเองหรือเดิมสายตาสั้นอยู่แล้วหรืออาจจะเคยมีอุบัติเหตุที่ตาหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดต้อกระจกและอาจจะมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานทำให้เบาหวานขึ้นตาและสุดท้ายคือการอักเสบในลูกตานี่แหละค่ะหุ้นตาเสื่อมนั้นเป็นโรคที่พบได้บ่อยและก็พบกันมากนะคะเพราะโดยปกติแล้วลูกตาจะมีหุ้นตาอยู่ภายในช่องตาส่วนหลังเพื่อคงรูปร่างของลูกตาตั้งแต่เกิดหุ้นตามันก็จะมีลักษณะเป็นเจลหนืดๆใสๆมันจะยึดติดกับจอตาที่บุอยู่ภายในลูกตาโดยรอบซึ่ง 99% ของเจ้าวุ้นตานั้นมันเป็นน้ำค่ะส่วนที่เหลือนั้นมันประกอบไปด้วยโปรตีนเส้นใยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนกรดไฮยาลูโรนิกหรือว่าสารเกลือแร่ต่างๆและเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนหรืออาจจะเร็วขึ้นในบางภาวะจะหุ้นตาเสื่อมเนี่ยมันก็จะกลายสภาพเป็นน้ำเส้นใยไฟเบอร์ขนาดเล็กในตามันก็จะหดจับกันเป็นก้อนตะกอนขุ่นแล้วหุ้นตาก็จะลอกออกจากผิวจอตาก็เลยทำให้เราเห็นเป็นเงาดำๆหรืออาจเป็นจุดเล็กๆเส้นๆหรืออาจเป็นวงๆลอยไปลอยมาในลูกตาซึ่งอาจเกิดจากการหลุดลอกของหุ้นตาที่เกาะอยู่เป็นวงรอบขั้วประสาทตาขณะที่วุ้นตานั้นลอกตัวออกจากจอตามันก็อาจจะมีการฉีกขาดของหลอดเลือดบริเวณจอตาก็เลยทำให้มีเลือดออกในวุ้นตาและเกิดเป็นเงาดำบังการมองเห็นบางส่วนหรืออาจมีการดึงรั้งของวุ้นตาที่จอตาบางบริเวณที่ยึดติดแน่นอาจทำให้เกิดการฉีกขาดที่จอตาได้

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
9: การรักษาในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่เขาจะมีการผ่าตัดระบบวุ้นตาหรือจอประสาทตาค่ะซึ่งการผ่าตัดวุ้นตานั้นก็เพื่อนำวุ้นตาออกมาและใส่สารละลายเข้าไปแทนเพื่อคงรูปของดวงตาก็ต้องมาประเมินประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผ่าตัดอีกนะคะเพราะผ่าแล้วอาจจะกลายเป็นต้อกระจกหรือเลือดออกในวุ้นตาหรือจอประสาทตาฉีกขาดหรือติดเชื้อหลังผ่าตัดได้อีกด้วยอ่ะเขาก็มีการกำจัดเจ้าเงาตะกอนเหล่านี้ด้วยการใช้เลเซอร์ค่ะก็เป็นการใช้เลเซอร์ชนิดพิเศษทำให้เงาตะกอนเกิดการระเหิดและแตกตัวเล็กๆลงผู้ที่ได้รับการรักษาบางรายก็จะรู้สึกว่ามีการมองเห็นที่ดีขึ้นแต่บางรายอาจจะยังไม่เห็นถึงความแตกต่างซึ่งการรักษาด้วยเลเซอร์นั้นก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเสี่ยงที่อาจจะทำให้จอประสาทตาได้รับความเสียหายหากไม่ได้ทำการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมได้อาการเนี่ยนะคะสังเกตตัวเองเลยว่าเรามองเห็นอะไรมันละลานตาหรือเปล่าเพราะไอ้จุดๆนั้นมันมักจะเคลื่อนไปมาตามการกรอกตาของเราเราจะเห็นได้ชัดตอนที่อยู่สว่างสว่างหรือมองไปยังผนังที่สว่างหรือฉากขาวค่ะอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสือบนกระดาษหรือบางครั้งอาจมีอาการเหมือนเห็นไฟแป๊บๆไฟแฟลชร่วมด้วยอีกอันเนี้ยมันอาจจะเกิดจากการที่น้ำวุ้นตาไปดึงรั้งจอประสาทตาซึ่งอาการอย่างเนี้ยจริงๆคุณหมอบอกว่าไม่ถือว่าเป็นโรคร้ายนะคะแล้วก็ไม่ได้อันตรายมากแถมยังไม่มียารักษาอีกด้วยค่ะแต่การเห็นเส้นหยักใยหรือจุดลอยไปลอยมาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อันตรายกับลูกตาแต่มันก็น่ารำคาญนะคะเพราะเวลาที่เรามองมันก็จะมีแต่หยักใยมันก็ทำให้เรามองเห็นไม่ชัดน่ารำคาญเวลาผ่านไปเราก็มักจะรู้สึกว่าไอ้ดำเงาลอยไปลอยมามันจะค่อยๆลดลงไปเองทำให้เกิดความรำคาญน้อยลงมันไม่ได้แปลว่ามันหายไปค่ะแต่เป็นเพราะว่ามนุษย์เราสมองเรา มันเกิดความเคยชินแล้วมันก็ปรับตัวได้เองคุณหมอก็แนะนำวิธีดูแลตัวเองง่ายๆถ้าหากว่าใครรู้สึกว่ามีอะไรลอยไปลอยมาในลูกตาเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนมีอายุเท่านั้นแหละนะคะที่จะเกิดแต่เดี๋ยวนี้ค่ะวัยหนุ่มสาวหรือเด็กน้อยที่ใช้จอมือถือจอคอมพิวเตอร์มากๆเนี่ยมักจะเกิดอ่ะดูแลตัวเองด้วยการจำกัดเวลาหน้าจอสิจ้ะเวลาเราจะมองหน้าจอเป็นเวลานานๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือนะคะก็ต้องพักสายตาบ้างเพราะการมองจอนานๆจะส่งผลให้กล้ามเนื้อตาทำงานหนักจากการปรับโฟกัสบ่อยๆจนเป็นสาเหตุให้วุ้นตานั้นเสื่อมเร็วขึ้นหากมีเวลาก็ควรพักสายตาเพื่อไม่ให้ดวงตาเรานั้นถูกใช้งานจนหนักเกินไปจ้าหรือไม่งั้นนะก็ต้องสวมแว่นตาถ้าเล่นเกมมากๆต้องสวมแว่นตาค่ะยิ่งถ้าต้องอยู่หน้าจอเป็นเวลานานก็ควรจะสวมแว่นกรองแสงสีฟ้ามันก็จะช่วยถนอมสายตาเพราะแสงสีฟ้า

จากหน้าจอนั้นมันสามารถทำลายเซลล์รับแสงในจอตาของเราได้และก็ทำให้เสียงเป็นจอประสาทตาลอกถ้าเรามีอะไรมากระทบกระเทือนที่หัวมันก็

ประทานอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีนเพราะสาร2ชนิดนี้มีความสำคัญในการช่วยปกป้องรังสี UV จากแสงแดดและช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายถ้าเรารับประทานอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีนก็จะช่วยชะลอการเสื่อมของดวงตาได้แง่พวกอะโกจิเบอรี่ผักสีเขียวบรอกโคลี่ผักคะน้าผักกาดโหระพาได้หมดเลยจ้าจริงๆมนุษย์เราเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนน้ำวุ้นลูกตาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเส้นใยที่เป็นโครงสร้างของน้ำวุ้นจะรวมตัวกันและหนาเป็นจุดหรือเส้นภายในลูกตาทำให้น้ำวุ้นแยกตัวออกจากจอประสาทตาด้านหลังก็เลยมีจุดดำลอยไปลอยมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักพบได้ในผู้สูงอายุและคนสายตาสั้นแต่ในปัจจุบันเราจะพบว่าคนที่เป็นนั้นมีอายุน้อยลงน้อยลงนี่เป็นความเสี่ยงที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระชกุศลพระราชทานพระศพ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุจุวราชรังสฤษฎิ์รวม8 รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพแต่คืนก่อนในการนี้นายเกษมวัฒนชัยและหม่อมหลวงปัญจดาดิษกุลองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยทั้งนี้การสวดพระพิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนสอนให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอันหนึ่งในเวลา19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากทางนี้จะไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตามเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจำนวน8 รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดพยุรวงศาวาสท่านนี้พระพิธีธรรมถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4 รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิมและเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดปริยุรวงศาวาสรวม8 รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลและประคมย่ำยามกำหนด100 วัน
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2 ชิ้นฟรีอีก2 ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1 ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่

0: ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

20:14 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTN และ SM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้21 มิถุนายน 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ช่วงกลางวันก็อากาศร้อนมากนะคะแต่ว่าพอช่วงเย็นๆค่ำๆแบบนี้ก็จะมีฝนตกลงมานะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนั่นเองนะคะใครที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่แล้วก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอาหารการกินส่วนใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะนี้ก็ฝากมาเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียนะคะล่าสุดนั้นเขาบอกว่าหน่วยความมั่นคงทางชีวภาพไม้ของออสเตรเลียเป็นไทยนะคะที่พกยาดมสมุนไพรไทยเข้าไปต้องต่อศุลกากรนะคะเพราะว่าสนามบินที่นั่นตรวจพบว่าในยาดมดังกล่าวมีส่วนประกอบ

ที่นี่ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะต้องรอไปนะคะคุณหมอวิวัฒน์จะมารวมคำถามที่ค้างค่ะเบอร์นี้คำถามและThank you.

0: โอ้โหเปิดไปแล้ว2เพลงนะคะก็เดี๋ยวถ้าจะจัดให้ถ้าไม่ทันก็อ๋อสาริกาฟังใช่ไหมคะคุณหม
1: อ
0: สาริกาจ
1: ิ๋งทอง
0: แล้วกานะคะ
1: ไม่ค่อยได้ฟังเพลงทุกๆอ่ะแต่เขาบอกเป็น
0: ค่ะเลยค่ะค
1: ุ
0: ณหมอค่ะผมค่ะก็จะไม่เป็นคุณหมอค่ะเรื่องสมุนไพรยาดมเนี่ยจริงๆมันเป็นก็ทำจากอะไรคะทำไมถึงบอกว่ามีพืชชนิดที่น่าเป็นห่วง
1: พืชที่มันมีสารมีเหมือนกับน้ำมันหอมระเหยนะฮะจะเป็นสะระแหน่เป็นใบมะกรูดเป็นตะไคร้เป็นอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีน้ำมันหอมเลยถ้าถามบอกว่ามันเป็นอันตรายไหมก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรครับเราก็เป็นส่วนประกอบของแกงส้มของแกงต้มยำของเราเนี่ยก็คือสมุนไพรดีๆอย่าง
0: นี้สมุนไพรทั้งน
1: ั้นนะครับเพราะนั้นก็ถามว่าเป็นอันตรายไหมก็ไม่เป็นอันตรายแล้วก็มีพวกการบูนต่างๆแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยมีหลายๆคนที่เขาพบว่ามันมีบางทีมันขึ้นราได้มันมีเชื้อราทำให้เกิดอันตรายได้แล้วเราฝึกเข้าไปเนี่ยเชื้อราก็จะเข้าไปในปอดได้แต่ถ้าถามว่ามีอันเนี่ยมีน้อยคนนะที่ไม่มียาดมแล้วขนาดใช่หรือถ้าพวกนักกีฬาของไทยนะไปต่างประเทศนั้นก็ไปเอายาดมเดี๋ยวไปผีแพร่เลยนะทำให้กลายเป็นนะยาดมกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราอย่างหนึ่งนะครับขายเยอะนะโอ้โห
0: ขายดีมากใช่
1: ไม่น่าเชื่อว่าทำรายได้เนี่ยมหาศาลเลยล่ะก็เหมือนกันที่เขาทำยาหม่องนะฮะบางทีเรานึกว่ามันยาหม่องตลาดเล็กๆไม่กี่บาทเองนะแต่มันเป็นมูลค่าเป็นพันๆล้านเลยนะครับยาหม่องคนไทยเราเนี่ยยิ่งยาหม่องตาลิงเนี่ยถ้าไปอินเดียเขาบอกต้องซื้อยาหม่องตาลิงไปนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าลิงเนี่ยเป็นหนุมานเพราะนั้นคนอินเดียเนี่ยถ้าให้ยาหม่องตาลิงปุ๊บเขาจะดีใจมากเลยเขาจะมีความรู้สึกว่าเออ
0: ของขว
1: ั
0: ญนั้นล้ำค่าเลยใช่ไหมคะ
1: ของขวัญที่ล้ำค่าเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ดมได้ครับไม่เป็นไรครับท่านคนไทยเราเนี่ยอุปนิสัยของเราเนี่ยดมยาดมไม่มีอะไรก็บางทีก็ต้องเอาไปไ
0: หมขยี้ขยี
1: ้ดมก็มีนะครับแบงค์มะกรูดอย่างเงี้ยเอามาขยี้ขยี้ดมก็มีดมได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ได้อันตรายอะไร
0: นะคะแต่เขาให้สำแดงก็สำแดงไปนะคะสำหรับใครที่เอายาดมไปอันนี้ประเทศออสเตรเลียประเทศเดียวที่เขาเตือนมาประเทศอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะค่ะคำถามแรกนะคะนี่เป็นของคนยุคปัจจุบันจริงๆก็อายุประมาณ48แล้วนะคะเขาบอกว่าณขณะนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาคือไม่อยากเจอใครอยากอยู่คนเดียวอยากทำอะไรคนเดียวถือว่าผิดปกติไหมคะคุณหมอ
1: ผิดปกติครับเขาจะมีสภาวะซึมเศร้าอยู่นะครับเป็นพื้นฐานอยู่ในใจแล้วก็ถ้าเนี่ยมันเป็นน้อยๆซึมเศร้าเนี่ยมันมีหลายระดับนะระดับที่ไม่ค่อยอยากจะเจอผู้คนเลยนะอยากจะอยู่แต่

0: คนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับใครบางคนก็นึกว่าโอ้คนนี้สงสัยจะเป็นผู้บรรลุธรรมเนาะแบบไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับโลกธรรมต่างๆแต่จริงๆแล้วไปหาหมอจิตแพทย์เถอะนะครับเพราะว่าบางครั้งคงต้องใช้ยาซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะว่ามันไม่สามารถที่อยู่เฉยๆเนี่ยจะทำให้หายได้จากการซึมเศร้าแล้วทำให้เราจิตใจเราแช่มชื่นอารมณ์ดีแจ่มใสเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันจะต้องใช้ยามันต้องใช้สารเคมีเข้าไปในร่างกายเพื่อปรับความรู้สึกของเราถ้าเป็นน้อยๆรีบๆรักษาซะเถอะนะครับแล้วก็ไอ้อย่างนึงที่จะช่วยได้ก็คือการที่ใช้กีฬาเป็นยาวิเศษการออกกําลังกายเนี่ยที่ผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าถ้าท่านรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกหงอยเหงาเศร้าใจอ่อนเพลียและเสียใจเนี่ยหนึ่งนะเอาเหงื่อล้างความซึมเศร้าก็คือออกกําลังกายอันที่2หาอะไรแซ่บๆกินหน่อยนะกินต้มยำกินต้มซุปเปอร์ต้มตำอะไรก็ได้นะให้รสจัดๆอะไรเงี้ยนะมันจะกระตุ้นประสาทได้อันที่สามเนี่ยครับก็คือเอาไปดูหนังฟังเพลงคุยกับคนนู้นคนนี้ทำงานอ่ะให้มันคืออย่าอยู่เฉยๆนะถ้ายิ่งอยู่เฉยๆใจมันจะยิ่งหดห่อเหี่ยวไปเรื่อยๆนะ
1: ห่อเหี่ยวไปเรื่อย
0: ๆครับแล้วสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือการที่เราเนี่ยต้องคิดในแง่บวกบ้างหลายๆคนเนี่ยชอบซึมรู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยมันทำให้เป็นโชคร้ายซะเกินเนาะช่วงนี้ก็กลายเป็นว่าเงินก็ไม่ค่อยพอใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันถาโถมเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะปัญหาต่างๆเนี่ยค่าไฟก็ขึ้นค่าน้ำมันก็ขึ้นเงินผ่อนรถก็จะไม่พออะไรเงี้ยต่างเนี่ยสารพัดโถมถาเข้ามาเนี่ยก็ทำให้เราจิตใจเราหดหู่เราก็ลองคิดในแง่บวกบ้างว่าเรายังโชคดีนะเรายังไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคไปแค่เจ็บเห็นท่านว่าเป็นอัมพาตพูดไม่ได้หรือเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ผมเนี่ยผมยังกลัวเลยนะครับว่าวันหนึ่งถ้าเกิดตื่นขึ้นมาปุ๊บผมกลายเป็นอัมพาตแล้วมันไม่สามารถจะเคลื่อนไหวร่างกายได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตเลยล่ะนะครับโอกาสที่จะฟื้นกลับเป็นปกติเนี่ยก็จะยากเพราะฉะนั้นก
1: ็ต้องใช้เวลานะ
0: เป็นวัยทุกวันแล้วที่มีโอกาสจะป่วยได้แล้วฉะนั้นก็บอกว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายกันเพราะน
1: ั้
0: นวัยผมเนี่ยมันวัยที่เริ่มจะเจ็บป่วยกันแล้วนะครับ
1: เริ่มทยอยป่วยค่ะ
0: ซึ่ง
1: ท่านเนี้ยที่ถามมาเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วก็มีความสุขดีนะแต่ว่าไม่อยากเจอหน้าไม่อยากคุยกับใครเฉยๆเท่านั้นเองค่ะคุณหม
0: อคือปกติแล้วคนเราเนี่ยนะจะต้องไม่คือเราสามารถที่จะเจอกับใครได้ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่อยากเจอใครเลยนะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวบ้านเราก็ปิดตลอดเวลาเลยเราไม่เปิดรับไม่มีแขกไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยเนี่ยคำถามคือสักวันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดท่านมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านจะทำยังไงมีนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ 77,000 คนที่มีคนแก่ที่ตายอยู่ในบ้านโดยที่ไม่มีใครรู้นะครับจนกระทั่งมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีแจ้งทางการมาให้มาพังประตูบ้านเข้าไปปรากฏว่าตายเน่าละนะครับคนสูงอายุในญี่ปุ่นตอนนี้กำลังมีปัญหาเยอะเลยล่ะก็คือต้องอยู่
1: ลำพังค่ะ
0: คำถามคือคนที่ถามมาเนี่ยถ้าท่านเอางี้ดีกว่าถ้าท่านคิดว่าท่านแข็งแรงอยู่ตลอดไม่จริงหรอก48ปีแล้วเนี่ยก็เริ่มป่วยมีโอกาสที่จะป่วยได้ละสักวันนึงเถอะถ้าท่านเกิดล้มไปแล้วเกิดขาท่านหักหรือหัวท่านไปกระแทกกับพื้นสลบไปท่านจะทำยังไงท่านจะขอความช่วยเหลือกับใครท่านไม่รู้จักใครเลยไม่เคยคุยกับใครเลยข้างบ้านก็ไม่รู้จักกันล็อกประตูหมดทุกอย่างประตูหน้าต่างล็อกหมดถ้าเกิดไฟช็อตขึ้นมาเนี่ยไฟไหม้มีคนเข้าไปช่วยเลยเพราะนั้นมนุษย์จะเป็นสัตว์สังคมนะเพราะนั้นผมอยากจะให้ท่านที่ถามมาเนี่ยไปพบจิตแพทย์ซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหมอเขาจะจ่ายยามาแล้วท่านก็กินมันเป็นยาที่ไม่ทำให้ท่านผิดปกติไปหรอกครับแต่ทำให้จิตใจของท่านเนี่ยแช่มชื่นขึ้นแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยเป็นมนุษย์สังคมนะท่านก็รู้จักเพื่อนบ้านบ้างรู้จักการแบ่งปันคือคนเราเนี่ยจะมีมิตรไมตรีได้เนี่ยมันต้องมีอยู่4ข้อนั่นหนึ่งคือทานคือรู้จักการให้

0: อันที่สองคือปิยวาจาคือพูดจาเพราะๆหน่อยอันที่สามคืออัตจริยาคือเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นอันที่สุดท้ายคือเป็นคนคงเส้นคงวาเพื่อนบ้านเนี่ยดีกว่าไม่มีเพื่อนบ้านนะสักวันหนึ่งเถอะท่านอย่านึกว่าท่านเก่งที่สุดไม่ต้องพึ่งใครนะผมยังไม่ใช่ว่าผมจะเก่งที่สุดเลยนะผมก็ต้องพึ่งคนอื่นเพื่อนบ้านคนรู้จักอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็ต้องขอความช่วยเหลือเขานะครับเราเป็นว่าผมขอแนะนำว่าไปพบจิตแพทย์หน่อย
1: ดีกว่าไปพบจิตแพทย์สักครั้งหนึ่งนะคะมีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าถ้างั้นยอมตุยเลยครับโลกนี้วุ่นวายเหลือเกินยังไงก็ตายอยู่ดี
0: อันนี้พึ่งเลยครับ
1: คอมเมนต์
0: จะตายให้มีประโยชน์นะครับเอางี้ท่านไปบริจาคร่างกายไปหน่อยดีกว่าเอาบริจาคอวัยวะเดี๋ยวนี้เขากำลังเทศนะสักที่แขนนะบริจาคอวัยวะบริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่นะสักไปที่แขนเลยนะเท่มากเลยนะผมยังนั่งนึกอยู่นะกำลังคุยกับปรึกษากับภรรยาบอกว่าหมอเป็นแกบอกว่าเอาไว้เดี๋ยวคิดดูก่อนแต่จริงก็น่าสนใจนะเรา
1: ฝากค
0: น
1: ใด
0: บอกว่าเราบริจาคดวงตาบริจาคอวัยวะอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะนะคะได้เป็นประโยชน์กับอีกหลายคนใช่ไหมคะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช่ครับผม
1: สำหรับ
0: จะได้ให้คนอื่นเขามีชีวิตต่ออย่างมีความสุขนะครับ
1: ค่ะนะคะมาดูวันนี้ท่านแรกก่อนป้าหมวยอายุ74นะคะมีอาการหนาวสั่นทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นมา1เดือนแล้วนะคะไปหาหมอก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุได้แต่ว่าตอนนี้มีโรคประจำตัวเป็นกำดันค่ะ
0: อะไรสั่นดีครับ
1: หนาวสั่นค่ะทั้งวันทั้งคืน
0: น
1: ะคะทั้งกลางวันและกลางคืนหนาวสั่นโอ้ยังไม่หายตามหมอมาแล้วนะคะมีความดันสูงค่ะคุณหมอโรคประจำตัว74
0: ผมว่าการที่คนเราเนี่ยจะหนาวสั่นได้เนี่ยนะมันส่วนใหญ่นะมักจะเป็นไข้เน
1: ี่
0: ยไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ใครอย
1: ู่
0: เฉยจะมาหนาวสั่นได้หรอกนะผมว่าไปหาหมออีกดีกว่าเนี่ย
1: ไปอีกที่นึงก็ได้ค่ะคุณป้าเนาะ
0: คุณหมอเปลี่ยนที่นะครับสมมติไปที่ถ้าสื่อในกรุงเทพไปที่ศูนย์อนามัยแล้วยังไม่รู้ผลนะก็ไปรามาไปศรีราชไปจุฬาไปโรงพยาบาลที่ใหญ่ๆเนี่ยมันต้องมีสาเหตุครับคนเราเนี่ยมันจะไม่ให้หนาวสั่นหรอกร้อนจะตายอยู่แล้วออกไปแต่ร้อนจนจะ
1: หนาวสั่นทั้งกลางวันและกลางคืนไม่น่าจะเป็นไปได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีใครหนาวสั่นหรอกมีวันก่อนนะผมไปฉีดวัคซีนอ่ะนะแล้วผมกลับมาถึงบ้านผมก็มานอนผมว่าเอ๊ะทำไมผมหนาวฮะเปิดแอร์26องศาแล้วมันก็หนาวผมก็วาผ้ามาห่มนะคือทำไมที่ไหนได้คือพอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วมันก็เป็นไข้อ่ะพอเป็นไข้เสร็จแล้วเราก็หนาวเพราะนั้นคุณพี่หมวยเนี่ยก็คงจะต้องมีปัญหาในเรื่องของอะไรสักอย่างหนึ่งการที่คนเราเนี่ยหนาวสั่นเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายเราคือร่างกายเราส่วนใหญ่นะหนึ่งก็คือเป็นไข้ทำให้หนาวสั่นได้อันที่สองเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีไข้แต่มันจะมีสภาวะที่เราเรียกว่าแบคทีเรียก็คือหมายความว่าเช่นคนบางคนนะถอนฟันปุ๊บเนี่ยเชื้อแบคทีเรียมันเข้าไปสู่ในกระแสเลือดเนี่ยแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการเหมือนกับหนาวสั่นแต่ไม่มีไข้ขึ้นอันนั้นจะเป็นเกิดจากคนที่ร่างกายค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับคนบางคนเนี่ยอยู่เฉยก็สั่นหนาวสั่นเลยนะแต่วัดตลอดไม่มีไข้หรอกแต่ไปพอไปเจาะเลือดเพาะเชื้อแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดอันนั้นก็ต้องรักษานะครับภูมิการที่เรามีไข้เนี่ยมันเป็นกลไกการป้องกันร่างกายเราอย่างหนึ่งนะถ้าใครไม่มีไข้แล้วหนาวสั่นท่านจึงต้องไปตรวจอย่างละเอียดเลยล่ะเพราะว่าท่านแสดงว่าร่างกายท่านอ่อนแอภูมิท่านระบบกลไกในการป้องกันร่างกายของท่านเนี่ยมันไม่แข็งแรงแล้ว
1: คร
0: ับผมว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมว่าเขาจะได้ตรวจอย่างละเอียด
1: ไปอีกที่หนึ่ง
0: ครับ
1: มันต้องมีอะไรบางอย่างเนาะคงไม่หนาวสั่นอะไรทั้งกลางวันกลางคืนใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับผม
1: เนาะ
0: อากาศร้อนจะแย่อยู่แล้วเนี้ย
1: โอ้มันหนาวสั่นเป็นไปได้ไหมอาจจะแบบร่างกายผอมกว่าปกติอะไรเงี้ยหนาวสั่นมากกว่าคนอ้วนอะไรเง
0: ี้
1: ยต้องตอบเขาคุณหมอไม่เกี่ยวนะคะ
0: ถึงแม้จะผอมก็ไม่หนาวสั่นครับ
1: ไม่หนาวสั่นแน่นอน
0: เพราะว่าอากาศภายนอกมันร้อนอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ที่บ้านผมเนี่ยกลางวันคึ้มๆทั้งวันเลยนะแต่ฝนไม่ตกแต่ก็ไม่ร้อนจัดมากนักนะครับแต่ก็พอโอเคนะไม่ร้อน

0: เหมือนทุกวันทุกวันที่แดดออกเปรี้ยงๆนั้นนะก็ร้อนจัดเลยอ่ะนะครับวันนี้ก็ไม่ร้อนจัดแต่ฝนก็ไม่ตก
1: ก็วงบอกว่ามีความผิดปกติของร่างกายนะคะไปหาหมออีกที่หนึ่งนะคะคุณลุงประกิตค่ะอายุ74ปีมีอาการทรงตัวไม่อยู่จากเป็นน้อยๆตอนนี้เป็นมากขึ้นแล้วนะคะเคยไปทำเอ็มอาร์ไอไม่พบสาเหตุอะไรไม่ได้เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันและไม่มีโรคประจำตัวอื่นค่ะคุณหมอไม่ทราบว่าคืออะไรเป็นมา3ปีแล้วนะคะทรงตัวไม่อยู
0: ่ผมว่าสงสัยจะเป็นพาร์กินสันนะครับพาร์กินสันเนี่ยมันคือการที่ในระบบประสาทของเราเนี่ยมันไอสารเคมีที่มันเป็นสื่อประสาทเนี่ยมันมีความผิดปกตินะครับคนหลายคนก็จะทรงตัวไม่อยู่เวลาเดินก็จะหัวทิ่มไปข้างหน้าเดินหัวไปก่อนขาไม่ยอมไปอ่ะนะครับคนเดินไปนึกเห็นไหมคนอายุมากๆจะเดินแล้วก็ขามันไม่ยอมเดินแต่หัวจะไปข้างหน้านะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพาร์กินสันครับผมว่ายังไงก็ตามก็ต้องคงต้องไปหาหมอนะครับอย่าท่านอย่านึกว่าไปหาหมอแล้วบอกหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรบางทีการที่หมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยหมายความว่าเขาตรวจแล้วไม่พบอะไรมากกว่านะผมขอแนะนำว่าคุณพี่ประกิตเนี่ยถ้าจะไปก็ไปสถาบันประสาทวิทยาของตรงแถวสี่แยกตึกชัยอ่ะนะครับตรงนั้นเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทเนี่ยครับถ้าต้องมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทละระบบประสาทไอการที่ทรงตัวไม่อยู่เนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะถ้าทรงตัวไม่อยู่แบบบ้านหมุนนั้นก็โอเคนะมันเกิดจากอาจจะอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในมันเกิดการรบกวนหรือว่าเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีนะการทรงตัวไม่อยู่จากการที่เป็นพาร์กินสันก็คือหมายความว่าเราเคลื่อนไหวร่างกายไม่กล้ามเนื้อมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะคือเราสั่งมันไม่ได้มันไม่ยอมเชื่อฟังเรามันทรยศเรานะครับไปตรวจให้ละเอียดอีกทีดีกว่านะแล้วก
1: ็
0: ขออย่างนี้นะครับว่าจงเชื่อมั่นในระบบของการแพทย์แล้วก็จากนั้นมาเนี่ยผมขอแนะนำว่าถ้าจะกินวิตามินบำรุงเลือดที่ผมพูดอะวิตามินบำรุงเลือดกระท้องสัก
1: หน่อย
0: เม็ดหนึ่งก่อนนอนกินใบแปะกล้วยสักสองแคปซูลก่อนนอนก็คงจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะก็ไม่เสียหายอะไรลองกินดูแล้วกันนะครับแล้วก็ไปตรวจครับท่านไปตรวจให้ละเอียดจะได้ไม่ต้องทนทรมานแล้วก็อายุ
1: ตัวไม่อยู่สองปี
0: ว่าเราทรงตัวไม่อยู่เราจะทำอะไรทีหนึ่งก็ต้องมีคนคอยมาประคองเรามาคอยพาเราไปเข้าห้องน้ำจะไปเดินไปที่ไหนก็คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดอาการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นมันเป็นหงุดหงิดอ่ะมันจะผมยังนึกอยู่เลยว่าเอ๊ะถ้าสักวันหนึ่งอ่ะตอนนี้เราผมชอบดูเรื่องอุปกรณ์กายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวนะเช่นมาจัดใส่มาที่ขาเราหรือว่าที่ข้อเข่าเราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถยืนได้เดินได้อย่างเงี้ยผมก็จะดูอยู่เรื่อยเลยแหละแล้วก็วางแผนไว้ต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์พวกนี้นะติดบ้านได้เลยว่าถ้าเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำไม่ใช่ว่าต้องมีคนมาประคองเข้าห้องน้ำทุกครั้งอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันลำบากต้องเตรียมการสำหรับในการที่ช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะเอาไปหาหมอเถอะครับผม
1: ไปหาหมออีกที
0: อย่างไร
1: ครับคุณสิริพรถามให้กงอายุ91ปีอยู่ชลบุรีนะมีประจำตัวคือเบาหวานกงชอบกินไข่ลวกตอนเช้าและตอนเย็นมื้อละ2ฟองรวมแล้วก็4เนาะตอนกลางวันก็ชอบกินกาแฟแบบ3 in 1กับรังนกไม่ยอมกินข้าวเลยก็เลยน้ำตาลขึ้นแล้วก็ไม่มีแรงอันนี้จะทำอย่างไรได้บ้างกงติดรสชาติมากไม่ยอมกินอย่างอื่นค่ะคุณหมอ
0: เอาอย่างนี้ไข่ลวกเนี่ยผมว่าเอาแค่2ฟองก็พอน้องตีฟองจะเยอะขึ้นไปหน่อยแล้วนะ
1: มื้อละ2ครับก็4
0: เอาเช้าสัก2ฟองนะแล้วก็กาแฟเนี่ยเป็นกาแฟดำเถอะอย่ามาเป็นทีนวันเลยเพราะว่าทีนวันเนี่ยมันมีคอฟฟี่เมดมีน้ำตาลทรายซึ่งไม่ดีอ่ะเป็นผลเสียต่อสุขภาพมากเลยเนี่ยถ้าจะเป็นกาแฟเป็นโอยั่วอย่างเงี้ยได้โอเคนะแล้วก็แต่ต้องกินอาหารด้วยนะเพราะว่าไปซื้อนมสำหรับผู้สูงอายุอ่ะมันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้มี

0: โฆษณาเยอะแยะหมดเลยนะอันนั้นน่ะเขามาช่วยให้เขากินแล้วก็เลือกรสชาติหน่อยครับผมคงจะเอาอะไรดีอะช็อกโกแลตดีหรือจะเอารสอะไรดีอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องถามเขาหน่อยนะเพราะว่าผมว่าถ้าดูฟังดูอย่างนี้แล้วแสดงว่ายังสมองน่าจะยังดีอยู่เมื่อวันศุกร์สิผมตอนเช้าเนี่ยผมก็ไปดูคนหนึ่ง98ปีนะครับก็เขายังสมองยังดีอยู่เลยนะผมไปจริงผมก็ไปให้น้ำเกลือให้วิตามินให้อะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนไปรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยอ่ะเขาก็จากนอนแบบอยู่ก็ลืมตาได้บอกคุณลุงอยู่ถึงร้อยหนึ่งนะเขาก็พยักหน้าสมองยังดีอยู่เลยอ่ะนะครับยังเปิดโทรศัพท
1: ์ได้เพลงลูกทุ่งอยู
0: ่นะครับเปิดโทรศัพท์ฟังเพลงลูกทุ่งได้ด้วยนะแล้วก็สั่งของทางโทรศัพท์ตอนหลังๆลูกไม่เอาโปรแกรมสั่งของออกหมดเลยไม่งั้นสั่งของมา
1: สั่งทั้งวัน
0: เก็บเงินปลายทางด้วยนะแล้วก็ไปเปิดเก๊ะเอาตังค์ให้คนเขาเนี่ยเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวพวกวิชาชีพเอาเป็นว่าผมว่ากินไข่ลวกเนี่ยสัก2ฟองก็พอแล้วก็ทั้งวันจะเป็นโอยั่วเป็นกาแฟอะไรก็แต่อย่าเป็นทีนวันเลยแล้วก็จากนั้นมาก็หานมที่สำหรับผู้สูงอายุอ่ะแล้วจากนั้นก็จริงๆต้องกินอาหารธรรมดาด้วยเนี่ยจะเป็นโจ๊กเป็นข้าวต้มปลาอร่อยๆ อะไรเงี้ยที่เขาอยากกินอะไรก็ถามเขาเลยนะครับว่าเขาอยากกินอะไรอ่ะอยากกินเนื้อตุ๋นไหมอยากกินเนื้อตุ๋นก็กินได้เราก็เลือกเอาอย่างที่มันนิ่มๆหน่อยเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขากินบางทีความอร่อยเนี่ยมันจะเป็นตัวการอันหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถบริโภคอาหารได้มากคนที่อายุมากแล้วนั้นนะครับข้อหนึ่งอ่ะที่เป็นจะบ่งบอกว่าจะเป็นคนที่อายุยืนยาวก็คือการที่ยังกินอาหารได้อร่อย
1: อร่อย
0: ถ้ากินอาหารอร่อยอยู่นะแสดงว่าคนคนนั้นน่ะจะเป็นคนที่อายุยืนยาวถ้ากินอะไรก็ไม่อร่อยสักอย่างนึงเลยเบื่ออาหารไปหมดเลยอันนั้นน่ะร่างกายเริ่มไม่ยอมรับอาหารน่ะร่างกายจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆครับเอาอย่าเรียกว่าหล่อเลยนะเอาหาทางออกทางอื่นมากๆขึ้นอีกหน่อยนึงนะถามก็ได้หรือไม่ก็พาไปกินนอกบ้านก็ได้ออกกงไปกินอาหารอร่อยๆกันอยู่เมืองชนนะเมืองชนโอ้อาหารเยอะแยะหมดเลยนะครับมีอาหารอร่อยๆไปกินอาหารทะเลกันไหมกงกินกระเพาะน้ำแดงกันดีกว่าอะไรเงี้ยนะพาไปกินนอกบ้านหน่อย
1: หาวิธีเนาะ
0: ครับผม
1: ท่านจะได้ไม่เบื่อนะคะฝากด้วยค่ะคุณเพชรค่ะจากศรีสะเกษมีโรคประจำตัวเป็นโรคไตกับเกานะคะอายุ57อยากถามเรื่องอาหารนะคะจะกินกล้วยน้ำว้าวันละ2ลูกได้ไหมแล้วก็น้ำขิงขนมขบเคี้ยวบ้างได้หรือเปล่าแล้วถ้าจะกินหน่อไม้จะทำให้เป็นโรคเกากำเริบอีกไหมคะคุณหมอ
0: เอาฟังผมได้ชัดนะไม่ว่า ท่านจะเป็นโรคไตโรคเกานะท่านกินอาหารธรรมดาเนี่ยได้ครับจะกินหน่อไม้ก็กินได้แต่ท่านไม่ใช่ว่าโอ้ชอบกินหน่อไม้มากเลยกินหน่อไม้มันทุกวันอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ดีนะสมมติว่ามื้อเย็นของท่านจะกลายเป็นหน่อไม้ลวกจิ้มน้ำพริกหน่อยนะไม่ปลาทูแหนมซะอีกนิดนึงน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยกินไปเถอะคือผมอยากจะบอกครับว่าไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยท่านกินอาหารที่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติที่ท่านเนี่ยพอใจแล้วก็มีความสุขอยู่เรื่องอะไรเนี่ยเราจะเป็นคนป่วยไปจนตายท่านฟังดีๆนะผมพูดเนี่ยมันมีความหมายมากนะผมไม่ได้พูดเป็นแบบเอามันอย่างเดียวนะก็คือหลายๆคนเนี่ยป่วยจนกระทั่งตายแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่ป่วยจนกระทั่งถึงวันหนึ่งแล้วเขาก็ตายไปไอ้คนที่ป่วยจนตายนี่คือหมายความว่าโอ้โหไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้ไอ้นั่นก็ทำไม่ได้สารพัดเลยนะข้อห้ามเยอะมากเลยนะเมื่อก่อนก็มีคนเนี่ยชมรมผู้สูงอายุของผมเขาถามเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะไปโรงพยาบาลนะเป็นโรคไตเขาก็ห้ามกินเค็มเป็นโรคตับเขาก็ห้ามกินหวานเป็นโรคหัวใจ

0: เขาก็ห้ามกินเค็มอีกห้ามกินไขมันอีกเป็นคือสรุปแล้วนะไม่กินอะไรก็ไม่ได้หมดเลยนะขนาดเป็นโรคไตนะผลผักเขียวๆก็กินไม่ได้ต้องกินผักขาวๆนะครับซึ่งผมบอกโอ้เป็นผมนะผมไม่เคยบอกคนไข้อย่างนั้นเลยนะผมบอกเลยอยากกินอะไรก็กินแหละแต่อย่ากินเยอะเลยนะครับแล้วกินแบบพอที่เราเอากินสักนิดสักนิดนิดหน่อยๆแล้วกินให้มันหลากหลายเอาไว้เป็นโรคเกาเนี่ยกินหน่อไม้ได้ไหมได้ครับแต่ท่านอย่ากินทุกวันแล้วก็อย่ากินทิ้งเยอะๆเอาเย็นนี้มีหน่อไม้สักสองสามหน่อจิ้มน้ำพริกน้ำมะพร้าวหน่อยมันก็ทำให้เรากินเจริญอาหารใช่ไหมแล้วก็อาหารเนี่ยก็กินธรรมดาธรรมดาผมเนี่ยนะบางทีนะกลางวันเนี่ยผมบอกแม่บ้านบอกข้าวผัดไก่ไม่ต้องใส่หมูเยอะนะผมแล้วก็ผมชอบกินต้นหอมนะเอาต้นหอมด้วยนะต้นหอมแล้วก็มีน้ำปลาพริกมะนาวสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ฝนตกบ่อยๆเนี่ยยอดตำลึงมันเยอะบอกเอายอดตำลึงแกงใส่หมูสับใส่เต้าหู้อ่อนสักนิดหนึ่งนะให้หมอสักถ้วยหนึ่งนะแกงจืดถ้วยหนึ่งข้าวผัดจานหนึ่งแล้วก็มะม่วงออกใส่จานให้สักครึ่งจานอย่างเงี้ยนะเรียบร้อยแล้วสบายแล้วกินแบบเนี้ยนะเราไม่ได้กินทุกวันเราต้องกินเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณพิษเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าจงทำตัวให้เป็นคนธรรมดาเราไม่ใช่เป็นคนป่วยถ้าเราจะเป็นคนป่วยจนตายเนี่ยนะครับไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะมีพยาบาลมาถึงปุ๊บก็มาเปิดชาร์ตเอาแผ่นมาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้นะคุณเป็นโรคไตระยะที่3นะระยะที่3เนี่ยเป็นทุกคนน่ะผมก็เป็นระยะที่3คืออายุตั้งแต่70ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นระยะที่ 3A ละเพราะว่าไตมันเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุแล้วนะนะครับตอนนั้นก็กินอาหารธรรมดาเพียงแต่ยาหลายๆอย่างที่อันตรายต่อไตเนี่ยก็อย่าไปกินยาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกไขข้อเดี๋ยวนี้มันเป็นรู้แล้วว่ากินเข้าไปแล้วมันจะทำลายไตอันนั้นยาเนี่ยสำคัญมากแต่อาหารเนี่ยเราก็กินธรรมดาธรรมดาถ้าอาหารถ้าเป็นไปได้ก็อาหารที่ทำเองเป็นหลักแล้วก็ท่านก็เดี๋ยวนี้ผมก็แทบจะไม่เติมน้ำปลาเลยนะกินก๋วยเตี๋ยวข้าวแทบจะไม่ใส่เครื่องเลยใส่พริกหน่อยนึงให้มันรู้สึกมันมีเผ็ดหน่อยแต่ไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยน้ำตาลก็ไม่ใส่ละใส่แต่พริกสักหน่อยนึงนะครับอย่างเงี้ยเราพอกินไปเรื่อยๆก็เริ่มเคยชินแล้วนะครับเอาเป็นคนธรรมดานะท่านกินได้นะครับแล้วแต่ขอให้กินเป็นความหลากหลายแล้วก็อย่ากินซ้ำๆน้ำๆกันมากๆหลายๆวันนะครับเอาเป็นแบบอาหารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็กินแค่พออิ่มพอนะอยากกินอะไรก็กินเถอะนะอย่าเป็นคนป่วยเลยเอาเป็นคนธรรมดาดีกว่าวันดีคืนดีแล้วถึงเวลาอาจจะชวนเราก็ตายไปหลับตายไปเลยอย่างนั้นโชคดีที่สุดเลยล่ะนะครับ
1: นะคะ
0: โอเคได
1: ้
0: ได
1: ้
0: คำตอบนะ
1: ครับค่ะได้เลยเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะสักครู่เดียวค่ะใครที่จะส่งคำถามมาเพิ่มเติมรีบโทรมานะคะ022481366นะคะสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตพอดใหม่ยำยำฮอตพอดหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
7: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอต

0: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยศิวิไลสมทรง
5: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะกับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะมีจากคอมเมนต์ของเพจนิดนึงนะคะชื่อว่าคุณปีจอวันจันทร์คุณหมอบอกว่าเป็นโรคตับระยะที่2พอจะมีตัวไหนช่วยได้ไหมแต่ว่าอาหารที่แนะนำไปเมื่อกี้ทำไปแล้วค่ะคุณหมอค่ะ
6: ที่จริงตับระยะมันไม่มีระยะนะ
5: เอ้าคะ
6: น่าจะเป็นไตหรือเปล่านะคร
5: ับ
6: อ
5: ันนี้ระบุว่าเป็นตับเลยค่ะคุณหมอ
6: ครับปกติตับเนี่ยมันมีระยะที่1 2 3 4อะไรนะครับแต่ไตเนี่ยมีระยะ1 2 3 4 5ถ้าระยะที่5นี่ก็ต้องฟอกไตครับแต่ตับเนี่ยไม่มีระยะนะก็คือการทำงานของตับเนี่ยเช่นโอเคนะมีไขมันตับมีไขมันพอกตับแล้วก็มีตับแข็งนะการทำงานของตับถ้าถึงขั้นว่าล้มนั่นก็คือหมายความว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วไม่มีระยะ1 2 3 4อะไรนะไม่มีระยะที่2หรอกนะผมว่าน่าจะเป็นไตมากกว่านะถ้าเป็นไตระยะที่2เนี่ยไม่ต้องทำอะไรครับถ้าท่านอายุ60ขึ้นไปเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเป็นไตระยะที่2ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ปกติครับไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้าถามว่าจะทำใช้ชีวิตยังไงเนี่ยใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่า
5: ปกติได้เลย
6: ทีนี้เนี่ยเรื่องของการกินยาผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องยากับอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยโอ้โหสรรหาแต่ของอร่อยกินอยู่เรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปกินที่นู่นที่นี่เขาบอกว่าอาหารอร่อยท่านรู้ไหมว่าอาหารที่อร่อยที่ขายดีๆมากๆเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างเขามีสูตรลับของเขาอ่ะนะวันนั้นผมไปกินกับเพื่อนนะไปที่ร้านอาหารโอ้โหอย่างอาหารแบบหรูเลยนะแพงเลยกินเสร็จนะดื่มน้ำสองขวดยังไม่หายหิวน้ำเลยแสดงว่าโดนอะไรผมชุดรถไปแบบเต็มๆเลยละนะครับแล้วพวกนี้จะเป็นปัญหาอันทำให้ไตเสียนะครับนั้นท่านก็ถ้าท่านทำอาหารกินเองนะแล้วก็โอเคนานๆจะไปกินอาหารที่อร่อยๆที่คิดว่าอร่อยบ้างก็ย่อมได้แต่อย่าไปบ่อยจนเกินไปนะครับเราเป็นว่าถ้าเป็นไตระยะที่2ไม่ต้องทำอะไรครับใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเพียงแต่ระวังเรื่องยาเท่านั้นครับยาที
5: ่ยาอย่างเดียวนะคะ
6: ไปสมมติไปร้านขายยาปุ๊บก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะฉันมีปัญหาเรื่องไตนะแต่กินได้ไหมบอกก่อนหน่อยเขาก็จะได้บอกว่าอย่างนี้กินไม่ได้นะไดโคฟินักกินไม่ได้โบตาเลนกินไม่ได้อะไรเงี้ย
5: ค่ะค่ะคุณตุ้ยค่ะจากโคราชนะคะคราวนี้ถามให้คุณพ่ออายุ93ปีค่ะเป็นโรคหัวใจซื้อหมอปรับยาให้3ตัวมีดอกเดี๋ยวนะดอกซาโซซินนะคะแล้วก็ลอซาแทนแล้วก็มาอะไรสักอย่างเนี่ยความดันลดลงมากเลยค่ะพอปรับไปตื่น10วันคุณพ่อก็มีอาการชักหมอเลยให้กลับมาใช้ยาตัวเดิมไม่ทราบจะเป็นอะไรนะคะต้องรักษายังไงต่อคะคุณหม
6: อดอกซาโซซินเนี่ยมันเป็นยาต่อมลูกหมากนะลดอาการบวมของต่อมลูกหมากแล้วเวลากินเข้าไปแล้วยาลดอาการบวมของต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะเป็นยาลดความดันโดยอัตโนมัติด้วยเพราะนั้นถ้ากินยาลดความดันด้วยแล้วกินยาลดอาการบวมของต่อมลูกหมากด้วยแสดงว่าคุณพ่อจะต้องมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตด้วยเพราะนั้นความดันก็จะต่ำพอความดันเป็นต่ำปุ๊บลุกขึ้นมาก็จะหน้ามืดเป็นลมบางคนอาจจะชักได้นะความดันต่ำมากๆเนี่ยก็จะชักหมดสติเป็นลม

0: ได้เอาอย่างนี้ครับก็คือผมว่าคงต้องให้หมอเขาปรับยานะครับแล้วก็วิธีการอันหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือหมายความว่าคุณพ่อเวลาจะลุกขึ้นจากที่นะที่นอนเนี่ยลุกขึ้นนั่งก่อนนะอย่าเพิ่งลุกเดินไปเลยนะจะไปเข้าห้องน้ำเอากระโถนเอาอะไรมาตั้งไว้ข้างๆเตียงนอนเถอะนะครับคือลุกจากที่เตียงนอนก็นั่งโถฉี่เลยนะครับอย่าให้เดินไปห้องน้ำถ้าเดินไปห้องน้ำเนี่ยโอกาสที่จะเป็นลมหัวทิ่มหัวแตกอะไรได้ง่ายมากเลยอะครับเพราะฉะนั้นก็เอาก
1: ระ
0: โถนมาวางไว้ข้างๆที่นอนเลยอะคือลุกขึ้นมาจากที่นอนก็หรือจะหลับตาฉี่ยังได้เลยครับไม่งั้น
1: ก็
0: ได้ส่วนเรื่องการตอบยาเนี่ยผมคงตอบไม่ได้นะต้องขึ้นอยู่กับหมอที่เขาจะดูว่าต้องใช้ยาอะไรบ้างแต่บอกได้เลยครับว่าไอ้ด็อกซาโซซินเนี่ยมันเป็นยาลดอาการบวมของต่อมลูกหมากนะแล้วก็น่าจะมีไม่รู้ว่าโรคหัวใจคืออะไร
1: หัวใจแต่ว่ามีต่อมลูกหมากด้วยหัวใจด้วยอย่างนี
0: ้
1: เหรอ
0: ครับใช่ครับผม
1: โอ้
0: โรคหัวใจเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็คือเช่นหัวใจเต้นผิดปกติอาจจะมีมีจ็อกซินอะไรต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าจะเลือกปรับยาเนี่ยต้องถามหมอที่เขาดูโดยตรง
1: ที่จ่ายยาที่ดูแลอยู่ค่ะ
0: ผมแนะนำว่า
1: ความดันลดลง
0: ครับ
1: ที่มันส่งผลต่อการชักนี่คือตัวไหนครับคุณหมออ
0: ะไรฮะ
1: ที่บอกว่าปรับไป10 วันมีอาการชักแล้วแสดงว่าเป็นเพราะตัวยาใช่ไหมคะหรือว่าเพราะความดัน
0: ไม่ใช่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นความดันที่มันต่ำพอเลือดไปเด
1: ิน
0: สมอง
1: ไ
0: ม่
1: ได้เนี่ย
0: ก็ทำให้ชักได้นะครับพอลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเลือดไปเดินสมองไม่ได้บางคนก็ชักที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยรีบจับให้นอนนอนหงายไปเลยนอนกับพื้นไปเลยนะครับอาการก็จะดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการชักเกร็งเนี่ยก็จับหน้าตะแคงไว้อย่าไม่ต้องเอาอะไรไปยัดปากหรอกครับเพียงแต่อย่าให้เขาคัดลิ้นตัวเองดูแลไม่ให้ทางเดินลมหายใจยังคล่องอยู่โอเคนะก็เดี๋ยวสักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราค่อยดูแลอย่าเพิ่งตกใจเร็วนะบางคนตกใจมากก็ทำอะไรบางคนตกใจปุ๊บยิ่งจับนั่งอีกปุ๊บเลือดก็ไปเลี้ยงสมองยิ่งไม่ได้เลยยิ่งเป็นมากขึ้นอีกในหนังชอบมีอย่างเงี้ยนะเวลาเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บจับนั่งเอานั่งแล้วก็พยายามให้นวดอะไรพยายามที่จะให้ฟื้นอ่ะที่จริงมันเป็นการผิดนะเพราะว่าเวลาสร้างหนังเนี่ยนะน่าจะเอาหมอไปเป็นอยู่ในทีมงานสร้างหนังด้วยเนาะจะได้ไม่ผิดพลาดไม่งั้นคนเข้าใจผิดนะเช่นบอกว่าแล้วถูกตีหัวไปจริงปุ๊บความจำเสื่อมเลยจำไม่ได้เลยนะโดนตีหัวจริงปุ๊บจำได้เลยไม่มีอ่ะตีหัวจริงจำไม่ได้เลยตีหัวจริงตายเลยนะคร
1: ับค่ะค่ะคุณพี่วันดีค่ะจากนครศรีฮอยุ60นะคะเป็นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองตีบนะคะมีอาการปวดร้าวลงหลังข้างซ้ายรักษาตัวมา3ปีนะคะตอนนี้ทรงตัวได้แล้วแต่ว่าจะปวดตอนลงน้ำหนักแล้วก็ขณะนี้กินยาละลายริ่มเลือดอยู่อยากจะมารักษากับคุณหมอได้ไหมหรือว่ารักษาที่อื่นได้ไหมคะคุณหมอ
0: จะมารักษาก็ใส่ครับหมอวิวัฒน์เลยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมันไกลกันไปไม่คุ้มค่าหรอกครับผมว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับการที่เป็นอัมพาตหรือว่า CVA เนี่ย Cerebral Vascular Accident เนี่ยมันเห็นอยู่3อย่างนะคือตีบตันแตกไอ้ตันเนี่ยมันมักจะเกิดจากก้อนเลือดไปอุดตันเนี่ยตรงนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกติเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างเงี้ยเต้นตุ๊บไม่เป็นจังหวะอย่างเงี้ยนะก็จะทำให้เลือดเนี่ยมันเกิดการแข็งตัวแล้วเป็นก้อนแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดได้ตีบก็คือหมายความว่าส่วนใหญ่นะมักจะนอนอยู่ตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วลุกไม่ขึ้นเดินขึ้นไปก็ล้มเดินไปก็ล้มหรือว่าก ินน้ำไปปุ๊บออกออกมาข้างๆปากหมดเลยนะครับตรงนี้มักจะเกิดจากเส้นเลือดตีบพวกนี้เกิดจากการที่มีไขมันมีไตรกลีเซอไรด์มี LDL สูงแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับพวกนี้ก็จะทำให้เลือดตีบแต่เส้นเลือดตีบเนี่ยมักจะไม่หายได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยตายแต่เส้นเลือดแตกก็คือหมายความว่ามีเลือดออกในสมองผมว่าคุณที่ถามมาเนี่ยน่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบจริงๆแล้ว

นะขอให้ฟังผมพูดดีๆนะผมขอบอกว่าหายครับหายได้แต่การที่มันซึมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการที่กล้ามเนื้อส่วนหนึ่งเนี่ยเวลามันเป็นเนี่ยมันมักจะเป็นที่ครึ่งหนึ่งของร่างกาย

0: เหมือนกับเราของเรากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงเราต้องยกของหนักนะครับที่จริงแล้วไม่เป็นไรนะใจเย็นๆแล้วเราค่อยๆทำไปเรื่อยจงเชื่อมั่นถ้าเราดูแลตัวเราเองดีๆนะจัดการเรื่องอาหารการกินต่อไปนี้นะอาหารอะไรที่มันจะมีความเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เส้นเลือดมันตีบลงไปเนี่ยเป็นอาหารที่มันของทอดของมันๆแล้วก็อีกคอฟฟี่เมดนมข้นหวานกาแฟเย็นชาเย็นนมเย็นอะไรพวกเนี้ยเลิกกินเลยล่ะหยุดเลยของหวานน้ำตาลกันเหมือนกันนะน้ำตาลก็เป็นตัวการสำคัญเลยโดยเฉพาะน้ำตาลฟุกโตสน้ำตาลผลไม้เนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลฟุกโตสที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันได้ง่ายน้ำตาลก็จะเสียได้ง่ายด้วยเพราะนั้นถ้าเราดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีๆแล้วก็หมั่นออกกำลังกายต้องนึกอย่างนี้ครับว่าอายุ60เนี่ยหายได้ครับแล้วแต่การหายของท่านเนี่ยจะไม่ได้หายถึง 100% นะอาจจะได้สัก 80-90% แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เอาแค่ว่าเราเดินเข้าห้องน้ำได้เดินไปไหนได้มีมือถือไม้เท้าสักอันหนึ่งกันเราล้มแล้วเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติจะไปเดินจ่ายตลาดบ้างก็ย่อมได้ก็แค่นี้เนี่ยว่าคุ้มละถ้าจากนั้นเราก็ดูแลตัวเราเองให้ดีๆเรากลับกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีมรณานุสติอยู่ตลอดเวลาเลยอันนั้นคือเรื่องที่ดีนะคนที่คิดถึงความตายเป็นทุกลมหายใจเนี่ยนั่นคือคนไม่ประมาทถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะแบบนี้ดีๆนะชีวิตของท่านเนี่ยจะกลายเป็นแทนที่ท่านจะบอกว่าโอ้ยฉันโชคร้ายจังเลยเนี่ยท่านจะกลับกลายเป็นคนที่โชคดีจะเป็นคนที่เข้าใจกฎของธรรมชาติที่ดีถ้าท่านนับถือศาสนาพุทธด้วยท่านก็จะกลายเป็นผู้ที่โอกาสที่จะบรรลุธรรมได้สูงเลยล่ะผมขอเป็นกำลังใจให้นะหายได้ครับหายได้จงเชื่อมั่น
1: หายได้
0: พูดอาจารย์
1: ยาละลายเลือดก็กินอยู่ต่อไปใช่ไหมคร
0: ับ หมอเขาสั่งนะผมไม่สามารถจะบอกเลยว่ากินหรือไม่กินเพราะว่าไม่ได้เห็นตัวไม่ได้ตรวจร่างกายไม่ได้เห็นอะไรสภาพต่างๆรายละเอียดต้องเชื่อหมอที่เขาเห็นอยู
1: ่ก็พี่ก็บอกว่าทรงตัวได้แล้วรักษาตัวมา3ปีก็ถือว่าโอเคอยู
0: ่โอ้ดีดีแล้วครับตัวได้แล้วอยู่โชคดีแล้วนะครับ
1: ได้ค่ะพาสัปดาห์ที่คุณหมอทิ้งท้ายสักนิดเป็นค่ะเชิญค่ะ
0: ใครต้องการที่จะปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ผมนะ0818035462ถ้าอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้นะถ้าขอเป็น4โมงเย็น
1: ถึ
0: ง5โมงเย็นแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับเวลาอื่นท่านอย่ามาโทรบอกว่าฉันขอถามหน่อยอะไรเงี้ยผมก็มีงานผมอยู่เยอะแยะหมดเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นวันจันทร์กับวันอังคาร4โมงถึง5โมงเย็นนะไม่ว่าวันอะไรวันหยุดวันอะไรถ้าผมไม่ติดอะไรจริงๆนะผมตอบคำถามแต่ถ้าเป็นเวลาอะไรด้วยที่ผมจะไม่ตอบคำถามนะเพราะผมมีงานอื่นอยู่ด้วยนะครับผมโอเคครับ
1: ได้เลยค่ะเจอกันในต้นเดือนหน้านะคะคุณหมอคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจานะคะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะในสัปดาห์ถัดไปนู่นเจอกันเหมือนเดิมเราพักสักครู่ค่ะกลับมาในชั่วโมงที่สองกันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันไม่เผามีรายได้สร้างแรงจูงใจเกษตรกรลดเผาแก้ปัญหา PM 2.5 ที่ต้นเหตุนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข9พร้อมทีมงานกรุงเทพทำงานลงพื้นที่หาเสียงเขตสะพานสูงคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีเสนอนโยบายยกระดับแก้ปัญหา PM 2.5 ด้วยการลดการเผาภาคเกษตรกรซึ่งข้อมูลของโครงการนักสืบฝุ่นชี้ให้เห็นว่าการเผาชีวมวลคือหนึ่งในต้นตอสำคัญของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กทม นายชาชาติกล่าวว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่เคยนิ่งนอนใจและได้พยายามควบคุมการเผาในกรุงเทพจนสามารถลดจุดความร้อนลงได้ถึง144และยังเฝ้าระวังพื้นที่การเกษตร

0: ในจังหวัดต้นลมอย่างนครนายกรวมไปถึงสร้างแรงจูงใจเกษตรกรให้ปรับพฤติกรรมเช่นการให้ยืมรถอัดฟางฟรีตลอดจนการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชทำให้ที่ผ่านมาไม่มีการเผาเกิดขึ้นจนเรียกได้เป็นศูนย์แนวทางแก้ปัญหาต่อจากนี้จะมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลผลิตปลอดการเผาผ่านแผนสนับสนุนเกษตรกรรอบด้านตั้งแต่การให้ยืมรถแทรกเตอร์และเครื่องอัดฟางการแจกจ่ายและการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งและฟางข้าวนอกจากนี้ยังเน้นการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์จากฟางข้าวพร้อมผลักดันมาตรการแบงคอกจีเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์แปลงนี้ไม่เผาโดยจัดหาพื้นที่ฟาร์เมอร์มาร์เก็ตในสวนสาธารณะให้เกษตรกรนำผลผลิตมาวางจำหน่ายได้โดยตรงไฮไลท์สำคัญของการลงพื้นที่ในครั้งนี้คือการประกาศจัดตั้งศูนย์ติดตามการเผาและช่วยเหลือเกษตรกรครบวงจรเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ลักลอบเผาโดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรปลอดการเผารวมถึงการประสานงานรับซื้อฟางอัดก้อนเพื่อนำไปแปรรูปสร้างรายได้ชดเชยต้นทุนให้ชาวนาตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่วิถีเกษตรอย่างยั่งยืนณัฐพงศ์มั่นใจของสุดท้ายศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมขอประชาชนการด้วยความหวังชี้ต้องเลือกคนที่เป็นพ่อเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความมั่นใจช่วงโค้งสุดท้ายของการสู้ศึกเลือกตั้งกรุงเทพมหานครของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนโดยมั่นใจในทีมงานของพรรคประชาชนทุกคนทั้งนายชัยวัฒน์ทีมผู้บริหารและผู้สมัครสกทั้ง50คนซึ่งเหลือเวลาอีก7วันสุดท้ายก่อนถึงวันที่28มิถุนายนสิ่งที่สำคัญที่สุดของชาวกรุงเทพมหานครในวันนี้อยากให้ทุกคนออกไปกาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้กทมดีขึ้นการมีพลังของสกที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริงจะเป็นแรงสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนกทมได้ดีกว่าดังนั้นพรรคประชาชนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจส่วนผลโพลที่นางมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมแซงนายชัยวัฒน์นายณัฐพงศ์กล่าวว่าน้อมรับทุกความคิดเห็นจากโพลแต่สมัยการเลือกตั้งปี2562ผลโพลตนอยู่อันดับที่3ถึง4แต่ก็ชนะการเลือกตั้งมาได้อยากให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งด้วยความหวังเลือกพ่อเมืองที่เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนักไปตองรุ่นดึกใช้ลูกไปตองคว้างใส่คู่อริเสียชีวิตตำรวจฝรั่งเศสจับกุมนักเล่นไปตองวัย81ปีหลังใช้ลูกไปตองเหล็กคว้างใส่นักไปตองคู่อริวัย68ปีเสียชีวิตหลังจากมีปากเสียงกันในเมืองรีสอร์ทติดมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นในเมืองมิมิซองเมืองรีสอร์ทในจังหวัดลองเมื่อผู้เล่นไปตองกลุ่มหนึ่งที่มักจะเล่นอยู่บริเวณชายหาดได้ย้ายเข้ามาขอเล่นที่สนามในร่มของตัวเมืองเพื่ออาศัยร่มเงาหลบแดดในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนแต่ผู้เล่นเจ้าถิ่นในเมืองบางคนไม่ยอมให้ใช้พื้นที่ร่วมกันจนเกิดการโต้เถียงชิงพื้นที่สนามอย่างรุนแรงเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกระทบกระทั่งและเป็นคู่อริกันมานานแล้วการโต้เถียงบานปลายกลายเป็นการลงมือรายงานระบุว่าผู้เสียชีวิตวัย68ปีปล่อยหมัดใส่ก่อนที่จะถูกคู่กรณีวัย81ปีใช้ลูกเปตองเหล็กคว้างใส่ศีรษะหรือใบหน้าจนล้มลงบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในอีกไม่กี่นาทีถัดมาหลังเกิดเหตุตำรวจคุมตัวชายชราวัย81ปีทันทีอัยการประจำเมืองมงเดอร์มาซองกำลังเร่งสืบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: นี่ไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า

0: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 21นาฬิกา11นาทีกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์21มิถุนายนสำหรับวันนี้นะคะก็เห็นแวบๆเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ41จังหวัดถล่มแน่โอ้โหฟังดูแล้วน่ากลัวมากนะคะกทม.ก็ไม่รอดนะคะที่หมอกรุงเทพนนทบุรีก็ไม่รอดนะคะ 60% ของพื้นที่พรุ่งนี้ออกจากบ้านพกล่มพกอะไรกันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ภาคกลางภาคเหนืออีสานนี่น้อยหน่อยอีสานนี่ 30% นะคะส่วนภาคอื่นนั้นหนักเลยนะคะ 60% ของพื้นที่แม้แต่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนเนาะก็อาจทำให้หลายคนอาจจะไม่สะดวกโดยเฉพาะคนที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านเนาะตั้งแต่เช้ากับเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บางคนตอนเช้าก็ไปออกกำลังกายนะคะบางท่านก็ออกไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเตรียมตัวกันสักนิดนึงนะคะเรื่องของฟ้าฝนก็อีกสักประมาณเดือน2เดือนนะก็จะเข้าสู่ช่วงหนาวเยอะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนแต่ว่าช่วงกลางวันก็เหมือนหน้าร้อนแหละนะคะหน้าฝนในประเทศไทยนะเอาแน่นอนไม่ได้นะคะสิ่งที่แน่นอนเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะกับหมอณพรใครมีคำถามมาเลยนะคะเรื่องนี่แหละเรื่องรักๆของเรานะคะรักใครๆได้เลยนะหลายคนบอกว่าไม่มีรายการไหนเนี่ยที่ทำเหมือนขึ้นลูกทุ่งมหานครนะคะใครอยากจะถามคำถามเรื่องนี้ก็ได้เลยนะคะทุกเพศทุกวัยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงผู้ชายนะคะทุกเพศทุกวัยยินดีต้อนรับจะเป็นจดหมายจะเป็นโทรศัพท์จะเป็น SMS อะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวคุณหมอก็จะตอบให้ตามคิวแล้วกันดร.ณพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงนะครับทุกท่านเลยแล้วก็น้องแป้งอยู่หลังไมค์เสียงหวานหวานน้องแป้งวันนี
0: ้ครับได้เลยค่ะมีคนถามคำถามพี่หมอก่อนอันดับแรกเลยเขาบอกว่าพี่หมอคะให้ตอบให้หน่อยเปรียบเทียบไปหน่อยผู้ชายวัย65คนหนึ่งออกกำลังกายทุกวันคนหนึ่งชอบพักผ่อนใครจะมีสุขภาพดีมากกว่ากัน
1: 65พักผ่อนทุกวันและก็ออกกำลังกายทุกวันอย่างนี้ไหมครับ
0: ใช่พักผ่อนก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายมากแต่ว่าอาจจะแบบกินดูวิถีชีวิตดูการกินการตื่นการนอนแต่กับอีกคนนึงเนี่ยออกจากบ้านไปออกกำลังกายทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีนิสัยชอบออกกำลังกายอย่างเงี้ยคนไหนจะสุขภาพดีมากกว่ากัน
1: นะครับพูดถึงเรื่องของออกกำลังกายนะครับที่ก็พูดเสมอนะครับว่าพักผ่อนให้เพียงพอก็มีอยู่3ส่วนนี่นะครับอาหารพักผ่อนออกกำลังกายใช่ไหมครับคือหลักก็เรียกหลักสำคัญของวิถีชีวิตหรือว่าของการดำเนินชีวิตนะครับที่ให้มันดูสอดคล้องทั้ง3ส่วนนี้นะครับแล้วมันก็จะทำให้แข็งแรงแต่ว่าไอ้คำว่าพักผ่อนนี่คำว่าพักผ่อนนี่ก็แน่นอนครับก็อย่าพักมากอย่านอนมากอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่
1: แล้วก็ออกกำลังกายการใช่ครับออกกำลังกายก็ต้องให้สมก็เรียกว่าให้สมกับอายุให้สมวัยพูดง่ายๆนะครับอย่าหักโหมนะฮะแล้วก็
0: 15แล้ว
1: คือนั่นแหละ
0: แต่ถ้าทำได้15แล้วไม่ต้องเคลื่อนไหวมากก็ได
1: ้ครับก็เอาแค่ก็เรียกว่าเอาไอ้มันกลางปฏิปทาแต่ว่าต้องออกทุกวันนะครับหลักเกณฑ์การออกกำลังกายนี่มันก็มีหลายรูปแบบนั่นคืออะไร

0: พียงแต่ว่าก็บอกคำว่าออกกำลังกายมันจะมีแบบแอโรบิกใช่ไหมแล้วก็มีอะไรพวกเนี้ยเช่นนะครับการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมันได้เผาผลาญหรือว่ามันได้เป็นแอโรบิกจริงๆอ่ะมันต้องออกกำลังกายให้รู้สึกเหนื่อยนะครับให้หัวใจเต้นเป็น2เท่าของปกติอะไรประมาณนี้แล้วก็ควรให้มีเหงื่อออกด้วยนะฮะแล้วก็ควรจะทำสม่ำเสมอด้วยครับแล้วก็ควรจะเวลานี่ก็สำคัญนะครับเช่นถ้าเดินวอกเดินทำ10นาทีทุกวันทุกวันทุกวันนะวันเช้าเย็นเช้าเย็นที่เราก็รู้กันนะครับอันนี้ก็สนับสนุนนะครับแต่เราก็ไม่ต้องไปหักโหมไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสไม่ต้องไปอะไรขนาดนั้นนะครับประมาณนี้แหละครับง่ายๆเลยนะครับ
1: ไม่ต้องมากมายแล้วเอาพอดีเดินสายกลางอย่างที่หมอบอกเนาะอย่าไปฝืนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีฝืนออกกำลังกายหนักทั้งที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีอาการเริ่มปวดข้อเรื้อรังแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่บอกพี่หมอเนาะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บก็ได้นะ
0: เรื่องออกกำลังกายนี่มันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับออกกำลังกายแบบไหนนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าคนออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยมันเหมือนกับมันก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นยาเสพติดเลยนะทั่วหนึ่งเลย
1: ค่ะ
0: อย่างพี่เนี่ยนั่งสื่ออะไรเมื่อก่อนนะพี่ออกกำลังกายเนี่ยต้องหยุดสัก2วันเนี่ยไม่ได้เลยมันรู้สึกเครียดมันยังบอกไม่ถูกอะนะ
1: เครียดเลยเพื่อไม่ได้ออกกำลังกายใช่ไหม
0: พี่นี่ตอนเช้าตื่นมานี่พอเห็นแสงแดดแม่มันใจมันอยากจะออกไปแดดอะนะ
1: นึกว่าพอเห็นแสงแดดแล้วอยากซักผ้าอันนี้ก็เรียกโรคกล่อมแก
0: ่ใช่ครับก็ออกไปโดนแดด
1: แม่บ้านจะเรียกเดี๋ยวก็แซวกันไงแม่บ้านเห็นแดดแล้วอยากซักผ้าโรคกล่อมแก่ค่ะพี่หมอ
0: คือธรรมชาตินี่มันไอ้เราต้องถ้าคนที่ไปโดนแสงแดดไม่ได้นะมันเฉาเลยนะ
1: มันเฉา
0: สิ่งมีชีวิต
1: ก็ไม่ได้วิตามินเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็ดูต้นไม้ดิต้นไม้นี่เราสำคัญนะครับว่าจะต้องเข้าไปได้แสงแดดนะครับก็ได้รับวิตามินได้รับก็เรียกว่าไอ้วิตามินดีนะบ้านเราเนี่ยคนเรานะต้องได้รับวิตามินดีเพราะฉะนั้นวิตามินดีเวลาเราโดนแสงแดดนี่มันจะมีทำให้การดูดซึมแคลเซีย
1: ม
0: นะกระดูกนี่จะไม่ค่อยเปราะไม่ค่อยบางอันนี้อย่างเงี้ยนะแบบง่ายๆแหละก็ดื่มน้ำอุ่นๆคือร่างกายเราเนี่ยถ้าใครเข้าใจในการดูแลให้ดีนะครับคือไม่ต้องวิบวิตมาหลาอะไรหรอกแต่ว่ามันรู้ด้วยตัวเองนะถ้าทำเลยจะรู้เลยน้องสุไลนะก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นยาเสพติดอันหนึ่งที่เขาบอกมันหลั่งสารเอนโดฟินเนี่ยมันเรื่องจริงๆเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละขอสนับสนุนเลยครับ
1: เนาะ
0: คร
1: ับ เนาะออกกำลังกายจะทำอะไรก็ได้ขอให้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะ
0: ครับเมื่อก่อนที่กรมอนามัยบอกว่าเพียงแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกาย
1: นี่ใช่เลยเนาะเอามาใช้ได้ตลอดเนาะ
0: แต่ก็มีสมัยนี้ก็มีเยอะอะไรก็บอกว่าหลังจากทานอาหารนี่อย่านั่งเด็ดขาดเลยต้องเดินนะครับต้องเคลื่อนไหวนะต้องเคลื่อนไหวเดิน
1: ทำได้กันหรือเปล่าทำได้กันหรือเปล่าบางคนก็มีที่บอกเดี๋ยวก่อนก็ได้พรุ่งนี้ค่อยพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เมื่อไหร่นะคะเนาะใช่หรือบางคนอาจจะใช้ชีวิตแบบอีกแบบนึงพอรู้สึกว่าเริ่มมีอายุมากขึ้นก็จะใช้วิธีเลือกของการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยพี่หมอนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งไหมได้อะไรไม่ได้ออกกำลังกายไหมคะเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: สิ่งนี้นั่นคืออะไรว่าจริงๆรายการเราก็พูดบ่อยนะครับเรื่องของการด้านสุขภาพจิต
1: นะ
0: โอ้ยมนุษย์เรานี่มันจริงๆเลยนะว่าสุขภาพจิตนี่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับมันมีพลังหรืออ่อนล้าอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกทำไมที่โบราณก็คือเป็นคำที่บอกว่าจิตเป็นนายครับเป็นบ่าวเนี่ยใช้ได้ตลอดนะครับจิตของคนเรานั้นนะครับที่เขาบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปฏิบัติ

0: เรื่องของเสริมก็เรียกว่าสั่งสมพลังจิตนะเดี๋ยวเวลาไปปฏิบัติทำนู่นนี่นั่นอ่ะเขาต้องการฝึกให้จิตมันเป็นสมาธิให้จิตมันนิ่งนะแล้วก็มันจะเกิดพลังนะแล้วก็มันไอ้ความนิ่งไอ้มันพลังที่มันได้จากการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้จิตเราเข้มแข็งเพราะทุกวันเราก็ต้องเจออะไรที่มันมากระทบเรานี่เราก็ต้องใช้พลังเลยนะเราต้องใช้พลังจิตเราแล้วจะใช้พลังมากพลังน้อยแล้วแต่สิ่งที่มากระทบกับเราหรือมันมากระทบแล้วที่เรารู้จักที่จะให้มันไม่ให้มันเขาเรียกว่าหนักแค่ไหนก็ให้มันแค่เบาใช่ไหมฮะเพราะบางคนมันโดนหนักๆเข้านี่โอ้ถ้าพลังจิตไม่ดีครับก็เลยจิตใจไม่แข็งแรงไปเลยใช่ไหมอะไรมากระทบนี่กระทบหน่อยโอ้แย่เลยนะครับมันจิตมันแย่มันทำให้เวียงไปเลยโกรธนะครับโอ้โหแบบบางทีมันหาสาเหตุไม่ได้นะที่ก็บอกว่าพิเรนมนุษย์เราเนี่ยก็คือโลภโกรธหลงใช่ไหมไอ้ความโกรธนี่มันโอ้โหมันอะไรนิดเดียวไม่ได้เราเห็นทุกวันอ่ะขับรถเกี่ยวกันไปมองหน้ากันอะไรนิดหน่อยมันก็เหมือนกับไปสะกิดหรือไปกระตุ้นนะครับให้อารมณ์มันเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาใช่ไหมพออารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้แต่คนที่พลังใช่แต่ว่าต้องคนที่ฝึกสมาธิหรือเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเขาเข้าใจว่ามันสิ่งนี้มันเป็นแป๊บเดียวมันก็ไปนะครับมันก็ผ่านไปถ้าเราไม่ไปรับนะที่เขาบอกว่าทำไมถูกด่าโดนนี่ก็ยังอดทนไม่ตอบโต้นะฮะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเรื่องหลวงพ่อพยองเคยพูดนะเพราะเวลาโกรธนี่เราใจเราร้อนเร่าร้อนแต่คนที่ถูกโกรธเขาไม่ได้ร้อนเหมือนกับเรานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมที่ต้องสื่อไรถามขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเรื่องสุขภาพจิตที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าเราต้องรู้จักควบคุมนะครับดูแลสุขภาพด้านจิตของเราให้ได้ด้วยนะไม่ใช่จะมุ่งไปที่จะออกกำลังกายนะครับกำลังกายมันก็แน่นอนกับมันก็เชื่อมโยงกับสุขภาพจิตเหมือนกันเพราะคนที่ออกกำลังกายดีๆก็เรียกว่าหลั่งสารเนี่ยสารที่ดีก็คือสารเอนโดฟินมันมีหลายตัวนะครับสารที่เป็นสุขเซโรโทนินนะครับพวกไอ้พวกเนี้ยสารพวกเนี้ยโนฟามินอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในสมองของเรามันหลั่งในห้วงเวลาที่แล้วแต่ในสถานการณ์อะไรนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่บอกว่าออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็เป็นการที่ทำให้จิตใจเราดีด้วยมันเพื่อหลั่งสารดีจิตใจเราก็ดีนะที่เวลาปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่พวกคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะบางคนบอกให้ติดตามลมหายใจให้รู้ลมหายใจเรานะครับให้กำหนดลมหายใจให้ใช้เข้าหายใจออกนะฮะแล้วก็กำหนดฐานว่าเราจะฐานจิตของเรามันอยู่ตรงไหนอย่างที่หลายๆพระอาจารย์ที่แนะนำกันนะโดยหลวงพ่อวิริยังเนี่ยครับท่านนี่เป็นผู้ตัวเรียกว่าท่านตั้งหลักสูตรขึ้นมาเขาเรียกหลักสูตรครูสมาธินะครับเราสถาบันพลังจิตอนุภาพ
1: ครูของท่านนี่อ๋อเคยได้ย
0: ิน ใช่ครับใช่อันนี้ที่พี่อยากพูดถึงเพื่อนนี่พี่ถือว่าเอาบุญนิดหนึ่ง
1: เขามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใช่ไหมคะพี
0: ่
1: หมอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: น่าสนใจค่ะได้ยินมานานแล้วนะคะสถาบันพลังจิตอนุภาพเนาะใครก็เรียนได้เหรอคะพี่หมอ
0: ใครก็เรียนได
1: ้หลักสูตรนี้
0: เรียนได้แต่ประมาณ6เดือนนะ
1: ครูสมาธิโอ้6เดือนเลยนะคะ
0: ที่พี่พูดอย่างนี้ไม่ใช่หรอพี่เรียนฟรีครับ
1: เรียนฟรี
0: แล้วก็พี่ก็จบแล้ว
1: แอบพี่ว่าจบแล้วเหรอหลักสูตรนี
0: ้แอบไปเรียนมานี่จบมาเมื่อน่าจะเป็นวันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายนะแต่ก็ยังต้องไป
1: เป็นรุ่นไปอย่างเงี้ยค่ะรุ่นละ6เดือนอ๋อ

0: รุ่นละ6เดือนครับเรียน100วันประมาณนั้นแหละครับฮะตัว100ประมาณ100
1: โอ้โหเยอะมากเนาะสถาบันนี้อยู่ที่ไหนครับคุณหมอคะอยู่ที่วัดไหนคะ
0: สถาบันนี้มีเยอะมากเลยนะครับค่ายบ้านไหนก็ไปที่นั่นแต่ตอนนี้ที่พี่เป็น2สำนักที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนตรงเพชรเกษมแล้วก็ที่วัดบางขวางที่นนทบุรีมันอยู่ใกล้บ้านพี่ก็เรียนทั้งสองที่ไปที่ไหนใกล้ก็ไปที่นั่น
1: ก็ไปที่นั่น
0: คร
1: ับ ภาคทฤษฎีนี่พอเข้าใจว่าน่าจะเรื่องของการบรรยายจากพระอาจารย์อะไรเงี้ยแต่ภาคปฏิบัตินี่ก็ทำยังไงคะพี่หมอ
0: ก็ปฏิบัติเลยนะครับปฏิบัติน
1: ั่งสมาธิเลยเหรอคะ
0: เวลาเรียนนี่นะครับไปเรียนนี่ก็จะให้เดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายนะครับเดินวันละ2รอบก็เท่ากับเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงนะฮะและระหว่างนั้นก็จะเรียนนะครับเบื้องต้นนี่ตั้งแต่ตำรับตำราที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังท่านเขียนไว้เนี่ยนะสามเล่มพี่ตอนแรกพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับว่าครูสมาธิหรือหลักการในการปฏิบัติของท่านนี่นะแต่พอเข้าไปสัมผัสจริงเนี่ยมันง่ายมากนะคืออะไร
1: คร
0: ับมันง่ายท่านสอนแบบง่ายๆให้เรารู้นะครับว่าคำว่าการนั่งสมาธิหรือการทำสมาธิคือเป็นการสั่งสมพลังจิตนะแล้วก็มันหัศจรรย์หลายๆอย่างนะคนที่ปฏิบัติเนี่ยไปเรียนกันมาปฏิบัติกันมาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองนะให้เขามันรู้มันว่าคนที่เคยคนที่เคยอารมณ์ร้อนคนที่เคยนอนไม่หลับคนที่เคยวิตกกังวลนะครับสารพัดแม้กระทั่งโรคอะไรที่มันเรื้อรังต่างๆเนี่ยถ้าไปปฏิบัตินะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของพลังจิตจริงๆแล้วมันเปลี่ยนชีวิตได
1: ้ค่ะ
0: มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆเลย
1: เปลี่ยนได้จริง
0: สนับสนุนแม้กระทั่งเด็กนี่บอกถ้าเด็กถ้าได้เริ่มเรียนนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับเรื่องคำว่าสมาธิคำว่าพลังจิตก็เราก็เพิ่งจะรู้เลยว่าโอ้คนเรามันมีพลังจิตของคนที่บอกว่าโดยจริงๆแล้วมันจะมีพลังอยู่แล้วนะพลังมันมีทุกคนตั้งแต่กำเนิดเกิดมามันก็ต้องมีอยู่ในตัวตนของหนูแล้วแต่ว่ามันเป็นพลังที่มันสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยก็ถ้าคนสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันดีมีพลังจิตที่ดีนะครับแล้วก็เกิดมาเนี่ยมันก็มาเจอในทางที่ดีนะแล้วก็มันพบแต่สิ่งดีๆแล้วเหมือนกับเขามีเส้นพิเศษมั่งหรือมีไอเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาบอกว่าไอ้คนนี้มันเหมือนกับมีซิกเซนมีอะไรต่างๆพวกนี้นะแต่ว่าพลังพวกนี้มันก็จะใช้ไปมันก็จะหมดไปฉะนั้นถ้าเกิดมาสั่งสมก็เรียกว่ามาปฏิบัติหรือว่าฝึกสมาธินี่ก็สั่งสมพลังจิตอีกส่วนหนึ่งนะฮะส่วนที่เราใช้ทุกวันเนี่ยก็ต้องมาปฏิบัติเข้ามาทุกวันใช่ไหมทำมาทุกวันเพราะว่าบางคนมันรับใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะหมดไปอันนี้พี่พูดสั้นๆย่อๆเนี่ยแต่ว่าเราไปเรียนจริงๆเนี่ยมันสนุกมากเลยมันเข้าใจในเรื่องของญาณของฌานของวิปัสสนาของโอ้เยอะแยะเลยแล้วมันไม่ได้เคร่งคัดเคร่งเครียดอย่างที่เรารู้นะว่าโอ้โหมันต้องไปบวชมันต้องไปอย่างนี้ไม่ใช่เลยไอ้สมาธิตรงนี้สามารถนำไปใช้ในครอบครัวนำไปใช้ในวิถีชีวิตนะครับในการทำงานในการอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะโอ้ทำไมที่เขาบอกว่าจิตนี่สำคัญมากนะครับจิตใจของคนเราเนี่ยก็เรียกคนที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าออกกำลังจิตก็คือทำให้จิตสงบทำให้จิตนิ่งนะแล้วถ้าเราทำได้จริงๆแล้วมันเหมือนกับมีความสุขมันมีความสุขแบบประหลาดแบบที่เขาบอกว่าเคยได้ยินว่าบางคนนี้ยึดติดพอไปหลงสมาธิไปอะไรเนี่ยบางทีเขาทำให้จิตมันมีความสุขมันหลงไปในความสุขไอ้นั้นก็อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระอาจารย์หลวงพ่อนี่ท่านก็บอกว่าเราต้องรู้จักเราจะไปเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายนะฮะฝึกจนกระทั่งไม่อยากทำอะไรบางคนนั่งเป็นชั่วโมง าแล้วก็เดินสมาธิเดินจง

0: รมเป็นชั่วโมงเลยแหละคืออันนี้ไม่ใช่ของวิธีของท่านท่านบอกคือทำให้แพ้พอดีพอดีนะครับมันมีหลายอย่างวันนี้ที่พี่จำได้วันนี้วันสุดท้ายที่บทสุดท้ายที่ท่านบอกว่าวิธีทำสมาธิที่ดีที่สุดและได้พลังมากที่สุดก็คือตอนที่4ถึง4 5คือในช่วงเวลาที่เรานอนเต็มที่แล้วไงนะครับนอนพักได้เต็มที่แล้วเพราะนั้นร่างกายแล้วก็พร้อมสดชื่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมนะฮะท่านก็บอกว่าจริงๆไม่ต้องล้างหน้าก็ได้หรือจะล้างก็ได้นะครับเดินไปเลยก็ได้เดินจงกรมเดินกำหนดจิตของเราให้อยู่ที่ใดที่หนึ่งของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อให้กำหนดไว้เขาเรียกฐานจิตอยู่ที่หัวใจด้านซ้ายหน้าอกด้านซ้ายนะครับแล้วก็หรือจะอยู่ที่หน้าผากหรือจะอยู่ที่สะดือแล้วแต่ใครถนัดแล้วก็คิดต้องคืออะไรอันนี้พี่บอกมันง่ายไม่ยากเลยพอทำไปเลยเนี่ยโอ้จริงด้วยนะคนเวลามันจิตมันอยู่เอกมันอยู่จุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งอ่ะมันเกิดความแข็งแรงขึ้นมาแล้วหลายคนนะมันเวลาปฏิบัติไปเนี่ยแล้วทำไมเราต้องเห็นพระปฏิบัติใช่ไหมครับต้องเห็นพระป่าพระอะไรที่ท่านนิดดูสีหน้าแววตานะครับความเป็นเมตตามีอะไรที่ใครอยากเข้าใกล้มันเหมือนกับมีอะไรที่พลังออกมาเป็นแสงออกมาให้เราเห็นใช่ไหมฮะมันเกิดขึ้นโดยพลังอำนาจที่มันอยู่ข้างในภายในจิตใจของมนุษย์เราต้องเจออะไรแล้วพออันเนี้ยถ้าเราลึกๆไปเนี่ยแม้กระทั่งมันเป็นญาณเป็นฌานเนี่ยถ้าเข้าถึงตรงนั้นนะสามารถที่รักษาโรคได้ระลึกชาติได้อะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันเราพูดตรงนี้ที่พูดแบบง่ายๆสั้นๆแต่ว่าเราไปนั่งฟังจริงๆแล้วเวลาหลวงพ่อบรรยายเนี่ย โอ้มีความสุขเข้าใจนะฮะ
1: ค่ะ
0: พี่ว่าวันนี้ที่พี่บอกเราทำบุญนิดหนึ่งหรืออะไรเผื่อท่านผู้ฟังสนใจไปเรียนนะครับไปเรียน
1: ได้
0: ไปสมัครค่ายตรงไหนก็ไปสมัครได
1: ้เลยอ๋อใกล้วัดไหนก็ไปได้ที่นั่นเลยใช่ไหมคะไม่ได้ระบุ
0: เช่นวัดบางขวางที่นนทบุรีนะครับ
1: โอ้วัดบางขวาง
0: วัดบางขวางที่อยู่ในตลาด
1: ที่จะหมดเขตเอาค่ะ
0: ตอนนี้รุ่น
1: ก็คือสามารถที่จะไปได้เลย
0: รุ่น56พี่รุ่น55จบแล
1: ้
0: วก็ต้องมาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปัน
1: จบเรียบร้อย
0: อันนี้เป็น
1: หลักสูตรนี่คือ6เดือนใช่ไหมคะ
0: 6เดือนครับ6เดือน
1: หกเด
0: ือ
1: นค่ะ
0: ทั้
1: งก็
0: สามารถที่จะไปได้เลยครับครับ
1: ค่ะบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าไปแล้วต้องมีเพื่อนไปไหมหรือไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นครับก็บางคนก็จะไปสามีภรรยานะก็ไปด้วยกันแล้วก
1: ็
0: บางคนก็พาลูกไปอะไรเงี้ยก็ดีนะฮะเขาก็มันทำให้เปลี่ยนชีวิตได้อย่างที่พี่บอกนะบางคนนี่ก็เป็นโรคเกี่ยวกับจิตเวชนะโรคจิตเวชเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปได้นะก็เลยเกิดตั้งใจแล้วเข้าไปเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยคนที่เคยกินยาจิตเวชอยู่เนี่ยพอไปเข้าไปเรียนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะทิ้งยาเลยมีหลายคนมาสารภาพนะว่าเขากินยาจิตเวชมา 5-6 ปีนะฮะแล้วก็มาปฏิบัติธรรมหรือมาฝึกสมาธิเนี่ยไม่ต้องกินยานอนก็หลับดีหลับลึกนะฮะพี่ก็เมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็นึกในใจนะว่าลมหายใจจริงๆคนเราไม่รู้นะไอ้ติดตามลมหายใจให้ดูลมหายใจนะครับให้กำหนดว่าเอาเป็นจิตหยุดหนึ่งเดียวก็มีหลายครูอาจารย์นะหลายครูบาอาจารย์นะบางท่านก็กำหนดนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าท่านที่พระอาจารย์หลวงพ่อพระอาจารย์วิริยังเนี่ยนะท่านหลวงพ่อวิริยังนี่ท่านคิดท่านเขียนตำรานี่มาหลายปีมากแล้วก็เข้าใจง่ายครับอ่านแล้วเข้าใจง่ายเลยนะเนี่ยพี่ว่าเป็นโชคดีมากนะที่พี่ไปเรียนแล้วพี่ก็คือพี่บอกตรงพี่ก็เคยเราก็มีพื้นอยู่บ้างนะในเรื่องของที่อ่านหนังสือเยอะไปศึกษากับพระไปสนทนาไปวัดนู่นวัดนี่ก็ชอบคุยเรื่องทำตอนเรื่องหลักธรรมเราเป็นชาวพุทธนะผมไปศึกษาจริงๆโอ้ดีนะมันพี่ก็อยากจะน้องจุฬาอยู่ใกล้ๆก็ลองไปฟัง

0: ไปเข้าไปฟังก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: ก็ได
1: ้ได้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะพี่หมอคะแล้วกลับมาช่วงหน้ามีจดหมายหนึ่งฉบับที่รออยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะ
0: ครับได้เลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ21เดือนมิถุนายนนะคะจริงๆจดหมายฉบับนี้ก็รออยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขียนมาปรึกษาพี่หมอวัย48รู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศเลยมาเป็นสักระยะนึงแล้วนะคะจนสามีแอบไปมีคนอื่นนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าหมดอารมณ์ไปเฉยๆไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนี่คือการเข้าสู่วัยทองแล้วใช่หรือไม่มียาและอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ได้ไหมคะขอแนะนำด้วยค่ะพี่หมอเรื่องวัยทองวัยทองจริงๆก็ถามกันบ่อยนะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: วัยทองสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย
1: ก็จริงๆแล้วนะครับตรงสไลด์ถ้าเราต้องพูดถึงเรื่องวัยทองเนี่ยหลายคนนะครับเข้าใจไปในหลายมิติในหลายแบบบางคนบอกว่าวัยทองเป็นวัยที่เหมือนกับวัยที่หมดความเป็นผู้หญิงแล้วแหละหรือหมดสิ้นแล้วซึ่งความสุขอะไรต่างๆแม้แต่เรื่องเพศเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คิดไปเรื่อยนะฮะแต่ในทางกลับกันนะครับเราก็พบบ่อยว่าผู้หญิงเยอะมากนะครับที่เข้าสู่วัยทองโอ้บางคนนี่ทำไมยังเปล่งปลั่งยังดูดีนะครับกระชากวัยออกมานี้ยังดูดีมากกว่าตอนที่ยังเป็นวัยสาวเลยซ้ำไปนะฉะนั้นมันอยู่ที่เรื่องของการเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของชีวิตอันหนึ่งถ้าจะพูดไปเรื่องของมุมมองนะครับหรือเรื่องของด้านสุขภาพที่เราพูดอยู่เสมอครับว่าสุขภาพกายสุขภาพใจใช่ไหมคืออะไรก็วนมาตรงนี้อีกแหละถ้าสุขภาพกายนั้นนะเราก็มีวิธีการดูแลนะดูแลโดยเฉพาะเรื่องอาหารนี่นะครับสำคัญนะคืออะไรการรับประทานอาหารได้สัดส่วนนะไม่ใช่บางคนนี่ยึดติดยศกับอาหารหวานมันเค็มซึ่งมันเป็นรสที่ทุกคนชอบหมดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้นะครับว่าเมื่อเราเข้าสู่ในวัยถ้าได้วัยที่มันจะว่าวัยทองเข้าวัยทองเลยนะช่วงนั้นมันอาจจะเรื่องของอาหารมันต้องมีการมาจัดรูปแบบในการของการรับประทานเสียใหม่นะซึ่งมันเป็นการค้นพบแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันเข้าใจแล้วว่าร่างกายของคนเรานั้นนะครับคืออะไรว่าเรื่องของผักผลไม้นะแล้วก็พวกโปรตีนเนี่ยพวกไขมันเนี่ยนะสำคัญพวกแคลเซียมในอาหารที่สำหรับวัยทองนะโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่แบบที่เขาบอกเสมอว่าสัตว์สี่ขาสี่เท้านี่บอกเลิกได้แล้วมันไม่ควรกินเลย นะก็มีอาจารย์หลายๆท่านที่มันมีงานวิจัยเยอะเลยนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วถ้าเราไปสืบค้นดีๆเนี่ยคนที่อายุยืนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยก็มักจะกินอาหารที่แบบได้ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที
0: ่
1: แล้วก็พวกอายุสั้นอะนะครับผักในยุคสั้นและทำไม่ไอ้กรณีใหญ่ใช่ผักนะฮะแล้วก็ผลไม้นะผลไม้ที่มันเอาหวานพอดีคือไม่ใช่ว่าจะกินให้มันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยที่จริงมันกินได้ทุกอย่างนะบางคนเป็นเบาหวานกินทุเรียนได้แต่ก็รู้จักกินก็ไม่ได้กินเยอะทีนี้มาเรื่องของฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับที่ผู้หญิงรู้จักกันของผู้หญิงก็คือเอสโตรเจนเอสโตรเจนมันถูกผลิตมาจากรังไข่นะครับของผู้หญิงเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อเข้าสู่วัยทองเนี่ยในช่วงอายุประมาณ55อะไรพวกเนี้ยบางคนตั้งบางคนเริ่มตั้งแต่48ประมาณนี้เลยซ้ำไปเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อฮอร์โมนตัวนี้มันลดลงโดยเฉพาะ

0: ผู้หญิงบางคนนี่ถ้าเกิดดูแลไม่ได้เตรียมการก่อนเข้าสู่วัยทองไม่ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตดีๆเนี่ยพอเข้ามาสู่วัยทองปุ๊บมันเปลี่ยนไวมากน้องอะไรนะ มันทั้งร่างกายจิตใจมันก็เลยแบบเหมือนกับมันคนที่ไม่เคยเอาร่างกายก็แล้วกันนะรูปร่างก็เคยมีเต่งตึงมีดูแลมีน้ำมีนวลต่างๆเนี่ยพอเข้าสู่วัยทองปุ๊บมันเหมือนกับอะไรมันเปลี่ยนแปลงเหี่ยวย่นย้อยยานย้วยอะไรไปแปลว่าเป็นนั่นนะครับแต่ถ้ารู้จักดูแลจริงๆใช่ใช่นะนั่นแหละทีนี้มาถึงเอสโตรเจนอย่างที่บอกก็คือมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ทางเพศนะครับที่มีหลายคนก็กลัวกันนะว่าไอ้ยิ่งบางคนบอกโอ้โหยิ่งสามียังมีไฟนะก็คือว่าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ยังไม่ค่อยหมดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเองก็ต้องเตรียมตัวรับไว้ให้ดีเหมือนกันนะฮะที่เราก็ได้ยินบ่อยว่าเป็นช่วงวัยที่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องนี้กันบ่อยนะครับเนี่ยรักคุดแยกห้องนอนกันมั่งนะครับอะไรต่างๆเนี่ยแต่เนื้อต้องตัวคือมันเป็นเรื่องที่มันที่จริงแล้วมันปรับได้เป็นช่วงวัยที่ต้องปรับนะครับนะเวลามาปรึกษาเนี่ยบางคนก็ไม่เข้าใจอ่ะบางคนเนี่ยอัตราสูงมากมั่นใจตัวเองสูงเกินไปนี่ก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการทางเรื่องของสุขภาพวัยทองเนี่ยนะถ้าไปปรึกษาโดยเฉพาะคุณหมอสุตินารีนะก็จะแนะนำนะเรื่องการบางคนกินอะไรก็กินอย่างนั้นอ่ะกินจนแบบโทษนะน้องสไลกินแบบยิ่งเหมือนกับมันปากมันอร่อยนะไหมที่เขาบอกว่าพออายุ60เนี่ยผู้หญิงพออายุเท่าไหร่นะ50กว่า60เนี่ยเขาเหมือนจะกลับไปเป็นเด็กเหมือนก็กินอะไรที่อร่อยก็จะกิน
1: เยอะ
0: ข้ามก็ไม่ไปฟังที่เมื่อพี่เห็นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผู้บางคนโอ้โหแบบไม่รสไปซื้อไอ้นมแลนมไข่มุกก็เรื่องนมเลยนะ
1: ชานม
0: ชาไข่มุกชานมไข่มุกอะไรเนี่ยคือพวกเนี้ยโดยเฉพาะน้ำตาลนี่นะเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยอันตรายที่สุดน้ำตาลนี่ตัวที่ทำให้แก่ชราเป็นมันก็บอกเป็นสารพิษอันหนึ่งเลยนะก็พูดกันอย่างนี้ฉะนั้นต้องอดทนอย่าไปตามใจปากว่าอยากหวานอยากจะกินหวานประจงติดหวานมันเนี่ยนะตัวนี้ต้องใจแข็งต้องมีวินัยนะครับกับเรื่องของการรับประทานอาหารทีนี้มาถามว่าจะทำอย่างไรนะครับไม่ใหอารมณ์นั้นมันแปรปรวนง่ายๆโดยเฉพาะอารมณ์ทางเพศนะครับถ้าเราเข้าใจดีๆคืออะไรว่าการสื่อสารเนี่ยที่บอกเลยนะครับว่าคนที่มีปัญหาเรื่องความบกพร่องทางเพศไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของด้านจิตใจด้วยเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องจิตใจนี้ก็เรื่องอารมณ์นั่นแหละเองของผู้หญิงอารมณ์ของผู้หญิงนี่ก็บอกว่าอารมณ์ทางเพศไม่สามารถทำนายได้นี่ ก็ว่ากันนะ เพราะว่าบางคนมันมีขึ้นมีลงอะไรว่าบทจะมีก็มีนะบทจะไม่นั่นก็ไม่สนองก็ตอบเอาซะเลยนะแต่มันก็มีงานวิจัยเช่นก็บอกว่ามันจะมีช่วงวัยที่เราเคยพูดบ่อยอะไรว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ผู้ชายที่เขาไปจีบผู้หญิงก็รู้ว่าผู้หญิงช่วงไหนที่เขามีอารมณ์ทางเพศมากอะไรต่างๆเนี่ยเวลาสะกิดแล้วก็จะมีอารมณ์มีไฟขึ้นมานะฮะก็วัยที่ก่อนไอ้ก็เรียกว่าช่วงที่ก่อนมีประจำเดือนนะช่วงนั้นมันก็แปลกนะก็แสดงว่าธรรมชาตินั้นก็สร้างมาว่าช่วงนั้นจะทำให้ผู้หญิงเกิดมีอารมณ์ตอบสนองทางเพศดีกว่าช่วงอื่นๆและก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากกว่าช่วงอื่นๆใช่ไหมครับที่เวลามีเซ็กซ์มีอะไรกันนั่นแหละแล้วก็อันหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเรื่องของจิตเรื่องของอารมณ์ของผู้หญิงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเจอผู้ชายที่เข้าใจนะเข้าใจเอาอกเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันนานๆบางคนก็เข้าใจกันนะว่าการที่จะทำให้ภรรยาเรามีอารมณ์ทางเพศใดนั้นทำอย่างไรนะแต่ความอ่อนไหวของผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยเพราะว่าอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้นะโดยเฉพาะที่วัยทองเนี่ยปิดหูนิดไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยบางทีถ้าผู้ชายอดทนไม่ไหวระเบิดเลย
1: เลือกปิดง่าย
0: ใช่แต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกจิตใจมันดีนะดีบางคนก็บอกไปปฏิบัติธรรม
1: เปลี่ยน
0: กันเลย
1: ได้ใช่ไหมคะพี่หมอยืนยันว่าลองปฏิบัติดู
0: จะได้ไม่ทะเลาะกัน
1: ค่ะมีสิ้นสุดไหมพี่หมอการวัยทองเนี่ยที่เริ่มบางคนก็อาจจะเริ่มเร็วนะ40กว่าก็เริ่มมีสิ้นสุดไหมอายุเท่าไหร่ว่าอุ้มกูเคประมาณนี้ไม่เป็นไรอาจารย์หรือว่าเป็นตลอด
0: มันถึงอาจจะอยู่ถึงเป็นช่วงถึงบางคนนี่เป็นอยู่หลายปีนะคืออะไรตั้งแต่เป็น10ปีก็มีนะฮะไอ้การสิ้นสุดของผู้หญิงแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะฮะก็เราเคยได้ยินบ่อยว่าผู้หญิงเนี่ยบางคนเนี่ยที่เราเห็นนะที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยเป็นก็เรียกอะไรนะสาวอะไรนะที่เขาเรียกว่าสาวเมื่อตั้ง 2,000 ปีนะยังปิ้งอยู่แล้วเราเคยได้ยินบอกว่าผู้หญิงเนี่ย
1: คงกระพัน
0: ใช่อายุ80ยังมีแฟนเด็กยังมีอยู่เลยเนี่ย
1: สาวพันปีสาว 2,000 ปีเลยเหรอ
0: นั่นแหละ ก็อย่าไปยึดติดกับเรื่องของอายุก็แล้วกันนะทำจิตใจให้เป็นเบิกบานแจ่มใสนะครับดูแลสุขภาพคือถ้าได้ออกกำลังกายอย่างที่แนะนำไปก็ดีเหมือนกันเลยว่าอาหารออกกำลังกายพักผ่อนคือตัดไอ้เรื่องความเครียดอะไรต่างๆไปเนี่ยบางคนก็วิธีการช่วงวัยเนี้ยก็จะพักผ่อนเอามาพักผ่อนอาจจะไปต้องเที่ยวอาจจะไปทำบุญนะอาจจะไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนก็มันมีหลายอย่างที่สามารถที่จะ อยู่ในวัยทองให้มีความสุขได้นะ
1: ค่ะ
0: ก็แล้วแต่ละคนครับ
1: แต่ว่าเนี่ยย้อนไปตอนต้นนิดนึงที่เขาบอกว่าเนี่ยพอรู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศแล้วเนี่ยก็แน่นอนสามีก็ไปมีคนอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่ามันทำยังไงถึงจะให้กลับมามีอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะไหมที่เพิ่มตัวนี้เข้ามาเราเคยได้ยินแต่ของผู้ชายอ่ะกินโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่ของผู้หญิงอ่ะมีไหมคะ
0: อย่างที่บอกนะครับผู้หญิงอาจจะไม่ตรงไปตรงมานะมัน
1: ขึ้
0: นกับหลายปัจจัยแต่ว่าไอ้ตัวยาสำหรับผู้หญิงมันไม่มีนะยังไม่มีนะแต่ว่าก็มีในส่วนคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเป็นยาบางตัวมันก็มีส่วนช่วยโดยเฉพาะเราได้ยินเวลาตามที่พี่ศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอาการเย็นชาทางเพศของผู้หญิงนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีหมอที่รักษานะครับเขาเห็นว่าในเมื่อผู้หญิงมันไม่มีอารมณ์ตอบสนองทางเพศแล้วเนี่ยฉะนั้นตามให้การคงรักคงเรือนนี่มันจะทำให้มีความปลุกพร่องนะครับก็คนคิดวิธีเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็มีข้อสรุปได้มาตอนนั้นก็คือว่าบางทีเขาทดลองใช้ให้ฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงวัยทองในผู้หญิงเนี่ยก็ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีอารมณ์ตอบสนองทางเพศและมีความสุขในด้านทางเพศได้มากขึ้นอันนี้ก็มีงานวิจัยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะไปซื้อเองใช้เองไม่ได้ฮะต้องไปปรึกษากับ
1: ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วบางคนคืออาจจะเป็นวัยทองเหมือนกันแต่ว่าไอ้เรื่องของการรับประทานยาการกินอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมพี่หมอเนาะ
0: ครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนก็อย่างที่ถ้าเป็นพวกไฟโตเอสโตรเจนก็คือเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติจากพืชซึ่งที่รู้จักกันพวกซอยบีนช่วยก็คือพวกน้ำมันตัวเหลืองนะครับแล้วก็พวกพืชผักใบเขียวเนี่ยอย่าให้ขาดนะทานไว้ฮะเพราะมันมีเกลือแร่วิตามินมีเยอะมากๆและพวกแป้งกับพวกหวานต้องตัดให้ได้นะครับพวกน้ำตาลทรายเนี่ยโดยเฉพาะน้ำตาลทรายขาวเนี่ยนะครับขนมปังเนี่ยอันตรายมากนะครับแล้วก็ของหวานๆที่มันอร่อยมันสดชื่นเนี่ยคือก็ไม่รู้ตัว
1: ก็มันอร่อยอย่ามันจบตรงนี้แหละมันจบตรงอร่อยอย่าพี่หมอ
0: ใช่แล้วมันหิวมันจะเหี่ยวไปโดยไม่รู้ตัวนะบางคนเนี่ยกินหวานกินจนติดอ่ะไม่ได้ฮะไม่ได้เพราะทำไมก่อนคนโบราณก็ไม่ได้กินเยอะก็กินแล้วก็ก็บอกไว้นะเขาบอกว่าที่จริงแล้วของหวานในคนโบราณก็จะกินเนี่ยมันจะกินแค่ช่วงหลังอาหารนะครับแต่ช่วงก็กินเป็นช่วงเวลาแล้วก็ไม่ได้กินเยอะนะฮะนี่แหละไอ้เรื่องที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันไปสะสมในร่างกายนะครับมันเป็นสารที่จะนำไปใช้เพราะเรื่องมันเข้าไปในเผาผลาญได้เนี่ย ไอ้ตัว

0: ทำมันเป็นนิสัยเลยนะเพราะในช่วงเวลากลางคืนเราเสียน้ำด้วยกันเรานอนหลับไปนี่บางทีมันก็บางคนก็บอกว่าเป็นช่วงที่ขาดน้ำบางคนหลับไปเฉยๆนะหรืออะไรที่มันเนี่ยมีหลายคนที่เขาวิจัยแล้วบางคนไม่ได้กินไม่ดื่มน้ำน้อยอ่ะนะก็เช้าตื่นก็ไม่ได้ดื่มเงี้ยบางทีก็มันทำให้เลือดมันก็หนืด
1: เลือดหนืด
0: เลือดหนืดมันก็ไปทำให้เลี้ยงหัวใจไม่ได้นะต่างๆพวกนี้ดังนั้นการดื่มน้ำในร่างกายเราเนี่ยต้องอย่าให้ขาดวันนี้ต้องได้2 ลิตรเนี่ยอะไรเงี้ยนะต้องดื่มพยายามดื่มน้ำเปล่าดีสุดจะดื่มน้ำเย็นน้ำแข็งน้ำเย็นนี่ควรจะหลีกเลี่ยงนะเด็ดขาดไปเลยก็ได้นะแล้วเราจะรู้สึกได้นะครับเพราะว่าเป็นรู้ได้ด้วยตัวเองต้องปฏิบัติเองถึงจะรู้อะไรเงี้ยได้แนะนำได้อะไรแต่ต้องทำเองด้วยพี่ก็พยายามทำ
1: ดีต่อใจมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับครับครับ
2: อืม
1: เนาะอืมค่ะใครที่มีปัญหาคล้ายๆกันก็น่าจะเอาไปปรับใช้เนาะสำหรับทุกคู่นะคะในเรื่องของคู่ชีวิตนะพี่หมอเนาะถ้าใครที่อยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่เราไม่ได้เจอกันวันอาทิตย์พี่หมอให้เบอร์นิดนึงแล้วก็ติดต่อไปทางคลินิกทางไหนยังไงได้บ้างคะ
0: ครับตอนนี้ก็ถ้าเป็นส่วนตัวก็โทรมาที่มือถือเนี่ยครับเบอร์0876977666 0876977666นะครับหรือถ้ามีใครสนใจที่จะไปเรียนครูสมาธินะครับก็โทรมาที่ผมก็ได้ผมจะฝากให้นะฮะพี่จะฝากให้นะฮะ
1: ก็ติดต่อไปได้นะคะสำหรับหลักสูตรนี้ก็จะเริ่มเรียนเดือนหน้าเหรอคะพี่หมอไอ้หลักสูตร
0: เดือนหน้าครับเดือน
1: หน้าแล้วนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะสบายสบายเนาะใครที่สนใจนะคะได้หมดเลยค่ะมีอีก1 นาทีพี่หมอทิ้งท้ายอะไรไหมคะสัปดาห์นี้
0: ครับก็พูดถึงเรื่องของแวดวงนะครับเรื่องของด้านศาสนานี่ก็วัดในโรงจริงๆท่านก็พัฒนามากนะครับคุณท่านนักศึกษาพี่ก็ไม่ได้ 2-3 งานเลยพี่ไม่ได้เข้าไปร่วมงานท่านก็เดินหน้าไปหลายสิ่งหลายอย่างนะที่นั่นเขาก็มีปฏิบัติธรรมเหมือนกันอะไรซึ่งก็มีทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจด้วยเหมือนกันนะฮะก็เพราะท่านก็ฝากไว้เหมือนกันถ้าเกิดมีอะไรก็ไปสมัครหรือไปทำบุญที่วัดท่านได้นะครับในโรงบางกอกน้อยนะ
1: หวังกกน้อยนี่เองนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะพี่หมอคะเวลาเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปพร้อมกันค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุง

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้โหดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลด

0: งินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้น

0: ให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: FM 99 Active Radio SMS 4689899นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
9: เอาละครับกลับเข้าสู่ FM 99ของเรากันต่อนะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับอยู่กับ2อู๋นะครับอู๋ดมศักดิ์และก็อู๋อัครเทพนะครับสเปนเราเห็นลงมาแล้ว2คน
10: ใช่
9: น่าจะมีการเก็บตัวนะครับเฟรานกับเจ้าทางด้านปีโน่นะครับ
10: ก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเปลี่ยนใครนะครับเพราะว่าสเปนเองก็มีข้อหมายคำถามเกี่ยวกับสภาพความฟิตของลามินยามาลนะว่าวันนี้นี่
9: ยามาลอาจจะหนึ่งแล้ว
10: ใช่น่าจะเปลี่ยน
9: คนเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นโอยาซาบาลถือว่าใจร้ายเลยนะ
10: ไม่แน่ครับเพราะว่าตำแหน่งอาจจะไปทับกับเฟรันตอร์เรสในการที่เป็นแบบฟอร์นายหรือว่ากองหน้าตัวเป้าได้ครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าหลุยส์เดลาฟูเอนเต้จะเปลี่ยนใครออกไปครับนี่ครับแต่ที่แน่นอนนี่คือเฟรันตอร์เรสครับแล้วก็เยเรมี่ปีโน่ยืนรออยู่ข้างสนามแล้วนะครับเฟรันตอร์เรสนี่บาร์เซโลน่านะครับแล้วก็เยเรมี่ปีโน่นี่จากคริสตัลพาเลซครับ
9: ดูจากทางฝั่งของซาอุเนี่ยน่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับ
10: โอ้โหแล้วเปลี่ยนลามินยาเมาคนหนึ่งละเดี๋ยวต้องดูว่าอีกคนหนึ่งนี่โอ้ยาสบา
9: โอ้ยาสบาจริงครับ
10: โอ้ไม่ให้ลุ้นแฮตติกเลย
9: โอ้ครึ่งแรกอุตส่าห์จะแฮตติกอยู่แล้วดูแฟนรันยังมองเลยครับอ่าน
10: ะครับอ่ะก็เปลี่ยนตามแท็กติกนะครับโดยไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าเน้นกับการที่นักเตะคนใดคนหนึ่งจะมีโอกาสลุ้นแฮตติกขณะที่ซาอุดิอาระเบียครับ
9: โมเมดคันโนนี่แหละครับ
10: ต้องใช้แล้ว
9: ต้องลงมาครับเพื่อจะมาตัดเกมก็คงหวังจะให้แพ้น้อยนะ
10: ใช่ก็เปลี่ยนเอาโมเมดคาโน่ครับนักเตะจากอัลฮิลาลลงมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาอัลจูแวร์กับเอาไคบารี่ออกนะครับหมายเลข7กับหมายเลข15ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะลงสนามมาก็เป็นอับดุลลาอัลฮัมดานนะครับนี่เป็นกองหน้าจากอัลนาเซอร์ครับเปลี่ยน2คนนะครับซาอุดิอาระเบียคาโน่กับอัลฮัมดานลงมาเล่นแทนเอาจูแวร์นะครับแล้วก็เอาไคบารี่ครับ
9: ก็ตามตำแหน่งครับไคบารี่ออกแล้วก็คันโนแกก็จะมายืนปักหลัก
10: ครับ
9: กลางคอยตัด

0: เกมให้ครับส่วนฮันดานก็เป็นในเรื่องของความแข็งแรงมีความสดอายุไม่เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำรองเนี่ยฮันดาน
1: ก็เท่ากับว่าเปลี่ยนทีมละ2ตำแหน่งนะครับในการเริ่มต้นครึ่งเวลาหลังนะครับครึ่งแรกครับมี3ประตูครับสเปนนำซาอุดิอาระเบียห่างอยู่ 3-0
0: ก็เซตกันใหม่ไม่มีนักเตะที่รอลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: โดนเปลี่ยนไปแล้วครับอายาซาบาลคร
1: ับ โอ้ครึ่งแรกนี่แหมเดลาฟูเอนเต้บอกแหมนายก็มีโอกาส 2-3 หนนะทำไม่ได้เองนะครับในการที่จะลุ้นแฮตทริก
0: ก็อาจจะน่าเห็นใจตรงที่เรื่องของตำแหน่งกองหน้ามันมาไม่เยอะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอยาซาบาลก็เลยต้องเผื่อไว้อาจจะต้องคุยกันก่อนนะเพราะว่าวางแผนระยะยาวๆบอลทัวร์นาเมนต์มันยังอีกเยอะนะครับก็ต้องดูว่าจะเผาเกมลุกลงไปบ้างไหมนะครับเพราะว่าแฟร์ลานเองเกมแรกกระโดดเยอะนะครับผลงานไม่ดีเท่าไหร่ครับ
1: ก็ครึ่งแรกมีใบเหลืองเดียวนะครับคือซาเลมอัลดอซารีครับดาวเตะหมายเลข10ของซาอุดิอาระเบียครับ
0: ก็เน้นการครองบอลครับจะเปิดให้เพื่อนโดนบล็อกพอดีครับโดนตัดได้ครับลุยขึ้นมามีโอกาสได้ลุยเหมือนกันครับทางซ้ายวางทะลุมาซาเลมตัดในแล้วแทงออกมาลามหน้าไปแล้วครับโอ้โหตัวเติมเซ็งเลยครับกำลังมาก็อัคบิลโอ้โดนจับไปแล้วล้ำหน้าครับ
1: ลูกนี้จังหวะเจอเกมรับของสเปนเองดันสวนขึ้นมาพอดีครับ
0: ดูเหมือนสปีดเกมของสเปนดูช้าลงไปเลยนะครับชัดเจนเลยครับเนี่ยมาเน้นการครองบอลไม่ได้ต้องเร่งอะไรครึ่งแรกโอ้โหตั้งแต่วินาทีแรกแกเร่งจน 2-0 แกก็ยังเอาอยู่นะครับจนมาลูก3เนี่ยแหละครับบอลทะลุตามช่องมาครับเปดรี่ซ้ายว่างแล้วคูลาย่าไม่รู้ว่าเพื่อนเติมมาครับใบหน้าเปดรี่ฝากมาครับโรดี้เจอบีบอยู่ครับโอโม่พยายามจะพลิกเอามาได้ทางขวาเหมือนกันแต่ว่าต้องวนตัดเข้าในก่อนครับปอโร่ให้มาเปดรี่ซ้ายขยับรออยู่ครับใบหน้าพื้นที่มีโล่งๆครับใบหน้าลากตัดเข้าหาครับใบหน้าจิ้มคืนกลับมาโดนหวดล่วงไปแล้วครับเปดี้หาช่องอยู่ยกข้ามมาทางขวาครับผู้ตัดสินไม่เห็นนะครับเลือกวางมาลูกนี้เสาไกลก็ต้องเรียกว่าค่อยเตะทิ้งเอาไปดีกว่าครับหันไปมองเพื่อนบอกไม่รู้จะทำยังไงครับอับดุลฮามิด
1: ก็ไม่กล้าที่จะครองบอลนะครับพอบอลตกมาก็พวักพวงว่าข้างหลังจะมีผู้เล่นของสเปนเข้ามาก็เลยใช้ตัวชนบอลออกหลังยอมเสียเตะมุมนะครับอับดุลฮามิดลูกเปิดจากเปโดปอโร่นะครับทางฝั่งขวาเข้ามา
0: เหมือนแกหลอนไปแล้วนะ
1: ไม่กล้าไม่กล้าครับไม่กล้าที่จะครองบอลว่าตรงนั้นเอาจริงๆก็ครองบอลก็พอได้ครับแต่ว่าเลือกที่จะเอาปลอดภัยไว้ก่อน
0: เดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนครับข้างในมีผลักกันอยู่ครับผู้สินก็เลยเป่าหยุดไปครับยังไม่ให้เตะครับ
1: ยังมีปัญหากันอยู่นะครับตัวประกบในกรอบหกหลานะครับ
0: ลูกเปิดไปของอเล็กซ์ไบน่านะครับเตะมุมทางซ้ายไบน่าปาดมาคู่เลย่ายัดมาเรียบร้อยครับประตูที่4ครับติดบล็อกพอดีครับแล้วก็บอลมันก็เลยฉลับเข้าไปครับโอ้โห 4-0 ครับสเปน
1: โอ้เนี่ยเครียดเลยครับซาอุดิอาระเบียครึ่งหลังเริ่มมา4นาทีครับโดนประตูที่4ไปเดี๋ยวต้องดูว่าลูกนี้น่าจะเป็นโอนโกของผู้เล่นซาอุดิอาระเบียด้วยไหมนะครับเพราะว่าบอลไปตกที่เสาไกลนะครับแล้วมาร์คคูเรย่าตวัดยิงด้วยซ้ายติดเซฟก่อนนะครับแล้วต้องดูอีกทีว่ากระดอนมาโดนแนวรับเข้าไหมครับเตะมุมฝั่งซ้ายของสเปนนะครับมงเช็ดแล้วไม่ขาดเนี่ยครับสกัดเนี่ยติดเซฟออกมาแล้วไปชนเอาทำบักติครับเดี๋ยวต้องดูว่าเนี่ยครับไปโดนหัวเข่าครับน่าจะโอนโกของทำบักติครับเซนเตอร์ครับ
0: โอ้แบบนี้โอนโก
1: น
0: ะครับ
1: แล้วดูสีหน้าของเอาโอวาอิสผู้สาประตูคืออุตส่าห์เซฟแล้วนะ
0: เซฟแล้ว
1: ครับโอ้แต่ว่าเนี่ยครับเอาจอมบักติยืนขวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็พยายามจะทิ้งตัวสไลด์บล็อกแต่ว่าบอลกระดอนออกมาเด้งย้อนสอนเข้าประตูตัวเองไปครับมีหน้าทำไมนี่ครับคูคูระย่าเองเดี๋ยวต้องดูเครดิตครับว่าจะเป็นเครดิตของใคร
0: แล้วพอภาพช้าปุ๊บมาแล้วสเปนนี่ภาพช้าไม่ได้ครับห้ามครับห้ามเลยโอ้โหยังดีว่าลายามี่ครับบังได้ก่อนครับเกือบเจอจิ้มครับแฟรานตอเรสรออยู
1: ่นี่ครับโอนโกครับแม่ฮัสซันเอาชอมบักตีครับเกมรับของซาอุดิอาระเบียโอนโกไป
0: คือเอาโออีสเนี่ยก็ว่าเซฟแล้วนะครับแต่ได้ลุยโอ้โหเพื่อนโอ้ยแทงลูก

0: ลูกนี้ไปสุดเส้นอ่ะยังตามมาเปิดได้ก็ไม่มีอะไรครับ
1: โหแล้วนี่เป็น
0: เอาวิ่งคว้างเร็วไปหน่อยซูเนซิมอน
1: นี่เป็นโอนโกลูกที่8ในบอลโลกครั้งนี้แล้วนะครับโอ้โหโอนโกกันไม่น้อยเลยนะครับครั้งนี
0: ้โอโม่ครับลูกวางยาวๆมาโดนดักได้ก่อนลุยมาเองครับอับดุลฮามิดแต่ว่าข้างหน้ามันก็ไม่มีใครเพื่อนต้องเคาะกลับมาครับพยายามจะตั้งก่อนใช้ตัวพิงไว้ครับอาฮัมดานแกได้ความหนาครับแต่ก็โดนฉกไปคุกคุยระย่าไปพักกันตรงกลางก่อนครับโรดี้ทะลุมาโอโม่ไฮมักแฟรานพลิกได้แฟรานจับยาวไปแล้วยังได้อยู่ครับแฟรานไปก่อนคืนหลังกลับมาครับโอ้โหแต่โอโม่กองไปแล้วครับลุกขึ้นมาแล้วครับโอโม่ดึงช้าก่อนครับเหมือนโดนตามน้ำเข้าไปครับแต่นี่โอโม่โรดี้ดึงจังหวะก่อนครับคือวันนี้สเปนแกมาหลายรูปแบบจริงครับพอใช้พวกตัวปีกไปเล่นงานพอไปคุมปีกปุ๊บก็เอาโรดี้มาวางบอลนะครับแล้วก็ไอ้พวกแบ็คกับปีกก็วิ่งทะลุขึ้นมาก็เอาไม่อยู่ครับลูกวางยาวอีกแล้วเนี่ยมาแล้วใบหน้าทันไม้บอลตกมาไม่ทันเลยครับแล้วพอถอนกำลังไปแล้วครับโชคร้ายจริงครับทำบักติ
1: เนี่ยดูกันอีกครั้งครับจังหวะได้ประตูที่4ครับมงสกัดกันไม่ดีนะครับมงเช็ดแล้วบอลมันไปตกอีกฝั่งหนึ่งของนะครับเขตโทษด้านขวาแล้วตรงนั้นคูคูระย่าเขาก็ยืนกลางมุ้งอยู่นะครับตวัดยิงติดเซฟเอาโอวาอิสแล้วมันกระดอนออกมาครับติดตัวเกมรับเอาชอมบักตี้เข้าประตูตัวเองไปนะครับ
0: มันกระดอนมาโดนหน้าอกเข้าไปเลยในขณะที่เอาไว้แกกยังนอนแอ่งแมงอยู่ครับมันก็เลยปัดไม่ทันนะครับ
1: คือย้อนกลับไปในวันที่เยอรมันชนะคูราซาว 7-1 เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยจบ 3-1 นะพี่หู
0: ครับ
1: แล้วก็ครึ่งเวลาหลังนี่เยอรมันมาเร่งยิงได้อีกนะครับ4ประตูนะครับต้องดูว่าสเปนเนี่ยครึ่งแรกวันนี้ 3-0 เนี่ยครึ่งหลังมาแล้ว1ครับแล้วจะมาอีกไหมครับหลังจากนี้
0: ต้องดูว่าเร่งไหมโอ้โหบอลทะลุมาเหลี่ยมยิงได้ซัดลูรินเซฟอีกแล้วมงสวนไปที่ยังตามมารับไว้ได้ครับแบบปอโรยังดียังลุกมาทันครับเอาไว้
1: พูดยังไม่ทันขาดคำครับมีโอกาสลุ้นประตูที่5นะครับจังหวะทะลุช่องแล้วหลุดขึ้นมาครับเปโดรปอโรยิงอัดเต็มๆแต่ว่าติดเซฟบอลกระดอนออกมาน้ำหนักอาจจะไม่แรงมากครับแต่ว่ามงกลับไปค่อนข้างเบาของเฟรันตอร์เรสก็เลยเข้าซองเอาโอวาอิส
0: คูคูเลย่าไปตัดฟาวครับไปดึงบุเรคานครับถูกจ่ายมาอับดุลฮามิดโหโดนบีบไล่มาแล้วก็ต้องคืนหลังกลับไปครับอัมบรีโอวาอิสมองก่อนครับต้องเตะทิ้งอย่างเดียวเล่นสั้นก็ไม่ได้ครับแล้วก็อาศัยการมงแบบนี้อับบริคารครับเติมทางขวามาครับอับบริคารจิ้มคืนมาเอาโดนแย่งไปอีกโอ้โหไปจ่ายจังหวะเพื่อนวิ่งบาเอน่าหักกลับมาตรงกลางครับเปดี้ไล่ไปโอโม่โล้ไปทางขวาก่อนครับโอโม่มันขาดจังหวะไปนิดนึงนะครับเลยต้องรอเพื่อนเติมนะครับสเปนกลับไปตั้งใหม่ดีกว่าครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้บอลเยอะนะครับโรดี้คูคูเลย่าครับออกซ้ายสุดเลยครับใบหน้าใบหน้าก็วางเข้าไปด้านในไม่ถึงครับแฟรานดีดกลางหลังเท้ามาเข้าทางโรดี้พอดีครับผู้บอลจังหวะสกัดของทางซาอุไม่ดีครับสกัดทีไรมันมาเข้าทางพอดีแล้วโอ้โหจะพลิกลูกนี้เจอเตะยัดเข้าไปครับปอโรไปขวดซาเลมครับได้ฟาวครับซาอุ
1: ก็ต้องรีบเบรกเอาไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าพลิกได้อันตรายนะครับโอ้โหแล้วบอลทะลุขึ้นมาจากเปากูบาซี่นะครับก่อนหน้านี้ที่ปอโรมีโอกาสได้หลุดทะลุเข้าไปในเขตโทษแล้วก็กดด้วยขวาเต็มๆหรือว่ายิงตรงตัวนะครับเอาไอซ์เซฟออกมาแล้วก็ซ้ำจ่อๆลูกหม่งของเฟรันตอร์เรสลูกนี้มันก็หม่งย้อยๆบอลเบาไปหน่อยครับ
0: พุ่งมารับได้แต่ก็ต้องชมว่าแกก็ลุกขึ้นมาเร็วครับเสียดายครับปอโร
1: แหมปอโรบอกคูคูเรย่านี่ยิงไปแล้วก็มีส่วนที่ทำให้สเปนได้ประตูที่4นะครับแบ็คขวาอย่างเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมกับการยิงประตูบ้าง
0: เรย่าทาบาบอกกัดฟันเลย ออกมาแป๊บเดียวประตู4มาทั้งนั้น อดแฮตทริกครับดูปาดมาตรงกลางครับเปดรีทะลุตามช่องเอาสกัดมาเข้าทางคูคูเรย่าแล้วก็มูโดนโอวาอิสมา

0: ทำก่อนครับบอลล้นไปทางขวาครับโอ้โหถ้ายิงนี่เหลือเลยครับประตูโล่งๆแล้วนะครับเปทางด้านของโรดี้ให้มาครับเปดี้เปดี้เข้าขวาอยู่ง้างไม่มีมุมยิงครับโรดี้ออกไปขวาอีกทีนึงปอโรบรรจงวางมาลูกนี้ขึ้นมงไม่ถึงยังเก็บตกได้ครับเสาไกลบาเอน่าบาเอน่าลากเขาไปถึงเส้นหลังบาเอน่าไม่หลงเลยครับลูกนี้อับดุลฮามิดคูคุระยาคือหลังมาใหม่ครับโอโมโอโมจ่ายเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหโดนไล่มาแล้วครับโรดี้โอ้โหแต่ยังม้วนหนีไม่ได้ครับโรดี้สกัดแล้วมันไม่ขาดนะครับลูกสกัดของซาอุคูคูระยาครับไปสุดมุมธงเล่นชิง 1-2 ก่อนครับคูคูระยาให้มาโรดี้อีกทีนึงมีเพื่อนขอบอลทางขวาเลือกทางซ้ายครับคูคูระยาอีกทีนึงโรดี้ถ่ายเข้ามาตรงกลางก่อนครับตอนนี้โอ้โหโดนขึงพลึดอยู่ครับทางด้านของซาอุบอโร่โอ้ยกมาลูกนี้ไม่ดีซะแล้วครับออกหลังไปแล้วครับ
1: พยายามจะให้แบ็คขวาเปโดรบอโร่เองก็พยายามต่อเกมทั้งกราบขวานะครับทั้งเติมเองบ้างเปิดบอลเองบ้างครับแต่ว่าจังหวะเมื่อครู่นี้เนี่ยบอลแรงเกินไปมีโอกาสทะลุเข้าไปก่อนหน้านี้นะครับของมาร์คูคูเรย่าแต่จังหวะจะปริ้งปรีเข้าไปหาบอลนี่มีเกมรับนะครับอย่างเอาอัมรีแล้วผู้เสาตูเอาโอวาอิสเนี่ยออกมาช่วยกันบล็อกบังเอาไว้ก่อนก็เลยเล่นไม่ได้นะครับฟูคูระยะ
0: วันนี้ก็ถือว่าแกโดน4ลูกก็สุดความสามารถจริงครับแต่ว่าแกเซฟเยอะนะครับช็อตเมื่อสักครู่นี่แกก็ออกมาก่อนนะครับไม่งั้นนี่ก็โดนจิ้มไปแล้วครับ
1: ก็ในทีมชาติซาอุชุดนี้นี่ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้เสาประตูสูงสุดแล้วนะครับโมฮัมเหม็ดเอาโอวาอิสครับ
0: จอมเก่าประจำทีมครับ
1: ใช่
0: นี่เหมือนสลับเอาฮัมดานไปยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็อบูไรคานที่เป็นกองหน้าเป้าเดี๋ยวมาช่วยทางขวาก่อนนะครับมาซ้อนแบ็คให้ครับเพราะจังหวะก่อนหน้านี้ก็สกัดโดนเท้าก่อนครับนะฮัมดานให้มาจะทะลุทางซ้ายฮัมดานแทงทะลุมาทีนึงมันลึกไปแล้วครับมันแรงไปครับคูบาซี่นี่รออยู่แล้วครับโอ้โหวันนี้ลาพอร์ตไม่ต้องทำอะไรเลยครับยืนคัดท้ายเอาไว้เท่านั้นเองครับที่เหลือนี่คูบาซี่แกเก็บเรียบเลยครับไม่เหลืองานให้กับลาปอสเลยครับวันนี้ก็พอยามาออกไปก็เหมือนมันเน้นทางซ้ายของใบหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอโม่ไปช่วยทางขวาหน่อยครับลูกวางยาวๆทิ้งข้ามมาเป้าหมายคู่เลย่าครับโอกตั้งไปตรงกลางก่อนครับเติมมาลาปอสวางข้ามฝั่งไปเลยครับทิ้งไปทางขวามาถอยไปแล้วจังหวะมันลื่นไปนิดนึงครับปอโร่เปดี้พยายามจะแทงเข้ามาด้านในครับแต่ก็สกัดได้นิดเดียวก็จับบอลยาวอีกครับตั้งแต่ซาอุโอ้โหนี้ทำอะไรไม่ได้จริงครึ่งหลังนี่หนักกว่าเดิมอีกครับ
1: วันนี้นี่ตำนานของสเปนครับเฟร์นันโดเอโร่มิเชลซาลกาโดครับ
0: แกก็ไม่หน้า
1: ก็เดิมเดิมนะซาลกาโด
0: โดยเฉพาะซาลกาโดน
1: ี่ใช่เหมือนเดิม
0: เลยครับแค่ผมยาวครับเอโร่อาจจะมีร่องรอยนิดนึงได้ความเข้มไปนะครับ
1: แล้วก็อยู่ที่จอเกฟเองนะครับในฐานะที่ปรึกษาของจานี่อินฟานติโนเองก็มาดูเกมพร้อมๆกับอินฟานติโนในเกือบทุกๆนัดเลยนะครับอินฟานติโนอยู่ตรงไหนจอเกฟก็มาดูในเกมนั้นด้วย
0: ซาเลมนี่เดินปวดเหตุเลยครับโอ้โหจ่ายไปเนี่ยไม่มีเพื่อนมาอยู่เพราะว่ามันไปรับกันหมดแล้วนะครับต้องช่วยตัวเองครับส่วนใหญ่โอ้แต่ก็เห็นได้ชัดจริงๆครับพอยามาออกไปคนเดียวเกมสเปนสปีดมันเบาลงไปเลยครับ
1: คือแล้วเกมรับที่คอยปิดลามินยามาเดี๋ยวครึ่งแรกเองก็ดูเบางานเบาลงไปเลยนะครับไม่ต้องมาพะวกพะวงอะไรมากๆนะครับแล้วก็เกมรุกของสเปนนี่สปีดดูเรื่อยๆครับคือ1ก็นำถึง 4-0 แล้วด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรมากมายในทุกๆจังหวะ
0: คือซาเลมนี่ไม่ได้ไปซ้อนแบ็คแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เขาก็กลับมายืนปีกเขาเหมือนเดิมครับครึ่งแรกมียามาเนี่ยซาเลมแกจะเข้าให้ก่อนนะครับอาคาบีค่อยเติมมาลุมสองเอาจังหวะขึ้นมีศอกมาโมเมดคานูครับ
1: ลูกนี้เจ้าตัวก็สูงใหญ่อยู่แล้วครับจังหวะจะเล่นลูกกลางอากาศครับมียกแขนเนี่ยครับโอ้ยศอกนี่จิ้มเข้าเต็มๆนะครับโรดี้เลย
0: เต็มเบ้าเลยครับ
1: ศอกนี่แหลมเฟี้ยวเลยอ่ะโดนใบเหลืองครับคานูตัวสูงอยู่แล้วครับแล้วจังหวะกลางแขนออกมานี่โหแล้วทิ่มศอกแบบเต็มๆเลยนะครับดีครับไม่ได้โดนแรงไปมากกว่านั้น
0: เกือบพยายามจะวอยแต่จากภาพช้ามันก็

0: มาจริงๆครับ
1: จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพิ่มอีก
0: เปลี่ยนมาอีก2คนครับ
1: โอ้อยู่ไม่ไหวนะครับโมฮัมเหม็ดอาบูอัลชามาดนะครับอันนี้เป็นเกมรับ
0: นิโก้วิลเลียมก็จะลงเหมือนกันน่าจะเคาะสนิมนะครับ
1: เปลี่ยนเอาอัมรี่ออกนะครับอับดุลลาเอาอัมรี่เนี่ยแล้วส่งเอาชามาดกองหลังจากเอาควาเซียนะครับลงมาเล่นแทนนะครับแล้วก็ส่งอาล่าเอาเฮจีครับลงมาเล่นแทนอีก1คนนะครับเนี่ยครับเอาคาจีครับนี่เป็นมิดฟิลด์จากเนออมนะครับก็ในลีกซาอุดิอาระเบียครับเปลี่ยน2คนนะครับชามาดกับเอาฮาจีครับขณะที่สเปนนี่เตรียมจะส่งม
0: ิ
1: เกลเมริโน่แล้วก็นิโก้วิลเลียมส์ลงสนามมาครับ
0: นี่มาเพื่อเคาะสนิมด้วยจะชัดๆนะครับ
1: ดานิโอโมครับโดนเปลี่ยนตัวออกก็เป็นช่วงที่ทั้ง2ทีมใช้เวลาตรงนี้ในการเปลี่ยนตัวนะครับโอโมวันนี้ก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรุกนะครับรวมถึงอลิสบาเอน่าครับออก2คนแล้วก็ส่งมิเกลเมริโน่ลงมาพร้อมกับนิโก้วิลเลียมครับนิโก้วิลเลียมนัดที่แล้วที่ลงเล่นไปในนัดเจอเคปเวิร์ดก็ลงมาเป็นตัวสำรองท้ายเกมนะครับวันนี้ก็ลงมาเคาะสนิมหน่อยใช่
0: ต
1: ้
0: องเข็นนะครับช่วงท้ายๆแล้วครับภาพช้าเหรอภาพช้าเหรอมาอีกแล้วภาพช้าปุ๊บโอ้ลงมานี่เพิ่งจะได้เห็นนะหายไปเลยนะครับเยเรมี่ปิโน่เนี่ยหล
1: ุ
0: ดมาแล้วเดี๋ยวโดนบล็อกพอดีแล้วฟาวครับ
1: ฝั่งซาอูเองก็จริงๆก็ถอดหน้าเป้าออกไปแล้วด้วยนะครับเอาบูไรคานก็ออกไปแล้วก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับ2คนที่เปลี่ยนล่าสุดคือเอาอัมรี่กับเอาบูไรคานออกไปแล้ว
0: คือแกเอาทางด้านของอาบูไรคานไปเล่นเป็นปีครับเฟรานพลิกแล้วจะยิงพอดีโอ้กลายเป็นไปเตะโดนเขานะครับเอาขามาขวางไว้พอดีโอ้โดนหวดเข้าไปครับโอ้แฟลานครับไม่โดนบอลครับโดนขาแทนครับ
1: โอ้โหร่วงเลยนะครับทำชิ่งนะครับจากโรดี้แล้วเคาะมาหน้าเขตโทษครับจับจังหวะแรกเนี่ยโดนแซะไว้ก่อนโอ้โหแล้วพอจะยิงเนี่ยไปหวนเอาลามี่ครับเนี่ยไปเตะบักเข้าให้โอ้โห
0: เต็มตะตุ่มเลยโอ้โหตะตุ่มแทบแตกครับโอ้ลายามี่บอก
1: โอ้ลายามี่นี่ยืนอยู่ล้มเลยครับก็ตั้งใจจะเล่นบอลนะครับแต่ว่าเอาลายามี่เข้ามาถึงบอลก่อนทำลายจังหวะการจะยิงแต่ว่าลาเฟรนตอร์เรสยังไม่ทันแล้ว
0: คือเอาชามัดมาเนี่ยแกเป็นปีกขวาอยู่แล้วถ้าตามตำแหน่งก็จะต้องไม่ได้เอาบุรคาไปเล่นนะครับเอาปีกแท้ๆลงมาแต่ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของสลับให้ผู้เล่นมาเล่นตัวใหม่ๆมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมัน 4-0 แล้วรูปเกมเนี่ยมันยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าจะได้คืนสักลูกหนึ่งได้ไหมนะครับ
1: คือจริงๆเนี่ยเวลาเพิ่งผ่านไปสัก60นาทีเสร็จๆแต่เปลี่ยนฝั่งละ4คนน
0: ่
1: ะถือว่าเร็วมากนะครับแล้วโดยเฉพาะสเปนเองที่นำห่างอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วก็เหลือโคต้าฝั่งละ1คนเท่านั้นนะครับตอนนี
0: ้เปดีเล่นยากไปหน่อยครับไม่ยอมจ่ายไปม้วนแล้วโดนฉกไปได้ครับนัสเซอร์ให้ฝากทางซ้ายมาซาเลมถืนมาครับหวนกลับมาใหม่ครับซาเลมนาเซอร์แกไม่ไปครับชื่อคล้ายกันเลยไม่เล่นเลยครับเอาดอซารี่เหมือนกันครับนาเซอร์กับซาเลมบรายามี่มองแล้วไม่รู้จะวางยังไงครับเพื่อนเก็บบอลได้ก็ต้องคืนกลับหลังมาไปข้างหน้าไม่ได้เลยครับซาอุเล่นสั้นๆครับตะบักติอาคาบีว้าวจับบอลออกไปเองอีกครับโอ้ยซาเลมาดอซารี่วันนี้กัปตันก็มีปัญหาเหมือนกันครับโอ้โหจอร์จดอนิสคือหน้านี่เครียดจัดๆเลยครับ
1: คือกัปตันเนี่ยปกติเล่นเกมรุกแต่ว่าวันนี้แกเล่นเกมรับเยอะกว่าเกมรุกนะครับซาเลม
0: เล่นเป็นแบ็คธรรมชาติ
1: ไปซ้อนแบ็คตลอดเลยเล่นเกมรับนะครับเกมรุกนี่นับครั้งได้เลยครับซาเลมาดอซารี
0: ดูเปิดยาวๆมาของอัลวาอิสหม่งดักไว้ได้ก่อนครับเปดรีก็โมงคืนกับหลังมาให้ครับกูกูเลย่าปาดทะลุตามช่องมามีช่องแล้วพุ่งมาหลุดเดียวมาแฟรันจิ้มใบโคละทิศคนละทางครับกะจะจิ้มหนีตัวซะหน่อยนะครับโอวาเอแต่มันหลุดไปนู่นเลยครับ
1: โอ้โหลูกนี้นี่ลงมาประสานงานกันครับกูกูเลย่าเข้ากลางมาครับแล้วจังหวะตวัดต่อเนื่องโอ้โหลูกนี้เลี้ยงลายดีไม่ล้ำหน้านะครับลูกจ่ายของเมริโน่โอ้แต่หลุดไปเรื่องนี้เลือกที่จะยิงดีดด้วยหลังเท้าขวาครับไม่ยอมเอียงแล้วแปรนะยิงดีดด้วยเท้า

0: ไม่ได้ลุ้นเลยครับ
1: ยิงหลุดเสาไกลไปเพียบเลยครับคือถ้าเอียงตัวแล้วแปรด้วยข้างเท้าด้านในเนี่ยมันอาจจะเลือกมุมได้ง่ายกว่านี
0: ้แฟลนเองก็ต้องเร่งฟอร์มตัวเองหน่อยนะครับเพราะเกมแรกเขาก็โดนเยอะนะที่มีโอกาสอ่ะนิโก้วิลเลียมยกข้ามมาร์ควิลเลียมโอ้ยกเท้าสูงเกินมาจะเอาคันโนจ่ายไปติดนิดนึงครับลุยมาภาพจับมาหน่อยครับตอนนี้เป็นซุปตาครับยามา
1: เดินเดินออกมาธรรมดากล้องก็จับนะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นคนอื่นไม่จับ
0: นะก็ได้ครับตอนนี้แค่เดินมานั่งไปอาบน้ำมาแล้วครับเดินออกไปข้างสนามนะไปอาบน้ำมา
1: อาบน้ำข้างสนาม
0: ใช่นอกสนามน่าจะต้องมีบ้างแหละโอ้อาบอย่างนี้มันลำบากแล้วมันขัดเองนะไปนักบอลเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดกลมเกิมข้อเท้าพีกนะน้องที่โหดูภาพจับไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูความเป็นซุปตาครับ
1: ที่อเมริกาก็มีนะเออแต่ก็เป็นข่าวดีเลยครับเพราะว่าสภาพความฟิตวันนี้นี่ทำให้นัดอื่นๆเชื่อว่าความฟิตของลามินยามาลเองก็จะกลับมาเต็มที่มากกว่านี
0: ้มันก็เป็นการเตือนทีมอื่นนะวันนี้คือยังไม่ฟิตนะ
1: ยังนะ
0: ที่คือยังไม่ฟิตนะโอ้โหแต่เล่นโหดมากแล้วนี้เกมวันนี้ก็ต้องชมราฟาเอลเต้ด้วยนะไม่เลือกจะส่งผู้เล่นที่ฟอร์มไม่ดีลงมาเขาตัวไหนฟอร์มไม่ดีแกก็จับเปลี่ยนหมดเลยครับแต่เกมครึ่งหลังมันดูจืดๆไปหน่อยเพราะว่าทางซาอุก็ดูไม่เหมือนไม่อยากเสียเพิ่มครับขอแพ้มันน้อยดีกว่าครับวิลเลียมมารอลุ้นวิลเลียมดูว่าเขาสมบูรณ์แค่ไหนนะครับเพราะถ้าวิลเลียมล่างทองเนี่ยมันก็เหมือนมียามาเอาสองคนนะครับโดดีครองบอลหนีมาก่อนมีตัวเติมมาฝากขวาไปครับปีโน่เคาะคืนกันมาครับโรดี้ลาปอดยกข้ามมาทางซ้ายครับเปดี้เปดรีเลือกอยู่ตอนนี้ก็ขยับมาอยู่ซ้ายแทนนะนิโก้วิลเลียมวนกลับมาครับวิลเลียมท้าดวลแล้วปาดไปหน้าประตูต้องสกัดทิ้งครับอารายามี่ได้เป็นเตะมุมเลยครับสเปนครับ
1: ก็จดๆจ้องๆอยู่พักใหญ่นะครับเลือกเปิดยัดเข้าในแต่บอลน้ำหนักไม่ได้แรงมากครับเอาลายามี่นี่ก็ทิ้งตัวสกัดออกไปแต่ว่าด้านในเนี่ยมีผู้เล่นของสเปนพร้อมจะเข้ามาชาร์จอยู่แล้วนะครับลุ้นแต่มุมกันต่อครับสเปน
0: นิโก้วิลเลียมนะครับจะเปิดเองครับวิลเลียมเล่นสั้นครับเวลาเคาะคืนกลับมาใหม่ไม่มีมุมเปิดอยู่ครับเลือกวางไปเสาไกลหักกลับมาโรดี้ลูกกลางอากาศมงสกัดมาก่อนเรามีธงแล้วครับล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: ล้ำหน้าตัวไกลสุดนะครับโรดี้เปิดล้นไปแล้วโรดี้พยายามจะเปิดย้อนกลับมาครับคือเปิดน้ำหนักมันย้อยอยู่แล้วนะครับบอลไม่เท่าแรงเท่าไหร่แต่เจ้าตัวก็ถล่มล้ำหน้าไปแล้วก็ครึ่งหลังผ่านไปครึ่งทางนะครับก็อยู่ในช่วงที่พักไฮเดนชั่นเบรกกัน
0: ถ้าจะเรียกตรงๆก็เรียกช่วงโฆษณาเบรกนะครับ
1: นักเตะไม่ชอบนะแฟนบอลส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบ
0: ไม่ได้ช่วยนักเตะอะไรเลยครับ
1: ใช
0: ่มาเพื่อโฆษณาโดยชัดเจนแล้วหูราคาแพงมาก
1: แพงมาก
0: แพงมาก
1: ถ้าเป็นทีวีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยบ้านเราอาจจะได้ดูนักเตะดื่มน้ำนะแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกานี่ตัดโฆษณาเลยนะครับ
0: โฆษณาครับคือบางทีเราจะเห็นว่า3นาทีที่พักอ
1: ่
0: ะครบไปแล้วนะแต่ต้องรอเพราะโฆษณาทางนู้นยังไม่หมดนะครับ
1: ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่ากลับมาช้ากว่าด้วยนะครับนักเตะบางส่วนก็ไม่ชอบครับแฟนบอลก็ไม่ชอบเพราะว่าคือถ้าเป็นเกมอื่นถ้าเกมมันยังแบบต่อเนื่องกันอยู่อ่ะอยู่ดีมันพักเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มันเป็นวอเตอร์เบรกที่มันแค่25องศา
1: ใช่ใช่
0: ไหมมันไม่ได้ร้อนมากมันไม่ได้ร้อนมากบ้านเรานี่25นี
1: ่โตสบาย
0: สบายเลยนะ
1: คืออย่างเฟอร์จิลฟันไดก็บอกว่าก็คือมันอาจจะต้องเลือกเป็นเกมไปอ่ะมันไม่ต้องมาพักแบบนี้ทุกเกมอ่ะครับเพราะว่าบางสนามเนี่ยมันสามารถปิดหลังคาอะไรเล่นได้ด้วยไง
0: เพราะปกติเนี่ยไอ้ช่วงวอเตอร์เบรกมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่ออากาศมันถึงจุด132อะไรแบบเนี้ยมันถึงจะพักเบรกกันอันนี้25นี่นักเตะบางคนบอกโอ้มันไม่ได้ช่วยเลยนะครับ
1: ช่วงอ่ะนะครับก็ใครที่เป็นแฟนรายการของนะครับ FM 99คำถามกิจกรรมในที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงในวันนี้เนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับเราถามว่ายูโตะนากาโตโมะนะครับกองหลังมากประสบการณ์ของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเล่นฟุตบอลโลกไปแล้วกี่ครั้งนะครับฟังคำถามดีๆนะครับ
0: เล่นไม่เยอะ
1: บอลโลกไปแล้วกี่ครั้ง
0: ไม่เกิน4หรอกเล่นไม่เยอะ
1: กี่สมัยอ่ะ
0: ใช่
1: อะไรไม่เกินกี่สมัยนะ
0: ไม่เกิน4หรอก
1: ไม่เกิน4
0: ไม่เกิน4หรอก
1: เออ
0: แต่อันนี้น่าจะเกินดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเกิน4เพราะดูมุมไหนนี่ก็

0: แต่ก็ต้องดูว่าสเปนจะเร่งมากกว่านี้ขนาดไหนนะครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่เพราะว่าเดี๋ยวนะสุดท้ายนะครับโปรแกรมของสเปนเนี่ยจะต้องไปเจอกับอุรุกวัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูอุรุกวัยด้วยนะครับว่าวันนี้โปรแกรมที่เจอกับเคปเวิร์ดจะจบยังไงนะครับแล้วนัดสุดท้ายเขาจะซีเรียจะต้องดิ้นรนต่อไหมนะครับ
1: เฟเดรี่ออกไปแล้วครับฟาเบียนลุยหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับฟาเบียนลุยลงมาเล่นแทนครับ
1: แอบเปลี่ยนเฉยเลยครับมา
0: เปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับเฟเดรี่ออกแล้วก็ฟาเบียนลุยครับมิดฟิลด์จากปารีสแซงต์แชร์กแมงลงมาแล้ววันนี้เปลี่ยนครบโควต้าตั้งแต่70นาทีเลยครับสเปน
1: แกไม่เผื่อไว้ไม่ใครเจ็บใครเจ็บสักคนเลยแหละครับโอ้อันตรายเหมือนกันนะฮะหรือเวลาตั้ง20นาทีนะ
0: แต่สังเกตฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับมันไม่ค่อยมีนักเตะที่เจ็บแบบแฮมสตริงเท่าไหร่นะพี่ห
1: ู
0: แบบวิ่งแล้วก็ตกแล้วเจ็บไปเองเน
1: ี่
0: ยยังไม่ค่อยมีนะ
1: ไม่ค่อยมีเท่าไหร่
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีของหลายๆทีมชาตินะ
1: เพราะปกติไอ้อันเนี้ย
0: มันจะเยอะ
1: เป็นอาการที่ต้นเลยนะต้นเลยนะครับ
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะด้วยความฟิตของนักเตะที่มาจากสโมสรด้วยเลยครับก็อาจจะฟิตกันมาเต็มที่แล
1: ้วเวลาโดยกลมๆนะครับประมาณสัก20นาทีครับ 4-0 ของทางด้านสเปนที่นำอยู่นะครับอ้าวจังหวะเซตกันเอ้าเพื่อนกำลังจะวิ่งพอดีไปแทงยัดเข้ามาพอดีนะครับโอเมกาโนเลยไม่ได้เติมเลยครับเอายกมาใหม่อีกทีครับเรยามี่เจอคูเลย่าเตะทิ้งครับมันออกข้างไปแล้วครับ
0: โอ้ตอนนี้ในช่องแชทนี่บางคนบอกเกมมันขาดลอยแล้วโอ้มีเล่นมงเล่นมุกอะไรกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับอ่ะส่งมาได้เหมือนเดิมครับ
1: ครับก็เป็นโอกาสให้กับพวกทางซาอุได้ครองบอลได้ลุยบ้างนะครับแต่ว่ามันยังทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับต่อบอลชิง 1-2 แล้วพยายามจะลุยไปมายังเกี่ยวได้ครับโอ้โหดูครับปอร์โรแล้วจะเทิร์นมาจับบอลไม่ดีครับมาได้ลุยมาครับคาโนอาคาบี้ฝากทางซ้ายมาเหมือนเล่นหลัง4แล้วนะเหมือนขยับเอาคาบี้ที่เป็นแบ็คขวาเนี่ยแกขยับมาเล่นตรงกลางครับแล้วเหลือคู่เซนเตอร์แค่2คนพอครับบอลควายมาอ้าวได้ลุยมากเหมือนกันอาคาบี้เติมมังซ้ายมาแต่หนีไม่พ้นเลยครับลงมาช่วยได้ดีครับโรดี้ม้วนหนีมาแล้วก็จิ้มออกไปเลยครับไม่ยอมเลยครับโหนี่วันนี้นี่แกไม่นั่งเลยครับเดลฟูนเต
0: ้โอ้สีหน้าตอนนี้ที่สเปนนำ 4-0 เองก็ยังดูตรึงเครียดอยู่นะครับไม่ได้
1: เออหน้าแกเป็น
0: สบายไม่ได้ปล่อย
1: หรือว่าแกเครียดอยู่เพราะดูแกเครียดมากเลยนะแกเหมือนแบบอารมณ์เหมือนยังไม่นำเลยนะครับ
0: คือสายตายังดูแบบดูยังแข็งๆอยู่เลยอ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้อยู่แล้วนะครับเดลาฟูเอนเต้ก็นอกจากชนะแล้ววันนี้เรื่องของคลีนชีทหรือแม้กระทั่งอยากจะต้องการยิงประตูให้มันมากกว่านี้แหละคร
1: ับ จริงเหลือโควต้าไว้เปลี่ยนประตูก็ได้นะกาเซียหรือกาลาย่าอะไรก็ได้โอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับวันนี้ซิมอน
0: โอ้ซิมอนบอกสบาย
1: อย่าว่าแต่ซิมอนเลยครับวันนี้ลาปอสยังไม่มีงานเลยครับ
0: เจอ
1: คูบาซี่เก็บตกหมดเลยอ่ะ
0: คูบาซี่ก็ไม่กี่จังหวะที่ต้องเข้ามาสกัดอ่ะ
1: บอลเปิดล้นมาวิลเลียมมงได้ก่อนนะครับฟาเบลูให้สั้นไปแต่ว่ามาคูคูลาย่าแย่งคืนมาครับฟาเบลูดึงย้อนหลังไปก่อนเลยครับฝากซ้ายมาเลยครับวิลเลียมโยกจะหนีมาโดนดักไว้นิดนึงต่างคนต่างฟ้องครับอัลชามาร์ตไม่ได้ครับได้เป็นทุ่มของสเปนนะครับโอ้สเปนตอนนี้เหมือนซ้อมแล้วครับเนี่ยเคาะกันไปเคาะกันมาตรงกลางนี่ครับเน้นไม่มีลูกแทงทะลุแล้วครับอ่ะบอลทางขวาตะลุยฝาทะลุขึ้นมาแล้ววางทะลุมาให้ก็ยังเตะทิ้งไม่ได้ครับไรยามี่จะว่าไปวันนี้ทำปกติอะไรยังมิเกลก็สกัดเยอะนะครับโอ้ทะลุทางขวามาอีกแล้วครับปาร์โรลุยมาเลือกหาช่องตัดไนท์มาไม่ทันครับล้มตัวสกัดทิ้งไปเลยครับไรยามี่หวดไปไกลที่สุดนะครับตอนนี
0: ้คือเลือกไม่เล่นจังหวะ2แล้วนะครับเตะห่างๆให้ออกจากเขตโทษตัวเองไปก่อนนะครับสกัดทิ้งไปแล้วก็กลายเป็นสเปนนะครับเก็บบอลมาบุกได้ต่อเลย
1: พวกบรรดาสำรองซาอุก็นั่งหน้าจ่อยกันเลยครับเพราะว่ามันมองมุมไหนมันก็ไม่มีแต้มแล้วนะคร
0: ับ
1: ใช่แพ้ครับเกมนี้สู้ไม่ไหวจริง
0: แต่ว่าในกลุ่มนี้ถ้าผลการแข่งขั

0: อีกคู่หนึ่งอ่ะพี่หูนะครับที่จะลงเล่นกันในช่วงดึกนะครับ
1: เป็นคู่หลังสุดเลยมั้ง
0: อุรุกวัยกับเคปเวิร์ดวันนี้จะลงเล่นกันในช่วงตีห้าถ้าเป็นไปตามคาดคือถ้าอุรุกวัย
1: มาเจอรถบัสแล้วอุดศูนย์ศูนย์ขึ้นมา
0: โอ้โหเดือดร้อนเลยแต่ว่าถ้าอุรุกวัยชนะได้นะครับโอ้โหแล้วนัดสุดท้ายถ้าเคปเวิร์ดวันนี้แพ้แล้วนัดสุดท้ายเคปเวิร์ดเนี่ยจะต้องไปเจอกับซาอุดีอาระเบีย
1: วันนั้นเนี่ย
0: เดือดเดือดแน่นอน
1: เราจะได้เห็น2รถบัสคันนี้คนขับรถเมย์ต่อยกันจอดรถเมย์มาสอยกันครับ
0: วันนั้นนี่ถ้าบอกว่าถ้าวันนี้แพ้ด้วยกันทั้งคู่ครับมันจะมีทีมละ1คะแนนแล้วนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไปเจอกันเองอ่ะชัยชนะนี่สำคัญสุดๆไปเลยครับในการลุ้นเข้ารอบ
1: บอลจ่ายทะลุตามช่องมาของเมลิโน่ยังกวาดทิ้งได้ครับอาคาบี้แบ็กซ้ายยังถอยมาทันครับแต่แฟนซาอุก็คงจะทำใจไว้ก่อนแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ภาพจับมาก็ร้องเพลงเล่นแล้วครับ
0: เขาเรียกว่ามีเป้าหมายในใจของตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าดูจากกลุ่มที่ไปอยู่เนี่ยโอ้โหการที่อยู่กับอุรุกวัยสเปนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วครับ
1: แทบจะมองไม่ออกก็คือว่ามาจะโฟกัสมาว่าขอแพ้น้อยครับ
0: พูดแต่ว่าไปเสมออุรุกวัยได้นี่ก็ถือว่าทำได้ตามเป้าไปแล้วนะครับ
1: แล้วอุรุกวัยก็งานไม่ง่ายนะครับ
0: ใช่
1: นั่งจืดๆอยู่ครับโอยาซาบาแต่ที่จะได้รู้นัดติดครับ
0: ในใจก็แม่วันนี้คงค้างคาใจกับจังหวะดีดไซก้อยชนคานไว้ครับ
1: โอ้ใกล้เคียงมากนะครับ
0: ใช่
1: นั่นแหละคือใกล้เคียงสุดครับคือสเปนเพลาเกมก็แล้วซาอุก็ยังครองบอลไม่ได้อยู่ดีครับ
0: ข้อความนี้เหลือไปเห็นพอดีนะครับบอกกันนะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเคปเวิร์ดเจอกับซาอุเนี่ยเรียกว่าบอกว่าเชิดชัยทัวร์น่าจะเจอกับสมบัติทัวร
1: ์ครับน่าเจอคนละเจ้าเจอกัน
0: เออแต่ว่าพอเจอกันจริงเนี่ยผมว่าน่าจะซัดกันมันน่ะ
1: ใช่ใช่
0: น่าจะกดคันเร่งใส่กันเลย
1: คือบอลเหมือนบอลมันเกรดเดียวกันแล้ว
0: ไม่ต้องกลัว
1: เหมือนกันมันไม่เหลืออะไรให้ต้อง
0: ใช
1: ่แล้วเราจะเห็นไอ้พวกบัตมาสู้กันละ
0: จริงครับซึ่งพอมันมีอันดับ3ในการลุ้นเข้ารอบได้เนี่ยจริงๆนัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มมันส่วนใหญ่มันยังมีความหมายอยู่นะครับมันจะมีแค่บางทีมชาติเท่านั้นแหละที่มันแพ้2นัดแรกแล้วตกรอบไปครับ
1: แต่สเปนแบบนี้เนี่ยมันก็เผยให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองให้กับทีมอื่นเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เนี่ยครับการไม่มียามาวเนี่ยมันเกือบเหมือนกับเกมนัดแรกเลยนะครับการสร้างสรรค์เกมไม่เหมือนกันเลยครับดูครับเกมมันเบาลงไปเยอะครับนะคือหลังกลับมาก่อนครับคูบาซี่ยกข้ามาคูคูระย่าโอ้โหเจอมา2คูคูระย่าวางทิ้งไปเลยครับข้างหน้าจับบักติฝากตรงกลางมาครับต้องถอยกลับมาครับนาเซอร
0: ์ตอนนี้ข้างหน้าเฟรันตอเรสนิโก้วิลเลียมส์เยเรมี่ปีโน่เนี่ยมันต่อไม่ค่อยติดนะครับ
1: ใช่ครับมันเหมือนไปคนละคีย์เนาะวันนี้ไม่เหมือนในครึ่งแรกเราจะเห็นจังหวะการเคาะมีตัวพุ่งแล้วแทงทะลุครึ่งหลังเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่ต้องไปกันเองครับเพราะมันเหมือนอาจจะไม่เข้าขากันครับ
0: คือผมว่าเกมรับของซาอุดิอาระเบียเนี่ยพอสเปนเขาไม่มีลามินยามาเกมรับก็จะเล่นได้อีกแบบนึงครับไม่ต้องไปพวงลามินยามาหนักมากจนเกินไป
1: คือไม่มีพี่เมาก็ออกกาวเลยตอนนี้โอ้ครึ่งหลังอ่ะยังได้โอกาสลุยมาครับเร็วเปิดข้ามาฟาเบนลุยเอาพักอกได้พอดีแต่มันไม่มีมุมจ่ายให้เพื่อนครับเบเลโน่วนก่อนเจอบังทางไว้อยู่ครับพลิกได้ครับฟาเบนลุยเจอปั๊ม2 3คนไม่ฟาวด้วยดึงรอแล้ววางทะลุมาครับซาเลมลุยไปก่อนทางซ้ายซาเลมวนรอเพื่อนเติมครับซาเลมโอ้แล้วเพื่อนมาช้าเกินครับคันโนเล่นกับซาเลมแล้วก็มาโดนปั๊มเลยครับโอ้โหเล่นช้าเกินครับแล้วก็รอแทงทะลุตามช่องมาอีกทีนึงลุยมาแฟรันจิมคืนมาไม่ถึงอีกครับให้ไม่ดีครับปีโน่รอแล้วแต่ว่าบอลมันไม่ได้เลยครับ
0: คือบางครั้งเนี่ยพอมีโอกาสมีพื้นที่ในการเล่นเนี่ยสเปนพอเปลี่ยนเอาบรรดาสำรองลงมาเนี่ยก็ยังไม่ได้แม่นยำมากพอแล้วก็ไม่เด็ดขาดในจังหวะที่มันชี้เป็นชี้ตายในการเล่นเกมรุกนะครับ
1: คือตัวสำรองแต่ละคนเนี่ยจริงๆที่ลงไปเนี่ยมันก็เล่นได้ดีในสโมสรด้วยนะอย่างปีโน่แกก็เล่นดีช่วงท้ายฤดูกาลนะแต่วันนี้ก็ไม่มีบทบาทเลยแต่เฟรันน่าอาจจะยังเหมือนเดิมตอนอยู่บาร์ซ่า
0: ก็มีวันที่ดีกับวันที่ไม่ดีครับเฟรันตอเรสนี่ขึ้นลงครับวันไหนดีนี่ดีใจหายเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ซีซั่นล่าสุดเนี่ยเฟรันตอเรสยิงให้กับบาร์ซ่าในทุกรายการ21ประตูเลยนะครับก็ไม่

0: ถือว่าไม่น้อยครับแต่ว่าบางครั้งเราจะเห็นช็อตที่เขาพลาดง่ายๆบ่อยครับเฟรนตอเรส
1: เฟรนนี่แกก็มี2วันนะมีวันที่ไม่ดีกับวันที่แย่ครับ
0: มีอยู่2อย่างนะ ไม่มีวันที่ดีเลย
1: วันนี้ถือว่าทำหมู6ไปลูกหนึ่งนะจ
0: ัง
1: หวะหล
0: ุ
1: ดแล้วไปแปรจะหนีนั่นแหละครับนอกนั้นก็ยังไม่มีโอกาสเท่าไหร่ครับแต่พอจะบุกเข้าจริงๆของทางซาอุก็มันก็เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันครับลุยมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับยกทะลุมาพยายามจะพลิกอาฮัมดานใส่ด้วยซ้ายลูกนี้ครับรับกระฉอกมาหน่อยอูไนซิมอนครับยังไม่มีปัญหาครับตามมาเก็บได้ครับอาฮัมดานครับ
0: โอ้นี่น่าจะเป็นช็อตแรกๆที่อาจจะต้องทิ้งตัวแล้วเซตแบบจริงๆจังๆเลยนะของอูไนซิมอนเนี่ยครับโอ้ลูกยิงแต่ว่าบอลมันยังเบาซัดด้วยซ้ายนะครับเอาฮัมดานตัวสำรอง
1: ชุดนี้ซาอุนี่เรียกจันอุได้เลยนะ
0: เ
1: ป็นตัวที่ภาคอยู่ประจำเลยตีครับเขาเอาฮีลาวเอาดังเตอร์พวกนี
0: ้เอาอาลีอะไรแบบนี้นะเจอกันบ่อยๆเพราะว่านักเตะชุดนี้ก็แน่นอนเลยครับมาจากพวกเอาฮีลาวเอานาเซอร์เอาอาลีนะครับ เป็นส่วนใหญ่เลยครับ3สโมสรนี
1: ้ส่วนสเปนนี่ไม่เอานะครับ
0: ไม่เอาเลย
1: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาเลย
1: ไม่เอาแล้วครับโอ้เมลิโน่ยกมาครับนิโก้วิลเลียมมีคูคูระยะวิ่งเติมมาครับวิลเลียมรอแทงอยู่วิลเลียมเลือกวางทะลุมาโอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองอีกทีแล้วทำบักตีโอ้โหดีว่าเอาวีสเก็ตเซฟครับโอ้เดี๋ยวดูว่าโดนปีโน่หรือว่าโดนไอ้ทำบักตีแต่ว่าเอาวีสเก็ตเซฟแต่ตอนนี้เหมือนมีอาการบาดเจ็บที่ตาครับลายามี่แกไปดูอาการนักเตะสเปนให้แล้วก็เลยเรียกอาจารย์มาดูหน่อยครับปีโน่
0: เดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะบอลโดนเอาชอมบักตีนะครับนิโก้วิลเลียมนะครับให้เปิดด้วยซ้ายโอ้โหดูเหมือน
1: ตีนะเต็ม
0: ชอมบ
1: ัก
0: ตี
1: โอ้โห
0: คือโดนผลักด้วยหรือเปล่าครับจากข้างหลังเนี่ยครับนี่ครับอาจจะมีแขนของเยเรมี่ปีโน่ครับแล้วมือซ้ายของเอาชอมบักตีที่กระโดดจะบล็อกเนี่ยมันไปก่ายเข้าหน้าของเยเรมี่ปีโน่ครับโอ้โหเกือบโอนโกนะครับเนี่ย
1: หัวใจวายนะครับชอมบักตีบอกโอ้ตะโกนลั่นเลยครับกูอีกแล้ว
0: คุณจะ2โอนโกไม่ได้นะ
1: ถ้า2โอนโกนี่หนักเลยนะครับโอ้แต่ว่าอันนี้เขาก็ช่วยได้ดีอ่ะต้องไปเองนะครับอยู่คนเดียวพยายามจะตะลุยมาอาชามาได้ฟาวครับโดนกวาดข้อเท้าซะเลยครับทางด้านของคูเรย่าครับ
0: ต้องเบรกเกมรุกทางกราบขวาของซาอุดิอาระเบียเอาไว้ก่อนครับ
1: ถือว่าทำให้ทางด้านของมัดริดมีหน้ามีตาเลยนะ เป็นคนเดียวของมัดริดแล้ว
0: ตอนย้ายไปด้วย
1: ครับ
0: โอ้โหจังหวะไขว้ล็อกหลบนะครับแล้วฟูคูระยาพรวดครับเนี่ยไปเตะน่องเขาล้มเลยนะครับเอาชามาส
1: 82นาทีไม่รวมทศนะครับสเปนก็ยังนำอยู่ครับ4ประตูต่อ0ครับ
0: อันนี้บอกว่าซูบิเราพอจะได้ลงไหมครับอันนี้ลงไม่ได้แล้วนะครับสำรองเปลี่ยนครบไปแล้วครับ
1: ครบแล้วครับ5คน
0: เธอจะเปลี่ยนเพิ่มก็ต้องมีกระทบกระเทือนทางศีรษะครับ
1: ต้องได้โควต้าคอนคัชชั่น
0: ใช่คอนคัชชั่นถึงจะเปลี่ยนเพิ่มได
1: ้แต่โควต้าเปิดคัชชั่นได้ไหมไม่ได้นะ
0: เอาไม่ได้ไม่ได้คน
1: กะจะโชว์ความรู้เยอะครับโอ้ช่วงนี
0: ้โอ้แล้ว
1: บอลก็ไม่ช่วยกันทำมาหากินเลย
0: ความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหโชว์แบบอินเตอร์ด้วย
1: แล้วก็ไม่ช่วยเราทำมาหากินเลยนะโอ้โหเล่นกันซาอุก็ตามคุณภาพคืออยากบุกอะแต่มันบุกไม่ได้ครับต่อบอลกันแล้วก็เสียกันเองครับจะต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวลุยไปเรียกฟาวเอาครับ
0: เนี่ยพอจะชิงกันนี่โรดี้ก็มาดักบอลไว้ได้ก่อนแต่ว่าย้อนกลับมาได้ฟาวนะครับซาเลมอัลดอซารี
1: การเดลฟูเอนเต้ต้องทำกันบ้านอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในกรณีที่มันเจอนักเตะพวกสำรองพวกนี้ต้องลงมาเนี่ยมันต่อกันไม่ติดเลยครับสเปน
0: การมีลามินยาเมากับไม่มีลามินยาเมาอยู่ในสนามเนี่ยโอ้โหความเร็วความน่ากลัวในการเล่นเกมรุกของสเปนเนี่ยมันแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับ
1: คือช่วงครึ่งแรกเนี่ยสปีดเบอร์5เลยนะครับโอ้โหอันนี้นี่ต้องบอกว่าสปีดเบอร์1ไม่พอนะครับคาปาซิเตอร์เสียด้วยไอ้ที่มันช้าๆเหมือ
0: นไอ้ตัวที่
1: ต้องเอาไปซ่อมอ่ะ
0: ในพัดลมที่เขาชอบเสีย
1: ใช่ใช่คาปาซิเตอร์พัง
0: เวลาที่มันพัดเอื่อยๆต
1: ั
0: วน
1: ี้
0: จะพังใช่ไหม
1: แล้วบางทีเราต้องใช้เท้าหรือนิ้วเราช่วยคือ
0: ช่วยหมุนไปก่อน
1: ใช่ครับ
0: ช่วยออกให้ช่วยออกสตาร์ทไปก่อน
1: ได้ลุยมั่งนานๆมาทีครับต้องมาแล้วซาเลมลุยมาเองครับบอกบอลสั้นๆชิง1-2กันมาได้ครับอ้าว

0: มองจะหาเหลี่ยมเปิดอยู่วางทะลุมาทางขวาโล่งๆอยู่พักอกลงมาแล้วก็ยกเข้าไปด้านในยังมีตัวสุดท้ายครับลาปอร์ตมงดักทิ้งออกมาได้ครับโหนานๆจะมีสักทีครับ
1: ได้ทำหน้าที่กองหลังซะหน่อยนะครับก็เข้าสู่5นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมการทดเวลาครับสเปนก็นำซาอุดิอาระเบียสบายๆ อยู่ 4-0 ครึ่งหลังก็ได้แค่ประตูเดียวเองนะครับได้เพิ่มมาแล้วก็เป็นการได้ประตูที่4ตั้งแต่นาทีที่49ครับหลังจากนั้นเนี่ยสกอร์ก็หยุดนิ่งมาจนถึงตอนนี้เลยครับ
0: คือพอต้นเกมมาปั๊บได้ประตูหลังจากนั้นเปลี่ยนตัวปุ๊บ
1: นิ่งเลย
0: เนี่ยเรียบร้อยเลยครับแป๊กเลยครับ
1: เกมแบบดูอืดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสเปน
0: แต่ซาอูเองก็น่าโดนตำหนินะเพราะว่าคือสเปนตอนนี้เล่นเหมือนไม่เอาอะไรเลยแล้ว
1: ครับ
0: เป็นฝ่ายบุกแต่ปัญหาคือซาอูแกจ่ายบอลเสียเอง
1: แล้วไม่ได้มีไอเดียความหลากหลายในการเข้าทำแบบมีหลายรูปแบบนะครับเนี่ยเปิดหยอดไปก็ติดเกมรับนะครับเปากูบาซี่กับลาปอก็เคลียร์ง่าย
0: ๆแล้วคุณไปครอสบอลใส่ลาปออ่ะแกก็มงทิ้งสบายเลยครับเนี่ยส่งเอาชามาร์ทลงมาเป็นปีกก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับลายามี่เอ้าจังหวะดีดตอกส้นมาลายามี่มงตั้งเข้าไปตรงกลางโมงซันแลบมาแล้วยังถึงก่อนครับตามพักตีแต่ว่ามันล้นมาปอโลวางยาวมาแต่โอ้มีนักเตะซาอูเจ็บไปแล้วครับโอ้โหกุมหัวอยู่เอาอัดกันเองหรือเปล่าครับเจ็บกันอยู่2คนครับ
1: ก็ต้องเข้ามาดูอาการก่อนนะครับ
0: ก็กองอยู่ตรงนู้นอีกคนนึงครับ
1: แล้วก็เอาคาโนครับกองอยู่อีกฝั่งนึง2คนครับนอนอยู่กับพื้นนักเตะซาอุดิอาระเบีย
0: โหเดลุกขึ้นมามวยครับ
1: โห
0: เป็นคาโน
1: ศีรษะ
0: เต็มเลยครับ
1: ใช่ครับกระโดดขึ้นไปแล้วคาโนเนี่ยถอยมาหม่งแล้วก็สอดหัวมาชนกับอู่เพื่อนร่วมทีมครับเอาฮาจี
0: แตกหรือเปล่าหรือหู
1: แต่ว่าชนหนักนะ
0: แต่มันเต็มๆจริงๆนะจังหวะที่โลลงมาเอาฮาจีหู
1: เอาฮัจจีอยู่ข้างหลังครับ
0: ขึ้นเลยครับ
1: แล้วอาคาโนเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็ใช้เหมือนตรงบริเวณหลังศีรษะตรงท้ายทอยครับกระแทกเข้ามาด้านหน้าของศีรษะของเอาฮัจจี
0: คือคาโนแกขึ้นไปแล้วและแกกำลังจะลงครับทางเนี้ยพึ่งจะกระโดดแล้วมันก็เลยไปสวนกันกลางอากาศนะครับ
1: โหเนี่ยประสานงากันชัดเจนเลยครับกลางอากาศก็หลังจบเกมนี้สเปนจะได้พักนะครับ22 23 24 25ได้พัก4วัน
0: ครับ
1: นะครับก่อนจะลงเล่นนัดสุดท้ายกับอุรุกวัยนะครับ
0: น่าจะมีแตกเนาะเพราะว่าตะกี้จับไปปุ๊บรีบดีดขึ้นมาเป็นไปจับแฟนบอลแล้วนะครับ
1: นะครับก็คือ2นัดของสเปนนะครับเกมที่แล้วก็เล่นที่แอตแลนต้าที่สนามแห่งนี้เลยครับวันนี้ก็เล่นที่ Mercedes-Benz Stadium ที่แอตแลนต้านะครับแต่ว่านัดสุดท้ายของสเปนเนี่ยเขาจะย้ายไปเล่นที่เม็กซิโกนะครับจะไปเล่นที่ Estadio Akron นะครับที่ประเทศเม็กซิโกไปเล่นกับอุรุกวัยที่นู่นนะครับ
0: ต้องรอลุ้นช่วงเช้าของอุรุกวัยด้วยว่าผลจะเป็นยังไง
1: ใช่
0: เจอกับเคปเวิร์ดเจาะเคปเวิร์ดไม่ได้ก็
1: โอ้โหลำบาก
0: สุดท้ายสเปนจะพักก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอุรุกวัยต้องใส่แหลกครับ
1: แต่ว่าถ้าวันนี้
0: น่าจะแตกคู่ครับเอาเฮจิแล้วก็โมเมดคานโนด้วยครับเนี่ยแหละผสมพยาบาลอยู่เช็ดอยู่นะครับ
1: คือจริงๆถ้าวันนี้อุรุกวัยชนะเคปเวิร์ดได้เนี่ยมันก็สำคัญต่อการแย่งแชมป์กลุ่มกันในนัดสุดท้ายเหมือนกันนะครับ
0: เนี่ยเตรียมผ้าเทปมาพันแล้วครับเกาะเอียมาด้วยอาจจะเปลี่ยนเลยหรือเปล่าครับเนี่ยครับเอาตัวสำรองมาเพิ่มอีกคนหนึ่งครับทางด้านของซาอุดิอาระเบียนะครับ
1: เปลี่ยนได้อีกคนหนึ่งนะครับ
0: น่าจะคนสุดท้ายเนาะ
1: ใช
0: ่ถ้าไม่คนสุดท้ายก็โคต้าครั้งที่3พอดีครับ
1: ก็ในกลุ่มนี้นะครับจะไขว้ในกลุ่ม Hของสเปนที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะไปไขว้เจอกับในสายในกลุ่มเจนะครับ
0: ต้องเปลี่ยนเสื้อไหมอ่ะ
1: เออเพราะว่ามีเลือดด้วย
0: เนี่ยเสื้ออันนั้นต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับทางทีมผู้ใหญ่ของไทยเราบอกนะครับต้องเปลี่ยนเสื้อนะครับ
1: ซึ่งในกลุ่มเจเนี่ยนะครับโอกาสที่อาร์เจนตินาจะเป็นแชมป์กลุ่มก็มีสูงนะพี่อู๋แล้วถ้าใครเป็นอันดับ2ของกลุ่มนี้นะครับก็มีโอกาสไปชนกับอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องแย่งกันเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเพื่อเลี่ยงอาร์เจนตินาในรอบน็อกเอาท์ที่จะไขว้ไปชนกันก่อนนะครับเพราะว่าในกลุ่มของอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับถ้ามองแล้วอาร์เจนตินามีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มทีมที่เหลืออยู่จะเป็นพวกออสเตรียแอลจีเรียหรือว่าจอร์แดนนะคร
0: ับจะส่งเอากังนำครับโอ้นักเตะเกาหลีป่ะเอากังนำ
1: คานโนคานโน
0: ครับเอานัสเซอร์อดอลซารีออก
1: อดอลซารีครับ
0: เกมนี้นี่โหไม่มีบทบาทเลยครับนัสเซอร์เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ครับก็เอากังนำครับ

0: ก็จะเป็นกองกลางเหมือนกันครับแต่ว่าแกจะเน้นเกมรุกมากกว่าครับ
1: อ่ะก็เปลี่ยนเป็นตัวสุดท้ายนะครับเวลาเกมก็อาจจะทดไปหน่อยนะครับคาริสเอาคันนามนี่ก็เป็นตัวปีกกึ่งกองหน้านะ
0: ครับ
1: ตัวรุกนะครับอยู่กับ
0: รุก
1: เอาอิติฟากนะครับ
0: เพราะว่านัสเซอร์เนี่ยก่อนหน้านี้จริงๆเขาส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นแบ็กมากกว่าตอนนั้นก็เป็นสำรองของไอ้เจ้ากันเซโร่อ่ะ
1: ครับ
0: สำรองทางแบ็กฝั่งขวา
1: โอ้ย6นาที
0: โอ้ตอนแรกเรานึกว่า
1: 8นึกว่า8 6นาทีก็โอเคครับยังไม่ได้นานมาก
0: 90นาทีตอนนี้หมดแล้วนะ
1: ครับ
0: เข้าสู่ช่วงทด6นาทีเต็มๆเลยครับก็ดูจากตรงนี้ถ้าไม่ได้เร่งอะไรเพิ่มเติมน่าจะจบสกอร์นี้นะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเองก็แกก็เปลี่ยนพวกตัวหลักๆออกไปหมดแล้วครับตัวที่เหลือก็เป็นพวกสำรองแล้วคุณภาพมันก็ยิ่งเปลี่ยนยิ่งแย่เหมือนกันครับแต่สเปนเองก็ไม่ได้เร่งเครื่องนะครับ
1: โอ้พี่เล่นมุกไม่พอนี่แฟนรายการในช่องแชทนี่เล่นกันยับเลยนะ
0: เล่นกันเองด้วยเล่นกันเอง
1: เพียบเลยอ่ะ
0: ครับนะเอาไม่เป็นไรนะครับเรามีช่องไว้ให้นี่อยู่แล้ว
1: นี่นี่อันล่าสุดเนี่ยตัวล่าสุดนี่ลงมาของพี่อะไรนะเอากังนำ
0: เอากังนำ
1: แล้วบอกเอากำนันครับ
0: เอากำนันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วผู้ใหญ่รออยู่นะครับ
1: ใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้าน
0: มีประหลัดด้วยโอ้โหสาอูยกมาทั้งตำบลเลยมีประหลัดร
1: อแล้วสายราชการทั้งนั้นเลยครับเอากำนันลงมาแล้วครับ
0: ส่วนเราสายบุญเราเป็นประหลัดเหมือนกันประหลัดขิกครับดูจังหวะปอลดลูก5ได้ไหมล้ำหน้าหรือเปล่าต้องรอดูครับแฟรันไม่น่าจะมีอะไรครับเอาธงไม่ยกครับ
1: เอาเลยครับ
0: โอ้โหประตู5มาจนได้ครับแฟรันตอเรสครับ
1: เพราะว่าเทคโนโลยีเช็คการล้ำหน้าให้กับผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินดูธงได้นะครับ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วพอเทคโนโลยีไม่ฟ้องมาผู้ตัดสินก็ไม่ได้ยกธงนะครับ
0: ไม่ได้เตือนแล้วนะ
1: ครับใช่ครับคือผู้ตัดสินน่ะมองแล้วนะครับว่าไม่มีสัญญาณเตือนมาก็5ประตูต่อ0ครับสเปนนาทีที่90+2ครับจากเฟรันตอเรสครับวันนี้ลงมาเป็นสำรองแล้วก็พังประตูจนได้นะครับจังหวะชิงกันอยู่ครับ
0: ตอนแรกเนี่ย
1: โอ้ยมันต้องมัน
0: กับอย่างนี้น่าจะต้องมี
1: ต้องดูครับ
0: นะเพราะโอ้โห
1: ใช
0: ่ดูเหลี่ยมนี้น่าล้ำนะ
1: มันยังต้องตัดสินจากภาพด้านข้างครับ
0: ผู้ตัดสินรอจากห้อง VAR ก่อนไหมนะครับ
1: โอ้เพราะว่ามองจากภาพถ่ายทอดสดเนี่ยยังตัดสินไม่ง่ายนะครับอาจจะดูก้ำกึ่งอยู่
0: ดูเซมิออโต้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะที่เราดูตรงนี้มันดูเหลื่อมๆล้ำๆอยู่นะครับเนี่ยผู้ตัดสินรอจากVR เช็คอีกทีนึงก่อนครับ
1: ที่ผ่านมาบางเกมนี่สุดท้ายแล้วต้องใช้ผู้ตัดสินหลักในการตัดสินอีกทีนึงนะครับไปเชื่อเทคโนโลยีแบบ 100% ไม่ได้เขาเลยตั้งเทคโนโลยีว่าเป็นเซมิไงพี
0: ่
1: ไม่งั้นถ้าปล่อยให้เทคโนโลยีตัดสินอย่างเดียวบางทีมันอาจจะมีความผิดพลาดได้ส่วนหนึ่ง
0: จ้ะก็ต้องรอก่อนนะครับตอนนี้ยิงประตูที่5ไปเนี่ยตอนนี้เช็ค VR ครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับกราฟิกบอกเช็คก่อนนะครับ
1: ผู้สินก็รอประตูที่5นะครับแหมแฟนๆชาวไทยก็ลุ้นกันอยู
0: ่
1: เฟรันตอเรสครับยิงไป24ประตูครับกำลังจะลุ้นประตูที่25ในทีมชาติสเปนของตัวเองอยู
0: ่คือถ้ามีเซมิออโต้มันชัดตรงที่มันไม่ต้องมานั่งตีอะไรเลยเนาะมันเห็นเป็นรูปร่างคนเลยว่ามันล้ำไม่ล้ำนะครับแต่ดูมุมบนดูก่อน
1: โอ้ย
0: แต่ดูมุมบนเนี่ยมันเหมือน
1: เหลื่อม
0: คือลายเดียวกันเลยต้องรอดูเส้นอย่างเดียวเลยครับ
1: เหมือนจ้าแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นภาพขนานนะครับโดยตรงจากมุมข้างแบบตรงๆนะครับ
0: ใช่เราเห็นแต่มุมเ
1: หลื่อม
0: มันก็ยังโค้งอยู่นะครับ
1: มันดูไม่ง่ายนะครับตัดสินด้วยสายตาไม่ได้แต่ก็สำคัญแค่จะ4หรือ50เท่านั้นแหละมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันมันจะเปลี่ยนนะครับ
0: ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วแต่ว่าบางคน
2: 40ก็ไม่มีอะไรแล้ว
1: บางคนอาจจะสำคัญอะไรอยู่บางอย่างก็ได้นะครับบอลชาวไทยเนี่ย
0: แต่เกมนี้ต้องไปทำการบ้านต่อเกมหน้าเลยครับ
1: ครับ
0: จอร์โดนิสสู้ไม่ได้จริงๆครับ
1: อืมเช็ค
0: เนี่ยน่าจะหามุมยากอยู่นะ
1: เช็คประตู
0: เพราะว่าอันนี้มุมแบบนี้มันเช็คนานมากเลยนะ
1: ใช่ครับต้องเอาให้มันละเอียด
0: เพราะว่ามุมกล้องที่เราดูจากสายทอดสดกับมุมกล้องที่ในห้อง VR มันจะเป็นอีกมุมนึงนะครับบางทีมันยังหามุมกล้องนั้นไม่ได้ครับ
1: ผู้ตัดสินนี
0: ่เดินมาก็บอกกับทางสเปนครับ
1: ผู้ตัดสิน VR นี่เป็นโคลอมเบียนะครับ
0: จับ
1: ผู้ตัดสินหลักนี่เป็นบราซิลครับ
0: จาก VR
1: โอ้โหล้ำหน้า
0: หมายเลข7ครับบอกครบเลยครับประวัติรูปร่างหน้าตาเรียบร้อยครับ
1: เกิดที่ไหนเอาไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ
0: ล้ำหน้า
1: เขาบอกว่าเฟรันตอเรสเนี่ยอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับออฟไซด์โพซิชันนะครับก็ไม่ได้ประตูนะครับยัง 4-0 อยู่ครับสเปน
0: ก็โอเคถือว่ามีพอใช้เวลาแล้วเดี๋ยวมันเราอาจจะได้เห็นภาพ

0: เซมิออโต้ตามหลังมานะมันน่าจะเคลียร์นะครับแต่ตอนนี้ล้ำหน้านะครับ 4-0 เหมือนเดิมครับน่าจะทดให้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าโอ้โหต่อเวลามานานครับวิลเลียมเข้ามาไม่ถึงดูวิลเลียมนี่ยังไม่น่าฟิตอีกเยอะเลยครับวันนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับวิลเลียมลูกเปิดทะลุมาสกัดลูกนี้แล้วก็บอลมันกำลังจะหลุดออกหลังไม่ยอมครับซิมอนเตะทิ้งออกข้างครับไม่ให้เตะมุมเลยครับ
1: แบบนี้ก็คงต้องทดเพิ่มนะครับ

0: พอพุทธศิลป์เป็นพวกอเมริกาใต้พี่หูเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยฟังง่ายดีนะแต่ถ้าเป็นพวกยุโรปด้วยกันเองเนี่ยโอ้โห
1: บางทีเขาพูดเร็ว
0: หรือ
1: ไม่ก็บางทีมันจะ
0: พูดไม่
1: สำเนียงอะไรตรงนี้มันจะมีสำเนียงนะคร
0: ับ แต่ผมฟังมาหลายที่แล้วพุทธศิลป์ถ้าเป็นจากอเมริกาใต้เนี่ยโอ้ถ้าพูดอังกฤษเนี่ยฟังง่ายมากนะครับแล้วก็เขาใช้คำที่ไม่ยากอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: เพราะพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเก่งอังกฤษ
0: จริงมันก็ส่วนหนึ่ง
1: แล้วมันจะใช้คำไม่เยอะเหมือนเราแหละคำเหมือนบ้านเราไปเที่ยวเขาบ้านเขา
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ต้องมีไวยากรณ์ไม่ต้องมีอะไรนะครับให้เล่นต่อตอนนี้6นาทีครบไปแล้วนะน่าจะต่อเพราะว่าช่วง VR ใช้เวลาไปหลายนาทีอยู่นะครับคูคูเรย่าแต่ว่าบิลเลียมกับล้มกลิ้งไปแล้วนะครับคูคูเรย่าครับทางซ้ายคืนกลับมาตรงกลางสนามก่อนครับฟาเบลุยยัดในมาก็เพื่อนกับเบิ้ลคืนหลังไปเลยครับตำแหน่งการยืนมันเหมือนไม่สัมพันธ์กันเลยครับพอเปลี่ยนตัวลงมามันเลยจ่ายทะลุตามช่องไม่ได้นะบางทีจะจ่ายเพื่อนไม่อยู่นะครับขวางข้ามามุมทงทางซ้ายครับนิโก้วิลเลียมโยกก่อนจิ้มคืนกลับมาคูคูเรย่าเลือกย้อนหลังกลับมานะครับจะแทงทะลุมาครับผมไปลุยฝากขวามาก่อนจิ้มคืนกลับมาหาช่องแล้วก็วางบอมเข้าไปมงเสริม

0: ออดนะก่อนไปชดยิงซะเลยยังติดบล็อกอยู่ครับกะจะปั่นซะหน่อยครับดูสินเป่าอะไรครับเรียบร้อยครับก็ทดเพิ่มมาให้อีก2นาทีนะ
1: ครับก็เป็นเกมที่สเปนวันนี้ครับกลับมาโชว์ฟอร์มสมราคา1ในทีมเต็งนะครับก็ไล่ถล่มเอาชนะซาอุดิอาระเบียครับตัวแทนจากเอเชียไป4-0ครับ3ประตูในครึ่งแรกนะครับ10นาทีแรกจากลามินยาเมา21นาทีจากมิเกลโอยาซาบาลแล้วก็นำ 3-0 นาทีที่24จากมิเกลโอยาซาบาลครับแล้วก็ได้ประตูที่4ในช่วงต้นครึ่งเวลาหลังนะครับนาทีที่49จากการทำเข้าประตูตัวเองของเซนเตอร์ของซาอุดิอาระเบียนะครับฮัสซันอัลชัมบักตี้ครับจบเกมสเปน4ซาอุดิอาระเบีย0นะครับก็ทำให้สเปนตอนนี้นี่ก็มีอยู่4คะแนนนะครับขณะที่ซาอุดิอาระเบียมีแต้มเดียวเหมือนเดิมครับวันนี้พ่ายแพ้ไป
0: ก็ถือว่ากลับมาพื้นคืนฟอร์มก็ถือว่าทำให้ฟุตบอลโลกมันก็จะสนุกขึ้นเพราะว่าพวกบรรดาทีมใหญ่ๆมันดูทรงแล้วไม่น่ามีแบบพลิกโผแล้วล่วงอะไรแบบนี้นะครับดูแล้วจะอยู่ในเส้นทางกันหมดนะครับ
1: ก็เดี๋ยวในกลุ่มนี้ในช่วงเช้ามืดตามเวลาบ้านเรานะครับในช่วงเวลา 5:00 นะครับก็จะลุ้นอีก1คู่ว่าในกลุ่มเดียวกันกับสเปนเนี่ยนะครับอุรุกวัยที่เกมแรกเสมอมาเหมือนสเปนจะคัมแบ็กกลับมาชนะหมู่เกาะเคปเวิร์ดได้ไหม
0: ครับ
1: ในช่วงเวลา 5:00 นะครับ
0: เดี๋ยวเราคงพักกันก่อนเนาะ
1: ครับ
0: เราต้องย้ายเข้าไปข้างในไหมหรือว่าอยู่ตรง
1: นี้ย้ายดีกว่าย้ายได้ไหม
0: ย้ายใช่ไหมเพราะว่า
1: ย้ายได้
0: ไ
1: ห
0: ม
1: ม
0: ันไอพวก
1: อุปกรณ์อะไรเยอะ
0: ใช้อะไรไม่ค่อยได้
1: ใช่ใช่
0: คร
1: ับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึง
1: ฟังเพลงก่อน
0: กลับมาเรายังอยู่กันต่ออีกชั่วโมงนึง
1: ครับ
0: นะครับผมพักกันสักครู่นึงก่อนครับ
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง

0: 990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: หนึ่งแถมหนึ่งเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
4: บอลโลกสตอรี
5: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองWorld Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
6: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกน

0: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีก41สถานีด้วยนะ
1: ครับ
0: กับช่วงของ99ไลฟ์บอลโลกนะนะครับอยู่กับ2อูนะครับ
1: ครับ
0: อูใหญ่อุดมศักดิ์แล้วก็อูเล็กอัครเทพนะครับ
1: ก็จบกันไปนะครับคู่ที่เราได้ติดตามกันไปก็สเปนวันนี้ก็แหมกลับมาคืนฟอร์มสุดๆไปเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เอาชนะซาอุดิอาระเบียนะครับตัวแทนจากเอเชียขาดลอย4ประตูต่อ0
0: ครับ
1: ชนิดที่ว่ารีบยิงรีบหยุดเกมรีบเบรกเลย
0: ครับรีบจบเลย
1: ไม่ยิงเพิ่มเลย
0: อืม
1: มีคนบ่นนะผมเห็นแล้วมีคนบ่นนะ
0: จะมายังไม่พอ
1: เหมือนวันนี้ไงพี่เหมือนวันบราซิลอ่ะที่ครึ่งแรกใน 3-0
0: ใช่ใช่แล้วหลังเงียบเลยหลังเงียบเลย
1: โอ้โห
0: ไม่ต่างกันครึ่งหลังอารมณ์แบบนี้เลยบูเลยนะครับ
1: อืม
0: อ่ะเราก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมไม่ช่วงนี้มีเวลาชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวเราก็ไปตามเก็บตกช่วงที่เราพระบรรยายบอลเราก็ไม่ได้อ
1: ่
0: านให้เนาะหลาย
1: Facebook.
0: ท่านก็ส่งกันมาเต็มเนาะก็เดี๋ยวผม
1: ค่อยไ
0: ล่ให้แล้วกันเนาะบุญโอ้นี่อ่านไปถึงไหนแล้วไม่รู้เนาะในฝั่ง YouTube
1: อ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงคู่ดึกเขาก็จะลงสนามแล้วนะพี
0: ่
1: พี่อู๋ครับรายชื่อ
0: มาแล้วใช่ไหม
1: ก่อนเลยแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: จัดไปเลย
1: แล้วก็พรีวิวกันเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวมีทัศนะหน่อย
0: ครับผม
1: นะครับว่าคู่ดึกเนี่ยนะครับที่จะลงสนามกันในช่วงเวลานะครับต่อจากเราเบลเยียมกับอิหร่านนะครับดูรายชื่อกันหน่อยนะครับสำหรับเบลเยียมเพราะว่าเกมแรกเนี่ยผลงานออกสตาร์ทไม่ดีไปเสมอกับอียิปต์มาเนาะ1ประตูต่อ1ส่วนอิหร่านก็เสมอกับนิวซีแลนด์มา 2-2 นะครับเบลเยียมวันนี้ผู้สาประตูยังคงเป็นตีโบกุกตัวนะครับเซนเตอร์จะเป็นเนธานเอ็นกอยกับดานิเอลแมคเคเล่ครับแบ็กจะเป็นมาร์คซิมเดอคุยเปอร์ด้านซ้ายฝั่งขวาเป็นโทมัสเมอร์นิเย่มิดฟิลด์มียูริเทเลมันส์โอ้แล้ววันนี้ส่งเจ้าร ัสกินนะครับเป็นตัวจริงขณะที่ตัวรุกมีเควินเดอบรอยเลียนโดทอสซาอเล็กซิสซาเลเมเกอร์โอ้แล้วหน้าเป้าวันนี้เปลี่ยนมาใช้โรเมโรลูกากูเลยนะครับ
0: เพราะว่าเกมที่แล้วพอลูกากูลงมาแล้วเกมมันดีนะครับ
1: ก็เท่ากับว่า
0: อุตโดกูสำรองอ่ะ
1: เออโดกูโดกูสำรองแล้วก็ตัวที่หลุดไปเป็นตัวสำรอง
0: เดคแคลเลอร์นะก่อนอันนี้แกจะยืนเป็นหน้าเป้าเนอะ
1: เดคแคลเลอร์นะครับประมาณ 2-3 ตำแหน่งอะนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสำรองไม่มีชื่อเชอร์มี่โดกูเลย
0: ใช่น่าจะเจ็บ
1: ไม่ใช่แกกลับไปดูลูก
0: ป่วยนี่เห็นบอกว่าป่วย
1: ไม่ใช่แต่ลูกเขาเมียเขาจะคลอดลูกไม่รู้เขาออกจากแคมป์ทีมชาติไปจริงๆหรือเปล่าผมยังไม่ได้เช็ค
0: แต่วันนี้ไม่มีชื่อโดกูนะ
1: ใช่
0: แต่ผมที่ผมดูอีกที่นึงบอกเห็นมีลงว่าเชนมิโดกูป่วยนะครับอ
1: าจจะมีอาการไม่ดีเพราะว่าเรื่องของทางบ้านที่แบบลูกเขาจะคลอดอ่ะ
0: ค
1: ือ เขากำลังจะได้ลูกคนแรกแล้วเคยพูดไว้ว่าถ้าคลอดเนี่ยเขาอยากกลับไปดูภรรยาคลอดลูกแต่ว่ามันน่าจะอยู่ระหว่างทีมชาติเบลเยียมก็เลยเป็นกระแสสองด้านว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่อยู่กับทีมชาติก่อนบางคนบอกเฮ้ยนี่ลูกคนแรกของเขาตอนนี้กระแสโซเชียลมันก็ยังปนกันอยู
0: ่ครับ
1: แต่วันนี้ไม่มีชื่อนะครับ
0: ถูกมันก็พูดยากเนอะ
1: นะ
0: ในมุมหนึ่งก็มุมครอบครัวอีกมุมมัน
1: เรื่องชีวิตในสอง
0: ม
1: ุ
0: มแต่ทีมชาติมันก็น่าเห็นใจอ่ะ
1: ผมไปอ่านแบบคอมเมนต์แล้วมันก็มีเหตุผลที่มันเออทั้งสองฝั่งจริงๆ
0: อย่างของผมเนี้ยมี7-8เมียใช่ป่ะถ้าลูกคนแรกผมไม่ทันก็อีกเมียอีกคนก็อาจจะได้อะไรเงี้ยแต่อู๋ยากหน่อยอู๋มีน้อยอ่ะ
1: โอ้โหถ้า7-8คนนี้ไม่ต้องพูดเลย
0: ครับ
1: โอ้นะฮะอู๋เท่ากับว่าวันนี้เกมรุกของเบลเยียมเองก็ขาดปีกตัวลากเลื้อยนะ
0: ใช่
1: โดกูไม่อยู่นะครับแต่วันนั้นที่แล้วเล่นก็ไม่ได้ดีมาก
0: นัดที่แล้วมันเจอกับอียิปต
1: ์ใช่ไห
0: มและอียิปต์นั้นเล่นดีนะครับ
1: เล่นเกมรับเยอะด้วย
0: โอ้นี่ถ้ากับตัวรุกก็อาจจะต้องไปถึงพวกลูกเกบาคิโอเลยนะถ้าจะอาศัยความเร็วนะเพราะว่าเป็นสายคล่องเหมือนกันนะครับแล้วก็เดคเคเลเลอร
1: ์ครับ
0: ก็อาจจะสลับนะครับ
1: แต่จริงเอาเดคเคเลเลอร์ออกไปดีแล้วเพราะนัดที่แล้วเล่นหน้าเป้าเล่นไม่ได้เลย
0: เออไม่ดีเลย
1: เล่นไม่ได้เลย
0: ไม่มีอะไรเลยแก
1: แต่ลูกก
0: ูลงมามีเสียวทุกลูกเลยมีเสียวอยู่นะครับอ
1: ย่างน้อยความใหญ่ลูกโด่งเนี่ยมันยังเพิ่มมิติในเกมรุกให้กับเบลเยียมได้ดีอยู่นะคร
0: ับครับส่วนทางอิหร่านก็ชัดเจนนะครับไอ้เจ้าซาเลมี่นั่นแหละ
1: หน้าเป้า
0: เป้าตัวเดียวแล้วก็วันนี้เนี่ยจากที่ดูไลน์อัพเนี่ยโอ้โหหลัง5เลยหน้าจะมาลดบั๊กเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็มีข่าวดีนะเพราะว่าตอนแรกบอกว่าไอ้เจ้าชามานกอดดอสอาจจะเจ็บ วันนี้ลงได้ใช่ไหมลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับจะเป็นตัวหลักตัวหลักของทีมนะ
1: ครับ
0: จัดไปเรียบร้อยนะสำหรับตัวผู้เล่นนะครับเผื่อจะไปตัดสินใจกันอีกทีนึง
1: โอ้แต่เห็นตัวผู้เล่น
0: แต่ว่ามีโดกูแล้วก็สะดุ้งกันนะ
1: ผมว่ารู้สึกว่าถ้าไม่มีโดกูแล้วอ่ะคือนัดที่แล้วเขาอาจจะเล่นไม่ดีแต่ว่ามันมีเขาก็ดีกว่าไม่มีอ่ะ
0: โอ้แล้วดรอปไอ้คัสเซนเย่นส่งโดคูโป้เลยอ่ะโดคูโป้
1: เลยคุยเปอร์เลย
0: เพราะว่าเกมก่อนหน้านี้ส่งโดคูโป้กับลาสกินลงมาก็ไม่ใช่ว่าเกมจะดีนะ
1: วันนั้นสองวันนั้นสอง
0: คนนี้ก็แทบจะไม่ได้มีบทบาทเท่าไหร่
1: ลงมาแล้วเปลี่ยนเกมไม่ได้ด้วย
0: ครับผม
1: ก็น่าหนักใจแทนเบลเยียมเหมือนกันเพราะว่าในมุมของอิหร่านเนี่ยนัดที่แล้วที่เขาไปเอาแต้มกับนิวซีแลนด์มาได้เนี่ยวันนี้ยิ่งเจอเบลเยียมอ่ะผมว่าเขาน่าจะอุดใส่อ่ะ
0: ครับ
1: ก็คงต้องเล่นเกมรับหนักๆใส่เบลเยียมซะหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปลุ้นนัดสุดท้ายที่อิหร่านจะไปเจอกับอียิปต์ก็น่าจะพอได้ลุ้นอยู
0: ่ครับ
1: นะครับคู่ดึกเดี๋ยวจะลงเล่นกันตีสองนะครับ
0: เดี๋ยวส่วนทางฝั่ง YouTube ที่เดี๋ยวให้น้องหูดูอีกทีนะเพราะผมไม่รู้ว่าน้องหูอ่านไปถึงไหนนะมันมีช่วงหนึ่งไออ่านไว้อยู่เนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปเก็บตกคืนให้นะครับ
1: Facebook นี่ก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะเมื่อกี้
0: ใช่ครับเดี๋ยวแล้วก็สลับกันไปแล้วกันเนาะ
1: ใช่นะครับแล้วก็หลังจบเกมเมื่อกี้นี่เห็นมิเกลยาสเบาออกมาให้สัมภาษณ์น่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อะถึงจะโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งหลังอะพี่ยิง2แอสซิสต์1
0: มีโอกาสเพราะวันนี้แกเล่นดีจริงนะครับ
1: ก็ดูแล้วเกม

0: ที่เล่นอยู่ไปก็ไม่มีใครเด่นกว่าเขาอยู่แล้ว
1: อันนี้เขาบอกว่าชอบรอยยิ้มพี่สุเทพเวลานั่งข้างๆป๋าตอนภาคบอลโลกมากครับคุณโจผีอ๋อพี่เทพแกเติมครับ
2: กาแฟ
1: ไม่เออก็เติมกาแฟตอนเช้าแกก็จะเดินสบายสบาย
0: ดีๆนะพี
1: ่บางทีก็นั่งขำคนเดียวแกนะ
0: คือบอลเล่นสนุก
1: ครับแกกินแบบกาแฟแบบหยดใส่ลิ้นอะให้ได้ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็หยอกหยอกกันนะ
0: ผมไม่เกี่ยวนะ
1: เด็กคิวหาย
0: ผมไม่เกี่ยวนะ
1: แต่ช่วงนี้เริ่มไม่มีแล้วด้วย
0: ช่วงนี้ต้องมาตลอดที่นี่นะครับก็คำถามเดี๋ยวเราย้ำอีกทีนะในการร่วมสนุกของเรานะครับในที่นายไลฟ์นะครับเชียร์บอลโลกกับเรานี่ก็เมื่อกี้ถามไปว่านะครับยูโตะนาคาโตโมะเล่นฟุตบอลโลกกี่ครั้งแล้ว
1: ครับผม
0: นับเป็นสมัยนะ
1: ใช่ใช่
0: ฟังดีๆนะเล่นฟุตบอลโลกกี่ครั้งแล้ว
1: ครับผม
0: นะตอบคำถามกันเข้ามาได้เผื่อนะครับเราเป็นลุ้นเป็นผู้โชคดีนะ
1: ใช่ใช่ครับไอ้นี่เราต้องเฉลยเลยปะเนี่ย
0: เฉลยไหมช่วงนี้เฉลยเลย
1: เฉลยเฉลยเฉลยเลยดีกว่า
0: อ๋อโอเคนะครับเพราะเมื่อกี้นี่เป็นคำถามไปแล้วนะครับก็สำหรับยูโตะนาคาโตโมะถ้านับเล่นฟุตบอลโลกอย่างเดียวเนี่ยสี่สมัย
1: สี่สมัยนะครับ
0: เพราะว่าสมัยเนี้ยมันเป็นสมัยที่ห้
1: า
0: แต่ก็ยังไม่ได้เล่น
1: ยังไม่ได้ลงเลย
0: ยังไม่
1: ได้ลงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นใครหลงว่าแกมาบอลโลก5รอบแล้วเนี่ยแต่รอบนี้ก็ยังไม่ได้ลงนะฮะ
1: คำถามยังก็ดาวินชี
0: เออ
1: จริงไม่ยากจังวะ
0: วัด IQ เหลือเกิน
1: โอ้ยากแล้วก็คำถามก็แหมต้องมันดังคำนวณด้วยคำนวณให้ดีด้วยนะ
0: แบบฟังแล้วตอบเลยไม่ได้นะ
1: ครับผม
0: ต้องคิดหน้าคิดหลังกันให้ดีๆนะครับ
1: โอ้โหข้อความนี่เรื่องจริงเลยเนี่ย
0: อันไหนเอ่ย
1: คุณณัฐพงศ์บอกอาจารย์อู๋ใหญ่บรรยายได้สนุกกว่าผอ.เจ๋งอีกอ้าว
0: เฮ้ย
1: ดีกว่าเยอะเลยนะดีกว่าเยอะนะเนี่ยอู๋ดีกว่าเยอะเลยคือรอข้อความนี้แหละคุณแอปนะ APPK นะบอกเอเชียที่จะเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายแน่ๆญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อีกชาติที่ก้ำกึ่งออสเตรเลียชาติเอเชียที่เหลือน่าจะตกรอบหมดก็ดูแล้วไม่น่าไหว
0: เพราะว่า
1: เอเชียเริ่มจะออกแววให้เห็นแล้ว
0: เพราะว่าไอ้นัดหลังๆที่เล่นส่วนใหญ่เนี่ยโดนยำตลอดเลยนะ
1: ครับ
0: สู้ไม่ค่อยได้ผมดูทรงแล้วพวกอุซเบกาตาจอแดนนี้ไม่น่ารอดถ้าจะรอดเนี่ยเดี๋ยวรอคืนนี้ดูอิหร่านก่อนดูทรงอิหร่านนิดนึง
1: บอก6ลูกก็มีโอกาสแต่ว่าดันไปปิดเกมก่อนผมว่าถ้าไม่เลือกปิดแล้วจะเอาอีกนะ6มันได้เผลอๆไม่อยู่นะ
0: ได้
1: เพราะ4มาต้นครึ่งหลังนาที49โอกาสอีกเพียบเลยนะครับ
0: 4ลูกก็ถมเถแล้ว
1: คุณคณิตบอกหวานเจี๊ยบครับ
0: ครับ
1: คุณแอปบอกว่าโค้ชซาอุแก้ไม่ได้หรอกคุณภาพผู้เล่นห่างเยอะจริงครับก็ส่งใครลงมามันก็เหมือนเดิมแล้วดูพอเป็นสำรองหนักกว่าเดิมอีกนะครับ
0: ลงมาก็ไม่ได้ต่างกันนะครับ
1: ครับเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าหลายคนก็บอกว่ามี5ครับแต่ว่ามีขอ7เลยก็มีนะครับ
0: โอ้โหเยอะไป
1: คุณนินจาบอกแอปอันนี้ต้องเปลี่ยนนะคุณนินจา 200SX อ่ะแอป Active 99ทำไมฟังไม่ได้ครับตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับ
0: อ๋อใช่
1: ให้เปลี่ยนเป็น M-Cord Connect
0: ครับ
1: นะครับเป็นตัวใหม่นะเราอัปใหม่แล้วนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้หลายวันเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วนะคร
0: ับ ใครมีแอป FM 99ของเดิมเนี่ยคือลบทิ้งไปก่อนแล้วโหลด M-Cord Connect มาเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับ
1: ครับคุณ N2PD บอกพี่คนขวาภาคสนุกมันและฮามากๆทำไมไม่ได้ไปภาคช่องหลักอะครับงงหรือว่าพี่แกค่าตัวแพงเปล่าครับค่าตัวไม่แพงครับแต่ว่าเขาไม่มีใครตามครับ ค่าตัวถูกครับแต่ไม่มีใครมาตามครับตะกิดแล้วเขาเงียบไปเลย
0: ครับ
1: นะครับคุณ ABCD ที่บอกว่าฟังทุกวันมันกว่าดูสดนะครับคุณวีละชนเลยครับฟังไปทำงานไปอยากดูภาพเหมือนกันอ่ะก็สำหรับบางท่านที่ต้องทำงานแล้วมันไม่
0: เปิดไม่ได้
1: มันไม่สามารถดูได้นะคร
0: ับ เข้าใจ
1: เราก็ใช้วิธีนี้ฟังก้าวๆของเราไปเพราะว่ามีบรรยายทุกคู่อยู่แล้วเนาะบรรยายทุกคู่นะครับเขาบอกว่าเมื่อเช้าโค้ชตูนิเซียอย่างเอาพอโดน 2-0 เงียบเลยนะครับ
0: อ๋อไอแอเวเรนา
1: ใช่เรนา
0: ที่อยู่ดีๆก็ต้องมาคุมตูนิเซียแบบงงๆอ่ะ
1: ซาบีรามูชีโดนไล่ออกตั้งแต่นัดแรกอะแล้วพี่แกก็ประกาศแล้วแกไม่เอาแล้วนะครับก็บอกว่าข้างในมีปัญหาเยอะมากนะครับตูนิเซียนะครับ
0: เอาจริงๆเนี่ยผมว่ามารับงานตรงนี้มันก็ช่วยกันแหละแต่ว่ามันเสียชื่อเสียงตัวเองด้วยนะมาคุมแบบตัวเองไม่ได้เตรียมอะไรเลยอะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ทุกคนกันขันดิมันเป็นโปรไฟล์ที่ติดตัวเองไว้ตลอดอะ
1: โอ
0: ้ไม่ดี
1: คือแกกะมารับเอาตังค์ไว้ก่อนมั้งเพราะเป็นคนอื่นไม่เอาเนอะนั่นมันเสียโปรไฟล์นะ

0: แล้วพอไปไล่ดูผลของตุนิเซียเนี่ยโอ้โหตอนแรกเนี่ยผมวางความเขาเรียกว่าความเก่งของตุนิเซียไว้เยอะกว่านี้นะ
1: คิดว่าเก่งกว่านี้นะ
0: พอรู้สึกแบบเฮ้ยผมว่าเขาก็ใกล้ๆอียิปต์นั่นแหละ
1: เพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเต้ยในเนชั่นคัพนะแต่ไอ้เจ้าตุนิเซีย
0: เสียประตูยากเล่นด้วยแล้วดูอึดอัดโอ้โหที่ไหนได้สิ่งที่คิดไว้เนี่ยตรงข้ามหมดเลยนะครับห่วย
1: ครับ
0: โดนยิงไปเท่าไหร่อ่ะนัดละ5นัดละ4
1: จริงๆห่วยแต่อุ่นเครื่องนะ
0: อุ่นเครื่องโดน
1: เครื่องก็โดนด่ามาอยู่ไง
0: โดนเบลเยียมมาก
1: ใช่
0: เบลเยียม 4-5 ลูกอ่ะ
1: เออโดน 5-1 เหมือนกัน
0: ว่าผมดูก่อน
1: ใช่ป่ะ
0: ถ้าผมว่า3นัดหลังเนี่ยโดนยิงไป10กว่าลูกอ่ะ
1: เออเนี่ยถูกมั้ย
0: ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แพ้เบลเยียม 0-5
1: 5ลูก
0: แล้วก็เริ่มเล่นบอลโลกแพ้สวีเดน 1-5
1: 10
0: เมื่อเช้าโดนญี่ปุ่น4
1: 14
0: ลูก4นัดไอ้3นัดโดน14ลูก
1: แหลมเลย
0: แล้วยิงประตูได้ลูกเดียว
1: ใช่แล้วมันเป็นบอลระดับตูนิเซียเนาะมันต้องดีกว่านี้นะครับ
0: สุดแห่งความน่าผิดหวังเลยตูนิเซีย
1: เขาคุณดูดีๆบอกพี่อู๋ครับแอนโทนีติดทีมชาติบราซิลชุดนี้หรือไม่ครับแอนโทนีถ้าเป็นที่พี่หมุนนี่ไม่ติดที่หมุนไม่ติด
0: นะครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดเบื้องต้นที่เขาเรียกมาเยอะมันติดอยู่นะ
1: โอ้ชั่วโมงตอนนี้สภาพจิตใจแย่เลยครับคุณณพงษ์นี่บอกพี่คนขวาภาคสนุกมากๆใช่พี่วาว77ดาวหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ไอ้ครึ่งแรกของข้อความมานี่เนียนเลยนะ
1: ออกครึ่งหลังปุ๊บปวดหูเลย
0: เหมือนทีบตกหน้าผาไงช
1: อ
0: บกล
1: มีพี่บีแล้วนะคุณบีแหลมสิงห
0: ์พี่บรี
1: บอกพี่อู๋น้องอู๋แฮปๆๆนะครับ
0: โอ้ช่วงนี้แฮปหมดอ่ะ
1: ช่วงนี้แฮปหมดอ่ะครับ
0: ใครบอกมาตอนไหนผมแฮปเอาหมดอ่ะ
1: ช่วงนี้ปิดฤดูกาลแฮปทุกคนเลยครับ
0: ว่างๆช่วงนี้ยาว
1: ๆมีแซวด้วยพี่เหลียงเฉากล้วยแอนะครับคุณเบนจรงบอกนักเตะแอฟริกาคนไหนอาศัยอยู่แถบเอเชียตอบจอร์แดนอายิวนะครับเลี่ยมเลยนะครับ
0: จอร์แดนนะฮะ
1: คุณณัฐพงศ์บอกดีครับที่ตามน้ำถ้าตามโคลน่าจะเปื้อนนะฮะ
0: นี่เห็นไหมผมว่าในช่องคอมเมนต์เนี่ยเขาไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะ
1: คือมันเบื่อแล้วไง
0: ในช่วงที่สเปนคลองบอลไปมาแล้วเขาไม่ยิงอ่ะนี่เขาหามุกมาเล่นกันคนละทีสองทีก็ดีก็ดี
1: คุณพีชี่บอกว่า70ไปเลยไม่ถึงนะ
0: ครับ
1: คุณเอเอบอกตอนนี้มีทีมไหนของเอเชียที่โอกาสอะไรอ่ะ
0: จะตก
1: จะตกเนอะ
0: โอ้เยอะเอเชีย
1: เพียบเลยฮะเอเชียตอนนี้
0: ถ้าไม่นับญี่ปุ่น
1: นะแล้วหมดเลยนะ
0: ถ้าไม่นับญี่ปุ่นไม่นับเกาหลีเนี่ยผมว่าสถานการณ์ถ้าทีมไหนแพ้มาแล้วนัดที่2แพ้อีกอ่ะผมว่าก็ไม่รอดหรอกส่วนใหญ่โดนหมดนะครับ
1: อันนี้คุณณัฐพงศ์บอกว่าราตรีสวัสดิ์คุณอู๋เล็กแล้วก็อาจารย์อู๋ใหญ่ง่วงก็นอนกัน
0: ครับ
1: คุณอภิญญาบอกไหนบอลครับน่าจะเป็นบอลลูกเล็กที่ผมมาโชว์เน
0: า
1: ะ
0: อ๋อข้างหลัง
1: ที่เราจะแจกเนาะพอดีเราย้ายห้องมาอาจจะมองไม่เห็นนะ
0: ใช่
1: นะครับบอกมีนักเตะซาอุผ่อนชุดอินเดียครับเขาคือซาเลมอันดาวสาลีนะครับ
0: เป็นไงชุดสาลีก็มา
1: ครับก็ฝันซาเลมบอกโอ้มันเลยอันนี้
0: คุณผู้ฟังเราก็ใช้คำว่าเอาจริงๆระหว่างที่ดูแล้วตอนสเปนมันไม่ได้บุกอ่ะเขาก็ไม่มีอะไรทำจริงๆอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คุณนายในหัวพี่ธีรวิทย์นะครับผมรอฟุตบอลโลกสมัยหน้าประเทศไทยเป็นแชมป์แน่นอนตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทันช่วงอายุผมไหม
0: น่าจะไปก่อน
1: เลยผม50กลางๆแล้วนะ
0: เอาจริงๆ
1: ไม่ถึง
0: ถ้าเราเล่นแบบนี้ต่อให้เพิ่มทีมอ่ะ
1: ก็ไม่ได้
0: ก็ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่า
1: เจ๊กี้คุยกูดูก่อนเข้ารายการนะบอกเวลาเราเจอซาอุอ่ะ
0: โอ้
1: เราเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นแล้วดูซาอุเล่นกับ
0: สเปน
1: โอ้มันเป็นคนละมือคนละเท้าไปเลยอ่ะโอ้โหมันดูทรงแล้วยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเราไปอ่ะนอกจากกี้คุยกันอู๋นะ
0: โอ้ไม่ไหว
1: ถ้าเราไปจะจบเท่าไหร่อู
0: ๋เละ
1: ลองคิดดูดิเราจะโดนเท่าไหร่อ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าดูบรรดาทีมจากเอเชียที่ได้ไปฟุตบอลโลกหนเนี้ยนะครับคือถ้าเราดูว่าทีมไหนที่มันรู้สึกแบบดูไม่โอเคสุดอ่ะพี่ถ้าดูจากแรงกิ้งนะถ้าแรงกิ้งในเอเชียแรงกิ้งต่ำสุดที่ได้ไปฟุตบอลโลกคือจอร์แดนนะแต่จอร์แดนนี่รองแชมป์เอเชียเลยนะแล้วดูเขาเล่นดิคือเขายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยในบอลโลกอ่ะ
1: นั่นคือเขายังแบบเลือดตาแทบกระเด็นเชื่อว่าต้องกระเตือกกระตนนะ
0: โอ้แล้วดูซาอุวันนี้นี่คือแบบอ่ะก็สู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
1: ส่วนคุณหมีเซฟิโลก็เรื่องของคนพากย์นะผมว่าเราก
0: ็นานาจิตตังนะ
1: อาจจะชอบไม่ชอบมันก็มีทั้งคนชอบไม่ชอบอ่ะเนาะอันนี้เราก็ไม่ไปพูดถึงเขาดีกว่าเนาะเขาบอกเละเป็นซีรีแลกเลยครับซาอุนัตพงศ์ผมยังไม่เห็นภาพเลยนะเป็นยังไงนะซีรีแลกนะเดี๋ยวให้จันอู๋ทำให้หน่อย
0: โอ้กอกเลยพี่ซีรีแลกที่ไม่ต้องเคี้ยวเลย
1: ว่าจะเลิกแล้วจะไปกินข้าวไม่กินละ
0: กินซีรีแลกเลยเดี๋ยวนี้เขากินกัน
1: ไหมอันนี้คุณจิมจตุพันธ์บอกว่าแฟร์ร้านเล่น

0: แย่อยู่2วันครับวันแล้วกับวันเล่านะครับพอกันเลยนะครับ
1: คิดดูวันนี้
0: จะไฟนาปีแล้วก็
1: กลาง
0: ๆแฟนบาร์ซ่าก็บ่นอยู่เหมือนกันนะ
1: เฮ้ยแต่มันจะมีช่วงที่เขามาแทนเลวานแล้ว
0: เขาจะสวิง
1: เขาจะสวิง
0: ช่วงแรกๆที่เลวาน
1: เจ็บ
0: ลองอะนะ
1: เขาจะแทนได้ดีแต่ว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกจะกลับมาเป็นคนเดิมละไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่
0: คุณนุชพงศ์บอกว่ากลายเป็นแฟรานต่อไม้เลยครับ
1: ครับ
0: ถ้าโอนโก2ครั้งเนี่ยเป็นนักเตะไทยต้องอาบน้ำมนต์ล้างซวยแล้วครับ โอ้โหอันนี้สงสารเลยนะไอ้โอ้โหเห็นหน้าไอ้ตามปกติเนาะ
1: โอ้
0: มันแบบ
1: เกือบ
0: ตอนที่บอลมันหลุด
1: เกือบแล
0: ้
1: วโอ้โหแล้วไอ้ลูก2นี่เขาจะโอนโกบอลมันแรงด้วยพี
0: ่ใช่ๆบอลมันแรงมากนะ
1: ได้
0: คุณ APPK บอกซาอุก็ตามคุณภาพครับซาอุสปีดบอลช้าคนละเวลใช่ครับต่างกันเยอะเลยเหมือนเบอร์5กับเบอร์1เลยนะ
1: พัดลมคนละเบอร์นะ
0: คุณนัทพงศ์บอกทำน้ำซุปได้ด้วยครับโมฮัมเหม็ดคานอนะครับ
1: ได้แล้ว
0: คือเราวางเป็นโรคไตนะครับ
1: คุณนันทพงศ์เนี่ยผมยกให้เขาว่างสุดแล้วตอนนี
0: ้ครับอันนี้ก็มีว่างด้วยคุณโซโลมาสเตอร์บอกเอากำนันครับ
1: นี่ไงที่ผมบอกเอากำนัน
0: เอากำนันคนนั้นคนละคนกับคนนี้พี่อู๋อันนั้นเอากำนันของเอานาร์ดนะฮะ
1: ชื่อมันก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: แล้วก็บอกถ้าเล่น M-Cop Super Fan จะเป็นเอาบัตรกำนันอ้าวนี่เขาไปก็ลองเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะ M-Cop Super Fan น่ะ
1: เชียร์เว็บไซต์ cheer.mcot.net
0: ครับ
1: เข้าไปร่วมสนุกเข้าไปเชียร์ทีมรักของตัวเองได้เลยนะครับ
0: อันนี้คุณบอกว่าแฟรานต่อไม้ทำได้แล้วสรุปไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ครับ
0: หลับหน้า
1: อีกครับมันยิงเสร็จมันไม่ดีใจเลยพี
0: ่ใช่คุณโซโลบอกว่าตัวอันนาสมันชื่อสุลต่านเอากำนันชื่อเท่มากใช
1: ่
0: ชื่อเท่เลยเป็นสุลต่านยังเป็นกำนันอีก
1: รวยไหมเป็นสุลต่านเนี่ย
0: ล้ำเฉยต่อไม้นะครับเขาบอกอาร์เซนอลถ้าไม่ได้อัลวาเรซโอยาซาบาลพอไหวไหมครับจานู
1: โหผมว่าโอยาซาบาลเนี่ยเวลาเขาเล่นทีมชาติเนี่ยถ้าไม่นับนัดที่แล้วที่เขายิงแคปเวิร์ดไม่ได้ผมว่าเขาโอเคนะการเล่นเป็นกองหน้าในนามทีมชาติแต่กับสโมสรผมยังรู้สึกแบบเฉยๆไม่เท่าไหร่
0: กับโซเซดัดผมว่าเขา
1: เฉย
0: ไม่เท่าไหร่นะ
1: ก็ไม่ได้ดีแล้วก็อาจจะแย่บ้างแต่ไม่ได้ดีมาก
0: แต่ตอนนี้อยากได้ตัวใหม่แล้วอ่ะเห็นโยเคเลสเล่นล่าสุดแล้วโหเหนื่อยใจเลยคร
1: ับ
0: โยเคเลสเล่นไม่ดีเลยนะ
1: เกมแรกๆยังโอเคอยู่เลยนะ
0: นี่โอ้โหเป็นไงรอสมัย
1: ล่วงเลย
0: อันนี้เขาบอกคุณวัฒนาบอกบอลโลกรอบนี้ปลอดภัยไหมเห็นฟังจากสปอตกี้มีระเบิดมันระเบิดอะไรสักอย่างไม่ทราบ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าล่าสุดนี่มันก็ปิดช่องแคบฮอร์มุดอีกแล้วไงใช่ไหม
1: เขาบอกละเมิด MOU อะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่มีอะไรแน่นอนอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เสียวอีกแล้วนะ
1: น้ำมันเน่ยเพิ่งลงมาหลายบาทเลยนะพี
0: ่ครับ
1: แล้วไม่รู้ว่าพอปิดช่องแคบนี่ก็จะกลับไปแพงอีกรอบนึงอ่ะ
0: โอ้โหเมื่อวานอุตส่าห์เพิ่งจะตุนเองน้ำมันนะครับซื้อไว้เพียบเลย
1: น้ำมันพืช
0: น้ำมันพืชเอาไปผัดกับข้าวโอ้เรียบร้อยโอ้อุตส่าห์ดีใจแหมเปิดฮอร์มุดแป๊บเดียวปิดอีกแล้วนะครับแล้วไม่รู้มันจะซัดกันอีกไหมด้วยเนอะพอมันปิดแล้วอ่ะ
1: ผมว่าเดี๋ยวมันก็ปัญหากันอะไรก็ไม่รู้รายวัน
0: อ
1: ่ะ
0: คุณเล็บไซส์วิวเหรอครับวิเคราะห์เบลเยียมอิหร่านหน่อยครับ11ตัวจริงมาแล้วผมยังมองว่าเบลเยียมก็ยังดีกว่าอิหร่านนะผมว่ามีลูกากูมีเดอบรอยท็อตซาอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ผมว่าน่าจะได้แล้วก็น่าจะเกินลูกอ
1: ่
0: ะแล้วก็ดูว่าไง
1: ผมว่าชนะแหละแต่ว่าเห็นเบลเยียมเล่นเกมแรกแล้วเนี่ยถ้าเกมรับของอิหร่านไม่ได้แบบหลุดลุยอะไรมากนะ
0: เหมือนซาอุนะ
1: ผมว่ายังพอที่จะมีโอกาสรับมือได้นะแต่ไม่รู้ว่าการที่มีลูกากูเนี่ยนะอันตรายเพราะนี้แล้วเนี่ยพอมันเป็นชาลส์เดคาเดลเลอร์เนี่ยการเป็นหน้าเป้าอันนี้ไม่ได้เลยแต่ถ้ามีลูกากูเนี่ยบางทีเนี่ยเดอบรอยอาจจะมีตัวเป้าในการเปิด
0: การแทงแล้วจบได้
1: ใช่เป้าหมายมันอาจจะดีกว่า
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่าลืมว่าลูกากูซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาเล่นน้อยมากกับนาโปล
0: ีนะที่กับสภาพร่างกายก็ยังไม่ฟิตเท่าไหร่นะครับ
1: คือทั้งเจ็บแล้วก็มีปัญหาเรื่องระเบียบวินัย
0: ได้ลูกเก่าอยู่นะ
1: แต่ว่าการเล่นทีมชาติ

0: นำนะครับนี่มา5คนเลยนะกองหลังก็แพ็คมาเต็มที่ครับตรงกลางมีซาอิดเอซาโตราฮีนะครับมีโมฮัมหมัดโมเอฟบีนะครับซามานก็อดดอสแล้วก็นาปาวันนี้ใช้เมดิตาเรมี่ครับ
1: ครับผมก็ทางฝั่งของเบลเยียม

0: ตะมุมทางฝั่งซ้ายนะครับนิซาอินเปิดเสากลายแบบมงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะได้มงเป็นทางเนมาตินะครับอีกหนึ่งเซ็นเตอร์ฮาฟโอ้แต่ว่าเนมาติอยู่ด้านหลังคนที่มงจริงๆเนี่ยเป็นทางด้านของเอสตูไลฮีนะครับ
1: ก็พอมีโอกาสก็สองครั้งติดกันเลยครับอีหลานครับมาเอซาตอลฮีครับมงหลุดกรอบไปครับก่อนนั้นก็เป็นเซ็นเตอร์นะครับโอ้ขึ้นมาช่วยกันยิงนะก็ละทีเห็นไหมพอเห็นหน้ากุ๊กตัวติดใจมาใหญ่เลยอีหลาน
0: เอซาตอลฮีครับเปิดขึ้นหน้ามาทางขวาแต่น่าจะมีธงออฟไซด์ไปแล้วครับตาเลมี่
1: ชัดเจนครับอิหร่านนี่ตัดบอลได้ก็ทิ้งยาวข้างหน้านี่เลยครับให้ตาเลมี่นี่คอยวิ่งนะครับเนี่ยฮะเอาหูยิงไม่ล้ำนะจังหวะเนี้ยโอ้เมียนกว่านี่ยืนต่ำกว่า
0: อาจจะเท้าซ้ายอาจจะเหลื
1: ่อมอาจจะเป็นเล็บเท้าที่เหลื่อมไปนิดนึง
0: อาร์มขึ้นมาลูกากูริมกรอบเขตโทษด้านขวาแม้แต่ช่วยกันดีครับแต่ว่าสุดท้ายบอลยังอยู่ที่สไลเมเกอร์เข้ากลางมาเฮลเดอร์บรอยให้เป็นกรอบเขตโทษแต่ว่าผิดจังหวะกับเพื่อนไปหน่อยครับเพื่อนขยับขึ้นบนไปครับจ่ายตรงตัวก็กลายเป็นเข้าทางผู้เล่นของอิหร่านเคลียร์มา
1: ไอ้เพื่อนที่ผิดจังหวะกันเป็นลูกากูเล่นกันมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ลูกากูกันเดอร์บอยโอ้โหจะ20ปีแล้ว
0: แล้วล่าสุดอยู่นาโปลีกันนะแม่ฤดูกาลที่ผ่านมา
1: ใช่เจ็บหนัก
0: Here in Los Angeles.

0: เปิดยาวขึ้นหน้าไปครับเตเลมี่เช็ดมาเก็บบอลได้อีลานทางฝั่งซ้ายโอ้โหตัวเลือกด้านบนมีน้อยครับต้องย้อนกลับมาที่ฮัสซาฟี่ก่อนเนมาติเล่นกับทางคาริซาเดเปิดไปจะเช็ดต่อไปก็เข้าทางเอ็นกอยครับเซ็นเตอร์จากลิว17นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 นะครับเกมระหว่างทางเบลเยียมกับอีลานเล่นกันที่โซฟาสเตเดียมนะครับทอสซาวันนี้ทอสซานี่จังหวะดวลตัวนี่แนวรับอิหร่านเอาไม่อยู่เลยนะ
1: คล่องมากคล่องกว่าตอนอยู่ในพรีเมียร์ลีก
0: โย่เป็นวิตามินเอเลยฮะ
1: โอ้ยโอ้โหแฟนรุ่นใหม่ๆนี้อาจจะงงฮะ
0: ทอสซาโย่อีกแล้วเข้าซ้ายซัดยังสไลด์มาบล็อกได้ทันครับแนวรับของอิหร่านมาทางขวาลาสกินเล่นกับสแลมเมเกอร์ลาสกินสุดเส้นหลังด้านขวาตักลูกนี้เบลันวานอ่านจังหวะดีครับออกมารับเข้ามือ
1: วันนี้งานชุกหน่อยครับในตัววานิมชาติอิหร่านเบลันวานแต่ยังไม่พลาดนะนะครับออกมาจัดการลูกยากๆได้หมดครับนั่นนะ เปิดยาวให้ตาเรมี่นะเอามันต้องมีสักลูกนะ
0: มันนี่แย่มาที่ทอสซายครั้งหนึ่งจ่ายยัดมาครับลูกากูเล่นกับทิลมันส์เดอะบอยจะคืนกลับไปในกรอบเขตโทษโดนดักเอาไว้ได้ก่อนวันนี้3เซนเตอร์ของอีหลานนี่ยังช่วยกันดีนะครับจังหวะสกัดแล้วก็จังหวะ

0: พยายามบล็อกลูกยิงของเบลเยียม
1: คู่นี้นี่เจอกันครั้งแรกเลยผมไม่น่าเชื่อเลยตั้งสมาคมมาตั้งนานไม่เคยเจอกัน
0: ครับผม
1: เ
0: ดอะบอยไปแย่งบอลมาเอาละครับหน้ากรอบเขตโทษของอิหร่านแต่เบลเยียมสลัมก็ล้มไปผู้สิงไม่ได้ฟาวนะครับแต่ยังเป็นการครอบครองของเบลเยียมอยู่จ่ายยัดมาลูกกูจะเบิ้ลออกขวาไม่ดีแล้วครับแต่ว่าอิหร่านเคลียร์ขึ้นไปเบลเยียมส่วนใหญ่ก็เก็บบอลได้แต่ว่าจังหวะนี้เปิดขึ้นหน้าไปก็ติดศีรษะคาริซาเดครับไปเข้ามือทางเบลันบาน
1: ของบอลเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่เบลเยียมมีโอกาสยิงประตูยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่กลายเป็นว่าโอกาสจะแจ้งไปอยู่ทางฝั่งอิหร่านมากกว่านะครับโอ้โหต้องระวังครับบุคเพลินเนี่ย
0: ฮาดานี่ทิ้งโด่งขึ้นหน้าไปจะให้ตาเลมี่ล้มลงไปก็ไม่ได้ฟาวแล้วครับบอลกลับเป็นของทางฝั่งเบลเยียมBoth mentally and physically will keep you honest the whole game with your concentration บอลไม่มีอะไรเลยครับด่าวาให้ฟังหน่อยครับจากติงโทน
1: อุ้ยจากติงโทนด้วย
0: นี่คุณโทนกุนเนอร์ป่ะครับเนี่ย
1: โอ้โห
0: มันช่วงหลังมันต้องเป็นแฟนมือแล้วนะ
1: เขาเปลี่ยนทีมเชียร์มากี่ทีมแล้วครับเนี่ยจริงๆเขาเป็นแฟนดาร์บี้นะ
0: แล้วก็มาแมนยู
1: โอ้แมนยูไม่รุ่งไงเริ่มไม่รุ่งแล้วจะเป็นกุนเนอร์แล้วนะแต่ผมเห็นตอนเขามาไลฟ์สด
0: เป็นไงฮะเอานิดนึงลวงคูมงยังติดแนวรับของอิหร่านเคลียร์ได
1: ้ไอ้เนี่ยไอ้ถุงจากช็อปของดาร์บี้วางหลาเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ยังไม่ลืมยังไม่ลืม
0: คนเราเชียร์ได้หลายทีม
1: ทีมไหนก็มีโอกาสทำเงินก็เชียร์ทีมนั้นแหละ
0: ฮะแล้วจิลมานพยายามเปิดโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษเสาแรกมีมูนิเย่นะครับแต่ว่าโดนเคลียร์มาก่อนยังเก็บได้ครับเบลเยียมคืออิหร่านเคลียร์สาดขึ้นมาด้านบนเนี่ยเบลเยียมเก็บบอลได้เกือบหมดนะครับเควินเดอบรอยน์ให้มาติลมานใส่กรอบเขตโทษด้านขวางานซัดเสาแรกโอ้โหเบลันวานปัดอีกแล้วครับโอ้โห
1: ใจคออย่ายิงยัดเสาแรกเลยครับติลมานครับแต่เบลันวานยังยอดเยี่ยมก็ปัดออกไปได้นี่กองเชียร์ทีมอะไรครับเนี่ย
0: มาญี่ปุ่นก็เกาหลีนะ
1: เออ
0: ดูส่งละ
1: มาอยู่ที่ลอสแอนเจลิสนะฮะอีหลานี่แข่งเสร็จเดี๋ยวก็ต้องกลับเม็กซิโกนะฮะ
0: ครับผม
1: อเมริกาเขาไม่ให้ค้างคืนนะ
0: เดี๋ยวเสร็จแล้วกลับนะฮะ
1: เออบ่นอุบเลย
0: เควินเดอบรอยแต่บุ้มทางขวาเปิดลูกนี้ไปแล้วพักเอ็นกอยซัดแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมใต้บอครับโด่งข้ามคาเราไป
1: เห็นแล้วนึกถึงโบยัตต้าส่งเดียวกันเลยนะฮะดูอีกทีครับโอกาสติลมอนครับยิงชัดเสาแรกเลยนะครับยิงแรงมากครับโอ้เบลันวานนี้ดูเหมือนจะเรียกแพทย์อีกแล้วฮะรู้สึกตอนนี้เจ็บคอฮะคอเคล็ดนะฮะโอ้แต่ยิงหนักจริงเลยเป็นจุ่มไปเซฟเลยมือหักอ่ะพี่ว่าน
0: ิ้วหัก
1: น
0: ะฮะ
1: โอ้เป็นคนที่ยิงดีนะ
0: ยิงไกลตลายมากนะครับยิงมันดีเหลือเกิน
1: โอ้แกเหมือนมากเลยเหมือนนี่เจ๊กจินเดนฮานกันนะประตูทีมชาติอิหร่านเหมือนฟินนอเปอร์เซียมากเลย
0: ลูสตูเล็กเบอร
1: ์
0: เบลจอร์ดเวอามาด้วยนะครับ
1: เฮ้ยเขายังเป็นประธานเดบิวต์ไลบีเรียอยู่ไหม
0: ตอนนี้ไม่น่าใช่
1: เนาะจอร์ดเวอานี่เล่นให้ไลบีเรียแต่ลูกชายทิโมธีนี่เล่นให้สหรัฐ
0: ใช่ครับ
1: สถิติขึ้นมาครับเบลเยียมโอกาสยิง7ครั้งเข้ากรอบ2ครับอิหร่าน2ครั้งเข้ากรอบ1โอ้โหมาลุ้นจากลูกแบบนี้นี่แหละครับทีมชาติอิหร่านก็ได้ฟรีคิกครับระยะประมาณเกือบ30หลานะครับนะก็เป็นโทษของเบลเยียมครับเหมือนจะมาขอใบเหลืองด้วยนะเขามองว่าลาสกินเจตนาเดี๋ยวต้องดูครับนี่เป็นมุมมองผู้ตัดสินครับมีก็ยกแขนมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่หนักแน่นพอที่ผู้ตัดสินแจกใบเหลืองให้เอาละครับลุ้นจากฟรีคิกครับอิหร่านมีตาเรมี่นะครับโอ้โหแต่ยิงก็ไม่ไหวมั้งไกลเลยหรือจะเอาหรือจะเอา
0: ว่ามันมีโอกาสก็อาจจะต้องลองนะตอนนี้จะไปเซตบอลเพื่อจะเข้าไปมันคงยากนะครับปัจจุบันเป็นทางโจเซฟโบไคนะ

0: ประธานาธิบดี
1: ของไลบีเรียใช่ไหม
0: จอร์เวียเนี่ย2018ถึง2024
1: โอ้ก็อยู่นานนะ
0: นี่ก็บาลงดอนะ
1: ใช่ฮะ
0: โอ้ฟอร์มกับเอซีมิลานี่โอ้ยังเทพเลย
1: ตอนนั้นเก่งเก่งเกินเก่งมาก
0: เลี้ยงจากแถวๆหน้าประตูตัวเองไปยิงอ่ะแต่ลูกนี้เอาเล่นลูกสูดจ่ายมาแล้วสัตว์1-0ครับอิหร่านขึ้นนำครับโอ้ตาเลมี่ครับจังหวะนี้ยิงให้อิหร่านขึ้นนำ 1-0 ฟรีคิกเล่นลูกสูดแล้วแนวรับของเบลเยียมหลงครับโอ้โหเสร็จเลย
1: ฮะโอ้โหกองเชียร์อิหร่านสวยมากครับไม่เกี่ยวนะฮะทีที่25นะครับอิหร่านเขาเรียกพลิกไหมโอ้โหต้องเจ็บไปเยี่ยมร้องไห้เลยครับโอ้
0: โหแฟนรุ่นจิ๋วของเบลเยียมน้ำตาไหลเลยคร
1: ับ แต่เย็นลูก
0: อื้อเลย
1: โอ้ดูภาพใช้ที่เป็นลูกสูตรนะครับเนี่ยครับโอ้ยแต่ต้องเช็คแต่ต้องเช็ค
0: ลายนะว่าเหมือนจะเหลื่อมๆลายเกมรับของทางเบลเยียมหรือเปล่าตาเลมี
1: ่โอ้แต่ลูกสูตรเนียนมากนะครับตาเลมี่นี่ไปแฝงตัวในกำแพงนะครับแล้วเพื่อนขี่ให้แกก็พลิกตัวยิงผ่านกุ๊กตัวเข้าไปเลยยิงดีด้วยนะโอ้ยิงลูกเลี่ยนครับกุ๊กตัวนี่โอ้โหในตะวันตัวสูงล้มช้าอีกแล้ว
0: คือจับด้วยขวาพลิกมายิงด้วยซ้ายแล้วยิงลักษณะปั่นไซโป้ให้มันเลี้ยวหนีมือของคุกตัวไม่แรงนะครับเน้นทิศทางแต่ว่าต้องมาเช็คลายแล้วครับว่าจะออฟไซด์หรือเปล่า
1: ตอนที่เราดูจากภาพชานี้
0: มันใกล้เคียง
1: อาจจะเลื่อมอาจจะเลื่อมนี่ปินโนเปอร์เชียอะไรทีเดียวจะไม่ดีใจกับเขาหน่อยนะฮะกุมซือเนี่ยฮะ
0: นิ่งไว้ก่อน
1: แกอาจจะเดี๋ยวรอฟังผู้ตัดสินนะครับว่าเอาไงดี
0: นี่แหละครับโอ้เรามาเช็ค VR ก่อนครับเพราะว่าลายที่เราดูถ่ายทอดสดมันเหมือนจะเหลื่อมๆนิดนึงนะ
1: ว
0: ่ากันอีกที
1: ว่าไงจานฮะจานดาริโอเอเรล่าโอ้โหต้องมาดูนี่ได้ประตูนี้นี่สำคัญเลยนะ
0: ม
1: าเข้าทางฮีราเลยไม่ต้องบุกและเกมมันจะสนุกขึ้นด้วยล่ะฮะที่สำคัญ
0: แล้วเบลเยียมตามหลังก่อนอีกแล้ว
1: เออไอ้เขาที่แล้วที่ตีเสมอได้ก็เขาทำเข้าประตูตัวเอง
0: ใช่แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิต
1: ลูกาโก้
0: ล
1: ู
0: กนะลูกมากดดันนะ
1: วิ่งกดดันวิ่งกดดันโอ้โหเช็คนานด้วยเป่าปี๊ดยังไงจานไม่มีเสียง
0: ขอบคุณมากไม่มีเสียง
1: ออฟไซด์อ่ะฮะโอ้โหสุดท้ายอ่ะสวยด้วยนะ มันเป็นลูกสูตรที่สวยมากครับ
0: โอ้โห
1: โอ้ยของเบลเจียมนี่คือ ยืนกันดีมากนะคือต้องชมเลยคือจังหวะนี้คือระเบียบคือลายต้องเป๊ะมากถึงจะล้ำอ่ะ
0: โอ้แต่ก็เกือบเสร็จอ่ะ
1: เออ
0: คือโอ้ลูกสูตรของอิหร่านนี่ยอดเยี่ยมนะครับ
1: เออแล้วตายแล้วด้วยใช้ไปแล้วด้วยใช้ได้ครั้งเดียวตัวเองลูกสูตร
0: คราวนี้ไม่ได้ละคราวนี้ระวังและแนวรับของเบลเยียมต้องไปตามกบติดทางตาเลมี่
1: แล้วมันมีคนไปยืนซ้อนข้างหลังทุกคน
0: เผลอแวบเดียว
1: โอ้โหนี่ฮะคืออิหร่านนี่ประมาทไม่ได้นะครับกองหน้าอย่างตาเลมี่นี่เปิดโอกาสให้เขาก็ตุงเหมือนกันนะโอ้ยเกือบไปเมื่อกี้ร้องไห้ฟรีดิเด็กคนนั้นน่ะ
0: เงียบแล้วสงสัยเงียบแล้วยิ้มกลิ่มแล้วอ้าวลูกากูจะพลิกในกรอบเขตโทษไม่ได้ครับโดนหัวทิ้งไปก่อน VAR นี่เป็นทางเอนานมาสตาเจโลนะครับจากอาร์เจนตินาเหมือนกัน
1: ฮะจะได้คุยกันรู้เรื่องไง
0: รอตัวไปครับเบลเยียมโอ้โหแต่มันแสดงให้เห็นว่าประมาทไม่ได้ครับอิหร่านมาน้อยแต่มานะนะครับทำบอลเข้าประตูไปแล้วด้วยแต่ว่าโดนจับ VR ยึดออฟไซด์ไปมาทางขวาสเลเมเกอร์จะแตะเข้าด้านในไม่ผ่านครับโดนขวางไว้ได้ก่อนแต่เคลียร์มาก็เป็นฮามูเนียเก็บบอลได้ครับเบลยืนยังได้คลองบอลต่อเดบรอยเล่นกับติลมันกลับมาที่เดบรอยเข้าไปในกรอบขอโทษลูกากูเคาะมาด้านนอกก่อนติลมันน่าจะโยกหนีไปไม่ได้ยังได้ที่มูนิเย่ครับเปิดเข้าไปลูกนี้เบลันวานรับได้อีกแล้ว
1: เปิดแบบนี้ก็รับกินครับมูนิเย่เปิดลอยบอลลอยสูงแล้วก็เบาด้วยครับเบลันวานกันเลยขอบใจเปิดแบบนี้นะ
0: ฮะให้ตาเลมี่ไม่ได้แล้วครับกินเลยตัดบอลได้ก่อนแต่ตวัดขึ้นหน้าไปกับเป็นบอลของอิหร่านครับย้อนกลับไปที่เบลันวาน
1: ก็ต้องเล่นด้วยความอดทนนะครับอิหร่านนะครับเล่นแบบนี้แหละครับถูกแล้วโดยศักยภาพตัวนี้มันสู้นักบอลเบลเยียมไม่ได้ก็ต้องสู้ด้วยกลยุทธ์นะ
0: รับแน่นๆไว้ก่อนนะ
1: แล้วก็หาโอกาสแบบเมื่อสักครู่นะครับสักตุงหนึ่งก็ได้เรื่องแล้ว

0: ไฮโดรเจนเบรกฮะ
1: ไฮโดรเจน
0: เออเจ๊ไงเจ๊รีมิงไงเปลี่ยนชื่อเป็นไฮโดรเจนเบรกแล้ว
1: ก็คุณบ๊อบพิษบอกว่าสวัสดีครับนะครับคุณสมเกียรติผ่านไหมครับวันนี้เบลเย็บไม่ได้ผ่านนะครับวันนี้เราอยู่แถวอสมท
0: โอ้แต่ก่อนอาจจะมีผ่านอัมสเตอร์ดัมบ้างครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
1: หรือถ้าผ่านปกติเราจะผ่านสะพานเบลเยียมเราไม่ได้ผ่านเบลเยียมแล้ว
0: ฮะ
1: แต่พี่บอมมองว่ามีโอกาสเสมอ
0: ก็ดูดิดูเบลเยียมเล่นดิมันหาทางเข้าไม่เจอ
1: ได้ก็จริงแต่ว่าโอ้โหมันเจาะไม่ง่ายนะคร
0: ับ ฮะแล้วโอ้โหมีอิหร่านนี่เตือนไปแล้วทีนึง
1: คุณมักผีบอกสวัสดีครับนะครับคุณไก่ใจพระก็ชูเยี่ยมเข้ามาอันนี้ผมเก็บใน Facebook ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปทีละอันนะ
0: ครับ
1: คุณประสิทธิ์ชนะลบสวัสดีครับพี่จุนนะ
0: พี่จุน
1: สวัสดีครับพี่บอม
0: สวัสดีครับจุน
1: ตัดยางเหมือนเดิมบ้านทุ่งไม้ไผ่นะครับแล้วก็เพียงคุณเพียงชูแก้วส่งหัวใจเข้ามา
0: ครับผม
1: ส่วนในอันนี้ผมให้พี่บอมเก็บใน Facebook มั้ย
0: ฮะ
1: ไอ้ในพี่บอมโอ้ไม่ถนัดเดี๋ยวผมเก็บให้ก็ได้
0: ใช่ครับ
1: คุณปลั๊กสวัสดีรอบ2นะฮะแล้วก็คุณพิชี
0: ่
1: เชิญเอาหนาวันนี้มาคู่กับเปาผีเลยนะคุณ
0: เรื่องอะไรนะเชิญเท่าหน
1: ากูว่าจ่ายครับผมแต่ผมไม่ได้เก่าเหมือนเจอเท่าหนาในเรื่องนะ
0: ผมวิ่งอย่างเดียวฮะ
1: ไม่นั้นตายป.4ฮะถ้าผมเก่าขนาดนั้น
0: โอ้ใครไปอยู่แก๊งนักเลงครับไม่ไหวครับ
1: ผมซิ่งลูกกูจะบ่นทำไม
0: ไอจังหวะที่โดนใบเหลืองเหรอ
1: ไอตอนที่ใบเหลืองแน่เลยคุณณัฐพงศ์สวัสดีเข้ามานะครับคุณณัฐพงศ์เรื่องลุ่มเรืองเรื่องลุ่งโลดไปเปลี่ยนนามสกุลก็เฉยเบลเยียมชนะ 1-0 คุณอนันต์ชัยศรีสุวรรณขอ 3-0 ครับ
0: โอ้โหเหนื่อยนะ 3-0 เนี่ย
1: คุณพิสารสาเกตบอกว่าสวัสดีครับคุณบิ๊กจุนพี่บอม
0: สวัสดีครับ
1: คุณวีรชนให้เบลเยียมชนะลุ้นอิหร่าน1ลูกนะครับคุณอนุรักษ์ลูกากูหลังย้ายออกจากแมนยูไปผลงานเป็นไงบ้างไม่ได้ตามเลย
0: โอ้ดีมากนะตอนอยู่กับอินเตอร์ได้แชมป์ซีเรียอาด้วยกับนาโปลีก็ได้แชมป์เลย
1: จนลูกศิษย์วาวได้ยินวาวบอกว่าจุนไม่ชอบกลับบ้านไปทำการบ้านไม่จริงนะฮะ แต่ผมแค่เวลาออกมาแล้วก็เอาให้มันคุ้มค่าหน่อยเดินทางไกล
0: อันนี้ยืนยันมันขี้เกียจกลับบ้านจริงถ้า ว่าบางทีเลิกพร้อมกันถ้าจุนไม่กลับบ้านอะ
1: พ
0: ี่กับผมกำลังคิดอยู่พี่ว่าผมจะกลับดีหรือเปล่า
1: วันนี้ผมออกมาจากบ้านตั้งแต่เที่ยงทำงานเสร็จ5:30แล้วผมก็เนี่ย
0: อ๋อยัง
1: ไปเดินจัตุจักรเดินกินก๋วยเตี๋ยวเรือเดินตึกแดงนั่งรอดูนี่นั่นจนมือถึงเนี่ย
0: จนกระทั่ง2:00เนี่ยนะ
1: จนกระทั่ง2:00
0: เขาแฟนไม่ว่าหรอวะเงี้ย
1: เขาเข้าใจ
0: อ๋อแต่เรารายงานเขารู้ว่าเราไปไหน
1: ไปกลับ100 โลไม่ไหว
0: อ๋อวะเออวะ
1: ไม่นานนี่ค่าจัดก็ไปค่าน้ำมันอ่ะ
0: เอออ
1: ่ะกลับมาเล่นกันต่อนะครับเดี๋ยวสลับมาตรงนี้นิดนึงเอาแหมว่าจังหวะนี้โดนดึงครับติลมันส์ได้ฟาวตรงแถวๆกลางสนาม
0: เอ้ารับใบเหลืองไปด้วยครับคนที่2ของเกมนี้ครับเดี๋ยวรอดูกราฟิกว่าใครโดนนะครับ
1: เอสโตราฮีครับ
0: โอ้โหเอสโตราฮีนะก็คือไปดึงไหล่ติลมันส์นะครับบริเวณกลางสนามเลยแหมมันจะแจ้งไปหน่อยก็รับใบเหลืองไป
1: เบลเยียมยังได้ครองบอลอยู่ครับในแดนของอิหร่านคือรูปเกมส่วนใหญ่เป็นเบลเยียมนะที่เรียกว่าขึงใส่อิหร่านแต่อิหร่านจังหวะได้สวนขึ้นมาก็มีได้ลุ้นประตูนะครับ
0: เหมือนอิหร่านก็ปล่อยให้เบลเยียมครองบอลเขาใส่แล้วครับแล้วเขาก็ยืนโซนให้แน่นๆไว้ก่อนครับเราได้จังหวะกระทิ้งยาให้ตะเลมี่วิ่งแข่งกับกองหลังอ่ะ
1: เดอะไคเปอร์ทางซ้ายเลนกับทอสซาย้อนกลับไปก่อนครับแม็กซิมเดอะไคเปอร์คิวเดอะบรอยหาช่องอยู่นะครับอินกอยก็ดันสูงขึ้นมามิเคเล่เอ้า
0: น่ายังไง
1: น่าจะไปโดนผู้ตัดสินคร
0: ับ
1: ไอ้ดอกบ
0: อเดี๋ยวว่าแต่นักบอลตอนนี้อาจารย์ก็ดูจะงอมๆแล้วนะฮะเจอแดดที่ LA เข้าไปฮะ
1: เอ็นกอย ไอ้เขาหลอกหรือเปล่าฮะ
0: จับวืดจับวืด
1: โอ้ลัสกินครับจับแล้ววืดครับโอ้ยังดียังตามไปเก็บได้ทอสซากลับไปที่เอ็นกอยก่อนครับดูหลานก็ไปเน้นตั้งรับในแดนของตัวเองนะครับคุมโซนเอาไว้ครับ
0: เบลเยียมนี่ลายเสื้อเหมือนสเปนไหม
1: เออคล้ายมาก
0: นะเหมือนสเปนมาก
1: อันนี้เหมือนสเปนเลย
0: เออ
1: มองไกลๆคือสเปนเลยอ่ะ
0: เออเดี๋ยวเจอกันนะ
1: ก็ต้องใส่ตัวย่อตัวยิงเอาแม่อิหร่านตัดบอลได้อ้าวแม่จังหวะเก็บบอลตรงกลางสนามแต่ชิงกันแค่จังหวะเดียวก็เสียการคลองบอลไปอีกครับเอ็นโกยแต่เบลเยียมช่วงหลังเวลาเข้าทัวร์นาเมนต์ใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องการทำประตูนะ
0: ใช่เวคือ3นัดหลังในฟุตบอลโลกยังไม่ชนะเลยนะครับเบลเยียมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะเออรวมทั้งนัดแรกเลยตอนนี้ผู้พักชาเพิ่งจะมาน
1: ิดเดียว
0: โอ้โหล้ำไม่ถึงครึ่งตัว
1: จังหวะมันเอียงตัวขึ้นไปด้านหน้ามากไปหน่อยของทาริมีเอ้าเปิดปั๊บโด่งลูกนี้ลูกากูโดนเหลี่ยมใต้บอลครับโด่งข้ามคานออกไป
0: โอกาสครั้งที่2ลูกูในเกมนี้เป็นทีเลมันนะครับที่เปิดให้จากฝั่งซ้ายครับไฟลูกูโฉบมาโมงครับแหมบอลข้ามคานไปไม่ได้ลุ้นเลยโอ้โหมันเอาอะไรโมงโมงใต้บอลนะครับบอลไม่โดนสิไม่โดนหน้าผากOutstanding goal scoring record for Belgium 19. ชอบคนนี้คุณก็เท่ดีดูกัน
1: โอ้แต่ว่าเขาเองนี่ยิงในทีมชาติเบลเยียมนี่ยิงแหลกมากนะครับทางด้านของโรเมลูลูกากู90ประตูจาก127เกมนะครับให้กับทีมชาติเบลเยียมนี่คือดาวซันโวสูงสุดนะ
0: ดูสถิติโหดมากนะ
1: อันดับ2เนี่ยเควินเดบรอย
0: เท่าไหร่ฮะ
1: 37
0: โอ้โห
1: ใครจะไปแย่งครับเนี่ย
0: เดี๋ยวนะทั้งประเทศนี่ไม่มีกองหน้าคนอื่นนอกจากลูกากูแล้ว
1: โอ้อันดับ3เป็นเอดันอาซา33
0: กลายเป็นไอ้แก๊งโกลเด้นเจเนเรชั่นหมดเลยนะ23
1: อย่างดังๆอย่างมาร์ควิลมอตเนี่ยยิงแค่28นะ
0: แต่ว่าอย่างหนึ่งคือสมัยก่อนนะฟุตบอลทีมชาติก็มีเล่นน้อยไงสมัยนี้มันมีเนชั่นลีกมีอะไรแบบโอ้เยอะแยะไปหมด
1: อย่างพวกไอทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยจำนวนการเล่นมันก็มากกว่า
0: แต่ก่อนยูโรมีกี่ทีมเองยูโรสุดท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: มาทันก็8ทีมอ่ะ
0: เออยุคแบบแบ่งกลุ่ม2กลุ่มอ่ะก็สมัยก่อนไม่แปลกหรอกบางประเทศจะตกรอบยูโรบ่อย
1: ๆเอาชาติใหญ่ๆมันโอกาสที่เข้าไม่ง่ายเหมือนกัน
0: โอ้เดี๋ยวนี้สบายใจได้จัดให้ฟีฟ่าจัดให้บอลโลก48ทีม
1: มาถ้าแฟนบอลขอร้องแทนโอ้พี่ไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได
0: ้โอ้ถ้าเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วนะ

0: ถ้าได้ลุ้นทางฝั่งเบลเยียมได้ลุ้นส่วนลูกยิงของซิลมันส์เนอะพยายามจะยิงยัดเข้าเสาแรกอ่ะติดเซฟเบลินวาน
1: นั่นแหละลูกที่เบลินวานบอกงานหนักสุดแล้ว
0: จะขึ้นทางขวาให้สเลเมเกอร์โดนเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนครับซาฟี่เคลียร์ได้อ่ะ
1: แกก็โวยโวยว่าโดนสเลเมเกอร์เหยียบไปนิดนึงเลยเนี่ยจังหวะเตะแล้วสเลเมเกอร์มาเข้าช้าครับนึกอะไรไม่ออกกุมข้อเท้าไว้ก่อนก็เป็นลูกทุ่มของเบลเจียมครับมาริเย่เร็วดิกรรมการนับยังเนี่ยเรียบร้อยช้าไงแอ๊กไงก็บอกแล้ว
0: เพื่อนโวยเลย
1: โอ้โ
0: หไอ้นุ่ม
1: โอ้โ
0: หลืมเปล่า
1: โอ้โหอุตส่าห์ให้อบรมตั้งหลายชั่วโมงว่ากติกาใหม่เนี่ย
0: ไม่ทัน5วิครับเรียบร้อยเสียทุ่มครับ
1: ถือนานมากครับโอ้โหเสียฟอร์มมาสิอายไอ้เสียทุ่มไม่เท่าไหร่หรอกเออไอ้นี่ช้าอีหลารีบทุ่มเลยรู้งานแล้วรู้งานแล้ว
0: ซาฟีทุ่มขึ้นหน้าไปครับเป็นกอยหวดกลับไปในแดนของทางฝั่งอิหร่านใหม่ทาเรมี่ทาเรมี่พยายามจะลุยขึ้นไปโดนเบียดล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
1: วันนี้เป็นกอยนี่ก็รับหน้าที่ตามติดทาเรมี่นะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับวันนี้จับปุ๊บถึงปั๊บเนี่ยโอ้กุ๊กตัวนี้นอกจากจังหวะเซฟช่วงต้นครึ่งแรกแล้วก็นอกนั้นไม่มีอะไรแล
0: ้
1: ว
0: อีกทีนึงก็
1: เข้า
0: เซฟไม่ได้เข้าเลย แต่ยังดีวีอาร์ช่วยแล้วเปิดโด่งจากแนวลึกเข้าไปในกรอบเขตโทษเควินเดอบรอยพยายามจะดูดบอลลงมานะครับแต่ว่ามันห่างเท้าไปเข้ามือเบลันบานทอสซาให้มาโอ้โหจริงๆเหมือนตั้งใจจะดีดเปลี่ยนทางบอลเลยด้วยซ้ำนะครับแต่มันโดนไม่เต็ม
1: ยีหลานเปิดยาวมาก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเตะให้เบลเยียมมาเริ่มเกมใหม
0: ่นี่แย่ให้ขึ้นหน้ามาจะให้กับทิลมานกวาดสไลด์แย่งบอลไปได้ครับฮัสซาฟีแต่ก็เสียบอลอีกแล้วครับเบลเยียมตัดบอลมาได้ทอสซาเล่นกับลูกากูลูกูบอกกูสายไปแล้วยังยัดมาให้อีกโอ้คราวนี้ลั่นเลยบอไปเข้าทางเบนบาร์
1: คือแล้วลูกูนี่มองคอนทอสซาก็วิ่งหนีไปไม่สนใจนะคือคืนมันแล้วก็เบิ้ลกลับไปให้อีกโอ้โห
0: แล้ว
1: เ
0: บิ้ลจะแรงรอบสองเนี่ย
1: กูบอกโอ้ปกติก็จับบอลลั่นเป็นปกติแล้วชีวิตโอ้ยังให้บอลมาแรงโอ้ดูโมเมนตัมเนี่ยเทไปทางเดียว
0: อีหลานแทบไม่มีเห็นเลยคร
1: ับ เราจะขึ้นเป็นกราฟมาให้ดูว่าเทไปทางเบลเยียมฝั่งเดียวเลย
0: ตาเลยไม่เอาโดนมีเสียงลูกวีดไปก่อนแล้วนะครับแล้วเป็นฟรีคิกของเบลเยียมตาเลยไม
1: ่
0: น่าจะแฮนด์บอลนะ
1: เนี่ยครับดูอีกทีภาพช้าถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ไม่ยอมรับหรอกนะฟุตบอลนะฮะอยากจะบอกว่าโดนไหล
0: ไม่น่าเถียงโอ้ไม่ได้ใกล้เคียงกับไหลเลย
1: เ
0: คลเดนบอยจะแทงทะลุช่องไปไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ก่อนเอาทอสซาฉกบอลกลับมาได้ใหม่เคลเดนบอยลูกากูโดนแย่งครับแล้วกลายว่าไปเหยียบเขาด้วยนะวุศินไม่ได้ว่าอะไร
1: ไม่คนโดนเหยียบ
0: อย่าไปลุกขึ้นมาครับคนโดนเหยียบ
1: คุณคิดดูโดนลูกากูเหยียบอ่ะ
0: นิ้วเท้าแทบขาดอ่ะน้ำหนัก
1: โอ้อาจารย์บอยลุกให้ลุกขึ้นมา
0: โอ้อาจารย์ก็เหยียบมาเอ้ายิงลูกนี้จังหวะเปิดจากแนวลึกเดคไคเปอร์ติดเซฟเบลันวานย้อนกลับไปทีนึงครับทอสซาเบลเยียมก็ไม่หยุดด้วย
1: ลุกเว้ย
0: ยอมลุกละพาริสเดนครับคนที่โดนนางลูกกูเหยียบเข้าไป
1: ลุกขึ้นมาก็บ่นกรรมการหน่อยจริงๆก็ไม่เป็นไรนะกรรมการแกก็มองขาดนะรู้ทันรู้ทัน
0: ลุกขึ้นมาเดินนิ่มเลย
1: เออ
0: ทอสซาเข้ากามาเดบอยขึ้นมาทอสซาแล้วซ้ายลูกนี้ยิงติดบล็อกครับโอกาสของสเลเมเกอร
1: ์โอ้โห
0: คาริซาเดครับที่ขวางเอาไว
1: ้วันนี้อย่างหนึ่งก็คือผู้เล่นอีด่านี่ช้ำทั้งตัวแน่ฮะจบเกมเนี่ยโอ้โห
0: โดนยิงอัดโดนยิงติดบล็อกไม่เข้าไปบล็อกก็ไม่ได้ด้วยนะ
1: เ
0: ดี๋ยวค
1: ุ
0: ณซื้อด่า
1: ใช่ลุยต่อครับเบลเยียมโอ้เผื่อแป๊บเดียวครับครึ่งแรงนี่เหลือนาทีเดียวแล้วนะก่อนทดเจ็บฮะ

0: เบลเยียมยังหาทางเข้าไม่เจอครับยัง 0-0 อยู่ครับเสมอกับมิลานอยู่ก็มาทุกทางเลยนะซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ย
1: คือเนบรอยเล่นกับทอสซาเอ้าแม่โดนแย่เสียจังหวะไปครับโอ้แต่อิหร่านทิ้งขึ้นมาด้านบนไม่มีใครเลยครับตัววิ่งออกมาแถวๆกลางสนามมาเก็บบอลครับติลมันส์ซาลาเมเกอร์ให้ลูกากูเบิร์นออกขวามาสั้นไปหน่อยครับพยายามจะให้กับทามูนิเย่อัสซาฟีเปิดทีแรกติดครับตวัดขึ้นหน้าไปจะให้ตาเลมี่เก็บบอลไม่ได้มาอีกแล้วครับเบลเยียมทางขวาสลาเมเกอร์เปิดเข้าไปลูกนี้ลูกกูพักอกมาแล้วจังหวะนี้ยังเคลียร์ออกมาได้อิหร่าน
0: ครึ่งแรกทด8นาทีนะครับก็มีจังหวะที่ผู้รักษาประตูเจ็บจากตอนปะทะกับลูกกูไงต้นครึ่งแรกยาวเลยรวมกับช่วงพักดื่มน้ำ3นาที
1: เบลเยียมตัดบอลได้พยายามจะแทงขึ้นไปด้านบนให้ลูกากูก็ลึกไปเข้าทางของเบนวานนี่ครับ
0: ก็เรียกว่างานของอิหร่านกำลังจะผ่านไปครึ่งทางแล้วดีก็เสมอเพราะเขาก็โอเคนะเกมนี้เจอเบลเยียมนะครับ
1: คือก็ต้องบอกว่าเบลเยียมดูจะเป็นทีมที่แข็งที่สุดในกลุ่ม
0: ใช่มาสุดท้ายไปวัดใจยีบ้านะครับอิหร่านถูกว่าเพื่อนยีบเสมอเสมอกันทั้งกลุ่มมาดูทรง
1: แต่ยีบกับนิวซีแลนด์ผมยังเชื่อใจทางฝั่งยีบมาก
0: ผมไม่เชื่อยีบมากกว่าเพราะอาวุธเขาหนักกว่าน
1: ิวซีแลนด์อาจจะมีคริสฟูดอะไรเงี้ยมีอะไรจะจัสที่กันยิง2ประตูในเกมแรกตัวหลังทางอียิปต์เขามีโมซาร่ามีโอมามามูช
0: ใช่พวกนี้น่ากลัวแล้วที่ตัวที่ยิงไกลมันนะชื่ออะไร
1: ใช่
0: ยิงซะดีใช
1: ่ตัวด้านซ้ายอ
0: ่
1: ะอชูม
0: อชูอชูฝรั่งบอกอชูเราต้องงงเห็นชูชูออกอชูใช่มาเบลเยียมยังไม่ท้อโอ้โหแต่อิหร่านก็เจอไม่ไหวเหมือนกันนะอย่างทอสซาจับบอลนี้เจอซ้อน2ตลอดเลย
1: ดีไม่ซ้อน3
0: อุ้ยซ้อน3ตำรวจจับนะ
1: ยิงมุกเข้ามา
0: เออ
1: มุกปลากับพี่โทนอ่ะ
0: โอ้เยอะมากตรงนี้ยิงไปเถอะเดี๋ยวก็ขำเอง
1: ทอสซามาอีกแล้วครับทางฝั่งซ้ายเล่นกับลูกากูทางซ้ายมี2คนเลือกให้เควินเดอบรอยลิมกรอบให้โทษเดอบรอยปั่นลูกนี้บอมิชันแลบแล้วมาเข้าทางฝั่งของอิหร่านครับเปิดตวัดขึ้นไปครับโมฮิบีเทลามีเก็บบอลไม่ได้แล้วครับ
0: เก็บยังไงล่ะครับจุนอยู่คนเดียวดูเยี่ยมล้อมอยู่3คน
1: เหงาเลยลูกากูจะพลิกอาศัยความใหญ่พลิกไปแล้วล้อมหน้าล้อมหลังเอ้าสุดท้ายมาก็จะจิ้มต่อยทีนึงของซาลาเมเกอร์ก็ไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งออกมาอีก
0: โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยถูกทางนะยัดไปที่ดูกูให้เขาถ่ายเข้าไปเออเนี่ยโอ้โหทั้งดึงทั้งเตะไม่รู้สึกอะไรเลยครับขนเหล็กชัดๆ
1: ไม่เจ็บ
0: ไกลแล้วโอ้โหดูที
1: ่ลุมส
0: ามลุมสามอ่ะ
1: แกวิ่งทะลุเข้าไปเลยอ่ะ
0: ไปตรงๆนี่แหละไม่ต้องโยก
1: ขนเหล็ก2026
0: โอ้โหไม่รู้สึกอะไรเลยเตะปุ๊บปุ๊บปักปุ๊บปักโอ้โหนี่ไงใส่ถุงเท้าสั้นไงเออบอกแล้วไม่จ่ายมันเจ็บหน้าแข้งนี่คราวนี้โดนทอสซาอัดเข้าไป
1: ฮะโอ้หน้าเครียดเลยครับลูดิกาเซียคือครองบอบุกได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าเจาะไม่ได้ครับโอ้โหแน่นจริงๆเปอร์เซ็นต์การครองบอนับถึงตรงนี้เนี่ย 81% ต่อ 19% นะครับ
0: โอ้โหดูก็น่าจะมองรูปเกมออกครับว่าพยายามได้จากเปอร์เซ็นต์ครองบอลแต่ก็เข้าคือเข้าไปในเขตโทษไม่ได้นะเห็นคองบอลเยอะอย่างเงี้ย
1: คือก็ต้องชมอิหร่านระเบียบเกมรับเขาดีนะครับพอลูกากูได้บอลในกรอบเขตโทษปุ๊บนี่ลุมเข้ามาเลยอ่ะ
0: คือกระโดดใส่ทั้งตัวก็ไม่ล้มนะโอ้เดี๋ยวบอลจะเล่นกว่าตัวแบกเลยฮะลงมาเอาบอลตำตัน
1: ติลมัน
0: โอ้ย
1: โดนอ้อมมาหวดครับโดนจับฟาไว้จังหวะนี้ถ้าเป็นทางด้านของเอสโตรฮีต้องระวังหน่อยนะคร
0: ับ
1: มีใบเหลืองติดตัวไปแล้วนะครับ
0: จะเป็นเขานั่นแหละออมเตะเมื่อสักครู่

0: ดีผู้ตัดสินยังจำหน้าได้นะฮะทดเจ็บผ่านไป4นาทีเศษครับเหลือ3นาทีหน่อยๆก็เบลเยียมก็ยังเดินหน้าบุกอยู่ครับ
1: เอาละครับสไนเปอร์ในกรอบเขตด้านขวาได้บอลมาหักเข้ากลางยังโดนขวางเอาไว้ครับโอ้โหคาริซาเดแต่น่าจะมีทงไปแล้วครับ
0: คือออกตัวเร็วไปหน่อยครับสไนเปอร์โดนจับล้ำหน้าไปครับแต่ถึงไม่ล้ำก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะเหลือไปนิดนึงโอ้โหจังหวะแปะให้นี่
1: ล้ำหน้าเข้าไปอีก
0: พอดีเย่แปะให้อีกดีก็ยิ่งล้ำชัดก็ไปใหญ่
1: จากล้ำดีแรกประมาณครึ่งช่วงตัวครั้งที่สองนี่เกือบ3ก้าว
0: อ่ะนะฮะหลังจากปะทะกับลูกกูมาสักพักก็กองหลังอิราเริ่มมีอาการนะฮะ
1: โอ้พี
0: ่โอ้
1: ชนกันเหล็กอยู่ป่ะนี
0: ่ขณะนี้นี่นั่งกุมข้อเท้าแล้ว
1: พี่เขาแข็งจริง
0: เออโอ้เดี๋ยวพักครึ่งยังไปนวดกันดีๆเลยครับว่า
1: ส่วนตาเลมี่อาจจะโดดเดี่ยวไปหน่อยนะคร
0: ับ
1: แต่ถ้าบอลมาถึงเขาเมื่อไหร่ก็อันตรายครับ
0: โอ้มันเจ็บขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับวันนี้เย็นนี้ผัดนิดเดียวครับ
1: ยังก็มีพลังมหาศาลครับตัวเป็นพัก
0: เด้งซะโอ้โหขอบคุณเลย
1: โอ้ยบี
0: ้
1: กระโดดเลยครับโดนดันจากด้านหลังนิดเดียว
0: ถ้าไอศาสตร์แบบนี้ต้องเป็นเนย์มาร์นะโอ้โหคนนั้นนี่แบบกริ้งไกลจริง
1: เนย์มาร์ข่าวดีของบราซิลก็คือนัดเจอสกอตแลนด
0: ์เขาว่านะ
1: เช่บอกว่าพร้อมนะครับที่จะกลับมามีชื่อ
0: เจ็บน่องนะนี่เป็นวาระแห่งชาติเลยนะเนย์มาร์
1: เปิดเข้าไปครับฟรีคิกของอิลาโดนมงสกัดได้แต่ราฟินญ่าดันไปเจ็บนะแล้วเขาบอกว่าอาจจะกลับมาได้จริงก็คือต้องรอให้บราซิลไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายอ
0: ่
1: ะ
0: แต่เอาจริงราฟินญ่า2นัดที่ผ่านมาก็ยังไม่จัดนะเหมือนดรอปไปเหมือนกันนะแกก็พยายามเต็มที่นะแต่เหมือนแบบพอมาเล่นระดับทีมชาตินี่แกไม่ค่อยปังเหมือนตอนกับบาร์ซ่า
1: แต่กลายเป็นคุณย่าดูแล้วอาจจะกลายเป็นตัวหลัก
0: อ๋อเซิร์ฟมันน่ะเชื่อผมนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของเบลเยียมนะครับเขาให้ดูจังหวะที่เดอะไคเปอร์กับได้หลุดไปยิงมุมแคบก็ยังไม่ผ่านมืออยู่ดีครับวันนี้ยืนตำแหน่งดีแล้วกันในวาริยาอิราดนะครับปิราวานคุยต่อได้ครับคานินี่จดเจ็บก็จะครบแล้วครับเหลือมานาทีหนึ่งโอ้ยเห็นกุ๊กตัวแล้วฮะเพื่อนถือหลังให้เตะที่กลัวเหงาน
1: านๆจะได้เล่นกับมอทีนะครับที
0: ่
1: บอกต
0: ั
1: ว
0: อ้าวครับได้บุกครับในนาทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บกับอิหร่าน
1: โหนี่คือเห็นทอสซาเล่นได้ขนาดนี้นี่ผมว่าแฟนเบลเยียมก็คิดถึงโดกูนะคือจังหวะเลี้ยงกินตัว
0: คนละเรื่องเลย
1: โอ้โหนี่แบบมันก็จะยิ่งคิ้วไปกว่านี้และดูแบบอิหร่านก็เอาทางทอสซาไม่ค่อยอยู่ด้วยดูกูตามรายงานป่วยนะครับมาแล้วครับโอ้โหเปิดขึ้นมาสวยทางซ้ายเดอะบอยลิมกอบไปโทษเปิดโดนเข้าไปโด่งลูกนิดไม่โดนครับโอ้โหโด่งไม่หน่อยเลยศีรษะลูกากูไปแล้วโดนเคลียร์มามาอีกครั้งหนึ่งคิวเดอะบอยให้มาทางซ้ายลิมกอบไปโทษเดอะไคเปอร์หักเข้ากลางก็โดนเคลียร์ไปโดยก็อดดอสครับ
0: วันนี้ยืนกันแน่นมากครับอีหลานเต็มกรอบเขตโทษไม่หมดเลยครับ
1: เดอะบอยโยนอีกทีนึงเข้าไปก็โดนมงสกัดทิ้งออกมาแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบครึ่งแรกครับเกมที่โซฟาสเตเดียมครับยัง 0-0 เบลเยียมกับอีหลาน
0: ก็อย่างที่เรียนครับเบลเยียมของบอล 81% ครับโอ้อีหลาน 19% นะครับโอ้ก็สุดท้ายยังทำอะไรอีหลานไม่ได้เสมอกันอยู่ 0-0 ครับ
1: ครับผมส่วนข้อความที่ส่งเข้ามาทางบ้านแดงนะฮะคุณวสานเหรอไม่แน่ใจนะอ่านผิดขออภัยนะครับจุนลูกศิษย์วาวได้ยินวาวบอกว่าจุนอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วนะ
0: ครับ
1: คุณช็อปนิพัฒน์ก็ไม่น่าใช่ผมอาจจะออกเสียงผิดนะ
0: ครับ
1: ดูสเปนสบายใจมากเลยครับวันนี้นัดหน้าอุรุกวัยจะไหวไหมครับพี่มันคงไม่ง่ายขนาดเนี้ยอุรุกวัยก็คงเขี้ยวกว่านี้เพราะว่าโอ้โหอุรุกวัยแม้ว่าจะเสมอกับซาอุมาแต่ ครึ่งหลังสถิติที่ยิง20กว่าครั้งอ
0: ่ะ

0: แต่ว่าก็สุดท้ายได้แค่เสมอกับซาอุมาม
1: ันก็แล้วแต่วันนะฟุตบอลนะวันไหนมันจะไม่ยิงไม่เข้ามันก็ไม่เข้า
0: จริง
1: เออมันเทียบเป็นบัญญัติอย่างไม่ได้
0: แต่ถ้าเทียบมาตรฐานทีมยังไงก็ยากกว่านะพี่บอมนะอุรุกวัยเน
1: ี่
0: ย
1: ยากกว่า
0: ถ้าต้องเทียบกับการเจอกับซาอุดีอาระเบียนะครับ
1: อย่างน้อยเขาก็มีแบบตัวเพศตัวพิเศษเนี่ยอุรุกวัยมีอย่าง
0: ดาวิดูนเยสเฟเดมาเมเน่โรดิโกเบนซันคู
1: ใช่วาเวเดนี่อยู่ดีๆก็ยิงหายดื้อๆก็มีนะ
0: ใช่ใช่ใช่ดาวิน
1: เห็นนวมแกชอบฟาเวเดเน
0: ี่ยแมวสิ
1: เออเป็นชอบ MMA
0: คุณอะไรเนี่ยคุณบอมใช้ลุดสีนี้ทาปากเป็น
1: ลุดเหรออ๋อผมใช้นี่ไอ้เขาเรียกอะไรวะไอ้ลิปมันมีสี
0: อ๋อคุณพิสารสาเกตบอกว่าน่าจะ 2-0 ครับ
1: หมายถึงเบลเยียมใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ยัง 2-0
0: สั่งแบบ0คุณชอนิพัทบอกว่ากลัวประตูฝั่งเบลเยียมเหงามากฮ่าฮ่าโอ้โหแต่โอกาสบอไปถึงในกรอบเขตโทษของเบลเยียมน้อยมากนะพี่บอก
1: ใช่คือเข้าพอเข้าไปทีก็เข้าเลยฮะแต่ว่าโดนลิฟคืนเนี่ยของอิหร่าน
0: คุณเจี้ยงบอกว่าอิหร่านแพ้วันนี้ยืนเนี่ยโอ้โหสรุปก็เจรจาก็ไม่ลงตัวอีกนะเรื่องช่องแคบเนี่ย
1: โอ้โห
0: ก็รอลุ้นเรื่องของราคาน้ำมันไปอีกว่าจะยังไงอุตสาห์เริ่มลงมาแล้ว
1: เอาจริงๆไม่น่าไปเปิดเลยตั้งแต่แรกอ่ะไม่ถึงเนี่ยนะ
0: เ
1: ออน่าไปเปิดเขาเลยเดือดร้อนไปหมดเลยก็เนี่ย
0: คุณวิรชนบอกสกิปเบลเยียมคุณเอเอบอกงานงอกน่าจะล้ำอ๋อน่าจะหมายถึงจังหวะของตาเลมี่อ่ะนะซึ่งก็ออฟไซด์จริง
1: ๆโอ้เนี่ยนิดเดียวจริงนะคือเป็นจังหวะเหมือนหลังมันหลังเขาโค้งๆนิดนึงอะจังหวะบางบอลน่ะ
0: นี่บอกว่าถ้าอิหร่านชนะน้ำมันคงลงอีกโอ้ไม่นะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็บอกว่าผมว่าล้ำครับ
1: ใช่ๆๆ
0: โอเคคุณ APPK บอกว่าอิหร่านเหนียวนะเหนียว
1: มาก
0: โอ้เหนียวมากเจาะลำบากนะฮะบอกว่าเบลเยียมจังหวะการเข้าทำไม่หลากหลายเลย
1: ใช่ครับพอขาดเชเลมี่โดกูตัวทะลุทะลวงไปนี้โอ้โหไปไม่เป็นกันนะ
0: ใช่คุณวิรชนบอกว่ายังไม่ยุบเบลเยียมต้องอีกทุบอีก10นาทีโอ้โหยังทุบไม่ออกนะยังเหนียวอยู
1: ่ฮะ
0: เบลเยียมพีคสุดก็คือยุคที่โรเบโต้มาร์ติเนสคุมทีมโอ้โหก็ยุคนั้นโกลเด้นเจเนเรชันนะ
1: เขาก็ด่าโรเบโต้มาร์ติเนสถึงทุกวันนี้นะฮะว่าเอานักเตะชุดนั้นไปทำอะไร
0: แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโปรตุเกสก็อาจจะเป็นแบบนั้นอีกหรือเปล่า
1: แม่มาก็เราก็พูดได้เยอะไม่ได้นะโปรตุเกสนี่ของแรงเหมือนก
0: ันคุณก้องเกียรติบอกว่าทำไมป๋ายาวกับพี่ตั้มพวกไม่มาเลยป๋าที่คุยกันคือ
1: ป๋าเขาไม่ชอบจุน
0: อ่ะไม่ใช่ช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะก็เลยให้ท่านอื่นได้มีโอกาสได้จัดเพราะว่าป๋าเองก็มีงานเยอะอยู่แล้วป๋าบอกรวยแล้ว
1: อ๋อป๋าพูดอย่างนี้เหรอป๋ายาวบอกรวยแล้ว
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ป๋าแค่บอกว่า
1: พี่รวยแล้วจุนบอกเจ๋งแล้วไม่ต้องจัดเลย
0: แค่นี้พี่ก็เหนื่อยแล้วว่ะให้คนอื่นดีกว่
1: าน
0: ะแต่ว่าเดี๋ยวแกก็มาเรื่อยๆแหละป๋า
1: แกมาในการอะไรนะเก๋าเกมๆอยู่อยู่
0: ใช่ใช่เก๋าเกม
1: ๆมาจัดกับพี่ต้นนะฮะดิ
0: ครับผมบอกว่าชุดเรานี่ภาคถึงกี่โมง
1: ของผมเหรอเรานี่ตีห้าน
0: ะฮะชุดต่อไปเป็นใครฮะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวแล้วจริงๆมันมีคิวอยู่นะ
0: เดี๋ยวดูให้
1: พอเจ๋งให้มาเป็นโพยหวยเลยยาวมากเลย
0: คุณวิโรชนบอกว่าพอกับพี่โดเลยอันน่าจะหมายถึงลูกากูนะ
1: โอ้ผมว่าลูกากูยังดีกว่าพี่โดอย่าขอร้องภัยถึงพี่โดนะผมก็ถึงพี่โด
0: คือส่วนร่วมกับเกมลูกากูเนี่ยเยอะ
1: ใช่
0: เห็นว่ามันก็ยังไม่ได้แต่โดเองก็จริงๆก็ถามว่าวันนั้นโปรตุเกสใครเล่นดีก
1: ็ไม่มีนะ
0: คือมันก็บอลมันก็ไม่ไปถึงโดด้วยนะ
1: เอาจริงๆเขาก็มีการวิจารณ์กันเยอะนะเรื่องโรนัลโดเนี่ยขอภัยถึงโดไปก่อนนะผมนี่ก็ติงโดว่าคือมันเป็นปัญหามานานแล้วเรื่องโรนัลโดแล้วโรเบโต้มาร์ติเนสอ่ะไม่กล้าเปลี่ยนนึกออกไห
0: ม
1: เพราะเขาบอกว่าตอนเนี้ยทั้งทีมเล่นเพื่อโรนัลโดนึกออกว่าร
0: ุ่นน้องยังมีอิทธิพลเกินไป
1: รุ่นน้องก็เกรงใจอย่างไอฟานซิสโกคอนเซซาวริชาร์ดเลยผมว่ามันต้องมีโรนัลโดเป็นขวัญใจแน่ๆฟานซิสโกคอนเซซาวอ่ะ
0: คือด้วยบารมีเนาะ
1: เ
0: พราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดแล้วอ่ะ
1: มี
0: ถ้าเป็นพี่บอมอ่ะ
1: เป็นพี่

0: พี่บอมอยากให้ดรอปไหม
1: ถามพี่ไม่อยากให้ดรอปเพราะพี่แฟนโรนัลโด้ไง
0: คือถ้าต่อให้ดรอปอ่ะคือคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าอ่ะกอนซาโลลามอสม
1: ัน
0: จะดีกว่าหรอเพราะกับเพชเชมก็เป็นตัวรอง
1: อีกหนึ่งเหตุผลที่พี่มองว่าที่เขาไม่ดรอปนะมันไม่ใช่แค่ว่าจะลุ้นให้โรนัลโด้ทำสถิติได้อย่างเดียวหรอกแต่เป็นเพราะว่าไอ้ตัวที่จะมาแทนโรนัลโด้มันก็ไม่มีไง
0: มันก็ไม่การันตีว่าจะดีกว่
1: ากอนซาโลลามอสลงมาบางทีมันก็หายเหมือนกันไงใช่ไหม
0: คุณพี่

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เอาก็เราก็ต้องให้ความดีความชอบญี่ปุ่นหน่อยเพราะอย่างน้อยเขาไม่ก็ไปปอดแหกเหมือนนี่กูมันไง
3: โอ้แล้วจริงๆเนี่ยเราเห็นว่าญี่ปุ่นช่วงหลังเวลาเจอทีมยุโรปแพ้ยากอยู่แล้ว
2: ใช่คือคุณชนะทีมอย่างสเปนเยอรมันได้ชนะในฟุตบอลโลกนะไม่ได้ว่าชนะในบอลอุ่นเครื่องนะล่าสุดชนะบราซิลชนะอังกฤษนะฮะปีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยก่อนจะมาเนี่
3: ย
2: เออ
3: แต่คือผมอะเสียดายตรงที่ว่าถ้าเกิดมันมีอะ
2: น้องมีตัวม้าสักตัวนะ
3: คือมาแล้วแบบโอเคล่ะบอลระบบก็จริงแต่ว่าจังหวะมหัศจรรย์จังหวะคลาสระดับคีย์แมนที
2: ่
3: มีตัวม้ามันทำได้อะมันอาจจะเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินในบางเกมก็ได
2: ้แต่ไม่รู้ว่าไอ้ทาเคะนี่มันเจ็บไหมกูบอก
3: กูบอกเจ็บแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะกลับมาได้เกมไหน
2: เออพอนัดแรกนี่เห็นเดินกับหก
3: ใช่ใช่ก็เลยทำให้เกมกับตูนิเซียไม่ได้ลง
2: แต่กลายเป็นว่าจุนยะอิโตะที่ลงมาแทนอะมันก็เล่นดีไงยิงได้ด้วยถึงว่าถึงบอกว่าโอ้โหเขาสร้างทีมดีมากระบบทีมแบบคือเสียใครไปก็ได้อะไม่มีปัญหาเลยเหมือนบอลมัดของไอ้อีราล่าขายบี้ตัวเน
3: ี่ยก็ยังได้อยู่นี่บอกว่านักเตะอิหร่านมีใครดังแนะนำบ้างก็ถ้าดังสุดชุดนี้ก็ตาเลมี่แหละ
2: ใช่เคยเล่นกับอินเตอร์มิลานนี่ไง
3: ใช่เนี่ยดังสุดแล้วนอกนั้นในตัวอื่นๆของอีลาเนี่ย
2: มันจะมีก็อดดอทชื่อคุ้นๆ
3: ใช่แล้วก็อาราลิซ่าจาฮัดบัคนี่ก็เคยมาเล่นในอังกฤษไงแต่แจ้งเกิดไม่ได
2: ้
3: ตัวเขาเองเคยอยู่พวกเฟเยนูดพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะ
2: ตัวเตี้ยๆคล่องๆไงไหม
3: เป็นตัวความเร็วด้านข้างปัจจุบันไปอยู่กับเดนเดอร์แต่ว่าตอนนั้นมาไบรตันแล้วแจ้งเกิดไม่ได
2: ้โอ้ไม่แปลกแล้วฮะอุนดาฟยังเล่นไม่ได้เลยกับไบรตัน
3: โอ้โหแล้วดูตอนนี้เด็กกลายเป็นฮีโร่ของเยอรมันไปแล
2: ้
3: ว
2: โอ้โหเมื่อวานคนเดียวเลยนะ
3: เมื่อวานถ้าไม่มีอุนดาฟนี่โอ้ผมว่าเยอรมัน
2: ถ้ายัง
3: สถานการณ์ไม่ได้นะ
2: ถ้ายังหวังพึ่งพาเลรอยซานเน่อยู่ก็
3: โอ้โหซานเน่เป็นคนที่โดนเยอะสุดแล้วในทัวร์นาเมนต์เนี่ย
2: ไม่มีอะไรเลยเมื่อวานแบบโอ้หายไปเลยแต่ลูกรักเขาเลยนะ
3: ก็ดอร์ดนี่อดีตแข้งเบนฟอร์ดปัจจุบันไปอยู่กับคาบ้าละ
2: ใครอะคาบ้า
3: คาบ้าเป็นทีมใน UAE ก็มีประสบการณ์ในแชมเปี้ยนชิพกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกกับเบรนท์ฟอร์ดโอ้โหเล่นกับเบรนท์ฟอร์ด5ฤดูกาลนะครับก็ดอส
2: โอ้ถือว่าก็มีประสบการณ์ที่วางกริดเยอะเลยนะ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อยากให้อิหร่านเข้ารอบไปเจอสหรัฐโอ้โหสงสัยสนามแตก
2: เตะที่ไหนดีฮะผมว่าเม็กซิโกน่าจะอาสาจัดบ้านผมไหมแต่ต้องจัดที่อเมริกาอยู่แล้ว
3: มาต้องดูว่าไข้อันนั้นมันจะเจอสนามไหนอ่ะ
2: แล้วเชิญท่านทํามาดูหน่อยมั้ย
3: โอ้ย
2: เหมือนตอนไปดูนิวยอร์กนิกไงโอ้คนด่าทั้งสนามเลยแล้วไอ้คนที่เชิญไปเจ้าไอ้นี่ไงประธานทีมนิกก็เชิญไปไงอ๋อ
3: ก็เห็นว่าคะแนนโอ้ก
2: ็ฮะคะแนนเสียงใช่มั้ย
3: คะแนนเสียงก็โดนอยู่เยอะนะ
2: โดนดิก็วันนั้นไปไอ้แฟนโซนที่เขาจัดให้ดูรอบสนามอ่ะก็ต้องงดโคตรชาวบ้านชาวเมืองด่าเลย
3: ครับผมประมาณนี
2: ้
3: เดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเกมครึ่งหลังนะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
2: ครับ
4: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: บอลโลกสตอรี่
7: อาร์เจนตินา2022สถิติ

0: ทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมที่

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: เอาละครับกลับมาลุยกันต่อครับเกมครึ่งหลังนะครับศึกบอลโลกคู่ระหว่างเบลเยียมกับทางอิหร่านนะครับครึ่งแรกยัง 0-0โอ้โหแล้วเหมือนตามคำเรียกร้องนะ
8: อ
7: าริเลซ่าจาฮันบักนะครับถูกส่งลงสนามมาในครึ่งหลังนะครับ
8: ก็ลงมาแทนซาเรฮาดินีนะครับก็ลงมาเล่นเกมที่100ในนำชาติอิหร่านด้วยนะครับจาฮันบักครับ
7: ลงมาถึงมีโอกาสได้กดด้วยซ้ายเลยนะครับแต่ไม่ตรงกรอบครับ
8: ส่วนฝั่งเบลเยียมนี่ยังไม่เปลี่ยนนะหลังเปลี่ยนก่อนละคงเอาเกมรุกบ้างอ่ะรู้แล้วการสวนบ้างโอ้โหข้างหน้าตาเดมี่คนเดียวไม่ไหว

0: Killer lên cả in coi ép cụ center của Belgium. Alexis Lemaker bắt không ở đan này ép The Kuiper hay mà thoát xa lại mà The Boy đánh gọp khiến đốt đánh sai yên tẩy block อีก แล้ว ครับ
1: ก็ยังยืนกันแน่นเหมือนเดิมนะครับเป็นคาริซาเดนะครับที่เข้ามาบล็อกลูกยิงของเควินเดอร์บรอยน์ครับจังหวะนี
0: ้ทุ่มไกลครับเดอะไคเปอร์เสาแรกโดนมงสกัดทิ้งออกมาอีลาดมงเคลียร์อีกต่อหนึ่งครับให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อน
1: เล่นเห็นบางกีฬาสีเตะให้พ้นหน้าประตูเลย
0: แป๊กครับนิยามสั้นๆว่าแป๊กครับโอ้แต่สมมติว่าจานบัคไปทำฟาวครับ
1: ไปเล่นงานเลยโดนทอสซาครับนอนดิ้นเป็นปลาดุกเลยดูอีกทีครับหูเหยียบเป็นบริเวณเอ็นร้อยหวายครับโอ้เจ็บจริงฮะอันนี้ใครเคยเล่นฟุตบอลนี่โดนเหยียบไปเถอะแต่นี่เจ็บโอ้ถุงเท้าขาดเลยไหมเนี่ยเวลามันเหยียบแล้วปุ่มสตาร์ทมันลูดไปตั้งแต่น่องลงไปครับเจ็บมากเดี๋ยวเยี่ยมอยากจะแต่วีอาร์เช็คอยู่แล้วจังหวะแบบนี้ดูดีกาเซียนี่ส่องใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ต้องมีนะเป็นจอมอนิเตอร์ครับไว้ให้โค้ชดูนะครับเหตุการณ์ต่าง
0: ๆที่ไม่ลุกขึ้นมานะครับทอสซาเออจริงๆก็เพื่อนเก่านะสมัยไบรตัน
1: เออจำหน้าไม่ได้แล้ว
0: เดี๋ยวทำท่าจะเปลี่ยนอาตูเตียสลงมานะครับทางเบลเยียมจะเปลี่ยนเกมรับเหรอกล้องจับไปที่อาตูเตียสนะครับเกมรับแต่ก็มีชาร์ลส์ เดอะ แคทาลเลอร์นะครับวิ่งอยู่ข้างๆวอร์มอยู
1: ่จะลุกขึ้นมาได้แล้วครับตอนซาไปอาร์เซนอลก็ใจคอไม่ค่อยดีต้องลองยืดดูครับโอ้โหอันตรายเอ็นร้อยหวายดูอีกทีครับจังหวะมันเนี่ยจากบอลลั่นแล้วตอสซาแยงได้แล้วก็โอ้โหเหยียบลูดลงไปเลยนะ
0: ลูดจากเขาน่องลงไปนะครับถุงเท้าขาด
1: ของแท้นะฮะเหมือนโดนแมวขวดนะฮะ
0: โอ้โหดูดิเป็นรอยแมวขวดเลยอ่ะยิ่งกว่าแมวอีกโอ้โหถ้าเล็บแมวไม่น่ากว้างขนาดนี
1: ้ปุ่มสตาร์ทเลยฮะจาฮันบัคครับรูดไปหนึ่งทีไม่บุตรศิลป์นะครับมาเตือนกันข้างในนี่ก็ยังปะทะกันอยู่เป็นฟรีคิกของเบลเยียมนะครับจากฝั่งซ้ายครับ
0: เราต้องประกบลูกกูให้ดีครับลูกล่างสูงใหญ่เดี๋ยวบอยเปิดลูกนี้มาบอไปไม่ถึงลูกกูครับโดนมงเคลียร์ออกหลังไปก่อนโดยเนมาติ
1: เราได้ลุ้นต่อจากเตะมุมนะครับเบลเยียม
0: มีไปผักกับเอ็นกอยเปิดมาเสาแรกจะดีดแต่ว่าติดแนวรับของอิหร่านเคลียร์ทิ้งออกหลังไปครับยังได้เป็นเตะมุมทางซ้ายอีกครั้งของเบลเยียมครับโดยเควินเดอบรอยเอ็นกอยกองจับไปนะครับมีเคเล่คนหนึ่งคู่เซนเตอร์ของเบลเยียมขึ้นมาเปิดโดงๆมาเสาไกลลูกนี้เอี้ยวตัวซัดเข้าหน้าต่างครับสเลเมเกอร์
1: เป็นเดอะบอยนะครับเปิดแต่มุมลึกไปที่เสาไกลครับแล้วก็เป็นนะครับสไลเมเกอร์ตั้งป้อมวอลเล่หลุดเสาแรกเลยครับแม
0: ่เสียงโปจับผูมา
1: เฉยเป็นเสียงนะเพิ่งเห็นว่าด้านหลังเสื้อแข่งเบลเยียมนี่มีรูปปีศาจด้วยนะครับ
0: ปีศาจแดงแห่งยุโรปนะ
1: เยี่ยมเดดเดวิลเหมือนกันนะ
0: เปิดจะให้ออกมาทางขวาว่าบอลมันห่างเท้าเพื่อนไปหน่อยครับเบลันวานเกี่ยวบอลลงไม่มาเกี่ยวบอลลงมาไม่ทันนะครับกลายว่าบอลหลุดออกข้างไปนิวซีแลนด์ and Egypt still to play their second games in this group เอ็นกอยหลุยขึ้นมาครับให้ออกขวามาสเลเมเกอร์ชี้เพื่อนไม่มีเติมให้ไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลัง
1: ต้องโวยเอ็นกอยหน่อยไม่ยอมขยับตามใบสั่งนะ
0: ติลมันเอ็นกอยให้ออกขวาครับสเลเมเกอร์ พยายามจะเลี้ยงหนีมาโดนดึงยังไปต่อได้ทีละมันไขว้มาเดอะไคเปอร์แต่นี้มาซ้ายซัดติดบล็อกอีกแล้วเก็บได้ทีละมันขยับไม่มีเหลี่ยมยิงกลับมาที่เดอะไคเปอร์เควินเดอร์บรอยตากเข้าไปลูกนี้งงแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมใต้บอครับหลุดกรอบออกไปทรัสซา
1: คนที่ทิ้งตัวบล็อกกิ่งเดอะไคเปอร์เป็นคาริซาเดย์อีกแล้วฮะโอ้ยนอนดิ้นอยู่กับพื้นอยู่เลยฮะเต็มข้อมากลูกเนี้ยโอ้โหเข้าบริเวณโคนขาด้านในอ่ะเจ็บมากเลยตรงเนื้อตอนอดนะฮะ
0: น่าจะเป็นทางคาริซาเดย์นะครับที่โดนเข้าไป
1: จอมบล็อกเลยโอ้ดูเตเลมันดีดลูกส้นมาให้ครับแล้วก็เดี๋ยวไป
0: ล็อกมันโดนต้นขาหรือมันโดนจุด
1: นั่นน่ะสิผมคิดว่าน่าจะเข้าเขตปลอดอาวุธนะฮะกดด้วยซ้ายโอ้โหใครจะไม่จุกอ่ะ
0: โอ้โหเต็มเต็มครับ
1: แม่เหมือนโดนตุ้ยทองเอายังสู้ต่อได้ฮะ
0: ฟ้าไม่เป็นสีฟ้าโดนจังหวะนี้เข้าไป
1: โอ้ต้องบอกว่า he is จุกจุก
0: โอ้แต่ขึ้นมาเร็วนะครับคาริซาเดเป็นผู้เผา
1: น่าจะแป๊บมาดี
0: ตอนนี้ลุกไม่ไหวเลยฮะ
1: ผมเลิกเล่นแล้วฮะออกแล้ว
0: งอนกลับบ้านเลยเจอลูกนี้เข้าไป
1: โอ้โหสมัยเด็กๆที่โดนบอลเตะหน้ายังร้องไห้อยู่เลยโอ้ไม่ไหว
0: แต่บอลบ้านเราหนัก
1: เ
0: ลย
1: มันไม่ใช่บอลอย่างนี้ไงบอลพวกบอลไปเล
0: ่โอ้เอ้าตะวัดลูกนี้ซุปเปอร์เซฟครับโอ้ติโบกุตัวเกือบขึ้นนำครับอิหร่านมีจังหวะได้ตวัดในกรอบเขตโทษเมื่อสักครู่นี้มาอีกชุดหนึ่งทางขวาจานบักเปิดเข้ากลางไปโดนสกัดที่ออกมาครับโดยมิเคเล่โอ้โหเอาอีกแล้วอิหร่านมาทีมาหนักตลอดครับเล่นเอาตัวต้องซูเปอร์เซฟครับเดี๋ยวดูว่าเป็นตาเลมี่หรือเปล่าที่ได้ซัดเอา
1: ใช่ใช่ตาเลมี
0: ่รีบออกบอลยาวขึ้นมากุ๊กตัวโอ้แต่แรงไปหน่อยครับ
1: ทำ
0: มาถึงเบลันวานเลย
1: ทำเป็นเล่นไปนะวันนี้กุ๊กตัวนี้ช่วยเบลเยียม2รอบนะครึ่งแรกนาทีหนึ่งนะครับผมคานินี่ใช่ไหมชื่ออะไรวะเออนั่นแหละฮะคานานี่นะครับทีหนึ่งแล้วเมื่อสักครู่นี้ของตาเลมี่อีกทีฮะ
0: เทเลมันส์หน้ากรอบเขตโดนด้านซ้ายตากเข้าไปโดนสกัดออกมาแล้วแฮนด์บอลไปอีกครับเบลเยียม
1: เดี๋ยวเราคงได้ปุ่มพับช้าครับจังหวะซัดเต็มข้อของตาเลมี่อันนี้มาดูลูกแฮนด์บอลทอสซาโดนบริเวณข้อศอกครับพยายามจะแนบตัวแล้วแต่ก็เอียงเลยแขนมันโดนหน่อย
0: เหมือนจะหลบแต่ไม่หลบ
1: เออเหมือนจะหลบแต่ไม่หลบนี่พวกแก๊งหัวหมอไงก็แนบลำตัวเขาก็ปล่อยซาเลยให้จังหวะยิงของตาเลมี่ไม่ให้ดูภาพช้ำ
0: เออเบลวานครับหัวนี้ก็ไม่มีความผิดพลาดนะจังหวะที่ต้องออกมาตัดลูกกาอากาศจังหวะเซฟนะครับ
1: ทางสนามเบลเยียมขยับดูจะส่งใครลงมาครับรูดีกาเซียก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วเหมือนกันครับโอ้จังที่คุณจุนบอกยังไม่มีโดกูสักคนเองอยู่กันยังไงครับเบลเยีย
0: มความน่ากลัวในการไปกับบอลเลี้ยงจี้เข้าหาคู่แข่งแล้วหนีเนี่ยน่ากลัวนะครับเดี๋ยวบอยตากมาลูกกูจับกับตัวห่างเท้าไปหน่อยครับโอ้โหแล้วคือมาช่วยกันทันนะครับเป็นเอสโตราฮีครับที่มาตัดบอลได้ก่อนไม่ยอมให้ลูกกูได้กลับตัวซัดมาอีกครั้งหนึ่งทางขวามูนิเย่เข้ามาตรงกลางเดอะบอยให้มาสเมเกอร์โดนแย่งไปอีกโอ้โหยัวเยียบัวพันดีเหลือเกินครับเกมรับของอิหร่าน
1: มันเกะกะไปหมดครับนักเตะอิหร่านในกรอบเขตโทษมีอยู่ 5-6 คนนะครับโอ้แต่น่าเสียดายจังหวะลูกากูครับพลิกมาแล้วบอลมันหลุดออกจากเท้าอ่ะโอ้บอลลั่นเฉยเลยครับพี่เม้งที่บอกว่านี่ใส่รองเท้าสตั๊ดหรือใส่ฉลังฮะบอลกระดอนไกลเลย
0: เดินหน้าบุกต่อครับเบลเยียมอ้าวจ่ายพลาดกลางสนามจานบักตัดบอลมาจานบักโอ้โหแต่ข้างหน้าตัวเลือกน้อยครับต้องดึงจังหวะรอเพื่อนก่อนเปิดเข้าไปแหมเปิดไม่ดีครับมิเคเล่ตัดบอลได้เดอะไคเปอร์มาลุยครับเบลเยียมช่วงนี้ตัดบอลได้เมื่อไหร่ลุยขึ้นหน้าอย่างเดียวทิ้งมาด้านบนทางขวาทันไมค์สแลมเบอร์โอ้โหเพื่อนให้แรงเหลือเกิน
1: ก็ถือว่าแม่นอยู่นะแต่น้ำหนักมันแรงไปบอลไม่ออกข้างทุกเปิดของเดอะบอยครับได้ดูแล้วครับยิงของตาเลมี่ทุ่มไกลเข้ามาครับแล้วเนี่ยมงเช็ดมาโอ้โหวอลเล่จังหวะเดียวกุ๊กตัวนี่ซุปเปอร์เซฟนะครับ

0: โอ้โหบอลตกใส่หลังคานานี่แล้วมาเข้าทางตาเลมี่พอดีครับเนี่ยนะพื้นที่มีนิดเดียวไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งอะไรเลยยิงได้เลยอ่ะ
1: แค่ยิงคือตั้งเท้าจัดระเบียบร่างกายดีอ่ะลูกากูบังไว้ก่อนครับแล้วคืนกลับมาเอ็นกอยให้มามูนิเย่เอ็นกอยสลัมเมเกอร์สลัมเมเกอร์อ้าวจะตัดเข้าในโดนจิ้มเอาไว้แต่บอยยังมาเข้าทางเอ็นกอยครับเดอะไคเปอร์ออกซ้ายสุดมาครับทรอสซาเปิดเข้าไปลูกนี้แมวลูกากูยังไม่ได้ครับยังช่วยเคลียร์มาได้เกมรับของทางอิหร่านลูกกาอากาศของทางอิหร่านเกมรับพวกเขาก็ทำได้ดีนะครับ
0: คือเป็นเอเชียที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับตัวใหญ่มากครับชนกับลูกกูได้เนี่ยก็แต่จริงๆเบลเยียมตัวไหนที่เข้าไปในกรอบผิดโทษก็น้อยไปหน่อยนะมีเป้าอยู่แค่ลูกากูคนเดียวเนี่ยครับมาอีก3ใครวะเนี่ยมีกาสตานคนนึงละลูเกบาเกียโอนะครับเอแล้วคนนี้ชื่ออะไร
1: วานาเคน
0: ตัวนี้เก่งนะเป็นเพลย์เมคเกอร
1: ์มูนิเจลาสกินออกแน่ๆแล้วนะครับ
0: ก็ตามตำแหน่งนะกัสตานออกเอ้ยมีกัสตานลงแล้วก็สไลเมเกอร์ออกไปฮะทรงผมไม่ถูกใจโค้ชนะฮะดูตาหลงแล้วแม่มาดูทีเช็คดู
1: โอ้นี่ลูเคบาคิโอวานาเคนแล้วก็
0: ลัสกิน
1: กัสตาน
0: ที่ออกที่ออกไปเป็นลัสกินนะอีกคนหนึ่งก็ครบพอดี3คนต้องดูครับว่าชุดนี้นี่จะทำอะไรได้ไหมเบลเยียม
1: ต้องดูครับการปรับทัพ3คนของลูดิกาเซีย
0: ที่น่าจับตามองก็เนี่ยครับโดดี้โรคิบากิโอเลยครับจิตจัดอยู
1: ่แต่ว่าจังหวะนี้ตาเลมี่ได้บอลมาเอาล้ม
0: จานไม่ให้
1: ผู้สินบอกว่าไม่ฟาวนะครับแม่ล้มง่ายไปหน่อยตาเลมี
0: ่โอ้เสียงของเชียร์อิหร่านโอ้โหยับไปฮะมุลสินจังหวะนี้ไม่ให้ฟาว
1: ทีลมันส์ให้ขึ้นหน้ามาครับวานาเคนโดดี้ลูคิบาคิโอกลับมาที่ทีลมันส์เอ็นกอยมาที่ทรอสซาครับตากเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเดอะบอยดูดบอลลงมาได้เปิดเข้ากลางมาซ้ำเอ้าติดโอ้โหไม่เข้าได้ยังไงครับเนี่ยล
0: ู
1: ก
0: จ
1: ีของเดอะไคเปอร
0: ์โอ้โหครับคือแทบจะอยู่บนเส้นอยู่แล้วฮะจังหวะที่เดอะไคเปอร์ยิงครับโอ้โหมา
1: โอ้โหเหลือจะเชื่อครับไม่ได้ครับเบลเยียม
0: โอ้โหใครเชียร์เบลเยียมนี่เข่าสุดเลยกว่าเมื่อสักครู่เลยนะฮะ
1: คือทำกันสวยแล้วนะครับโอ้โหแล้วว่าทางเดอะไคเปอร์ก็ซัดจ่อมาแล้วพี่บอมนะ
0: สุดท้ายก็ยังไปติดเซฟเบราวานเจ้าเก่าเลยครับโอ้โหนึบจริงๆวันนี้ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับเบลเยียม
1: มาใหม่ครับเบลเยียมโอ้โหวันนี้สงสัยไม่รู้ก้าวเท้าไหนออกจากบ้านก่อนครับโอ้โหคือเมื่อกี้มันควรจะเป็นประตูแบบสุดๆเลยนะครับแต่ไม่ได้ครับ
0: ใครเห็นก็ว่าเข้านะฮะ
1: กองไฟยาวกี่กองไฟยาวกี่เมตร
0: กองไฟยาว3เมตรอย่าให้เล่นอย่าให้เล่นมุกนี้ไม่เอาไม่เอาหลวงปู่เกม
1: โดดี้ลูคิบาโยขึ้นมาทางขวาโดดี้ให้มาวานาเคนตวัดเข้ากลางมามงสกัดที่มาได้เดอะบอยเก็บได้ครับหน้ากรอบเขตโทษของอิหร่านคาสตานทอสซาให้แต่ว่าจังหวะนี้นี่ตามไปเก็บบอลไม่ทันครับลูกากูบอลล้นออกหลังไป
0: ดูอีกทีครับเป็นเควินเดอร์บรอยนะครับที่ไปเกี่ยวบอลลงมาแล้วก็เปิดยัดมาตรงกลางครับเนี่ยครับโอ้โหมือเดียวครับโอ้โหยิงจากระยะ6หลาได้ไหมนะฮะเนี่ยครับแปรเน้นๆเลยครับโอ้ตั้งให้แล้วกองหลังอิหร่านนะครับแล้วเนี่ยโอ้ไม่ถึง6หลาด้วย
1: ใช่5หลาประมาณ
0: โอ้เซฟมือเดียวฮะ
1: โอ้มือซ้ายเป็นรันวานครับ แข็งอย่างกับหินครับปัดลูกยิงเดอะไคเปอร์ได้เอ้าแต่

0: มาอีกแล้วหัวนาเคนหยอดเข้าไปตรงกลางเข้ามือทางเบลันบานอีกแล้วโอ้โหสุดๆ
1: ฟุตบอลโลกปีนี้นี่ปั้นลูกสาประตูนะฮะดูเลยก่อนนี้มีใครโวซินย่าใช่ไหมของเทปเวิร์ดแล้วเมื่อวานในโกกูนาซาวอีกคน
0: โอ้โหแต่นัดแรกไม่ได้นะอีลอยลูมนัดแรกโดนเจ็ดแล้วตูเสียงง่ายเลยอีลอยลูมนึกว่าหมดสภาพไปแล้วโกจอมเก่า
1: แต่เมื่อวานกลายเป็นเซฟ15ครั้งเลยทำสถิติใหม
0: ่เอลกอดอร์เลยได้แค่0-0
1: วันนี้ถึงข่าวของเบรวานบ้างแล้วฮะ
0: มาอีกแล้วครับโดดี้ทางขวาโดดี้ลูกคิบาคิโอให้มา
1: โดนแล้วไม่
0: โดนเนี่ยประวัติเข้ากลางเดอะบอยยังโดนสกัดออกมาได้ครับ
1: โอกาสต้องมาเรื่อยๆนะเบลเยียมยิงแล้วไงแต่ประตูก็ไม่ยอม
0: โอ้อันนั้นคือใกล้เคียงสุดที่ควรจะเป็นประตูแล้วเบลเยียมมาอีกครั้งนึงครับทั้งขวาโดดี้ลูกเคมาคิโอปันเองลูกนี้ปัดทิ้งมาเอาซ้ำโด่งข้ามคานอีกครับวานาเคน
1: ก็เหมือนตัวสำรองลงมาก็ดูจะวูบภาพกันหน้าดูเหมือนกันครับเบลเยียมครับตัดสินใจยิงเลยครับโลกิบาเกโอแม่บอลมาเข้าทางวันเดเกนก็สามข้ามคานอีกก็จะปั่นคล้ายไมเคิลโอริเซ่ฮะแต่ประสิทธิภาพก็คนละอย่างกันเลยโอ้ถึงไมเคิลโอริเซ่นี่ช่วงหลังๆนี้ให้แกลากตัดเข้ามาปั่นนี่หายหมดเลยนะโอ้น่ากลัวมากวางยามครับพี่ดาน
0: กาเลมีพยายามจะเข้าไปกระแทกทำลายจังหวะแล้วสุดท้ายอิหร่านได้บอลตรงกลางสนามครับข้างหน้าขยับทำทางตากมาตาเลมีแต่ว่าปุกตัวอ่านจังหวะดีครับออกมารับบอลเข้ามือก่อน
1: น่ากลัวจังหวะยกข้ามกองหลังไปให้ตาเลมีวิ่งไปเอาเลย
0: บอลไปที่ตาเลมีเมื่อไหร่เดี๋ยวแกก็จัดการหาจังหวะยิงได้เองอ่ะเกมเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับในเวลาปกติ
1: เนี่ยฮะเปอร์เซ็นต์ของบอลก็ 64% ครับเบลเยียมของอิหร่าน 23% คนอีก 13% ที่เหลือนี่ก็คือไม่มีใครครองบอลได้นะ
0: โยนคอสเข้าไปจังหวะนี้แหมบอหลุดออกหลังไปเลยครับจังหวะเปิดจากฝั่งซ้ายของเบลเยียมของเดอะไคเปอร
1: ์เอาจริงพูดถึงเรื่องสถิตินี่ก็ไม่เสียชื่อนะมาจากที่อเมริกาปีนี้สถิติต่างๆมันดูละเอียดขึ้น
0: ครับผม
1: คือเป็นเจ้าสถิติแล้วประเทศนี้ดูอีกทีครับโอ้โหบ้าบอที่สุดฮะยิงจากระยะไม่ถึง5หลาครับแกเอามือซ้ายมือเดียวตะปบบอลอยู่เลยฮะ
0: เชื่
1: อโอ้แล้วโชคดีอีกอย่างคือตรงนั้นเป็นผู้เล่นอิหร่านพอดีไงเลยวานิเกตเลยซ้ำไม่ทันไงโอ้โห
0: แต่ก็เป็นทางเดมันตินะที่เป็นคนสกัดแล้วเหมือนตั้งบอลทางเดคายเปอร์ซัดเต็มข้อเลย
1: ฮะ
0: คือจังหวะตรงนั้นอ่ะคือถ้ามือไม่แข็งอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้นะ
0: ผมว่าปัดมันก็ปลิ้นนะ
1: ปัดไม่ออกคือมือเนยก็เห็นไหมล่ะแบบปัดแล้วบลึกเลยโอนาน่าโอนาน่าก็เห็นไหมล่ะ
0: ไอ้คุณบูรี่อดีตประตูคุณนะ
1: โอ้ย
0: กลับมาเขาอาจจะกลับมายึดมือหนึ่งก็ได้นะ
1: เขาประกาศแล้วจะกลับมาทวงมือหนึ่งโอ้ไม่ถามใครทั้งคนเลยมั่นใจว่า
0: แมนยูก็พร้อมปล่อยสุด
1: ๆโอ้ปล่อยยากแมนยูค่าจ้างกันแพงแต่ละคนแล้วซื้อมาซะแพงอยู่โอนาน่าเนี่ยเขาก็เลยไอ้นี่ไงก็ดูสิไอ้ลำเม้นเลยกลายเป็นการเซ็นสัญญาแห่งฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกคิดดูว่าโอนาน่ามันห่วยขนาดไหน
0: แต่ก็โอ้โหทั้งบายินดีทั้งโอนาน่ามีข่าวว่าจะโดนปล่อยนะเห็นไปเอามือสองอย่างคาดาโลมาจากลีสเนี่ยเพราะว่าเขาหมดสัญญากับลีส
1: ก็เนี่ยก็พอจะไปบายินดีนี่ไงก็เลยต้องต่อสัญญาทอมฮีตัน
0: อันมือสามไง
1: เอาไว้เป็นมือสาม
0: หามือสองเพราะมือสองก็ปล่อยแน่ๆสองคนเลยแต่จะปล่อยออกหรือเปล่าเท่านั้นเอง
1: บายินดีน่าจะปล่อยได้แหละ
0: แล้วโอนาน่า
1: โอนาน่าก็น่าจะค้างอยู่กันนะดูอยู่ให้เปลืองค่าจ้างไปกัน
0: แตะมุมด้านซ้ายของอิหร่านบ้างครับโอกาสได้ลุ้นเปิดโดงโดงมาลูกนี้เสาไกลมงแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับคาริซาเด
1: โอกาสมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอิหร่านเนี่ยรอว่าเมื่อไหร่มันจะตรงโอ้โหวันนี้ก็เป็นผู้ศัตรูทั้งสองฝั่งเลยครับพี่ช่วยเซฟทีมเอาไว้ได้ครับอิหร่านมาอีกสองครับตัวราบี้ครับกับโมฮัมเหม็ดนะครับเ
0: ช็คเลยโมฮัมเหม็ดวันนี้เงียบมากนะครับ
1: เกิดช่วยแต่เกมรับนะครับ
0: โดนถอดออกไป
1: คงจะเป็นกัปตันทีมทางด้านของฮัสซาฟีครับไปโดนถอดออกไปจะเอาคนอื่นมา

0: ช่วยบล็อกแทนกับโทราบีกับมูฮัมหมัดี
1: เปลี่ยนเพิ่มอีก2นะครับทางฝั่งของอิหร่านจะต้านเบลเยียมอยู่ไหมครับตอนนี้ต้านมาได้65นาทีแล้วอ้าวแล้วเอ็นกอยจังหวะนี
0: ้แดงไหมดีกว่านั่นไง
1: เหลือ10คนครับ
0: นี่แหละครับคือฟุตบอลฮะลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในฮะอยู่ๆเบลเยียมก็เหลือ10คนฮะจากทีมที่ผูกอยู่ข้างเดียวโอ้จังหวะที่ตาเรมี่จะหลุดเดี่ยวนะครับเนี่ยพลาดกันเองครับจับบอลพลาด
1: เอ็นกอยจับแล้ว
0: โตโฮจ่าย
1: หลังจ่ายไม่ดีครับโอ้จ่ายแป๊กกำลังจะโดนตัดโอ้โหจะจ่ายซ้ายขวาแย่งไปก่อนแล้วเลยทำให้ทางด้านของตาเลมี่กำลังจะวิ่งไปฉกบอลหลุดเดี่ยวโดนทางเอ็นกอยเบรกเอาไว้เลยกลายว่าเอ็นกอยโดนใบแดงครับ
0: แต่ถ้าไม่ดึงก็โดนแน่ฮะเพราะตาเลมี่นี่ไปคนเดียวแล้วฮะตรงนั้นน่ะดูสิโอ้โหตาเอ็นกอยฮะไม่มีอะไรเลยวันนี้เนี่ยเล่นแบบแทบไม่เหนื่อยเลยฮะโอ้สุดท้ายโดนใบแดงเฉยเลยฮะพลาดเองด้วยครับโอ้ประมาทไปหน่อยจังหวะจะคืนหลัง
1: โอ้โหมือขวาไปดึงเสื้อของตาเลมี่เอาไว้ครับ
0: โอ้โหผู้ตัดสินแกไม่ต้องคิดอะไรเลยฮะวิ่งมาควักใบแดงมาก่อนเลยฮะ
1: โอ้เบลเยียมไอ้ลูกผอมจริงละตูเตียน
0: วอร์มอยู่นานนะต้องดูว่าใครจะโดนถอดนะ
1: แต่ตอนเนี้ยพอมันเหลือ10คนเนี่ย

0: Porto. ทนเวลาที่รอวันสดใสฮะฟ้าสดใสฮะ
1: เปิดเข้าไปครับอิหร่านดักไว้ได้อยู่เล่นเยอรมันแฟนเบลเยียมมองแง่ดีบอก10คนมันอาจจะดีกว่า11ก็ได้ครับพ
0: ี่ใช่10 11คนอาจจะแน่นสนามไป
1: ให้บอลผ่านเยอะไปหน่อยจังหวะเลยเสียขอเหลือ10คนดีกว่าย
0: ังไงกองหลังก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วออกไปตะคนก็ดีเหมือนกัน
1: โอ้โหตาลิบิกบอกมือเพื่อนขึ้นมาเลย
0: ขึ้นมาเพ
1: สด้านบนเลยเพื่อน
0: เนี่ยแหละจะโดนก็ตอนจังหวะขึ้นไปเพสเท่านี้โอ้โหดูลูกกูเพสกระจาย
1: อาจจะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ
0: ใช
1: ่คู่แข่งเหลือน้อยกว่าคราวนี้ได้ใจว่าเอ้ยจากหวัง1เอา3
0: พอขยับขึ้นไปแล้วพื้นที่ข้างหลังเปิดเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะ
1: เสร็จก็ได้
0: เอาจริงผมเป็นอีหลานผมจะเล่นแผนเดิมไปก่อนนะ
1: เควินเดบรอยน์จ่ายทะลุขึ้นไปทางขวาบังเกือบไปครับสุดท้ายยังชิงจังหวะได้โมฮามาดีอิสตอลาฮี
0: ผมนี่อยากเห็นทีมชาติไทยเล่นได้แบบอีหลานแบบญี่ปุ่นบ้าง

0: จัดเกือบยาวครับเขายังไวเฟรนเดสฟาโดโยกมาปัด
1: โอ้ยน้องเอ้ยอันนั้นถูกเล่นเป็นตัวจริง
0: แต่งซะตายครับเฟรนเดสฟาโด
1: ได้ยิงฮะ

0: ครูเข้ามาด้วย
1: เ
0: หลืออีกนาทีเศษครับจากการทด5นาทีเป็นอย่างน้อยจะเสมออีกหรือเปล่าในกลุ่มนี
1: ้
0: 2เกมแรกเสมอ
1: ไม่คิดจะชนะกันเลย
0: นี่เกม3ของกลุ่มนะครับก็ยังเสมอกันอยู่ทอซาโอกาสท้ายๆแล้วนะครับเดอะไคเปอร์คาสตานโดดี้ลูเคบาโยริมกรอบเขียนทั้งด้านขวาตัดเข้ามาด้านในซัดลูกเดียวหลุดเสาไกลแบบได้ลุ้นครับนึกว่าหาย
1: โอ้โหลูดี้กาเซียที่เดินบนอุบเลยดูครับปั่นจากริมเส้นฝั่งขวานะครับจะให้มันโค้งเสียบสามเหลี่ยมเสาไกลครับโอ้มันสูงไปนิดเดียวครับลูกปั่นของโรกิบาเกโยครับโอ้แต่ว่าผมว่าตรงกรอบก็ทันนะเนี่ยประตู
0: มันดูแบบเนาะกระโดดไปไหนอะไรยังไงมันดูมีโอกาสถึงบอลหมดอะเบลวานอะ
1: โอ้โหต้องไปฝึกวิชากับโอริเซ่นะน่าจะปั่นแบบเนี้ย
0: ดูแล้วสกอร์จบแบบนี้ Man of the Match นะคร
1: ับ
0: นายทวารจอมเก๋าของทางอิหร่านเนี่ยเหนียวหนึบดีเหลือเกินอ่ะน่าจะเป็นโอกาสท้ายๆจริงๆแล้วนะครับ

0: ามารถชนะอิหร่านได้จริงๆเสมอกัน 0-0 นะโอ้นี่ฮะกล้องจับมาเลยนี่
1: Man of the match แน่นอน
0: เ
1: หนียวหนึบดีเหลือเกิน
0: อาริเรซาเบรวานกับนายทวารของอิหร่านครับโอ้ปรินอเปอร์เซียเนี่ยเท่มากเลย
1: ผมว่ามีความคล้ายนี่นะ
0: รู
1: สตูเล็กเบอร์นะ
0: รูสตูเล็กเบอร์เหรออ
1: ดีต
0: ประตูไม่เหมือนรูสตูเล็กเบอร์มันต้องมีนี่ขีดหน้า
1: ถ้าใส่ขีดเข้ามาดิตัวคล้าย
0: เลย
1: ทรงมาใกล้กันเลย
0: โอ้โหครับ2นัดนะครับก็ทั้งคู่ครับเสมอทั้ง2นัดเลยมีทีมละ2แต้มฮะกลุ่มนี้คือไม่มีใครชนะใครแพ้นะทั้งกลุ่มเลยเดี๋ยวรอดูนิวซีแลนด์กับอียิปต์นะฮะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวคู่ต่อไปลงสนามกี่โมงเดี๋ยวขอดูก่อนนะแป๊บนึง
0: 6โมงไหมหรือกี่โมง
1: ขอดูสักครู่คอมไม่ไปคลาสสิก
0: เตะตีห้าเนี่ย
1: ตีห้าใช่ไหม
0: ใช่ตีห้า
1: เพราะเราอยู่ถึงตีห้าแล้วก็ช่วงต่อไปก็มารับต่อจากเราพอดีครับผม
0: เราต้องเปลี่ยนที่จัดไหมเน
1: ี่
0: ย
1: พี่ต้องเปลี่ยนไหมอ่ะ
0: เอาไง
1: ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได
0: ้ไม่ต้องเปลี่ยน
1: ผมไม่เป็นไม่มีอะไรผมมีนี่อยู่แล้วพี่อ่ะถนัดไหม
0: ฮะ
1: ถนัดไหม
0: ได้พี่ได้หมด
1: โอเคได้ก็ผมใช้มือถือดีกว่าคอมมันหน่วงเหลือเกินหายากขาเย็นก็เดี๋ยวคู่ต่อไปตีห้าอูรุกวัยเจอกับเคปเวิร์ดเดี๋ยวดูว่าวันนี้โบซินย่าจะเซฟแล้วก็เกมรับของเคปเวิร์ดจะทำให้อูรุกวัยเจาะไม่เข้าเหมือนอย่างที่ทำกับสเปนได้หรือเปล่านะครับคู่นี้ตีห้าก็เดี๋ยวไลน์อัพน่าจะมาละเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะ
0: ก่อนจะไปดูอะไรไปดู IG ของโวซินย่าดีกว่ายอดติดผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้15ล้านแล้วครับจากก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์
1: นั้น
0: หลักหมื่นก
1: ี
0: ่แสนเลยเหรอ
1: เนาะคนเรา
0: เออนี่15ล้านแล้ว
1: ซุปเปอร์สตาร
0: ์เออเป็นตัวเงินตัวทองไปแล้วตอนนี้
1: เออหมื่นกลายเป็นแบบผู้มีชื่อเสียงกลายเป็นคนรู้จักทั้งโลกไปในเวลารวดเร็ว
0: ไม่ต้องอะไรเนี่ยจิ้มไปดูนี่มีอินฟูไทยตามอยู่เพียบเลยเนี่ย
1: หรอ
0: เออเนี่ยอินฟูชมัยพอ
1: น้องยุ้ยน้องยุ้ยเอาด้วย
0: ไม่ได้ยุ้ยไม่ได้เออเรานี่เนี่ยน้องอันนี้ไม่ใช่น้องพี่หมวย
1: อ๋อพี่หมวยโอ้จะน้องเลยเน
0: า
1: ะ
0: เอออินฟูเพียบเลย
1: ต
0: าอยู่เนี่ยอินฟูสินพงด้วยไป
1: โอ้เอาด้วยเหรอ
0: ไม่ตามไม่ตามอินฟูสินพงไม่ตาม
1: อ่ะก็พูดถึงไลฟ์เกมคู่ที่จะลงสนามกันในช่วงตีห้ากันสักนิดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ก็มาซิโลเบียซ่ากุนซือของทางฝั่งอุรุกวัยนะครับประตูก็ยังเป็นจอมเก๋าอย่างทางเฟนโดมุสเลล่านะออกสตาร์ทมือหนึ่งนะครับนอกนั้นในเกมรับแบ็กขวาแบ็กขวานะครับเอียโมวาเลล่านะครับแบ็กซ้ายก็เป็นทางด้านของฮวนมานูเอลซานาเบียนะครับคู่เซนเตอร์ครับเป็นเซบาสเตียนกาเซเลสนะครับจับคู่กับมาเทียสโอลิเวร่านะตรงกลางก็มีมาเดลอูกาเต้เล่นกับโรดิโกเบนทันคูนะครับด้านบนก็ใช้ออกุสตินคาโนบิโอยืนทางขวานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทางแม็กซิมิเลโนอาราโคนะครับตรงกลางเฟเดวาเวเด้หน้าเป้าวันนี้เลือกใช้ทางเฟเดริโกวินยาสจากลิโอเบโดนะ
0: ครับ
1: วันนี้ดาวินหลุดไปเป็นตัวสำรองนะคร
0: ับ
1: ส่วนทางฝั่งของเคปเวิร์ดของทางบูบิสต้ามือหนึ่งก็เป็นนายทวารจอมเก่าที่กำลังโด่งดังสุดๆนะครับโบซินย่า
0: ครับ
1: เกมรับเนี่ยแบ็คขวาสเวนโมเลล่านะครับซ้ายก็จะเป็นทางซิดนีย์โลเปสคาบาลคู่เซนเตอร์ดินี่บอร์เกสกับทางด้านของปิโกโลเปสนะแล้วก็มิดฟิลด์เควินปีน่ายืนเป็นตัวต่ำสุดนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทางขวาเนี่ยเป็นทางเตโมกานาโชซ้ายใช้แกลลี่โรดิเกสนะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยก็มีทางแลนเมนเดสกับจามิโลมอนเตโลหน้าเป้าวันนี้ก็สลับให้ทางด้านของตาวาเลสออกสตาร์ทนะชิลสันเบนซิโมตาวาเลสออกสตาร์ทนะ
0: มีใคร

0: เป็นตัวความหวังเนี่ยนอกจากโวซินย่าเนี่ยเกฟเวิร์นเนี่ย
1: โอ้โห
0: ไม่รู้จักเลย
1: อาจจะมีตัว
0: อ
1: ๋
0: อมีตัวเล่นในเนเธอร์แลนด์อะไรก็มีนี่นะมีมอนเตโรเบอร์ซินนี่เล่นอยู่กับสโว
1: จริงๆอ่ะถ้าตัวที่ดังสุดอ่ะคือโลแกนคอสตาแต่ว่าโลแกนคอสตาไม่ได้เป็นตัวจริงของทางบีเรลอ่ะตอนแรกเขาคาดการณ์กันว่าเขาจะเป็นตัวหลักของทีมแต่ว่าฤดูกาลล่าสุดอาจจะลงสนามน้อยให้กับเคปเวิร์ดด้วยเพราะเขาเจ็บนะครับก
0: ็มีลิฟลาเมนโต้ด้วยนะ
1: คนละลิฟลาเมนโต
0: ้ดิลอนลิฟลาเมนโต้นะ
1: แรกลิฟลาเมนโต้เป็นตัวจริงนะวันนี้ก็หลุดไปอ่ะจะเจาะเข้าไหมตามความคิดเห็นของพี่บอม
0: พี่ว่าเข้าอ่ะประตูมันคง
1: ไม่ไหวแล้วเหรอวันนี้
0: ประตูมันคงไม่มหัศจรรย์ทุกนัดขนาดนั้น
1: นะเมื่อนัดที่เสมอก็สเปนสถิติคือเหลือเชื่อตรงที่ทั้งเกมฟาวครั้งเดียวด้วยนะเคปเวิร์ดเล่นกันได้มีระเบียบแบบสุดยอดมากนะ
0: เป็นคนที่เรียกกันนะเล่นแฟร์เพย์มากนะฟาวครั้งเดียว
1: ฟาวครั้งเดียวอ่ะทั้งเกมแบบโอ้โหสถิติน่าตกใจมาก
0: แล้วสถิติหลังเกมเยี่ยมเยี่ยมโอกาสยิง23ครั้งในเกมตรงกรอบ7ครั้ง
1: คือถ้าไม่โดนไล่ออกเนี่ยคือผมว่าสถิติมากกว่านี้
0: ใช่
1: คือมันเห็นชัดเลยอ่ะพอ
0: เหลือ10มัน
1: เอ็นกอยเหลือ10คนนี่โอ้โหเบลเยียม
0: ก็ไม่กล้าบุกเต็มที่เหมือนเดิมไง
1: ไอการที่เอาโหมบุกเข้าใส่มันหายไปเลย
0: โอ้โหเท่เลยฮะตอนนี้ผู้เล่นยีรานนี่
1: หล่อเลยเบลันวาน
0: กองเชียร์ยีรานเขามาเยอะมากนะ
1: เออโอ้โหธงโบกสะบัดเต็มหมดเลย
0: เขามีชุมชนคนยีรานในอเมริกาไหมน่าจะมีนะ
1: ไม่แน่ใจแต่อาจจะมีอาจจะมีชาติอื่นที่เขาก็อาจจะให้กำลังใจอ่ะอย่างเนี่ยเม็กซิโกผมเห็นใส่เสื้อเขียวๆมาก็
0: เห
1: มือนก็จะโชว์ธงด้วย
0: เอาเดี๋ยวสิเอาเดี๋ยวมือยืนปรบมือได้รีบกลับเดี๋ยวพุ่มแดนปิด
1: แต่ว่าถึงตรงนี้เบรกก่อนแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้เราก็ขยันเกินตีสี่มา8นาทีละเบรกคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อรวมไปถึงเดี๋ยวมาเก็บข้อความนะครับทั้งใน YouTubeใน Facebook
0: ครับ
1: แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยอ่ะทางไม่ใช่สิเขาเรียกทาง SMS ตอนนี้หัวสมองเบลอไปหมดแล้วพูดผิดพูดถูกแล้วอ่ะเบรกสักครู่เดียวครับ
0: ครับผม
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: 24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: อ่ะกลับมาติดตามกันต่อนะครับเข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายของเราสองคนแล้วนะครับ
5: ครับผมเอาฮือทำไม
4: ก็ย้ำอีกครั้งจบจุ๋นๆนะ
5: เห็นไหมบอกแล้วผมแม่นโอ้ย
4: ยอดเยี่ยมไปเลย
5: ไม่หรอกพอดูเบียดเยี่ยมมันดูฝืดแล้วก็ฝืดจริงๆด้วย
4: ฝืดอยู่จริ งๆเออแล้วมันดันพลาดเสียใบแดงง่ายๆอีกก็อ่ะเดี๋ยวผมมาเก็บข้อความทาง YouTube ก่อนแล้วกันนะครับมิสเตอร์ชิตตะวา
5: ไม่ใช่ชิตพลมาชิตวา
4: บอกว่าเรียบร้อยเบลเยียมขอแต้มเดียวก็หรูแล้วคุณวีรชนบอกว่ายังหวังชนะอยู่นะครับ
5: ไม่ต้องหวังนะ
4: คุณวสานบอกจนวันนี้ทำการบ้านยังผมเรียนจบแล้วนะไม่ต้องทำการบ้านไม่มีการบ้านจากคุณครูนะฮะ
5: จะไปทำการบ้านต้องให้ถึงบ้านก่อนนะฮะตอนนี
4: ้ คุณชิตวาถามว่าคู่อียิปต์จะยิงกันเยอะไหม
5: โอ้โหถ้าใส่
4: พี่บอกว่าไง
5: สายนี้พี่ผมว่ายิงกันไม่เยอะ โอ้แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันเจอนิวซีแลนด์
4: มันก็ชวนอิหร่านยิง 2-2 อยู่แล้วเกมแรก
5: ใช่ใช่
4: แล้วอียิปต์เกมเจอกับนิวซีแลนด์ผมว่าคงเอาอ่ะ
5: ผมว่าจริงๆ
4: เปิดเกมบุกอ่ะก็จะหวังเกม3แต้มก็หวังจากนิวซีแลนด์ได
5: ้เกมรุกอียิปต์ดีนะอยู่ที่ว่าจะยิงได้เร็วแค่ไหนเพราะว่าโอ้โหนิวซีแลนด์มาอุดแน่น
4: อ
5: นไม่ต้องกลัวเกมมันอาจจะออกคล้ายๆอิหร่านกับเบลเยียมนี่แหละ
4: จบ 0-0 เหมือนกัน
5: ไม
4: ่เกมออกคล้ายเกมนี้ก็จบ 0-0
5: เออแต่ผมว่าไอ้ตัวนิวซีแลนด์น่ะถ้าเอาจริงๆผมว่ายังเป็นรองอิหร่านอยู่นะแต่นัดแรกบังเอิญว่าโอ้โหอิหร่านมันจังหวะแบบโดนก่อนตลอดอ่ะนะเออ
4: คือถ้าให้เลือกจริงก็
5: ดีครับ
4: ผมมองว่าอียิปต์ชนะได้
5: ใช่ผมก็ยังมองว่าอีย
4: ิ
5: ปต์
4: ผมมองว่าอียิปต์ชนะได้แต่ถามว่าจะยิงเยอะไหมคือถ้าประตูแรกมาเร็วอ
5: ่
4: ะมันจะทำให้เกมมันเปิดมากขึ้นเพราะยังไงนิวซีแลนด์ต้องเอาคืนถูกไหมพี
5: ่ทำไมเรารู้สึกว่าตัวรุกของอียิปต์มันอันตรายกว่าพวกเบลเยียมอะไรพวกนี้กัน
4: เรารู้สึกว่าต่อให้โมซาร่าฟอร์มตกแต่ความเร็วของโอมามามูชอย่างเงี้ยวันไหนถ้าท็อปฟอร์มขึ้นมานี่ก็น่ากลัว
5: มีพวกเทรซิเก้อะไรพวกนี้นะ
4: มี
5: ซิโซ
4: ซิโก้
5: ชื่อเขาชื่ออะไรซิโก้หรือซิโซซิโก้ใช่ไหม
4: ไม่ผมไม่แน่ใจเขาจะออกเสียงเป็นซิโก้หรือซิโซ
5: แต่มันเขียน C 2ตัวใช่ไหมตัว Z
4: Z I แล้วก็
5: Z O
4: C O ไม่เป็น ZO ZI ZO มั้งขอดูก่อนเอาชัวร
5: ์นะฮะนั่นแหละพวกนี้น่ากลัวนะครับตัวรู้ของอียิปต์อ่ะแล้วดูแล้วนิวซีแลนด์ไม่น่ารับเหนียวได้ขนาดอิหร่านอ่ะ
4: ใช่
5: ค
4: ือผมยังมองว่าคุณภาพตัวผู้เล่นของ
5: เอาง่ายๆผมว่าไทยอ่ะสู้นิวซีแลนด์ได้อ่ะ
4: คือนิวซีแลนด์ก็น่ากลัวก็คือในรายของคริสวูดกองหน้าจอมเก่าจากฟอร์เรสต์นั่นแหละเนี่ยซิโก้
5: ซ
4: ิโก้มอสตาฟาซิโก้ส่วนนิวซีแลนด์เนี่ยถ้าดูจากที่คาดการว่าจะลง3ของพวกเขาเนี่ย
5: ครับ
4: แม็กโคคอมนี่ก็เล่นอยู่กับมิววอร์นะทิมเพนเล่นอยู่กับโอลิมเปีย
5: นี่เขาอินฟลูเอนเซอร์ทิมเพนอะ
4: นะเหรอเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร
5: ์ก็ตอนก่อนฟุตบอลโลกอ
4: ๋อที่เขาไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไรสักอย่างมาตาม
5: ก็ไออินฟูชาวอาร์เจนตินาผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาก็พยายามหาว่าเอ้ยใครมันเป็นนักเตะโนเนียสุดฟุตบอลโลกครั้งนี้แกก็เลยไปดู IG ของไอ้ทีมเพลเนี่ยบอกอุ้ยคนตามน้อยสุดเลย
4: อ๋อผมได้ข่าวอยู่แต่จำชื่อเขาไม่ได
5: ้หลักพันคืนเดียวล่อไปล้านทะลุล้านตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยทีมเพลเนี่ย
4: แต่ก็โดนโวซินย่าแซง
5: โอ้ซินย่าแซงไปเยอะเลย ทีมเพลยังไม่ถึง10ล้านเลยมั้ง
4: เอาว่าที่เขาคาดการว่าจะลงอะน
5: ะ
4: แบ็คขวาทีมเพลจากโอลิมเปียนี่เล่นอยู่ในปารากวัยนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ย ไมเคิลบ็อกซอร์อยู่กับมินนิโซตาอยู่ในแต่ต่ออายุ37แล้วนะ
0: โอ้โห
4: แล้วก็อีกคนนึงฟินเซอร์แมน22ปีเล่นอยู่กับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์เล่นในอเมริกา
5: อ่ฮะ
4: แบ็คไซด์ลิเบลาโตคาคาเซ่นี่อยู่กับแบ็คแฮม
5: ส่วนใหญ่ก็เล่นในลีกรองนะ
4: ตรงกลางอย่างโจเบลเล่นกับไวกิ้งในนอร์เวย์นะครับมาโกสตาร์มินิชเล่นกับสวอนซีด้านบนเนี่ยอิจาเจตที่ยิง2ประตูในเกมแรกเนี่ยฝั่งซ้ายเล่นอยู่กับมาชูเวลในสกอตแลนด์นะครับตรงกลางหมายเลข10เนี่ยเป็นทางซาฟริสซิงอันนี้เล่นอยู่กับสโมสร TSCในลีกของเซอร์เบียนะ
5: เขาบอกตัวนี้ตัวเก่งเขาเลยซาฟิซิง
4: ส่วนทางขวาคอลัมน์แมคโควัตเนี่ยเล่นอยู่กับซิกเคบอร์กในเดนมาร์กแล้วก็แน่นอนว่ากองหน้าก็คือคริสวูดหัวหอกวัย34ปีกับเจ้าป่าฟอเรสต
5: ์วูดนี่อาจจะคล้ายๆตูดามี่ไม่ได้คล่องอย่างนั้นนะแต่ประมาณว่าคือเป็นกองหน้าที่รอยิงอะยิงคมนะ
4: แต่ดูแล้วก็ไม่น่ารอด
5: ไม่น่ารอดที
4: ่ผมมองว่าหยิบชนะได
5: ้โดยเฉลี่ยแล้วระดับฟีทานุบริยิบเป็นเหนือกว่า
4: เนาะ
5: ใช่
4: ผมคิดคล้ายๆพี่อ่ะผมมองว่าหยิบชนะได้อ่ะอยู่ที่ว่าจะชนะขาดหรือเปล่านะครับ
5: ซึ่งดูทรงแล้วก็ไม่น่าขาด
4: คุณลุงอ่านผิดของใครมีถ่ายทอดสดไหมครับมีนะเรามีไปเรื่อยๆจนถึงคู่สุดท้ายในวันนี
5: ้
4: ก็
5: สุดท้ายนี่เตะโอ้โห
4: แต่ว่ามันไม่ไปถึง11โมงจำได
5: ้ของเราเหรอ
4: ใช่คู่อีไปไม่ถึง11โมงเดี๋ยวคู่อุรุกวัยกับแคปเวิร์ดตี5แล้วคู่นิวซีแลนด์อีบแค่8โมงเช้าก
5: ็
4: ถ
5: ึ
4: งประมาณ10โมง
5: วันนี้จบเร็ว
4: ไม่ถึงบ่าย
5: ถือว่าจบเร็ว
4: ไม่เหมือนวันนี้ไม่เหมือนเมื่อเช้านี้ญ
5: ี
4: ่ปุ่นนี่ไปบ่าย
5: โอ้ญี่ปุ่นก็ใครดูก็คุ้มอยู่ญี่ปุ่นเล่นสนุก
4: ใช่ดูแล้วสนุกคุณประภาพันเวน

0: แม
1: ่เมียด่าที่แบบอ้วนเกินพอผอมปุ๊บตอนนั้นผมลงไปเกือบ10โล
0: เมียก็ด่าอีก
1: เมียก็ด่าอีกบอก
0: ก็ผอมเกิน
1: ช่วยมีน้ำมีนวลหน่อยได้ไหม
0: เอายังไงถามเมีย
1: แต่ว่าหลัง
0: แต่ไหมเข้าไปถามเอาไงเอาไง
1: เอ้ยแต่หลังๆอ่ะผมกลับไปวิ่งเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้แล้วพี่มันเจ็บเข่าแล้วช่วงปี2ปีเนี่ยกลายเป็นคนแบบเจ็บเข่าง่ายก็เลยไม
0: ่อ๋อตามวัย
1: เออก็เลยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็เลือกลดอาหารเอา
0: เดินก็ได้จริงๆนะออกกําลังกายไม่ต้องไอ้นี่มันถ้าเดินเนี่ยเซฟสุด
1: เฮ้ยแต่ผมเป็นคนถ้าวิ่งอ่ะพี่บอก
0: ว
1: ิ่งผมจะลดเร็วมากนะช่วงไอ้10โลนั้นน่ะ
0: จริง
1: อ่ะผมใช้เวลาประมาณสัก 3-4 เดือนนะ
0: โอ้โห
1: คือลดอาหารมันก็ลดในส่วนนึงมันก็ไม่ลดไม่ได้เยอะหรอกแต่วิ่งกับวิ่งเยอะ
0: โอ้
1: เออก็โอ้โหพี่คิดดู
0: วิ่งบนวิ่งล่างกันเนี่ย
1: อันนั้นหวยสมมติผมจัดรายการตีสองเนี่ยเที่ยงคืนผมมาแล้ววิ่งรอบสนาม
0: โอ้ระวังตายนะพักผ่อนก่อนนะฮะค่อยไปวิ่งนะต้องพักผ่อนให้พอนะใครจะออกกำลังกายนะ
1: คุณซิโกเตอร์บอกว่าจบเกมมีใบเหลืองกี่ใบครับพี่ออกมาถึงเกมเมื่อกี้หรออ
0: ๋ออย่าบอกนะฮะ
1: โอ้เชียร์ไปถึงใบเหลืองนะ
0: ผมดูให้นะฮะใบเหลืองนี่มี2ใบ
1: ครับ
0: 1ใบแดงนะครับ
1: มีโอกาสไหมที่อิหร่านจะเจอกับสหรัฐมีนะครับเขามีทำออกมาอยู่แต่ผมขอดูก่อนจำขอดูคร่าวๆก่อนเพราะตอนนั้นมันมีบอกอยู่นะครับว่ามีโอกาสเจอกันอยู
0: ่แต่ก็ถือว่าใบเหลืองออกน้อยนะกูเบลยังอิหร่านไม่น่าเชื่อมันเล่นกันแรงไหม
1: ครับผม
0: โดนไปฝั่งระบายนะของเบลเยียมนี่เป็นโรมิโอทางด้านของโรเมลูลูกากู
1: ตั้งแต่ต้นเกมอะเนาะจังหวะที่ไปเข้าช้า
0: ไปชาร์จผู้รักษาประตู
1: แป๊บหนึ่งนะครับ
0: ส่วนของอิหร่านนี่ก็เป็นซาอิดเอซาโตราฮีนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นใบแดงเลยนะฮะทางด้านของนาตานอินกอยนะฮะของเบลเจียมช่วงนี
1: ้มีโอกาสมาโคจรในรอบ32ทีมนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนนะ
0: มีโอกาสเจอรอบหน้าเลยเหรอ
1: เดี๋ยวก่อนแต่ว่านี่มันอันเก่าแล้วเพราะนี่มันพูดมาตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มตอนนั้นมันคือหากทั้ง2ทีมจบอันดับ2ของกลุ่มตัวเองณตอนนั้นนะณตอนนั้นถ้าตรงนี้ก็ยังมีโอกาสไหมเดี๋ยวต้องไปไล่เลียงสายอ่ะเพราะตอนนี้สหรัฐเนี่ยถ้าดูจากความเป็นไปได้นะตอนนี้สหรัฐก็มีโอกาสเจอกับอันดับ3ของกลุ่ม B E F I แล้วก็ J ก็เท่ากับว่า
0: อิหร่านก็มีลุ้นนะครับเข้าที่3เนี่ย
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสอยู่ทีพอโปรแกรมมันแข่งขันไปแล้วมันได้ตารางลงไปแล้วมันก็ต้องมานั่งเช็คกันอีกทีว่ามันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนั่นแหละเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้ก็คือมีโอกาสเจอกับอันดับ3กลุ่ม B E F I แล้วก็ J อันนี้หมายถึงในรอบ32ทีมสุดท้ายก่อนนะนะครับผมโอเคแต่ว่าอ๋อแต่รอบ32นี้ก็ไม่เจอแล้วดิใช่ป่ะเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่ม G ตรงนี้ยังไม่เจอแน่ๆแล้วตอนนี้ยังไม่เจอเพราะว่าสหรัฐตอนนี้ไปวางเป็นตัววางอยู่ถูกป่ะแล้วอันดับ3ของ B E F I J เนี่ยเพราะมันไม่มี G ตอนนี้มันอยู่ G ก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่ามันมีโอกาสควายมันเจอโอ้โหเพราะว่าตารางมันยืดยาวไปแล้วอ่ะ
0: เพราะทีมันเยอะไง
1: ทีมันเยอะมันต้องมันไล่ดูอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวอ่านข้อความอื่นไม่ทัน แต่ก่อนแน่ๆจริงๆมันมีโอกาสเจอนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงเขามองกันว่า
0: เจอเมาพลังจิต
1: เจอเมาพลังจิตเข้าไปอ้าวหน้าหายไปอีกขอบคุณมาก
0: ไม่ใช่
1: ยากเลยทีนี้
0: เปลี่ยนนะครับเมาเนี่ยเปลี่ยน
1: แป๊บนึงนะอ๋อ ครู่หนึ่งผมขอไล่ดูเนี่ยเพราะก่อนหน้านั้นมันมีโอกาสถ้าเป็นที่สองของกลุ่ม D กับกลุ่ม G ซึ่งเป็นกลุ่มของสหรัฐกับกลุ่มของอิหร่านมันมีโอกาสเจอกันก่อนหน้านี้ถ้าจบอันดับสองของทั้งสองกลุ่มนะแต่ว่าตอนนี้สหรัฐเขาเป็น
0: อันดับหนึ่งไปแล้ว
1: อันดับหนึ่งของกลุ่ม D ไปแล้วเรียบร้อย
0: เป็นดีเกิน
1: ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีอ่ะโอ้โหมันต้องไล่สายซึ่งเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับ
0: ยืดยาวมากทีเดียว
1: ครับ

0: ลุ่มสารนี่ใครจะไปคิดว่าตุรกีจะตกรอบทีมแรก
1: คลาสสิกเลยโอกาสยิงเท่าไหร่นะ62ครั้งไม่ตรงไม่เข้าเลยทีมของมอนเตล่า
0: เหลือเชื่อจริงอยู่ยากนะมั้งมอนเตล่าเนี่ย
1: โมเมนตัมในเกมฟุตบอลผมว่าคือความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์โอ้ถ้าไม่ใช้คำว่าไงมันเหมือนถ้าเราพูดว่าโมเมนตัมอาจจะเปลี่ยนไหมอาจจะหมายความว่ามันหมายถึงผมใช้ว่ามันเหมือนรูปเกมของทีมนั้นอ
0: ่
1: ะมันจะกลับมาได้เปรียบหรือบุกเข้าใส
0: ่
1: หร
0: ือ
1: กำลังได้ใจมันแบบ
0: เป็น
1: มันเป็นองค์รวมๆที่แบบกลับมาได้เปรียบในการที่จะดูดีกว่า
0: ใช่เหมือนจังหวะที่เราเป็นทีมตามอยู่เงี้ยแล้วตีเสมอได้เงี้ย
1: ใช่ใช่
0: เขาก็จะพูดกันว่าโมเมนตัมทีมมาทางทีมที่ตีเสมอได้เพราะกำลังใจมันดีกว่าซึ่งจริงๆอ่ะไปทำสตินี้ได้ยังไงวะก็งงเหมือนกันมีแต่ที่สหรัฐเนี่ยที่อื่นไม่เคยเจอเงินโชว์โมเมนตัม
1: ทีมที่ยิงไม่ได้ตีเก๋หมดจากคุณโยจาซ่านะฮะ
0: ตีเก๋หมดแต่เบลเยียมก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคือเป็นทีมที่แบบชื่อนักฟุตบอลอะไรมันดูดี
1: ประตูคู่แข่ง
0: ก
1: ็มันมีครั้งไหนที่ลูกากัวยิงยังไงก็ไม่เข้าที่จำได้ป่ะที่มันจะมีแบบ
0: ต้องมีหลายครั้งนะที่ยิงยังไงก็ไม่เข้าน
1: ั่นน่ะอุรุกวัยเสมอใครมานะเสมอกับซาอุดิอาระเบียมา
0: ใช
1: ่นะครับแมนยูถ้าจะดึงนักเตะญี่ปุ่นสักคนเอาใครดีครับ
0: มีตอม้านี
1: ่
0: ถ้าอยากได้ตอนนี้นะ
1: ก็คุณอยากได้เกมด้านข้างอยู่ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ซานะถ้าอยากได้ตอน
1: อันนั้นทวายส์ครับนักร้อง
0: นั่นนักร้องใช่ไหมออกเรียกว่านักบอล
1: ฮะทาง YouTube น่าจะประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนทาง Facebook บ้างนะคร
0: ับ
1: สลับมา Facebook ก่อนแล้วเดี๋ยวปิดท้ายด้วย SMS ทาง4689899ยังเข้ามาคุยกับผมพี่บอมได้นะ
0: ฮะ
1: มีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
0: อยากรู้เรื่องตลาดต้องตลาดนักเตะก็ถามมาได้ฮะช่วงนี้ตลาดนักเตะก็คึกคักทีเดียวว
1: ันนี้ตื่นมาไม่ทันดูบอล20:00เลยค่ะจากคุณนานานามแฝง
0: อ๋องั้นก็แนะนำให้รอคู่5:00เลยฮะ
1: คุณฮักเขาบอกว่าใบเหลืองใบแดงรวมกันกี่ใบครับคุยลาน
0: ใบเหลือง2ใบแดง1รวมกันก็3ใบรวมทั้งหมดนะ
1: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าผมปั่นจักรยานเพื่อลดน้ำหนักปั่นมา2เดือนน้ำหนักจักรยานลดไป10 กิโลครับ
0: น้ำหนักจักรยาน
1: ไม่ใช่น้ำหนักคุณใช่ไหม
0: เอาจริงๆถ้าลดน้ำหนักคุมอาหารลงเร็วนะ
1: เร็วๆๆๆ
0: เร็วก็ออกกำลังนะฮะ
1: คือยิ่งถ้าคุณไม่กินตอนเย็นแต่ตอนนั้นผมตอนเย็นผมกินสลัดอย่างเดียว
0: คือถ้าหมอเขาแนะนำก็คือลดสัดส่วนอาหารลดพวกแป้งลงนะครับลงสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปอัดไอ้พวกนี้แทนโปรตีนคือหมายถึงเนื้อสัตว์อะไรพวกนี
1: ้โอ้โหผมที่ตัวกินแป้งเลย
0: ช
1: อบมากทุกอย่างเป็นแป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งที่ทำมาเป็นขนมเป็นอะไรก
0: ็อะไรก็อร่อยแป้งทำอะไรก็อร่อย
1: ผมเป็นแป้งเลิฟเวอร์มาก
0: มันก็ไม่แปลกเพราะโอ้โหทั่วทั้งโลกไอ้ส่วนประกอบสำคัญของอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นแป้งไงพวกเมนูเส้นก็แป้งทั้งนั้นถูกป่ะพาสต้าขนมจีนนะ
1: แล้วผมคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินข้าวชอบกิน
0: เราคนไทย
1: แต่ผมอ่ะเป็นคนโชคดีอย่างนึงคือกินปุ๊บออกปั๊บโอ้ยนี่ถ้ากินกาแฟเข้าไปนี่ไม่ต้องสืบเหมือนกดปุ่มเลย
0: เหมือนจุนคล้ายๆพี่ถ้ากินกาแฟแล้วรู้สึกมันจะถ่ายท้องเลย
1: มาอย่างรวดเร็วผมนี่มาอย่างรวดเร็วผมเลยเป็นคนที่โชคดีว่ามันสามารถถ่ายได้ทุกวัน
0: อีกคนคือสินพงษ์นั่งกินบุฟเฟ่กันอยู่เนี่ยโอ้พักมีไฮเดรชั่นเบรกตลอดอะ
1: แต่ผมก็เป็นบุฟเฟ่ยังไงผมต้องมีพักระหว่างครึ่งเพื่อไป
0: เข้าห้องน้ำ
1: เอาของเก่าออกก่อนแล้วค่อยเอาของใหม่เข้าไป
0: แล้วก็กลับมาเยี่ยงพายุ
1: ญี่ปุ่นชุดนี้ดีพอจะเบียดชนะเราได้เช่นครับไหมครับ
0: ใครนะ
1: คุณคีน
0: ชนะ
1: ญ
0: ี่
1: ป
0: ุ่
1: นชนะไทยเรา
0: อุ้ยต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยไทยเราเนี่ย
1: ครับผม
0: ค
1: ุณพุทธิพงศ์บอกว่าอยากกินวุ้นเส้นน้ำเป็ดเนื้อน่องข้าวมันไก่มันเรียวๆปลาท่องโกตัวปลาท่องโกนี่ผมก็ชอบมากกินโจ๊กไม่กินปลาท่องโกแล้วผมไม่ได้ผมต้องกินโจ๊กคู่
0: ชอบกินตัวเล็กหรือตัวใหญ
1: ่ได้หมดแต่ว่าไม่ชอบปลาท่องโกที่เป็นกรอบๆเหมือนอยู่ในน้ำเต้าหวยอ
0: ๋อนั้นไม่ได้อันนั้นมันไม่ใช่ปลาท่องโกมันคือแป้งที่เอาไปทอดแข็ง
1: ใช่คือบางร้านไม่มีอย่างนั้นไงหรือบางร้านมันก็จะเป็นหมี่กรอบไปเลยแต่ถ้าจะให้อร่อยผมชอบตัวใหญ่ตัวที่ตอนนี้ปัจจุบันตัว5 บาท
0: เหมือนที่ห้อง
2: สมัยเด็กตัว2บาท
0: เหมือนที่ฮ่องกงไงอันใหญ
2: ่ๆอ๋อนี่มันใหญ่ไป
0: เอ้าอย่างนั้นไม่ชอบหรอ
2: ผมชอบตัวประมาณ
0: ไซส์มาตรฐานไซส์มาตรฐาน
2: เออไซส์มาตรฐาน
0: มันจะมีโกเล็กโกเล็ก
2: เล็กตอนนี้อันนั้นมันจะตกตัวละ2บาทม
0: ึ
2: งแล้วตัวผมชอบตัวไซส์5บาท
0: คือสมัยก่อนเนี่ยพี่ซื้อปลาท่องโกไปนั่งกินเล่นคนเดียวก็มีนะเป็น10ตัวตอนนั้นไม่รู้ว่ามันกินแป้งแล้วมันอ้วนไงสัตว์เต็มที่เลย
2: เรียนสุขศึกษาบ้างเหรอพี่
0: แต่ก่อนมันไม่ได้สอนอย่างนี้เว้ยมันไม่ได้สอนแยกเขาเรียกอะไรว่าแยกสารอาหารอย่างเงี้ยอ๋อ
2: เหรอ
0: สมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดพี่รู้ถ้าสมัยก่อนมันสอนละเอียดขนาดใน YouTube สมัยเนี้ยเราคงไม่อ้วนอ่ะ
2: พี่เป็นคนที่ร่างอวบมาตั้งแต่เด็กม
0: ั้ยไม่ๆเด็กๆผอมเพราะพี่เล่นกีฬาสมัยก่อนพี่เตะบอล
2: เล่นกีฬา
0: เออสมัยก่อนพี่เตะบอล
2: เล่นกีฬาแล้วผอม
0: เออสมัยก่อนพี่มาผอมพี่มาเริ่มอ้วนเอาตอนไม่ตอนทํางานเนี่ยอ้วนเยอะไอ้ตอนเริ่มเรียนมหาลัยเงี้ยพี่มาเรียนอิงไงแล้วในห้องอ่ะมันไม่มีผู้ชายวิชาอยู่5คนที่มีคนเตะบอลด้วย มันก็เลยหยุดเตะบอลไปโดยปริยายเว้ยก็เริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วตอนนี้แต่ก็ยังไม่อ้วนมากนะก็ประมาณ70กว่าๆอะไรเง
2: ี้
0: ยแล้วมาทำงานเวรดึกนี่แหละโอ้โหเปิดโลกเจอสินพงษ์เนี่ยอย่างวิลาโอ้โหเพื่อนแต่ละคนสินพงษ์ยองแก๊งกินกัน
2: เ
0: นี่
2: ยไอ้
0: แ
2: นทลินพัฒน์ก่อนโอ้โหตอนผมเจอมันแรกๆตรงพร้อมเลย
0: เออพี่จำได้
2: ตอนนี้ไปโอ้โห
0: ตอนที่มาพามีสัมภาษณ์เด็กตัวยังเล็กอยู่เลย
2: ใช่ไหม
0: ตอนนี้นี่มา
2: โอ้โหไปไกลเลยนะ
0: แต่ก็ยังรออยู่นะ
2: รอสาวนี่แต่เขามีภรรยานะ
0: ต้องรีบบอก
2: รีบบอกบางปอนชัยบอก00ยิ้มเลยคุณกัญญะบอกว่าช้ากว่าวิทยุไม
0: ่อะไรสิ
2: ไม่แน่ใจ
0: แต่ถึงแต่ทัศน์โซต่าเหร
2: อ
0: แต่เราก็ดูจากช่องเขาไม่
2: คุณจุนลูกบรรเทาความเร็วมีจริงหรือเปล่าครับ
0: คืออะไรฮะ
2: ไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: ลูกบรรเทาความเร็ว
2: เออบางทีเราอาจจะเล่นมุกอะไรกันไปกับตอนนั้นพอดีมึง
0: อืม
2: คุณ19เดือน9บอกว่าอีหร่านสู้ๆจากกลางเชียร์ทีมจากเอเชียโอ้ก
0: ็เชียร์ขึ้นจริงๆฮะ
2: ฟรีทีวีถ่ายคู่ไหนครับอุรุกวัยแคปเวิร์ดเชียร์ใครดี
0: อื้อหือเชียร์อุรุกวัยดีกว่า
2: ผมเชียร์แคปเวิร์ดละกันผมมองว่ามันได้ใจมาจากเกมนัดที่แล้วแล้วก็
0: คุณยังเชื่อมั่นในโวสินย่าอยู
2: ่คือผมเชื่อมั่นในเกมรับของพวกเขาอะคือเอาจริงๆถามว่าโวสินย่าเซฟเยอะไหมก็เซฟเยอะแต่ถามว่ามันยากมากไหมในหลายๆจังหวะก็ไม่ได้แบบไม่ได้เซฟโหดยากมากขนาดนั้นแต่ส่วนหนึ่งคือพวกเขาช่วยกันดีเกมรับดีแล้วผมมองว่าอุรุกวัยถ้าจะชนะแค่เฉือน
0: แต่ผมมองว่า
2: ชนะไม่ขาด
0: แมตช์แรกเคเบิร์ตโชคดีที่สเปนยิงไม่คมเลย
2: ก็ผมมองว่าขนาดเกมลุกสเปนยังเจาะไม่ได
0: ้
2: อูรุกวัยประสิทธิภาพมันจะลดลงอีกเพราะฉะนั้น
0: เฮ้ยแต่สเปนนัดแรกไอ้ยามาสำรองใช่ไหม
2: ยามาสำรองออกสตาร์ด้วยเฟลลานโอยาซาเบา
0: โอ้จริง
2: ซ้ายเป็นกาบี้ด้านบน
0: แต่จริงระดับเฟรราแต่พวกนี้มันก็ต้องได้แล้ว
2: น
0: ะเพราะเฟรานี่ก็ข่มใจได้คนหนึ่ง
2: เพราะฤดูกาลล่าสุดกับมาซ่าก
0: ็
2: ด
0: ีเออเฟราจะยิงชนขาดไปทีถ้าพี่จำไม่ผิดมาเจอเคเวิร์ด
2: เออน่าจะใช่นะ
0: เออแล้วก็มงใครนะไอมีใครมามงซ้ายจริงแล้วไอโวสินยามันปัดข้ามขาดไปเอออ
2: ่ะน่าจะประมาณนี้นะคร
0: ับ
2: ที่มีส่งเข้ามาอ่ะส่วน SMS ดับไปเรียบร้อยแล้วเ
0: ฮ้ยไอแมวเด้โ
2: อ
0: ้แต่มาทำร้ายกันไม่มีอะไรเขาเด็ด
2: อ้าวอ้าวเลย
0: อ้าวคุยข่าวแล้วไง
2: คนส่ง SMS มันด่าเราแน่นอน
0: เออ
2: ผู้ส่งส่งเสียงมาแล้วมาแล้วมาแล
0: ้
2: ว
0: อย่าไปว่าเขาขอนานแล้วเกินกว่าจะเด้งกันนะ
2: ความรู้สึกช้าน
0: ี่เอามาวางยากันใช่ไหมเนี่ย
2: อ๋อ
0: มาแล้วมาแล้ว
2: อยากรู้ว่าใครเป็นคนตั้งฉายาว่าจุนลิสุนะพี่แจ็ค
0: ทำไมลิสุนะ
2: คือวันนั้นเนี่ยคือผมชอบไปชิมนู่นชิมนี่ปรากฏว่านั้นไปแทงสนุกกันแล้วผมเป็นคนไม่แทงสนุกผมเป็นคนแบบไปยืนเมาส์ผมเป็นคนรักบรรยากาศของการปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นคือมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มรุ่นพี่ใช่ป่ะถ
0: ึ
2: งแม้ว่าผมจะเป็นคนไม่แทงสนุกไม่เป็นก็เหอะก็ไปด้วย
0: พี่ก็แทงให้เป็นนะแต่ฝากเพื่อน
2: แล้วก็เป็นคนหยิบไอ้นี่ให
0: ้เหรอฝากเพื่อนคนที่เก่ง
2: หุ้นเหรอ
0: หุ้น
2: ก็นั่นแหละคือแล้วผมวันนั้นก็คือแบบอยู่โต๊ะสนุกแล้วเขาจะกินข้าววันที่โต๊ะเลยแต่ผมบอกผมไม่อยากกินผมรู้สึกไม่ชอบที่นี่ไม่อร่อยผมก็เลยไปซื้อเย็นตาโฟกินแล้วเขาฝากซื้อแล้วพี่คิดดู คือแล้วเย็นเตอร์โฟมันไม่ใช่แบบร้านที่แบบอร่อยขนาดนั้นแต่แค่เรารู้สึกว่
0: า
2: เราชอบมากกว่าร้านในโต๊ะสนุก
0: เ
2: ขาบอกเอองั้นซื้อมาฝากด้วย
0: เออ
2: แล้วพี่คิดดูผมซื้อเย็นเตอร์โฟเกาเหลามาแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงอ่ะ
0: เพิ่งมากินกัน
2: เพิ่งมากินแล้วมันจะอร่อยตรงไหนอ่ะ
0: มันก็เย็นหมดแล้วไง
2: เออ
0: โอ้โหแสดงว่ารสชาติบอกว่าจุ่นกินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเหรอริมสุดนักกินอะไรก็อร่อย
2: ใช่แต่ว่าจริงๆถ้าคุณกินร้อนๆอ่ะก๋วยเตี๋ยวพี
0: ่มันก็อร่อยกว่า
2: ถูกไหมอุณหภูมิอะไรต่าง
0: ๆใช่
2: เอ้ยแต่ผมเพิ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมา
0: ที่ไหนฮะ
2: เจริญรัตน์เฮ้ยอร่อยนะคือจริงๆก๋วยเตี๋ยวเป็ดในชีวิตผมเนี่ยผมให้เบอร์หนึ่ง
0: อันนี้
2: บอกว่าเป็นความคิดเห็นผมคนเดียวนะ
0: ครับ
2: คนอื่นจะชอบหรือไม่แล้วแต่ค
0: ืออ
2: าจจะมีร้านโปรดแต่ผมจะชอบพระรามสี่เบอร์หนึ่งพี่เคยไปกินไหมตรงข้ามกับปั๊มหนึ่งอ่ะมันอยู่ตรงหัวโค้งพอดี
0: โอ้โห
2: เลย
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีเป็นร้อยล้านจุน
2: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพระรามสี่มีร้านเดียวที่โดดเด่นเป็นสง่า
0: จริงป่ะ
2: จริง
0: แต่ของพี่นะถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะต
2: ้
0: องเป็นร้านตอนเด็กๆอ่ะขายอยู่ที่ลพบุรีเลยฮะหน้าโรงหนังมาลัยรามาคนลพบุรีน่าจะรู้จักตอนนี้ปิดไปแล้วนะคือตั้งแต่นั้นมาพี่ก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาตลอดเลยช่วงหลังนี้ก็กลับมากินอีกแล้วนะครับก็สั่งเป็ดมาครึ่งตัวนะ
2: นี่ร้านนี้พี
0: ่ก๋วยเตี๋ยวจานนึง
2: เสียโอ้ผมบอกได้เลยนี่คือเด็ดมากก๋วยเตี๋ยวเป็ด
0: โอ้ถึงขนาดมีรีวิวเลยเหรออ
2: ันนี้
0: เสียดักนูเดิล
2: อันนี้ผมให้เบอร์
0: ร้านก็ดูหรูหราอยู่นะ
2: ก็
0: เออดูมี
2: ราคาไม่ใช่ระดับ
0: ผมมีเส้นมีไส้แก้วเรียกเส้นแก้ว
2: ไส้สุดยอด
0: ใช่ไหมเรียกไส้แก้ว
2: ใช่หมดพี่สมเกียรติก็เคยไปถ่ายรายการ
0: อุ้ยแต่เขาทำน่ากินดูดิดูสะอาด
2: เนี่ยผมให้เบอร์หนึ่งในใจผมเลยแล้วตอนนี้ผมได้เบอร์สองแล้ว
0: ที่ไหนฮะ
2: ก็คือเจริญรัตน์อยู่ตรงข้ามกับซอยตรงข้ามกับไอคอนสยาม
0: ไปกินไก่เลยก็ไปอยู่ตำบลปากการไปไอคอนสยาม
2: ถ้าพวกผมชอบนะ
0: โอ้ยแต่ทำน่ากิน
2: โอ้ยดีมาก
0: ใช้ชามเลสเบอร์นะ
2: คือผมบอกได้เลยนะ
0: ไม่เล่นกูด้วยเสียจากเลสเบอร์จากตะไก่นี่แก่ดิตะไก่
2: อ๋อเลสเบอร
0: ์เออ
2: คือผมจะบอกว่าร้านนี้นะพี่ที่มันดีมากๆคือ
0: ครับ
2: น้ำซุปเขากับเลือดอ่ะโอ้โหเลือดเป็ดเนี่ยใครที่ชอบกินแกงเป็ดแล้วกินแต่เลือดน
0: ะ
2: เจอเลือดร้านนี้เข้าไปเนี่ยเป็นไงคุณก็เลิฟดีมากใครเคยไปลองมาแล้วส่งมาบอกหน่อยก็ได้ว่าชอบไม่ชอบ
0: มันแยกได้ขนาดนั้นเลยเหรอว่าเลือดเนี่ย
2: โอ้โหพี่
0: ความอร่อย
2: อันนี้คือแตกต่างแบบชัดเจนอันนี้คือเขาร้าน
0: พี่เป็นคนไม่กินเลือดไง
2: พี่ต้องกินร้านนี้ใครไม่กินเลือดต้องกินร้านนี้
0: จริง
2: ไงภรรยาผมเป็นคนเฉยๆกับเลือดเจอร้านนี้เข้าไปสั่งเปล่าๆกลับบ้าน
0: บ้าบอ
2: จริงจริงจริง
0: กินเลือดเปล่าเลยนะ
2: โอ้โหพี
0: ่
2: แค่เลือดเปล่าๆอ
0: ่
2: ะใส่กับน้ำซุปเข้ามาก ลับไปกินข้าวเปล่าหมดได้จานนึงอ่ะผมบอกได้เลยขายเลือดอย่างเดียวเลยเขาขายเลือดแยกเลย
0: จริงป่ะ
2: โคตรดีผมบอกได้เลยโคตรดีบอกคุณวาพี่ชายคุณจุนเดี๋ยวนี้แกไปจัดรายการที่ไหนครับแกก็จะมีไลฟ์สดของแกแล้วก็มี
0: แกงพี่ป๋องใช่ไหม
2: เดอะสเตเดียมที่จะอยู่กับพี่ป๋องพี่แจ็คเล็กพี่ชิดคุณเก่งมนชัยไอ้มดสุรเดชพี่ฟลุ๊กแฟมิลี
0: ่
2: พี่เบิ้ลเนี่ยก็จะเป็นครอบครัว
0: แก๊งนั้นแก๊งนั้น
2: แก๊ง99เราเนี่ยแหละ
0: เขาไม่ครบจุดแล้วเหรอแก๊งนั้น
2: เขาเคยเรียกไปแต่ว่าปู่ติด
0: อ๋อเขาเลยไม่เรียกแล้วไงหลัง
2: ๆไกลด้วยจุด
0: กันอ๋อไม่ไหวจุดบอกไม่ไหวจริ
2: งกับบ้าดิไปกับร้อยกว่าโลอ่ะ
0: โอ้ไม่โอ้โหเกี่ยวพัทยาดีกว่า
2: บอกว่าอยากให้อิหร่านเข้ารอบไปเจออเมริกาครับสงสัยสนามแตกแน่ทั่วโลกต้องเชียร์อิหร่านจากคุณโค้ชปโน
0: ผมไม่อยากจะคิดถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัย
2: เลยจริงจริงจริงมันสำคัญด้วยนะการร
0: ัก
2: ษาความปลอดภัยอะไรเงี้ย
0: ออ
2: ช่วยเทียบฟอร์มสุรชาติกับสุพนันท์กับนักเตะญี่ปุ่นชุดนี้หน่อยครับจากคุณโจผี
0: โอ้โหนี่ประชดแน่นอนเลย
2: เรื่องคุณโจมี
0: เดี๋ยวกองหน้าดาวรุ่งมาเทียบกับเขาได้ยังไง
2: น้อยหุ่มนิดเดียวเอง
0: เออ
2: สวัสดีครับพี่จุนเกิดปี26ไหมครับน่าจะปีเดียวกับพี่ที่คมเห็นบอกแกเกิดปี26เห็นพี่จุนเรียกพี่คมว่าน้องคมตกลงรุ่นถ้าคม26รุ่นเดียวกันแต่วันนั้นคมไม่ได้บอกคมเกิด26นะคมมาบอกผมว่าเขาเกิดหลังผมปีนึงมึงแต่เขาก็เรียกกับผมอย่างนี้อยู่แล้ว คือตอนแรกผมก็เรียกรุ่นเดียวกันก็ได้แต่ว่าคมก็บอกว่าถ้าอู่เล็กเรียกผมว่าพี
0: ่
2: เขาก็จะเรียกตาม
0: ส่วนใหญ่
2: ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้ว
0: ส่วนใหญ่ผู้ชายอ่ะมัน
2: ถ้าเรียกไปแล้วเนาะ
0: บางทีมันก็ดูแบบแต่ถ้าที่ทำงานอ่ะถ้าคนไหนอยู่ก่อนก็เรียกเขาพี่อ่ะ
2: อ๋อเออหมายว่าใครเข้ามา
0: เออใช่ไหม
2: เพราะผมบางทีอ่ะผมก็จะเรียกจริงๆเกิดหลังผมก็เรียกเขาพี่ไปตั้งแต่ต้นแล้วไงบางทีเราไม่ได้ถามเรื่องพ.ศ.กัน
0: อ
2: ่ะตอนแรกอ่ะแล้วเราก็คิดว่าเออเราคงเป็นน้องเขา
0: ใช่
2: ก็ไปเรียกเขาพี
0: ่เออ
2: แต่จริงๆพอมาดูบัตรประชาชนอ้าว
0: มันก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วไง
2: มึงเกิด27นี่หว่าม
0: ันก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วบางที
2: แต่ก็ไม่ซีเรียสแล้วก็คือเรียกยังไงก็เรียกอย่างนั้น
0: เ
2: พราะผมก็กับคมผมก็บอกว่าเออเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่
0: เออแล้วก็เรียกไอ้คม
2: ผมเชียร์ญี่ปุ่นครับเพราะผมคือแฟนพันธุ์แท้แมรี่อุ๊ยเรานี่สไตล์เดียวกันนะ
0: แมรี่ไหนฮะ
2: แมรี่ทาจิบานะที่เขามาเมืองไทยก่อนโอ้โหผมให้เป็นเบอร์1เลยนะตอนเนี้ย
0: แมรี่ทาจิบานะไม่น่าใช่คนดีแน่นอน
2: พี่ต้นนี่ก็น่าจะให้ต้นๆเหมือนกัน
0: จริงป่ะ
2: จริง
0: โอ้ไอดอลพี่
2: เพราะผมจำได้ว่าแกเคยแชร์ตอนที่แมรี่แกมาที่บ้านเราเนี่ยเบอร์1
0: เอ้ยของดีเลย
2: โอ้โห
0: รหัสอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่ธรรมดาพี่ผมบอกได้เลย
0: โอ้
2: ดัมเบิลวัน
0: พี่ว่าต้องเคยผ่านตาพี่มาบ้างแต่ไม่รู้จักชื่อ
2: แล้วก็มีซาเอโกะมัตสึชิตะเอ้ยนี่ชื่อคุ้นๆแต่ผมจำหน้าไม่ได้
0: ช
2: ื่
0: อเพราะจังเลยซาเอโกะ
2: จากคุณผาแดงแท็กซี่อินดี้ไม่หลงก็เลยโอ้โหผมวนขึ้นรถพี่ดีไหมวะเน
0: ี่
2: ย
0: ไม่หลงก็เลยเอายังไงดีวะเนี่ยหลงเลยเอาเลยดีกว่า
2: เบื้องข้ามิเตอร์นอนไม่หลงเลย
0: โอ้โห
2: ชื่อสุดยอด
0: เพราะหลงนี่กลับไม่ถูก
2: อย่าว่าเลยครับขนาดคุณเอหิมคุณจุนยังเรียกไอ
0: ้จริงเหรออ
2: ันนั้นไม่เป็นมุก
0: เหรอ
2: ไม่เกี่ยวกัน
0: คุณเรียกคุณเอกเรียกไอ้เลย
2: อยู่แล้วผมรอพี่เออยู่แล้ว
0: อ
2: ่ะนี่ก็ครบทั่วในส่วนของ SMS นะครับไม่แน่ใจว่ามีส่งอะไรมาเพิ่มอีกหรือเปล่า
0: เออ
2: แต่ YouTube มันน่าจะหมดแล้วเนาะ
0: หมดแล้วหมดแล้ว
2: เออไม่ได้ไลฟ์สดกันละ
0: เอออ่
2: ะก็เดี๋ยวมาตามข่าวสารกันบ้างดีกว่าน
0: ี่ไง
2: อีก15นาที
0: มีข่าวนี่ไงสเปอร์เขายื่นซื้อตอนนาลี่ไง
2: โอ้ยเพิ่มอีกเหรอเพราะว่าล่าสุด80ล้านมัน
0: โดนปฏิเสธ
2: ไปก่อนหน้านี้
0: เขาจะเอา100ตอนนาลี่ก็แหมไม่รักดี
2: โอ้แมนยูพี่ก็สนใจอยู่นี
0: ่ไม่มีตังค
2: ์หนาว
0: รู้สึกแมนยูเขาจะเปลี่ยนแผนแล้วฮะไม่เอาพวกบิ๊กเนมแล้วเขาจะไปตามไล่มาเตอุสแฟนันน่ะแล้วก็
2: แมนแต่สเปอร์ก็จะเอานี
0: ่โอ้โหมีตังค์ไม่ล่ะ
2: เอ
0: าได้ทุกคนไม่ได้โตนารี่จะเอาแฟนันอีกเหรอแต่ว่าก็ไอ้ลูคัสเบิร์กวาลมันขอย้าย
2: ใช่ใช่ใช่ลูคัสเบิร์กวาล
0: ใช่ไหมเออของแมนยูน่าจะเปลี่ยนไปแนวเนี้ยฮะแนวเด็กอ
2: ่
0: ะก็ประมาณว่าเขามีข่าวกับพวกอเล็กซ์สกอตแล้วตอนเนี้ยก็ไม่ถูกนะพวกนั้นถ้าซื้อจริงก็7-80ล้านเหมือนกันนะ
2: ใช่ใช่ใช
0: ่เออผมก็ยังงงว่ามึงเอาตัวนารีไปดีกันหรอวะจบ
2: เพราะว่าเล็กสกอตมันก็ต้องยอมรับว่ากับฤดูกาลที่ผ่านมาก็ดีมากๆกับบอลมาแต่ว่าความระยะยาวที่ผ่านมาเนาะตัวนารีมันอาจจะดูชัดเจน
0: พี่ว่ามันจบตัวนารีอ่ะได้ไปแล้วมันใช้โอ้มันดีแน่นอน
2: ครับผม
0: ไม่ต้องไปลุ้นอะไรแบบโอ้โหเล็กสกอตนี่มันเพิ่งมาดีปีเดียวเองมั้ง
2: ใช่เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นการที่ผ่าน
0: และตำแหน่งมันจริงๆมันเป็นตัวรุกไงเนี่ยผมก็เลยเออแต่เอาเล็กสกอตมานี่ก็แต่มาตุ้ดฟนานน่ะผมไม่ค่อยได้ดูเขาเล่นดีไหม
2: โอ้ดีก็บ็อกซ์ทูบ็อกซ์อะไรดีทักษะดีวิ่งดีแบบโหดีอ่ะก็ดีเลยอ่ะ
0: ถ้าคู่คับบี้เมนูอะเป็นไงเบาทั้งคู่นะพี่ว่ามันไม่หนัก
2: โอ้ผมว่าม
0: า
2: ติ อ
0: ั
2: สเซนเดสแย่งบอลใช้ได้นะ
0: อ๋อยังบอลเก่งใช่ไหม
2: บอลก็ดีนะ
0: เออก็พอดีเพราะเมนูมันเกมรับมันก็ยังไม่ค่อยได้
2: ครับ

0: ซอน
1: เดี๋ยวซอนเล่นแบ็คขวาไง
0: จะเอามาเล่นแบ็คขวา
1: แบบบราซิลไงเขาเรียกมาแทนตำแหน่งแบ็คขวาเลยเหร
0: อ
1: โอ้โหใจไม่ดีเลยนัดแรกมันเล่นยิงจ่อยิงแป๊กไปทีอะกูโดนย้อมแมวแล้วเมื่อกี้แต่ผมว่าดีไอเดซอนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นกองกลางสไตล์แบบ
0: พลังงาน
1: แบบไฮบริดเหมือนกันคือลุกได้รับดีอะไรเงี้ย
0: ผมว่ากลางสมัยใหม่อ่ะมันไฮบริดกันเยอะ
1: ใช่
0: คือมันก็ไม่ได้แบบ
1: มันไม่มีแล้วแบบอุกเต้
0: อ
1: ่ะมันอยู่ไปซื้อมาได้ไงอุกเต้งงมากเลยเล่นเกมรับอย่างเดียวจริงนะจ่ายบอลไม่ได้เลยอุกเต้แบบตหามาก
0: ผมดูให้ว่าสถิติในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยก
1: ับ
0: ตำแหน่งของมาติอุสแฟนนานเนี่ยเล่นมิดฟิลด์ตัวรับ3นัดไปเป็นลักษณะมิดฟิลด์ตัวรุก5นัดรับเป็นมิดฟิลด์เซนเตอร์ตรงกลาง26นัดด้วย
1: ก็โอ้ก็คือเล่นตรงกลางก็เหมาะสุดแล้วเพราะมันดีทั้งรุกทั้งรับ
0: 680ได้หมด
1: โอ้โหแต่ราคานี่ดิโอ้โหเวทแฮมพี่ว่าสัก60กําลังสวย60ล้านปอนด์อย่างเงี้ย
0: โอ้แต่เขาจะเอา
1: เขาจะเอา80โอ้เอาซะโหดเลยพบก็ถ้าเกิด
0: สเปอร์เขาก็เอาใจเข้ามาด้วย
1: มีข่าวว่าไงนะครับแต่เดียร์เดนซันนี่คงไม่มีใครแย่งแมนซิตี้แล้วล่ะ
0: โอ้น่าจะใสๆอ่ะอยู่ที่ว่าจะจบที่เท่าไหร่
1: แล้วมันเล่นดีๆนะเล่นให้ทีมชาติอังกฤษอ่ะ
0: ใช
1: ่นั่นยิ่งดูยิ่งไปยิ่งชอบอ่ะเอาตรงๆคือโอ้ยแย่งบอลเก่งมาก
0: ครับผม
1: และไอ้ลูกคอสเนี่ยอันตรายมากนะลูกคอสก่อนเอเดียร์เดนซันเนี่ยน่ากลัวทีเดียวโอ้เสียดายแทนนิวคาสเซิลนะ
0: ใช่
1: ตอนนั้นแกไปมีปัญหาเรื่องการเงินมาดีกันนิวคาสเซิล
0: ก็เลยต้องปล่อย
1: โหตอนนี้แฟนนิวคาสเซิลยังด่าผู้บริหารจุดนั้นอย
0: ู่กลายไปได้ของดีไปเลยอ่ะ
1: คุณวีนนี่ด่าทุกวันเลยวีนน้องคุณประวีนทรูวิชั่นวีนเดอะทูน
0: ไปซื้อเอลังก้ามา
1: เป็นไงดีอยู่แป๊บ
0: อ
1: ย่าร้อย
0: แต่กับสวีเดนนี่โอเคนะ
1: ลงมาก็ยิงไงอีซากก็ยิงไม่ได้เลยพูดถึงนิวคาสเซิลในปีนี้น่าจะเสียหลายตัว
0: อีซากยิงนัดแรกไหม
1: ยิงนัดแรกใช่ใช่
0: ยิงนัดแรก
1: นะนิวคาสเซิลปีนี้ดูแล้วน่าจะมีเนี่ยแหละโตนารี่เนี่ยสงสัยจะไปแน่นะแล
0: ้
1: วก็ที่ต้องลุ้นอีกคนคือลุยส์ทอนะ
0: เพราะก็มีข่าวอะไรที่ไม่ความสนใจ
1: แมนยูที่จะเอานะครับเพราะแมนยูก็ไม่ไหวก็ชอแล้ว
0: ครับผมเพราะแต่ชอปีที่ผ่านมาผมว่าก็ถือว่าเจ็บน้อยนะ
1: มันเป็นภาพลวงตาเชียวพี่มันเล่นครบ38นัดอะพรีเมียร์ลีกเคยมีที่ไหนหรอใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไห
0: ม
1: มันไม่เติมไงมันเล่นแค่ประคองตัวไงมันเลยไม่เจ็บ
0: พี่คือมันไม่ดีไปวันนี้อยู่แล้ว
1: คือเอาช้อนมันเล่นแค่ประคองตัวจริง
0: ๆ
1: มันไม่คือมันเป็นแล้วไงไม่เข้าเสียงไม่อะไรแล้วเติมก็ไม่เยอะวิ่งเยอะเดี๋ยวกล้ามเนื้อฉีก นะครับเฟรมี่ดอกูชื่ออะไรวะแพทริก
0: ดอกูดอกเล่นปีกซ้ายแล้วมั้ง
1: ซื้อมาเล่นแบ็ค
0: ช่วงหลังไม่มาตัวล่างแล้วมั้ง
1: เขาก็ไม่ค่ายมาเล่นแบ็คเหมือนกันไง
0: เออ
1: เล่นแบ็คก็มั่วโอ้แต่มาเล่นปีกเล่นดี
0: โอ้ไปเอาการยิงประตูจากแพทริกดอกูดีกว่า
1: ฮะ
0: แล้วสรุปสุดท้ายแมนออฟเดอะแมตช์จริงๆนะครับ
1: ใคร
0: ประตูใช่ไหม
1: ก็เซฟอยู่คนเดียว
0: นอกนั้นอื่นๆนี่ก็แอดมาร์ตลิดนี่ก็อยากจะได้อีคังอินนะกลับมาเล่นในสเปนอีกครั้งหนึ่ง
1: แต่ก่อนอยู่บาเลนเซียไหมอีกครั้งอีก
0: ใช่แล้วก็มีทางอเล็กซ์กิลมาโดที่ก็แอดมาดริดให้ความสนใจอยู่เช่นกัน
1: แบ็คของเลเวอร์คูเซ่น
0: ใช่ครับส่วนคนอื่นเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บหนึ่งนะฮะมีใครที
1: ่อ้าว
0: อ้าว
1: จะเล่นแล้วเหรอเนี่ย
0: โอ้งั้นเดี๋ยวเราต้องรีบออกไหมอ่ะ
1: คู
0: ่ต่อไปเขามากันหรือยังเลยนักเตะจะทำท่าจะลงสนามแล้วอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเราอีกประมาณสัก5นาทีแล้วกันนะถ้าเราออก
1: มุสเซล่าจะลงสนามยังหาวอยู่เลยประตูลูกไฟโอ้โหอุกาเต้แต่อุกาเต้เล่นทีมชาติเล่นดีนะไปว่านะมาเลยอุกาเต้นะครับเอายิ่งก่อนจะมาอยู่แมนยูผมก็ชอบนะเออมาอยู่แมนยูแล้วมันเล่นไม่ได้เหมือนตอนอยู่เอสเชล
0: แต่ต่อไปเอสเชลตอนหลังเขาก็ไม่ได้เป็นตัวหลักไงพี่
1: เพราะมันเล่นไม่เข้ากับเขาไงใช่ว่าคือมันจะเล่นกับไอ้วิตินยาเล่นกับโชเดเว
0: ตเนื้อหอม
1: ก็พ่อลีมันยังไม่ใช้เลยอะตอนมาอยู่แมนยูด้วยกันเนี่ยใช่ไหมเอาจริงนี่ตอนนี้ผมเนี่ยตั้งตารอฟอร์มเอซีมิลานนะดูกันไห
0: ม
1: ผมอยากรู้ว่าพวกเขาจะต้องระทมทุกข์กับอัลโมริมไปขนาดไหน
0: อาจจะดีก็ได้นะอาจจะดีเหมือนตอนที่คุมสปอร์ติ้งใช่ไหมล่ะ
1: มิลานเขาเล่นหลังสาม
0: มิลานเล่นหลังสาม
1: อ้าวก็เข้าทางพอดี
0: มิลานเล่นสามคร
1: ับ
0: ผม
1: โอ้โหจะไม่ต้องไปติดตรงติดตั้งอะไรปวดหัวก็ไม่แน่อาจจะกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งได้รูริมของเรา
0: เออผมว่าบางทีเรื่องของคือมันเจอความกดดันที่น้อยกว่า
1: เน
0: า
1: ะ
0: เออผมว่ามันมีโอกาสที่คือผมใช้คำว่าไงอ่ะพอความกดดันมันน้อยกว่ามันมีความกล้าอาจจะได้แบบได้ลองหรือได้ทำอะไรที่มันแบบโอเคแหละแรกๆมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์อ่ะแต่ว่าหลังๆเอ้ยมันอาจจะดีแล้วมันสุดท้ายเนี่ยมันติดตั้งกันได้มันก็อาจจะไปยาวๆได้เหมือนกันครับผม
1: ปิดท็อปสปอร์ตกันเลย
0: โอเคอ่ะน่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าคู่ต่อไป2ชาติเขาเดินลงสนามกันอยู่นะครับวันนี้ผมกับพี่บอมไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาวันนี้เราสองคนไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี
1: ้
0: วันนี้ผมกับพี่บอมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioบอลโลกสตอรี่ส่วนเฮืองมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันส่วนเฮืองมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คจีซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือส่วนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ใน World Cup ปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวอินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาล
7: แม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยม

0: ราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 99

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุง

แรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสิน

ลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: วัสดีจ้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะตีห้าแล้ววันนี้ตีห้ากี่นาทีอู๋12-13 นาทีด้วยซ้ำไปนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ FacebookLTM FM 95กับเช้าวันจันทร์22 มิถุนายนกับเรา2คนนะคะคุณชามอนจิตสวภาคุณโด้งสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: วันจันทร์แล้วฟังเพลงก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าใครที่อยู่กรุงเทพแต่พ่อแม่ครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็คิดถึงเป็นธรรมดานะแต่ว่าบอกกล้าท้ออย่าท้ออย่าเพิ่งท้อนะคะหลายคนบอกโอ้ยท้อจังเลย
1: ทุกคนมีภาระก็หมดตัวเองอะเนาะ
0: ใช่คือบางคนก็โอ้ยพลาดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ก็เรียกว่ายังปรับตัวไม่ได้ยังไม่ฟื้นจากช่วงเปิดเทอมใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งท้อนะคะอย่าเพิ่งท้อสู้สู้กันต่อนะก็จริงๆเคยมีนะมีคนเคยบอกว่าถ้าเผื่อว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองท้อนี่นะคะบอกว่าให้ไปตากแดดน้องๆไม่รู้ว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะ
1: มันจะได้สติหรือได้ใช้กำลังเพียงแต่ได้เพราะไม่มีแรง
0: ถ้าใครรู้สึกว่ารู้สึกไม่ไหวเหนื่อยล้าเหนื่อยนายนะตากแดดเลยเขาบอกว่านั่นแหละเหมือนจะขาดวิตามินดีด้วยอะไรอย่างนี้ก็นะบ้านเราก็มีแสงแดดใช่ไหมแต่ก็ไม่ควรไปตากแดดช่วงเที่ยงๆนะคะเอาสักประมาณนี่แหละ7-8 โมงอ่ะนะคะ
1: โอ้ก็ร้อนแล้วเดี๋ยวนี้แปดโมงนี่ร้อนแบบเดือดดีนะครับแบบ
0: ร้อนเหงื่อไหลใครย้อยแล้วนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะสู้กันต่อไปนะคะมีข่าวมีเพลงมาฝากฟังวิทยุอสมทนะคะตอนเช้าแล้วคุณจะมีกำลังใจนะสู้ต่อไม่ท้อค่ะพี่หนูบอกต้องอย่างน
1: ี้ใช่ใช่ใช่คิดถึงคนที่บ้านไว้นะบางคนก็กลับมาใช้ชีวิตนะพี่นะแล้วก็เก็บหอมรอมริบกันไปนะสุดท้ายแล้วจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามความฝันกันเนาะ
0: จริงค่ะเนาะทุกคนมีความฝันนะคะขอให้ตื่นขึ้นมาแล้วแบบยิ้มได้อ่ะนะคะพี่สุวิชาบอกสวัสดีค่ะตื่นเช้าขึ้นมาฟังทุกวันเลยชอบมากแม่สวัสดีคุณย่าป้ายแดงนะขอให้มีกำลังใจนะคะทุกท่านเลยช้าไป2 นาทีนะคะวันนี้พี่อัญชลีจากญี่ปุ่นนะคะเพลงมันยาววันนี้นะคะเพลงมันยาวก็วันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ด้วยนะคะ022481366นะคะใครจะโทรมาระบายความท้อก็ได้นะคะ ได้หมดนะจะโทรมาบอกข่าวดีก็ได้ได้นะคะ แต่ถ้าใครรู้สึกหนักอึ้งเช้านี้อารมณ์แปรปรวนก็ทำอะไรดีดื่มน้ำก่อนเนาะอันดับแรกใช่ไหมยังไม่มีแดดดื่มน้ำก่อนค่ะดื่มน้ำแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันนะคะขอให้ทุกท่านสู้ๆนะคะเพื่อที่จะได้มีชีวิตชีวาฟังข่าวฟังเพลงนะคะลูกทุ่งมหานครตลอด24 ชั่วโมงโดยเฉพาะตอนเช้า5-7 โมงเช้าเป็นช่วงซูเปอร์เซสชั่นนะคะติดตามกันได
1: ้
0: โอ้แล้วก็บอกสู้ยังไงวันนี้ฝนจะถล่ม60%ทั้งโ
1: ลกเหรอทั่วไทยเลยนะครับพี
0: ่ทั่วไทยวันนี้กรุงเทพก็ไม่รอดจ้า60เหมือนกันวันนี้ปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑลก็60นะวันนี้ฝนหนักนะคะ
1: ครับ
0: นะคะก็ต้องสู้นะฝากนิดนึงในต่างจังหวัดอ่ะน้องว่ามันจะเห็นเยอะขึ้นละอย่างเมื่อก่อนเราไปจีนเนี่ยเราก็จะเจออีมอเตอร์ไซค์ที่มีพลาสติกเหมือนล่มอ่ะที่คุมมอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยก็ซื้ออย่างเงี้ยมาติดที่มอเตอร์ไซค์บ้างแต่อย่าลืมนะคะว่าลมกับฝนในประเทศไทยกับจีนเนี่ยความเร็วมันไม่เท่ากันบ้านเราว่าเราไม่มันไม่เหมาะไอ้ตัวเนี้ยมันปลิว
1: พลาสติกเหมือนกับเป็นทำเป็นหลังคาอย่างนั้นเลยไหมพี่หรือว่า
0: ถ้าเป็นหลังคาแล้วมาคุมมอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะ เราเห็นหลายครั้งแล้วบางคนมันดูแบบกระเท่เล่มากดูหวาดเสียวจะเกิดอุบัติเหตุอ่ะ
1: ครับ
0: คิดว่าที่จีนอ่ะมันเหมาะเพราะว่าเหมือนกับฝนบ้านเขาตกแบบนิดหน่อยอ่ะตกแบบยิ้มยิ้ม
1: อ
0: ่ะไม่ได้เหมือนบ้านเราโอ้โหมันเม็ดใหญ่มากแล้วมันน่ากลัวมันทั้งลมทั้งฝน
1: ก็คือบางคนเขาก็สั่งเป็นแบบของจีนมาเลยเนาะแล้วก็มาครอบมาคุมไว้อย่างนี้ใช่ไหมพ
0: ี่เออแล้วมาคุมไว้เหมือนจะบังแดดบังฝนได้นิดหน่อยนั่นแหละแต่ว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับฝนร้อยละ60%ของพื้นที่ในบ้านเรานะคะ
1: กลัวเดี๋ยวมันจะปื้นพื้นไปนะ
0: ใช่แล้วหูมันลื่นมากมันน่ากลัวเห็นหลายคนละขับไปแบบเอียงๆอย่างนั้นนะคะมันน่ากลัวแล้วมีเด็กมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะเหมาะกับบ้านเรานะไอ้ตัวนั้นน่ะที่มาคุมมอเตอร์ไซค์ไว้หน่อยนึงอ่ะค่ะถ้ากันแดดอ่ะพอได้อยู่กลางแดดเนาะเหมือนร่มอ่ะเหมือนร่มอ่ะแต่ถ้าช่วงไหนฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อย่างเงี้ยไอ้ตัวนั้นน่ะมันไม่น่าจะเหมาะนะคะ
1: คร
0: ับก็ต้องกันไว้ก่อนวันนี้หนักแน่เพราะว่าอย่างนั้นนะ41จังหวัดหนักแน่ค่ะน้องลุง
1: มาเลยขออย่างเดียวอย่าตกตอนเลิกงานกับตอนที่จะไปทำงานกับเลิกงาน
0: งานมีท้ามาเลย
1: เมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่ะใช่พี่มาตอนเลิกงานเน
0: าะอ่ะฮะ
1: ตอนแบบ5 โมง 6 โมงในวันศุกร
0: ์ค่ะเวลาดี
1: ครับ
0: เวลาดี5 โมงเย็นจะมาใช่ไหมค่ะพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะเนี่ยเวลาก็ประกาศว่าเนี่ยกี่จังหวัดใช่ไหมมันก็จะมีแต่ละจังหวัดก็สามารถที่จะเบิกงบไปใช้ได้นะคะนี่เป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับจังหวัด อุบลราชธานีล่าสุดที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาค3อ่านคำพิพากษาคดีที่ปปส.กล่าวหาอดีตผู้ว่าอุบลราชธานีกับพวกฐานร่วมกันทุจริตในการจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและผู้ช่วยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะน้องในพื้นที่อำเภอเขมราชนะประจำปีประมาณปี54นะคะผู้ว่าท่านนี้ถูกตัดสินจำคุก27 ปีนะคะ27 ปีค่ะพ่อลุง
1: ครับ
0: โอ้โหคิดดูนะคะไม่น้อยนะนี่ค่ะ
1: อดีตผู้ว่านะพี
0: ่อดีตผู้ว่าเลยค่ะนี่ตั้งแต่ปี2554ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ปี53 54และ55มีการใช้งบเงินทดรองราชการเพื่อดำเนินการในทางที่มิชอบค่ะนะก็โอ้โหก็9 ปี2 กระทง18 ปีอันนี้จำเลยที่3ที่5ที่6อู้มีหลายคนนะคะพวกก็ใช้คำว่าอดีตผู้ว่าและพวกก็ประมาณ14จำเลยอ่ะเยอะมากแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะ14นี่ยกฟ้องไปแค่3จำเลยที่8ที่9ที่12นี่ยกฟ้องแต่ว่าที่เหลือตัดสินจำคุกแตกต่างกันไปนะคะบางคนก็4บางคนก็8นะคะคำพิพากษาแล้วก็ชดใช้เงินอีก3.4 ล้าน
1: ครับ
0: ตัวนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะคะในบ้านเราเนาะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: เนาะอีกเรื่องที่เกิดขึ้นได้ที่เขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจที่พวกทำคอนเทนต์นะพี่
0: ตำรวจ
1: ไม่รู้ว่าเจอพลังมืดหรือเจออิทธิพลมืดอย่างไรหรือไม่นะฮะตอนนี้มีเพจดังนะฮะจากนี่เขาตอนแรกเขาก็ทำเพจของเขาอยู่ดีๆนะจนกระทั่งเขาไปจับรถ10 ล้อคันหนึ่งนะครับพี่เข าไปจับรถ10ล้อคันหนึ่งนะครับปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะเพจแกโดนสั่งปิดแล้วที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยพวกตำรวจสายโซเชียลด้วยกันเนี่ยอย่างเช่นจ่าอ้วนบริคำไซที่เขาจะดังๆนะพี่อยู่แถวสน.วิภาวดีเนี่ยเขาก็ลงเหมือนให้กำลังใจนะเขาก็ลงให้กำลังใจเนี่ยให้กำลังใจจากให้กำลังใจตำรวจอีกท่านหนึ่งนะครับที่ปิดเพจไปเนี่ยนะครับ
0: เหมือนกับว่าขนาดปิดเลยหรอ
1: เขาก็ปิดเพจเลยแต่ว่าเหตุผลของท่านที่ปิดเพจเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่างานล้นมันมีเรื่องร้องเรียนมาเยอะจนเครียดจนอะไรแต่ว่าสังคมก็ไปโฟกัสว่าเนี่ยเขาไปจับไปเจอต่อไปจับรถบรรทุกที่แบบจ่ายสวยสติ๊กเกอร์อยู่แล้วก็ได้ไปจับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนปิดเพจหรือเปล่าโดนนายสั่งให้ปิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ออกมาบอกแล้วล่ะนะครับจากเนี่ยผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.ไซน้อยนะครับเจ้าของเพจจากจราจรไซน้อยแล้วก็เพจที่นี่ไซน้อยซึ่งเป็นเพจดังนะแล้วก็เป็นตำรวจโซเชียลที่แบบมีผู้ติดตามเยอะนะฮะก็จากก็ออกมาบอกแล้วครับนะครับว่าการจับรถพ่วงรถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะคนขับเป็นผู้หญิงนะครับก็แจ้งข้อหาอะไรกันตามปกติไปนะฮะแต่ว่าขอชี้แจงว่าเรื่องการปิดเพจเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการว่าไปจับรถคันนี้หรือไปเจอผู้มีอิทธิพลอะไรหรอกไม่ได้ถูกพวกข้าราชการสั่งให้ปิดตามที่เป็นข่าวแต่สาเหตุเนี่ยนะครับเพราะว่าเพจส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมีประชาชนแจ้งเบาะแสมาเยอะในแต่ละวันเป็นจำนวนมากแล้วพอทำงานให้ไม่ได้ทำไปตรวจสอบให้ประชาชนไม่ได้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราปิดเพจส่วนตัวดีกว่า
0: อืม
1: เนาะทีมันจะมีว่าก่อนปิดแกไปโพสต์ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
0: ค่ะ
1: กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคำนี้นะฮะจ่าบอกว่ามันเป็นคติประจำใจที่เอาไว้เตือนนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยเรื่องนี้หรอกนะครับ
0: โอ้แล้วก็
1: คนก็ไม่ค่อย
0: มีละกามหลายคนก็มีกล้องส่วนใหญ่บรรดาตำรวจที่เป็นอินฟูอ่ะเขามีกล้องอยู่แล้วก็ชัดด้วยนะ
1: ปั้นเพจมาขนาดนี้ใช่ไหมตัวเองทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงขึ้นมาขนาดนี้แล้วอยู
0: ่
1: ๆทำไมปิดไปนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ให้กำลังใจแล้วกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะฮะก็ขอให้ทำหน้าที่เข้มแข็งต่อไปแล้วนะครับจ่าเพราะว่าการจับกลุ่มพวกรถบรรทุกน้ำหนักเกินมันก็ทำให้ถนนเสียหายนะ
0: ก็เหมือนเดิมก็คือนั่นแหละคุณเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีเท่ากันหมดอ่ะเนาะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
1: ใช
0: ่ชนะ
1: ก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้สวยรถบรรทุกสวยสติ๊กเกอร์มันยังมีอยู่ไหมนะฮะก็เป็นตั้งข้อสังเกตถึงไอ้ตัวตุ๊กตาที่ใช้ติดหน้ารถแทนอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะไปรับสายกันหนึ่งสายกันนะคะ
1: ครับ
0: บอกข่าวเล่าความคุณต๋องค่ะอ๋อนุชตี้เองค่ะน้องดง
2: ครับคุณสีคุณดงครับ
1: สวัสดีครับพี่ต๋อง
2: ครับผม
0: เชิญค่ะ
2: พอดีจะมาชวนเชิญให้ไปเที่ยวกันหน่อยครับพอดีผมไปสวนผึ้งราชบุรีมาเมื่อวานนี้ครับผม
1: โอ้ค่ะเจอฝนไหมพี่เจอฝนไหม
2: ที่ที่ว่าจะเชิญชวนเพราะว่าตอนเนี้ยคือมันเงียบเหงามากครับมันไม่คึกคืนนะครับผมมันแบบ
0: ไม่คึกคัก
2: สงสารคนเจ้าของกิจการครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับ
0: ขนาดสวนผึ้งก็ยังเงียบเหรอคะพี
2: ่เป็นอะไรที่ว่าคนจะไปเยอะนะครับถ้าเศรษฐกิจดีคือว่าเขาจะไปตลาดโอ๊ปปอยเพื่อว่าเขาจะไปตลาดเช้าเป็นตลาดกะเหรี่ยงนะครับเป็นตลาดแบบวัฒนธรรมบ้านๆของคนเป็นกะเหรี่ยงเป็นพม่าครับ
1: เออ
2: นะครับเสร็จแล้วก็เขาจะไปใส่บาตรพระที่ว่าล่องแพมาครับที
0: ่อ๋อโอ๊ปปอยเคยไป
2: ใช่ครับใช่แล้วทีเนี้ยก็ผมก็ไปคาเฟ่ที่แม่กำปองลาดบุรีที่เป็นคาเฟ่บ้านกะเหรี่ยงเหมือนกันซึ่งเป็นบ้านห้วยน้ำใส กระดาษผมอาบน้ำเล่ที่บ่อคลึงนะครับคือไม่มีคนนะครับมีผม2คน
0: เออ
2: แค่2คน
1: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละที่เสาร์ด้วยนะไปเสาร์อาทิตย์ป่ะ
2: ท่านก็บอกว่าไม่มีคนเลยช่วยซื้อหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามซื้อเท่าที่ผมซื้อได้เท่าที่ว่าเราคิดว่าเราจะอยากกินหรือว่าเออจำเป็นอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างโอ้ปล่อยเนี่ยก็จะมีรถบัสมีอะไรมาใช่ไหมครับตอนเช้าแบบคนวุ่นวายมากครับผมไปคือแบบที่จอดรถ
0: เงียบเลย
2: ใช่ครับเงียบเงียบมากจริงๆครับเงียบลานจอดธรรมดาสองลานเนี่ยของโอ้ปล่อยที่ไว้ลานจอดที่ว่ารถซาเล้งไปรับมาเนี่ยมันจะเต็มนะครับโดยปกติเมื่อก่อนมันจะเต็มเราต้องไปจอดลานจอด2ลานจอด3อย่างเงี้ยครับตอนนี้เลี้ยวเข้าวัดแล้วก็จอดได้เลยแล้วก็เดินลงมาก็แบบคือมันเงียบจริงๆผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรทั้งที่เป็นสถานที่ที่แบบน่าเที่ยวนะครับจริงๆสวนพึ่งนี่เป็นอะไรที่น่าเที่ยวมันธรรมชาติมาก
1: อันนี้ไปเสาร์อาทิตย์หรือว่าไปวันธรรมดา
2: ครับใช
1: ่ที่นี่ต้องไปเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดา
2: ผมไปวันเสาร์อาทิตย์ครับผมไปคืนวัน
1: เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เงียบ
2: คือไปคืนวันเสาร์แล้วก็เช้ามืดผมก็ไปเดินตลาดโอ้ปล่อยเพราะตลาดโอ้ปล่อยคนจะต้องเดินตอนเช้าแต่เช้าเพื่อเขาจะไปใส่บาตรกันเขาจะไปเดินหาของกินแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้ถ้าเสาร์เงียบนี่วันธรรมดาไม่ต้องพูดถึงแล้ว
2: ใช่ครับ
0: ใช่
2: วันธรรมดานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับใช่ครับคุณดงไม่ต้องพูดถึงเลยแล้ววันธรรมดาเขาไม่มีด้วยนะที่เนี้ยครับเขาจะมีแค่เสาร์อาทิตย
1: ์ครับครับ
2: ครับผมมีแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นแล้วก็คาเฟ่เขาแบบว่าสวยนะครับไม่ยุ่งไม่สวยคาเฟ่เขาสวยมากที่สวนผึ้งเนี่ยที่ห้วยน้ำใสแม่กำปองราชบุรีเนี่ยครับเขาเป็นคาเฟ่ที่ลงทุนแล้วเขาทำสวยมากครับคือธรรมชาติมากจริงๆแต่ก็
1: แสดงว่าถึงจะเป็นหน้าฝนแต่ว่าสวนผึ้งยังสวยอยู่ใช่ไหมพี่ต๋อง
2: ใช่ครับคือรีสอร์ทเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเลยครับรีสอร์ทนี่แบบล้างไปเยอะมากเลยครับแบบเงียบแล้วล้างแล้วปิดตัวแล้วเขียนป้ายว่าขายเงี้ยคร
1: ับ โอ้
2: ครับเยอะเยอะมากครับแบบปิดป้ายขายเลยครับปิดป้ายขายที่พร้อมอะไรเงี้ยครับผมดูแล้วก็เลยแบบอย่างมาเล่าให้ฟังว่ามันดูว่ามันเริ่มแย่ลงเรื่องท่องเที่ยวครับมันจะแย่ลงจากเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยเนี่ยส่วนครึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าคนอยากไป
0: ค
2: นอยากครับผมเพราะมันไม่ไกลมากแล้วก็มันธรรมชาติมันสวยที่เที่ยว
0: เยอะจะคล้ายๆเขาใหญ่เนาะบรรยากาศสวนพึ่งอ่ะ
2: ความแก่
0: ใช่เขาใหญ่
2: มีทั้งความแก่มีทั้งบ่อน้ำร้อนมีทั้งน้ำตกด้วยนะน้ำตกเก้าโจรก็มีครับผมแล้วก็มามีแม่น้ำคลองเนี่ยครับที่เขาทำขึ้นมาที่ว่าแต่งชุดมอญอ่ะชุดเคลียงไม่ชุดมอญชุดเคลียงอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็มีหมดเลยเดี๋ยวนี
0: ้ค่ะแล้วไม่ไกลจากกรุงเทพก็ชวนไปเที่ยวกันบ้าง
2: มันแย่นะครับมันไม่ใช่ว่านะมันแย่ก็เลยอยากจะชวนว่าถ้าใครพอมีกำลังหรือเราพอมีกำลังเนี่ยขอให้ไปออกไปเที่ยวไปเที่ยวเพื่อให้ชาวบ้านนะเขาจะได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างได้แบบมีรายได้อะครับเพราะเห็นแล้วสงสารเขาครับเพราะบางคนเขามาขายเขาก็แบบเหมือนคนท้อนะครับเพราะแบบแบบมันเหนื่อยอะครับก็เลยชวนแฟนรายการก็ได้หรือคนไทยทั่วประเทศเนี่ยครับว่าช่วยกันเที่ยวอย่าคิดว่าเศรษฐกิจแย่แล้วเราไม่ไปไหนมันจะเป็นลูกโซ่ที่ว่ามันจะทำให้คนอื่นเขาแย่ตามไปถ้าเราพอมีกำลังแล้วก็ออกเที่ยวครับออกเที่ยวหน่อยไปใช้จ่ายจับจ่ายไม่ต้องรอว่าต้องแบบ60-40ตลอดเนี้ยครับ
1: หาความสุขนะหาความสุขใส่ตัว
2: มาเงินออกมาแล้วซึ่งเข้ามาแล้วไปเที่ยวมันผมว่ามันก็มีผลทำให้มันหลายอย่างมันพัวพันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราพอมีกำลังนะครับพูดถึงคนพอมีกำลังนะครับเข้าใจว่าน้ำมันแพงแต่ถ้าเราพอมีกำลังเราคิดว่าอยากจะไปเที่ยวก็ออกไปเที่ยวจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้คนที่ว่าเป็นชาวบ้านน่ะที่เขามาขายของขายอะไรเงี้ยครับก็ให้ได้ลืมตาอ้าปากได้หน่อย
1: โอ้ค่ะแล้วมัน
2: ผลมาก
1: ต้อง
2: ไปผมไปแล้วมันไม่คืนเลยครับ
0: อยากไปเที่ยววันนี้เลยก็อยากไปเที่ยวซะวันนี้เลย
2: ได้ครับผมก็พยายามแล้วก็ดูแล้วคาเฟ่ไอ้ที่มันเป็นเขาโดยแล้วน่ะเราก็ไม่เข้าแล้วก็ไปซื้อกาแฟที่ชาวบ้านขายเป็นน้ำชงแก้วละ25.20 บาทมันก็มันก็อย่างน้อยเขาก็ได้เงินตรงนี้ของเราไปเพื่อไปเลี้ยงครอบครัวมันก็หมุนเวียนอย่างเงี้ยครับ
0: จ่ายรายได้ไปหน่อย
2: ใช่ครับก็ถ้าเราไปที่เดียวที่มันเป็นแบรนด์ดังเขาก็รวยอันนั้นเขารวยไม่ไหวแล้วโว้ยเลยนะครับอันนั้นแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกเขาจนไม่ไหวแล้วโว้ยครับมันไม่ไหวเราจะไม่ไหวแล้วโว้ยอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยงั้นก็แย่นะครับ
0: ค่ะขอบคุณที่สะท้อนนะคะที่เล่าให้ฟังขอบคุณมากค่ะพี่ตองค่ะ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สงสารเหมือนกันนะคืนนะคะก็ใครที่อยู่คนเดียวอยู่ยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวนี้เมื่อคืนได้คุยกับคุณหมอถามนกเรื่องคนนี้แบบชอบอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครที่เขาเรียกกันปัจจุบันว่าเป็นอินโทรเวิร์ตใช่ไหมน้องดงคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ฮะค่อนข้างน่ากลัวละเดี๋ยวบอกว่ามันในชีวิตมนุษย์จะอยู่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกสมมติถ้าป่วยก็ป่วยใครจะดูแลใช่ไหมอย่างน้อยก็แค่บอกคบเพื่อนบ้านเอาไว้บ้างคบเพื่อนบ้านเอาไว้บ้างได้เรียกเขาอะไรอย่างนี้นะแต่บางคนบอกว่าไม่ปัจจุบันนี้อยากอยู่คนเดียวไม่อยากคุยกับใครไม่อยากแบบสูงสิงอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมีเยอะเนาะ
1: ค่ะยิ่งถ้าบางคนอยู่คอนโดอย่างเงี้ยนะพี่นะกลับไปก็ห้องใครห้องมันอะคอนโดนี่ไม่แม้แต่ข้างห้องบางคนก็ไม่รู้จักกันนะ
0: จริงก็เนี่ยเพื่อนอ่ะเขามีลูกกับมีลูกสาวกับลูกชายนะคะอยู่ในช่วงวัยรุ่นน่ะเชื่อไหมว่าขนาดจะเรียกลูกมากินข้าวอ่ะต้องแชทไปนะแชทในไลน์อ่ะกินข้าวอย่างเงี้ยต้องแชทเอาแต่ก็ไม่ออกจากห้อง
1: อยู่บ้านเดียวกันเงี้ยเหรอ
0: ใช่อยู่บ้านเดียวกันแต่เด็กเขามีมุมส่วนตัวเขามีห้องส่วนตัวใช่ไหม
1: คร
0: ับ แล้วห้องเนี่ยคุณก็บอกว่านะอย่าเข้าก่อนที่จะได้รับอนุญาตด้วยนะไม่งั้นลูกงอนลูกโกรธทั้งวันไม่คุยด้วยเลย
1: ต้องเคาะต้องเรียกอย่างนี้เหรอต้องเคาะบอกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะต้องเคาะบอกจะเข้าไปทำความสะอาดก็ไม่ได้นะเขาก็ยอมอยู่แบบลกๆไปอย่างนั้นนะเขาอยู่ได้ไม่ยอมเพราะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัว
1: โ
0: อ้ค่ะพ่อแม่ต้องระวังเนาะมีเยอะอย่างเงี้ยเด็กเขาแบบอยากอยู่กับเพื่อนอยากคุยกับเพื่อนอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเขามีเขากลับจากข้างนอกกลับจากโรงเรียนก็แวะซื้อขนมมาจากเซเว่นแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็อยู่ได้ของเขาแต่ว่าเวลาจะกินข้าวก็ต้องหาจังหวะเอานะแม่น่ะแม่บอกต้องหาจังหวะในการแชทหาลูกว่ากินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ลูกดูว่ามื้อนี้เนี่ยมีอะไรเป็นกับข้าวให้ลูกดูถ้ามันถึงขนาดนี้เอาในชีวิตมีอยู่ยุคนี้ค่ะส่วนคนที่ไปแล้วเราเคยได้รับการอุ้ยมีคนโทรมาในรายการเราก็เยอะนะเรื่องเงินสาธารณกิจสงเคราะห์อนุรักษ์จำได้เนาะ
1: ครับผม
0: เมื่อวาน
1: ที่ส่งเงินกันนะเนาะ
0: ใช่คือใครตายก่อนได้เปรียบอ่ะเอาพูดตรงๆนะตายทีหลังไม่ได้แล้วมันหมดเงินเมื่อวานที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุมมหาสารคามมีคนไปตั้ง 5,000 กว่าคนนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นผู้เสียหายจากการดำเนินงานของสมาคมนี้แหละค่ะสมาคมสถาปนกิจสงเคราะห์และกองทุนสถาปนกิจเดินทางไปตรวจสอบและยืนยันรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตรวมถึงยอดหนี้ครั้งจ่ายหลังจากนายทะเบียนมีคำสั่งยุบเลิกสมาคมและศาลจังหวัดมหาสารคามแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเข้าดำเนินการสอบถามปัญหาภายหลังพบว่าสมาคมนั้นเพิกเฉยต่อการชำระบัญชีมานานกว่า2ปีโอ้คนไปเยอะจริงๆ 5,000 กว่านะคะก็หนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยมายื่นแจ้งสิทธิ์ในฐานะผู้รับผลประโยชน์ของคุณย่าที่เสียชีวิตคุณย่าเนี่ยอยู่ในลำดับที่178เดิมเนี่ยจะต้องได้สิทธิ์รับเงินสงเคราะห์3ทุนนะรับไปแล้ว2ทุนคือ 50,000 กับ 100,000 บาทแต่ยังไม่ได้อีก 200,000 ก็เลยต้องมาติดตามความขึ้นหน้าเงินไม่ใช่น้อยอ่ะดูสิ
1: คร
0: ับ รวมแล้วตั้ง 350,000 เขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพบว่า2สมาคมของวาปีปทุมเนี่ยนะคะจากข้อมูลนะมีสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องรวมถึง 9,824 รายค่ะน้องดงแล้วมีความผิดปกติก็คือว่าสมาชิกบางรายเคยได้รับเงินสงเคราะห์ศพไปแล้วแต่กลับไม่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีเจ้าหนี้ที่ค้างรับเงินก็เลยส่งผลให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่รายงานเอาไว้เนี่ยเกือบหมื่นคน
1: 9,000 คนนี่ถ้ารอเงินอยู่ทุกคนนี่ใจเสียเหมือนกันนะพี่นะ
0: แล้วเมื่อไหร่จะได้เนี่ยพี่คนนี้แกอยู่ลำดับที่178 9,824 คนอ่ะ สมาชิกเขาอะเยอะนะ
1: โอ้โห
0: บางคนก็ได้บ้างบางคนก็ไม่ได้เลยเนี่ยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าที่ค้างอยู่นะน่าจะอยู่ที่ยอด 1,400 ล้านบาทค่ะ
1: โอ้โหจะไปหาที่ไหนมาชดใช้ให้กับผู้คนเนาะ
0: อันนี้อำเภอเดียวนั้นรวมแล้วทั่วประเทศอะคิดดูเท่าไหร่เงินประเภทเนี้ย
1: ครับ
0: มีเฉพาะวาปีปทุมนะ 1,400 ล้านนะคะ
1: แล้วเวลาที่เรารับสายหน้าใหม่นะพี่สิทธิ์เนาะคือค่านิยมเขาเรียกอะไรความเชื่อของผู้คนอะก็คือแบบออมไว้เวลาเราจะได้เป็นอะไรใช่ไหมเดือดร้อนลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะความเชื่อเขาเป็นแบบนั้นเองว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราตายเราจะได้อ่ะ
0: นั่น
1: มันก็เลยยิ่งเป็นเงินที่แบบทุกคนตั้งใจจะเก็บอ่ะ
0: ใช่เมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนะใครตายก็เสียศพแล้ว20 บาท 30 บาทอ่ะประมาณเนี้ยก็ถึงลงกันเยอะไงลงกันเพียบโอ้หมู่บ้านหนึ่งอ่ะเป็นพันนะก็แล้วก็พอคนที่แบบเรียกตายก่อนเนาะได้ครบถ้วนค่ะสมัยก่อนตอนนี้ไม่ได้อะไรแล้วนะคะหมดเงินมันหมด
1: คุณไทยนอกจากถ้าบอกว่าเอาเงินไปทำบุญจะเอาเงินไปเก็บนี่แหละกองทุนนี่แหละเอาไว้ในยามที่เราตายเนี่ยผมว่าเนาะพอๆกันคนทุ่มเต็มที่มีเท่าไหร่ก็เหมือนกันเหมือนทำบุญเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นเงินเก็บเงินออม
0: ทุ่มเต็มที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะมีแบบนี้อีกหลายที่คอยดูเหมือนกับที่วาปีปทุมนะคะเมื่อวานนี้ไปกันแบบโอ้โหล้นเลยค่ะคุณ
1: แต่ก็ยังไม่มีทางออกให้ชาวบ้านเลยพี่
0: ใช่ยัง
1: ที่มาทวงกันอย่างเดียวมาแสดงตัวอย่างเดียว
0: มาแสดงตัวอย่างเดียวใช่ว่าคนนี้ค้างเท่าไหร่คนนั้นค้างเท่าไหร่นี่ค่ะต้องเอาเงินมาจากไหนอ่ะคนนั้นมันไม่มีแล้วอ่ะอยากทราบเรื่องการลงทะเบียนกดเขตแล้วน้องเมื่อวานนี้นะคะ
1: 21ใช่ไหมพี่
0: ใช่
1: 21เมื่อวานอ๋อใช่วันสุดท้ายของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐคุณพี่ไม่ลงอ่ะครับคุณพี่ที่ถามมาครับยังไม่ได้ลง
0: ยังณคนนี้น่าจะยังปลดแล้วนะคะเมื่อวาน21ตอนเพราะยืนยันกันกี่ทุ่ม5 ทุ่มอ่ะ
1: ค่
0: ะก็เดี๋ยวรอรับสายเถอะนะเดี๋ยวอาจารย์รอรับสายต่อค่ะมันดูแล้วไม่ครอบคลุมหรอกเชื่อเถอะ
1: เนาะก็เขาจะประกาศผล17กรกฎาคมนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: 17กรกฎา
0: คม
1: เดือนหน้านะครับเดือนหน้าเดี๋ยวได้รู้ว่าใครได้ไม่ได้อย่างไรพาไปดูโจรแถวนนทบุรีกันหน่อยครับพี่เดี๋ยวนี้โจรไม่ต้องรอกลางค่ำกลางคืนไม่ต้องรอฟ้ามืดแล้วนะ
0: ค่ะก็ออก
1: เขาบอกกลางวันแสงๆนี่แหละ
0: กลางวันจะออกปล้นแล้วเหรอ
1: ปล้นเลยดักปล้นร้านขายของชำขายของอยู่ก็ดูนะฮะเหตุการณ์นี้ว่ามันไม่รอฟ้ามืดมันไม่รอคนเงียบนะครับกลางวันเนี่ยนะฮะอินดูว่าแถวบางบัวทองนะโอ้โหหมู่บ้านเต็มถนนนะครับคนเยอะมากนะบางบัวทองเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคนร้ายนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์มานะฉกเอากระเป๋านะฮะที่วางอยู่ในร้านขายของชำวางอยู่บนโต๊ะนะครับกระเป๋าสตางค์นะฮะข้างในก็จริงเงินไม่เยอะหรอกมีเงิน300บัตร ATM 3ใบแล้วก็บัตรพวกบัตรประชาชนบัตรเอกสารราชการต่างๆนี่แหละนะฮะเจ้าของร้านนะครับบอกว่าสังเกตแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะนะครับมาตอนประมาณ10 โมงกว่า10 โมงเกือบครึ่งนะครับขี่มารอบนึงแล้วหลังจากนั้นก็วนมาดูลาดเราอีกรอบนึง แล้วนั้นก็จอดรถทำทีลงมาเลือกดูสินค้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็มือไวเลยครับมือไวเลยนะครับเอื้อมไปหยิบกระเป๋าสตางค์นะฮะ
0: โอ้ลูกกระเป๋าตังค์ไม่เอาของ
1: บนโต๊ะครับ
0: คือ
1: เจ้าตัวเจ้าของร้านเนี่ยไม่รู้นะมารู้ตัวอีกทีเนี่ยเกือบเที่ยงแล้วพี่ก็กระเป๋าตังค์หายก็เลยเปิดกล้องย้อนดูถึงรู้นะครับค
0: ือ
1: เขาก
0: ็
1: เข้ามาทำทีเป็นเลือกซื้อของอ่ะแล้วก็คงจะอาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านแบบไม่ได้มองดูโต๊ะไม่ได้มองดูเคาน์เตอร์แล้วอ่ะนี่ครับแล้วก็หยิบฟับไปเลยครับพี
0: ่
1: นะบากบัวทองแล้วเนี่ยคนเยอะนะกล้องก็เยอะด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวตำรวจกำลังไล่กล้องตามตัวอยู่นะครับตาม
0: กล้องอยู่นะครับ
1: เตือนพ่อค้าแม่ค้าให้ระวังกันด้วย
0: ค่ะส่วนที่แปดตองตอนนี้ก็กล้องวงจรปิดจับภาพได้เหมือนกันแต่ว่านี้ไม่ได้ฉกกระเป๋าสตางค์อะไรนะแต่ว่าสร้างความตกตะลึงให้กับร้านค้าและชาวบ้านในพื้นที่ป่าตองมีเรื่องทุกวันนะที่ภูเก็ตนะคะอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวหญิงต่างชาติสูงวัยเขาใช้คำนี้นะ2รายค่ะก่อเหตุไม่คาดฝันย่านการค้าที่ป่าตองหนึ่งในนั้นเกิดอาการปวดท้องอย่างหนักจนไม่สามารถกันไว้ได้ก่อนจะย่อตัวคลี่ตรงนั้นเลยค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้
0: ตาย5โมงเย็นนะคะตรงร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะร้านค้าอุ๊ยจะเพิ่งกินข้าวนะคะยังจะเพิ่งกินในกล้องวงจรปิดเนี่ยนักท่องเที่ยวหญิงต่างชาติทั้ง2คนเดินมายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะก่อนที่หนึ่งในนั้นย่อตัวลงแล้วก็ถอดกางเกงนั่งขี้เลยค่ะจากนั้นก็เอากระดาษทิชชู่ออกมาเช็ดทำความสะอาดตัวเองก่อนแล้วก็เดินออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างหน้าตาเฉยทิ้งภาระให้เจ้าของร้านต้องเข้ามาจัดการในภายหลังโอ้ยร้านค้าบอกว่าตายแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: แล้วมันไม่ใช่เป็นมุมแบบต้นไม้ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่เลยค่ะไม่เลยไม่ได้เป็นต้นไม้เป็นร้านค้าเป็นพื้นแบบเป็นพื้นที่เขาปูพื้นได้อย่างดีอ่ะร้านค้าเลยและพื้นที่ป่าตองอ่ะร้านคือมันเยอะอ่ะโอ้โหนี่คือทำไมถึงทำอย่างนี้ม
1: ี
0: รสชาติไหนเดี๋ยววันนี้น่าจะมีตำรวจไปตามตัวได้ไหมนะคะ
1: ครับ
0: หลายคนก็เลยบอกว่านี่แหละฟรีวีซ่านะคะ
1: โอ้โหเมาเหรอเออเมาหรืออะไร
0: ไม่ได้เมาอะไรเป็นกลางวันแต่คิดว่าแบบไปหาห้องน้ำไม่ทันหรือยังไงไม่ทราบ
1: วันนั้นผมเพิ่งไปนะพี่ที่ว่าไปภูเก็ตก็ไปป่าตองนะมันมีห้องน้ำสาธารณะอยู่ฝั่งหาดนะแต่มันก็เดินไกลแต่ว่าม
0: ัน
1: มีโรงแรมหนึ่งนะอยู่ตรงข้ามนะพอเดินข้ามถนนไปอ่ะเขาจะแบบทำห้องน้ำห้องอาบน้ำเอาไว้ให้ใช้ฟรีอย่างดีเลยอ่ะ
0: ฟรีด้วยเนี่ยทำไมถึงเอาจริงๆนะถ้าเผื่อว่าใครที่เป็นลูกผู้สูงวัยแล้วนะจะเที่ยวหรือจะอะไรแบบควบคุมตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับการขับถ่ายนะใส่ผ้าอ้อมเลย
1: ครับ
0: เนี่ยมันสะดวกใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่อ่ะก็นุ่งเป็นกางเกงในอ่ะได้เลยเนาะเนี่ยแม่ค้าก็ได้เจอโวยอ่ะไม่รู้จะทำอะไรหรือแจ้งความหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมื่อวาน
1: โอ
0: ้
1: ไม่แต่เอาน้ำฉีดแต่เป็นเจออย่างนี้ต้องเอาน้ำฉีด
0: ในจังหวะนั้นไม่มีคนตรงนั้นพอดีแต่ว่าพอมาดูกล้องไงโอ้ตายสองคนนี้สองป้านั่นน่ะค่ะเนาะ
1: เจอนักท่องเที่ยวไม่น่ารักเลย
0: ไม่น่ารักจริงค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะไปกินข้าวก่อนไหม เจอข่าวนี้แล้วอึ้งไปเลย
1: อึ้งเลย
0: อึ้งไปเลย
1: เจอข่าวนี้อึ้งเลย
0: อึ้งเลยมีด้วยอย่างนี้นะเอาได้อีกสักข่าวนึง
1: เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์ดีกว่าอันนี้ดีกว่านะครับหรือว่าปู่ย่าตายายคนไหนที่แบบว่าเนาะพ่อแม่เขาเอาหลานมาฝากเราไว้ที่บ้านให้เลี้ยงต่างจังหวัดเยอะนะคนทำงานแล้วก็เอาลูกไปฝากไว้พ่อให้พ่อแม่ดูที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ย
0: เม
1: ื่อวานที่อุบลที่ที่อุบลมันเกิดเหตุการณ์นะว่ามีเพื่อนบ้านน่ะเพื่อนบ้านหื่นเขาบอกเพื่อนบ้านหื่นจู่ๆปีนเข้ามาในบ้านของเรานะครับแล้วก็มาอุ้มจะมาอุ้มเด็กวัย7ขวบ
0: อ
1: ุ้มเด็ก7ขวบเดินเข้าไปที่พุ่มไม้แล้วด้วยนะดีว่ามีพลเมืองดีเนี่ยนะฮะมาเห็นและช่วยได้ทันนะฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับศูนย์วิทยุ191อุบลราชธานีนะครับเขาได้รับแจ้งเมื่อวานตอน6โมงเย็นนะฮะคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะกระทำอนาจารกับน้องอายุ7ขวบนะแต่ยังไม่สำเร็จนะครับเหตุเกิดเนี่ยในพุ่มไม้ในสวนสาธารณะของหมู่บ้านในตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองนะครับโอ้โหเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะฮะชาวบ้านก็กำลังช่วยกันคุมตัวเลยฮะผู้ก่อเหตุอายุ45ชื่อจรุงกิจแกเมาแอเลยพี่จากการสอบสวนเนี่ยนะฮะสารภาพว่าเขาเนี่ยเป็นคนไปอุ้มเด็กอายุ7ขวบเนี่ยนะฮะจากบ้านนะอุ้มออกมาจากบ้านเพื่อมาสวนสาธารณะให้เงินเด็ก20บาทเพื่อให้เด็กเหมือนกับว่าไปซื้อขนมรู้ให้เงินเด็กก็เริ่มที่จะไม่ร้องละเราก็ไม่รู้ว่าเคยคุ้นหน้าหรือเปล่านะประเด็นในข่าวไม่ได้บอกแต่ว่าเขาบอกเป็นเพื่อนบ้านเด็กอาจจะเคยเห็นหน้าก็เลยยอมไปด้วยหรือยังไงนะครับมันเข้าไปอุ้มเด็กออกมานะปรากฏว่าจังหวะนั้นเด็กก็ตกใจเลยก็เริ่มร้องแล้วพอไอ้ลุงนี่จานี่มันจะเริ่มลงมือทำนู่นทำนี่นะฮะเริ่มลงมือถอดเสื้อถอดกางเกงเด็กอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เริ่มร้องพลเมืองดีก็เห็นนะครับก็เลยรีบวิ่งมาช่วยกันนะโอ้โหช่วงนี้ของเด็ก
0: ขวบแล้วเนาะโตอ่ะนี่เด็กโตเลยนะ
1: ขวบก็ป.1เนอะท่านเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วล่ะฮะนะครับคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้จรุงกิจเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านนี่แหละนะครับเห็นเดินตามน้องตอนซื้อขนมเสร็จก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งได้ยินเสียงน้องร้องนะครับก็เลยรีบเข้าไปดูภาพแรกที่เห็นเนี่ยจรุงกิจเนี่ยกำลังเหมือนกับจับน้องเนี่ยมาไว้บนตัวของตัวเองไอ้จรุงกิจนี่นอนหงายอยู่แล้วก็จับน้องเนี่ยมันมาไว้บนตัวของตัวเองละ
0: ก็คือจะอนาจาร
1: จะอนาจาร
0: เนี่ยชัดเจนถ้าอย่าง
1: นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยเราต้องล็อกบ้านให้ดีนะ
0: ค่ะ
1: นี่มันเข้ามาอุ้มถึงในบ้านนะฮะเด็ก7ขวบอยู่ในบ้านดูในข่าวไม่ได้พูดถึงว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปไหนนะครับแต่ว่าเขาก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังนี่แหละเพื่อนบ้านนี่แหละนะครับไม่ต่างจากแก๊งรักเด็กนะอย่างนี้นะนั้นต้องปิดประตูให้ดีนะถ้าบ้านไหนไม่มีรั้วก็ต้องอย่างน้อยใส่กลอนใส่กุญแจในบ้านให้ดีนะไม่ใช่ให้ใครเดินเข้ามาก็ได้แบบนี้ครับ
0: ใช่
1: แล้วก็ที่สำคัญก็ต้องบอกลูกแต่ว่าเด็กบางทีอย่างที่บอกพอเป็นเพื่อนบ้านเขาอาจจะคุ้นหน้าแค่เงินมันซื้อขนมไปอ้าวเด็กก็ไป
0: ค่ะ
1: นี่ก็ลุงข้างบ้านครับ
0: ระวังนะคะตัวนี
1: ้ผีบอกลาอย่าไปอย่าไปเดินตามใครใครเอาเงินมาให้ไม่ต้องเอาไม่ต้องไป
0: จริงเนาะเอาเงินมาล่อเล็กๆน้อยๆให้ไปซื้อขนมอย่างนี้เนาะ
1: มันมายืนหน้าหรือว่าลุงให้เงินมาลุงเอาออกมาเอาสิลุงมาดิแบงค์ร้อยลุงมาบางทีเด็กก็แบบเอ้ยออกไปเสร็จเลยนะฮะ
0: ค
1: ่ะเจอมันจับขึ้นรถตู้ไปทำไงนะ
0: ไม่ปลอดภัยจริง
1: ครับ
0: ค่ะไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำค้าง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 6:13 กลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยกับเช้าวันจันทร์วันนี้22มิถุนายนนะคะน้องโด้งค่ะ
1: ครับผมอยู่กันอีก1ชั่วโมงครับคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: เช้านี้นะพี่สีนะวันจันทร
0: ์วัน
1: เป็นไงครับที่ใต้มีฝนเป็นไงครับพี่ฝนฟ้า
0: ตกค่ะฝนฟ้าตกบ้างสลับร้อนแต่ร้อนเนาะถ้าฝนไม่ตกก็ร้อนอากาศร้อนมากร้อนอบอ้าวจริง
1: ใช่ไหม
0: ก่อนถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่อย่างที่ร้อนนะคะ
1: ครับ
0: อากาศร้อนมากค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนเมื่อวานเย็นวันอาทิตย์เราไปแถวบรรทัดทองมานะพี
0: ่
1: ฮะก็คือว่าคนก็ยังเยอะนะบรรทัดทองก็ต้องถือว่าเยอะอยู่นะ
0: ร้านอาหารก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหม
1: ร้านเยอะคนเดินก็เยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าต่างชาติหรือส่วนใหญ่ก็เจอคนไทยด้วยกัน
0: อ๋อ
1: คนไทยด้วยกัน
0: คนไทยด้วยกันไปเดินเที่ยวหรอ
1: ก็ยังไม่เงียบอ่ะมีช่วงนึงเขาบอกว่าบรรทัดทองแถวนั้นเงียบเนาะร้านอาหารก็ตอนนี้ไม่เงียบนะก็กลับมาดูมีคึกคักมีชีวิตชีวาดีนะครับผมว่าคนรอเนี่ยที่หน้าใหม่เราเมื่อสักครู่พี่ต๋องมาเล่าเนาะเรื่องท่องเที่ยวนะผมว่าถ้ารัฐบาลเขากระตุ้นเรื่องไอ้แบบมีโครงการแบบไทยเที่ยวไทยอะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
1: ที่แบบช่วยออกค่าโรงแรมอ่ะนั้นอ่ะโอ้โหเดี๋ยวคน
0: น่าจะดี
1: อาจจะช่วงหน้าฝนเนี่ยพี่หน้าฝนคนอาจจะไม่ค่อยคิดจะไปเที่ยวไหนก
0: ัน ช่วงใช่แล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี้ยเงิน60-40มันหมดอ่ะต้องรอวันที่หนึ่งก็ค้าอีกทีหนึ่งจริงร้านค้าแถวบ้านนะบอกโอ้ยเนี่ยตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมาเนี่ยโอ้ยคนไม่มาซื้อของเลยเอ้าก็หมดกันตั้งแต่5วันแรกแล้วพี่ รออีกทีหนึ่งวันที่หนึ่งนะคะแต่ก็คึกคักอีกสักประมาณ5วันถึง10วันเนาะ แล้วก็หลังจากนั้นก็เอาใหม่เป็นเนี้ย4รอบใช่ไหมคะ
1: สี่รอบ4เดือนได้
0: ใช่ช่วงนี้ก็อดทนไปก่อนร้านค้าทั้งหลาย
1: ใช่เรื่องการท่องเที่ยวเหมือนใครตอนนี้คนก็คือสมมติไปเขาใหญ่ไปสวนพึ่งเนี่ยผมก็อุ้ยเดี๋ยวฝนตกน้ำป่าหรือเปล่าอะไรคนก็จะกลัวแล้วไปใกล้ๆเขาใกล้ๆอะไรแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: เนา
0: ะบรรยากาศก็จริงๆก็ไปเที่ยวได้แหละทุกช่วงเทศกาล
1: ใช่ที่ไปตอนนี้มันจะเขียวใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวป่าหน้าฝนเนี่ยมันจะเขียวจะแบบธรรมชาติของจริงเลยได้กลิ่นฝนได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: คร
0: ับ แต่ว่าก็ยังเห็นมีพวกนักท่องเที่ยวที่เขาทำคอนเทนต์อ่ะประเภทไปตั้งเต็นท์ตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่นะแล้วก็ตามไปดูรีวิวว่าแต่ละที่น่าไปแค่ไหนบางคนก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำงานน้อยกว่าการไปเที่ยวเพราะว่าชอบทำงานแบบนิดๆแต่หน่อยหรือบางคนไปที่ไหนก็เที่ยวก็คือทำงานได้ค่ะเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยประเภทนี้ก็มีอยู
1: ่งานอะไรฮะอยากได้จังเลยนะ
0: ก็นี่ไงคอนเทนต์เนี่ยก็มีพี่ที่รู้จักอ่ะอันนี้ก็เที่ยวอาชีพเลยนะแต่เที่ยวได้ตังค์อ่ะเขาเที่ยวแล้วได้ตังค์เดี๋ยวนั้นไปอยู่อีกคนนึงนะเป็นเขาเรียนจบมาเรียนจบธรรมศาสตร์ด้วยนะเด็กคนนี้ปัจจุบันนะเขาเที่ยวอยู่กับเด็กผู้ชายเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้มีรายได้หลัก

0: เขาเลยนะคะลุงเที่ยวคนเดียวไปทั่วโลกเลยอ่ะเที่ยวไปด้วยทำคอนเทนต์ไปด้วยแล้วก็สร้างรายได้ไปด้วยค่ะเอออันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งน่าสนใจเที่ยวแบบทำคอนเทนต์ไปด้วย
1: อย่าง
0: นั้นนึกชื่อไม่ออกซึ่งจะไปตามเขาดูก็ไปในประเทศที่แบบคือคุกคีกินอยู่กับชาวบ้านเลยอ่ะคนเนี้ย
1: เออ
0: ดังอยู่มีคนตามเขาเป็นล้านเออเยอะเยอะครีเอเตอร์ประเภทเนี้ยเพียบ
1: ก็คือต้องปั้นเพจขึ้นมาให้ดังก่อนอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายสิ่งที่เราไปเที่ยวอะนะเอออาชีพในฝันเลยอะ
0: นี่แหละอาชีพที่แบบได้เที่ยวด้วยแล้วก็ได้ตังค์ด้วยมีหลายคนไทยอ่ะแล้วมีอยู่คนหนึ่งเป็นคุณป้าอันเนี้ยสายเที่ยวเลยเที่ยวคนเดียวค่ะน้องดง
1: เนาะเที่ยวคนเดียว
0: ป้าเที่ยวคนเดียวใช่ค่ะเออคือมีคนเข้าไปตามเพจแล้วก็พยายามจะไปแท็กแบบว่าขอไปด้วยได้ไหมประมาณว่าเออแบบเที่ยวเป็นเพื่อนอ่ะป้าก็ไม่ยอมป้าบอกว่าป้าไม่สะดวกแกตอบตรงๆเลยว่าแกไม่สะดวกเออ
1: เหมือนเราอ่ะอยู่ๆให้เราไปเที่ยวอ่ะคนที่เพิ่งรู้จักกันมันก็บางทีมันก็เนาะมันไม่สนิทใจอ่ะเนาะ
0: จริงป้าเนี่ยในพูดในก็พูดเอาทำเป็นข่าวบันเทิงไปเลยเป็นป้าที่แบบน่ารักมากนะก็เรียกเป็นแบ็คแพคเกอร์เอาอ่ะแบ็คแพคเกอร์ใช่ไหมเจ้าของเพจชื่อว่าป้าแบ็คแพคนะคะลองเข้าไปติดตามดูค่ะป้าบอกว่าการเที่ยวไม่เกี่ยวกับอายุใช้ชีวิตเกินคุ้มแล้วตอนนี้ป้าไปมาประมาณ50ประเทศได้แล้วค่ะแกจะเที่ยวคนเดียวแบกเป้ไปเลยนะคะแล้วก็ไปที่ไหนก็กินน้อยใช้น้อยชื่อป้ากาญจนาพันธุเตชะอายุ69เดี๋ยว69นี่เมื่อปีไหนปี66เพิ่มมาอีก3ปีก็72แล้วค่ะใช่72เกษียณในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนะคะใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็พอเกษียณมาแกก็ออกเดินทางท่องเที่ยวนะคะสะพายเป้ขึ้นบ่าไปรอบโลกมานี่แหละค่ะ50ประเทศแล้วนะคะถามว่าแล้วป้าจะรู้ได้ยังไงว่าต้องไปที่ไหนยังไงป้าก็บอกว่าวางแผนเองเดินทางเองเที่ยวเองหาที่พักเองทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมทั้งหาแรงบันดาลใจกับการเดินทางและราชการมา40ปีพอเกษียณไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆมันน่าเบื่อก็เลยแบกเป้เดินทางคนเดียวนะคะอยากไปดูโน่นดูนี่ในที่ที่เราไม่เคยไปก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการออกเดินทางถามว่ากลัวไหมป้าบอกไม่กลัวนะคะถึงก็วางแผนไปในที่ที่แบบมันดูน่าไปหน่อยเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นวัยที่ปลอดจากภาระแล้วไปคนเดียวสะดวกมีรายได้มีบำนาญอิสระลูกโตกันหมดแล้วแล้วก็ประหยัดกว่าการไปทัวร์กับคนอื่นๆป้าบอกว่าเรื่องสายการบินโลคอสตลอดนะไม่ได้แบบจองแบบดีๆไม่นะก็คือนั่งโลคอสแล้วก็เลือกกินในสิ่งที่เราไม่เคยลองอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังเดินทางอยู่35ประเทศละ
1: ครับ
0: เนาะก็ดูน่ารักดีเนาะนี่แหละค่ะลองดูใครที่แบบใช้ชีวิตแบบนี้
1: ต้องเริ่ม
0: เราต้องเริ่ม
1: ฝึกเริ่มทำก่อนนะเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มทำ
0: อันดับแรกต้องเริ่มติดตังก่อนตังนี่จะเริ่มต้นก่อน
1: แล้วก็ต้อง
0: ไม่ต้องห่วงอะไรไว้ข้างหลังกันนึกออกไหม
1: ครับ
0: ไม่ห่วงอะไรแล้วก็คือไปเที่ยวได้สบาย
1: ใช่แล้วอย่างนี้เดี๋ยวเขาเที่ยวแล้วเขามีรายได้ไหมเขาทำคอนเทนต์แล้วเขามีรายได้
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเริ่มต้นพวกเราเนี่ยสิพี
0: ่
1: มีแต่เสียกับเสีย
0: ใช่ไหมแต่คนนี้ไม่ได้เที่ยวนะแต่ว่าสร้างโปรไฟล์หรูอ้างตัวเป็นไฮโซลูกเจ้าของร้านทองและปรากฏชื่ออยู่ในสื่ออ้างว่าทำโรงงานจิวเวลรี่พฤติกรรมชอบทักจีบสาวๆในไอจีแล้วก็พูดคุยจนตายใจน้องอาศัยจังหวะเผลอนะคะป้นเลยค่ะหวาดทองและเงินสดเฉียดล้าน ปรากฏว่าล่าสุดมีคนไปร้องเรียนกับสายไหมท่องรอดนะเจอเหยื่ออีกเพียบเลยค่ะลักซักอื้อเลยเนี่ย
2: โอ
0: ้น้องผู้หญิงคนนี้อายุ23เองนะคะบอกว่าเธอนั้นเนี่ยถูกทักผ่านโซเชียลเมื่อกลางปี60ในทำนองว่าสนใจนะจะขอจีบขอคุยด้วยตอนแรกเธอก็บ่ายเบี่ยงไม่อยากคุยแต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุส่งข้อความมาตื้อทุกวันอ้างว่าถ้าไม่คุยด้วยเดี๋ยวจะทำร้ายตัวเองก็เลยยอมคุยค่ะกูมันคุยอย่างนี้ด้วยนะเออถ้าไม่คุยกับเราเดี๋ยวเราจะทำร้ายตัวเองในระหว่างที่จีบพูดคุยกันอยู่ฝ่ายชายอ้างว่าที่บ้านทำธุรกิจเปิดร้านจิวเวลรี่และรับซื้อทองโดยส่งรูปเครื่องประดับและทองคำมาให้เยอะแยะมากมายส่งรูปมานะรวมทั้งส่งรูปภาพว่าอยู่บ้านหรูใหญ่โตทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการสร้างโปรไฟล์ว่ามีฐานะนอกจากนี้เคยได้เจอกันด้วยประมาณครั้งสองครั้งซึ่งก็ไม่มีท่าทีพิรุธปกติอะไรเลยก็ไม่ได้แต่งกายด้วยเครื่องประดับอะไรนอกจากนาฬิกาข้อมือยอมรับว่าพอคุยไปคุยมาเกิดรู้สึกชอบพอด้วยน้องผู้หญิงนะก็เลยตัดสินใจคบหาเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วระหว่างที่คบหาพาไปรู้จักกับพ่อแม่นะคะทั้งสองฝ่ายพ่อแม่ฝั่งผู้ก่อเหตุก็พูดตรงกันว่าที่บ้านน่ะทำร้านทองร้านจิวเวลรี่จริงจนครอบครัวทางฝ่ายน้องผู้หญิงหลงเชื่อและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะเริ่มมาเอะใจตอนที่คบได้ประมาณสัก2เดือนฝ่ายชายขอยืมตังค์ 300,000 อ้างว่าธุรกิจร้านทองจิวเวลรี่เริ่มมีปัญหาละเดี๋ยวขอเอามาหมุนก่อนก็เลยหลงเชื่อค่ะยอมโอนให้หลังจากนั้นก็พยายามซื้อขอให้ซื้อของฟุ่มเฟือยให้ด้วยความหลงรักก็เลยยอมซื้อแต่โดยดีเรื่องมาแดงเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะจับได้ว่าฝ่ายชายไปนอกใจมีแอคกลุ่มที่คุยกับสาวรายอื่นประมาณ10กว่าคนส่วนใหญ่ไปนัดไปมีเพศสัมพันธ์กันก็เลยทักไปคุยด้วยบางคนก็ถูกหญิงที่ฝ่ายชายนอกใจบอกว่าต่างโดนหลอกด้วยการสร้างโปรไฟล์ว่าเป็นคนมีฐานะดีและขโมยทรัพย์สินที่บ้านเหมือนกันโอ้โหดูสิมันทำแบบนี้เป็น10คนเลยอ่ะน้องดง
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะบางรายนะคะโดนด้อยคอทองคำไปมูลค่า8บาทพักเครื่องปิดตาเลี่ยนทองเงินสดและจี้ทองคำเล็กๆน้อยๆอีกมูลค่าไม่รู้กี่ล้านถ้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินนะบางรายการก็นำไปหลอมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยได้แค่ไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจไว้ที่สน.วัดพญาไกลค่ะ
2: โอ
0: ้โหดูดิประวัติเพียบลักทรัพย์เยอะมากปี63บางคดีอยู่ระหว่างการรอลงอาญาแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าติดต่อฝ่ายชายไม่ได้ค่ะเชื่อไหมว่าผู้หญิงอีก10เป็น10เนี่ยนะเหมือนกันเลยโดนฝ่ายชายสร้างโปรไฟล์หรูบ้างก็อ้างมุกเดียวกันว่าเป็นลูกเจ้าของร้านทองบ้างก็ว่าพ่อเป็นหมอบ้างก็ว่าพ่อทำงานธนาคารแต่สุดท้ายตำรวจตรวจสอบแล้วนะพบว่าพ่อเนี่ยเป็นตัวแทนขายอาหารเสริมแม่ก็เป็นแม่บ้านธรรมดาแล้วทุกครั้งนะถูกพ่อแม่มาร่วมโกหกด้วยค่ะ
2: โอ้ครับ
0: คือพ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยร่วมโกหกด้วยว่าทำร้านทอง
2: โอ้โหเป็นขบวนการเลย
0: เป็นขบวนการพ่อแม่ลูก
2: อืม
0: เนี่ยโอ้เสียเงินเสียทองเสียตัวซื้อทุกอย่างเนาะน้องคนเนี้ย
2: ดูดิ
0: กี่ปีแล้วอ่ะ2ปีแล้วอ่ะน้องรง
2: ครับ
0: นี่เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับโลกโซเชียลเลยเนาะให้ระมัดระวังคนแปลกหน้าที่ทักมาเป็นคุยเป็นจีบอะไรพวกนี้นะคะที่ตกเป็นเหยื่อนะ
2: โอ้
0: แล้วไอ้ผู้ชายคนนี้มันไม่ได้จริงใจกับใครเลยนะมันทำเป็นนิสัยไปแล้วอ่ะหลอกทุกคนให้ตายใจแล้วสุดท้ายก็ไปหาคนอื่นคบไปเรื่อยๆเพื่อหวังเงินเงาอ่ะ
2: น่ากลัวนะคนนี้นะ
0: โอ้ร้ายมาก
2: โอ้คือพอมันเปิดมาได้โปรไฟล์ดีเนี่ยคนก็จะเคลิ้มอ่ะนะมาพูดตรงก็จะเคลิ้มแบบไม่ได้เฉลียวใจอะไรเท่าไหร่นะพี่นะ
0: ค่ะ
2: โอ้ต้องระวัง
0: สุด
2: คอยไปเตือนลูกเตือนหลานกันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: คนฟังเราคงไม่มีใครจะไปตกเป็นเหยื่อแล้วมั้ง
0: มองว่า
2: เอามาดูเรื่องของเศรษฐีหน่อยเศรษฐีไม่เรียกเศรษฐีได้ยังไงนะครับนี่ฮะพี่ธัญญาธัญเรศนะครับ
0: ตัวเลขของจริง
2: ธัญญาภรรยาคุณเป๊กนะ
0: เป๊กค่ะ
2: เป๊กสัญชัยนะประกาศขายคฤหาสน์หรูนะครับคือก่อนหน้านี้เขาทำเอาไว้เพื่อเช่าถ่ายละครพี่แต่ว่าด้วยยุคนี้มันไม่มีแล้วกองละครใช่ไหมเขาบอกเดี๋ยวนี้ละครก็ไปทำซีรีส์อะไรไม่กี่ตอนสั้นๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยกองละครที่จะมาเช่าบ้านเพื่อถ่ายทำละครอะไรเงี้ยไม่มีละเพราะฉะนั้นคุณธัญญาก็เลยตัดใจนะครับประกาศขายลงทุนทำไป50ล้านนะหลังเนี้ยก็จะขายที่39ล้านบาทนะครับเห็นบอกตอนนี้ก็กำลังรอเจ้าของใหม่อยู่นะฮะก็ยอมขาดทุนเขาบอกนะครับยอมขาดทุนทั้งที่เสียดายมากๆนะครับเธอบอกว่าแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าปล่อยไปดีกว่าเผื่อคนที่เขาอยากจะมาใช้ประโยชน์หรืออยากได้บ้านอยู่จริงๆอย่างเงี้ยก็หลังนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่าแบบว่าหรูหราเลยครับพี่ทำออกมาเพื่อลุคแบบความหรูหราเลยอ่ะนะมีคนติดต่อเข้ามาดูเรื่อยๆนะแต่เขาก็บอกว่าเรารู้ว่าเศรษฐกิจแบบนี้ขายแพงก็ไม่มีใครซื้อก็เลยต้องยอมขายขาดทุนนะครับมีทั้งคนไทยมีทั้งต่างชาติที่ติดต่อเข้ามาตอนนี้นะแต่ว่ายังตกลงเรื่องราคากันยังไม่ได้นะเชื่อว่าคนที่มาซื้อเนี่ยต้องเป็นคนที่อยากได้จริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งใจทำบ้านหลังนี้มากๆแล้วก็เหมือนกับบ้านมันอาจจะไม่ได้แบบว่ามีรปภ.มีอะไรอย่างเพราะว่าเขาก็แบบว่าซื้อที่แล้วก็ทำบ้านหลังนี้ขึ้นมาเพื่อไว้ถ่ายละครมันจะไม่ได้เป็นบ้านที่แบบไปอยู่ในหมู่บ้านหรูหราอะไรอย่างนั้นนะตัวบ้านน่ะหรูหราแต่ว่าอยู่ในพื้นที่เหมือนกับแบบว่าเป็นพื้นที่เดียวๆนะครับนะฮะเขาก็ประกาศนะว่ารอเจ้าของใหม่อยู่นะครับรอเจ้าของใหม่อยู่
0: กี่ล้านนะ
2: มันก็สะท้อนให้เห็นนะ39พี
0: ่อ๋อ39ล้าน
2: 39ล้านแต่อย่างน้อยมันสะท้อนให้เห็นว่าแบบว่าวงการบันเทิงเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วคือคุณธัญญาเขาก็ไปทำสตูดิโอที่ใช้สำหรับเช่าถ่ายทำซีรีส์ถ่ายหนังถ่ายละครเนี่ยก็จะมีสตูอยู่ที่รังสิตอันหนึ่งแล้วไอ้ประเภทที่จะไปหาบ้านเช่าเพื่อถ่ายละครมันหมดยุคไปแล้วเนาะใครที่เคยทำบ้านเอาไว้เพื่อแบบธุรกิจนี้มันก็เนี่ยก็ต้องปล่อยขายครับ39ล้านนี่นั่นแหละครับ
0: เยอะแล้วก็ไหนใครอีกเมื่อกี้ตัวเองคุณต่ายเวลาไทยก็เป็นหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่เสียงดีตลอดการนะคุณต่ายอ่ะล่าสุดเธอมีคลิปที่ตัวคุณต่ายเวลาไทยเนี่ยไปยืนร้องเพลงอยู่ที่ร้านของตัวเองซึ่งเธอนะขายพวกแชมพูสระผมอะไรพวกนี้แล้วเป็นของต่ายเองด้วยนะแต่ไปอยู่ตามแบบเหมือนตลาดนัดเลยสักอย่างเนี่ยค่ะก็มีอยู่คนหนึ่งเขาก็ไปเขาบอกว่าเฮ้ยดูสิคนแม่ค้าคนนี้เสียงดีมากแต่บางคนบอกว่าเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคนคือไม่รู้ว่านี่คือต่ายโอละไทยมาขายของตลาดนัดคนนี้เขาบอกว่าทุกคนน่าจะงงๆว่าใช่พี่ตายจริงหรือเปล่าคนนี้บอกคิดว่าตายแล้วคนนี้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวกูสลาต้องป้อนแน่ๆเลยอะไรอย่างนี้คือเถียงกันแต่ว่าตายโอละไทยหรือเปล่าจริงๆก็บอกว่าใช่แหละนั่นคือคุณตายโอละไทยเป็นคลิปที่เรียกรอยยิ้มจากแฟนๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าตายมายืนเปิดท้ายขายของผิดพันธุ์ดูแลเส้นผมของตัวเองแถวตลาดกีบหมูมีนบุรีแล้วก็โชว์พลังเสียงร้องสดแบบไม่มีดนตรีด้วยนะ เออทีนี้คนก็ไปถ่ายคลิปมาแล้วก็บอกว่าหน้าก็เหมือนตายเสียงก็เหมือนตายโอละไทยจังเลยอ่ะแต่บางคนบอกว่าก็เสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออคุณรู้ว่าเพื่อขายของเถอะครับผมว่าคุณไปเป็นนักร้องน่าจะรุ่งกว่านี้ไม่ต้องมาขายของตลาดนัดเอออะไรอย่างเงี้ยคนนี้บอกว่าเสียงแบบนี้เป็นนักร้องได้เลยค่ะสู้ๆนะพี่ทำไมพี่ไม่ไปประกวดไมค์ปลดหนี้ล่ะครับถ้าเสียงเหมือนคุณตายขนาดนี้สุดท้ายเขาก็ไม่เฉลยนะนั่นคือตายอรไทยตัวจริงค่ะก็น่ารักเนาะเอออย่างเงี้ยศิลปินถ้าแบบไม่มีงานไม่อะไรเขาก็สามารถนะทำตัวได้แบบปกตินะใช่ไหม
2: ค่ะครับผม
0: มีกีฬาไหมวันนี
2: ้กีฬานะครับแหมเมื่อคืนอิหร่านลงเล่นเป็นนัดที่สองนะครับพี่เออปรากฏว่าทำผลงานได้ก็ถือว่าเหนือความคาดหมายนะเสมอเบลเยียมได้นะครับ
0: ค่ะ
2: เป็นเสมอเบลเยียมได้ผู้ดูศูนย์ทำให้สองนัดอิหร่านมีสองคะแนนแล้วนะนัดแรกเสมอนิวซีแลนด์นะนัดนี้เสมอยังไม่แพ้นะพูดง่ายคือยังไม่แพ้คือเชื่อว่ากองกองแช่งที่สหรัฐเนี่ยเขาแช่งอยู่อ่ะนะแต่เขาไม่แพ้สองนัดแล้วนะแล้วคนดูก็เต็มสนามเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้เออสำหรับศึกฟุตบอลโลกนะฮะโหเขาบอกเบลเยียมเนี่ยบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็พยายามที่จะเจาะอิหร่านแต่ว่าแนวรับอิหร่านเหนียวสุดๆนะครับเจาะไม่เข้าครับเพราะฉะนั้นโอกาสยังเปิดกว้างโอกาสที่เราจะได้เห็นอิหร่านเข้ารอบไม่รู้ละว่าจะมีโอกาสได้ไปเจออเมริกาหรือเปล่านะแต่ว่าใครที่บอกว่าอยากให้อิหร่านตกรอบนี่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยเพราะว่าตอนนี้อิหร่านมี2คะแนนละเดี๋ยวนะสุดท้ายอีรานจะเจอกับอียิปต
0: ์ค่ะ
2: รานเจออียิปต์ก็ยังโอกาสเข้ารอบกลุ่มนี้ยังเปิดกว้างนะครับและสุดท้ายใครชนะเนี่ยผมว่าเข้าแน
0: ่ค่ะ
2: เข้าแน่แน่นะครับ
0: ใครที่เป็นกองแช่งทั้งหลายเนี่ยนะไม่แน่แล้วนะ
2: ใครที่เป็นกองแช่งนะครับ
0: มีสิทธิ์เข้ารอบเหรอ
2: ใช่มีสิทธิ์
0: ธรรมดาน
2: ะครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนทีมชาติโปรตุเกสเขาก็มีข่าวนะพี่ว่าเหมือนความสัมพันธ์ในทีมอ่ะตอนนี้มันทีมมันไม่ค่อยเป็นทีมเพราะว่ามีซุปเปอร์สตาร์อย่างโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยทำให้ทีมเนี่ยเหมือนกับทุกคนต้องเกรงใจไหมทุกคนต้องคอยจะส่งให้แต่โรนัลโดโรนัลโดบอกให้ส่งไปให้เขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลยพอฟุตบอลไม่ชนะนะพี่มันก็เลยมีเหตุผลต้องหาเหตุผลกันมาต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะล่าสุดนักเตะโปรตุเกสเขาก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าในทีมเนี่ยไม่มีเหมือนกับว่าพันธสัญญาหรือไม่มีสัญญาปากเปล่ากันนะครับว่าจะต้องส่งให้แต่โรนัลโดยิงแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะครับทุกคนในทีมจะมีโอกาสเท่าๆกันหมดแล้วก็ผู้เล่นทุกคนเนี่ยถือว่าเท่าเทียมกันคือก่อนหน้านี้อาจจะถูกวิจารณ์ว่าเหมือนกับโหต้องส่งแต่ให้โรนัลโดเพื่อปั้นโรนัลโดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: โรนัลโดบอกส่งให้คนอื่นบ้างก็ได้ตัวเหนื่อยจะให้ยิงนะ
2: เขานี่ไงเขาอาจจะคนไปจับตาว่าเอ้าเมสซี่พี่เมสซี่ลงนัดแรกเนี่ยแฮตทริกกดไป3ลูกแต่โรนัลโดอ่ะโรนัลโดก็เลยอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าก็ขั้วอยากบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แต่ปรากฏว่าลงเล่นนั้นแรกยิงไม่ได้นะครับโรนัลโดแล้วทีมก็โปรตุเกสนั้นเสมอด้วยนะครับก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าแบบว่าฟอร์มโปรตุเกสดูไม่ค่อยดีนะถ้ามีโรนัลโดลงเล่นอะไรแบบเนี้ยแต่บอลทัวร์นาเมนต์พี่เดี๋ยวเขาบอกทีมที่สตาร์ทแรงๆเนี่ยมักจะแผ่วแต่ฟุตบอลโลกทีมที่ออกสตาร์ทได้แบบกลางๆเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะไปแรงตอนปลาย
0: โอ
2: ้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะ ค่ะรอดู
0: ส่วนวอลเลย์บอลสาวไทยก็ไม่ไหวเมื่อวานนี้นะคะเป็นการพบกันกับอันดับ8ของโลกมันจะไหวยังไงล่ะเราอันดับที่20เนาะ
2: คร
0: ับ อันดับ8ของโลกคือเนเธอร์แลนด์นะคะนี่ไงก็เราผ่านมา6นัดจาก2สัปดาห์ชนะ2แพ้4มี9คะแนนตอนนี้เราอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนนะคะก็เมื่อวานนี้เจอกับเนเธอร์แลนด์อันดับที่8ของโลกโค้ชออสก็บอกว่าต้องเต็มที่เนาะรูปแบบเกมก็จริงๆสูสีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่สามารถต้านความแกร่งของเนเธอร์แลนด์ได้นะคะเราแพ้ไป0ต่อ3เซตเลย23 25 22 25และ15 25นะคะโปรแกรมต่อไปเดี๋ยวจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะเพื่อไปแข่งสัปดาห์ที่3ที่เมืองคันไซ8ถึง12กรกฎาคมที่นี่ก็จะคัดเอา7ทีมหาน้องดงเจ้าภาพด้วยก็รวมเป็น8เนาะญี่ปุ่นยังไงก็เข้า7ทีมที่ดีที่สุดรวมเจ้าภาพญี่ปุ่นก็เป็น8จะผ่านไปรอบสุดท้ายที่มาเก๊านะคะ22ถึง26กรกฎาคมค่ะก็ไม่รู้จะได้ลุ้นหรือเปล่า
2: ครับแต่ก่อนนั้นเราก็ชนะทั้งยูเครนเราก็ชนะแคนาดามานะพี่นะ
0: ใช่นะคะแต่ว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยโอ้โหดูตัวใหญ่บลักกักเลยนะเนเธอร์แลนด์ก็สูงมากเนาะ
2: ครับ
0: ค่ะคือดูเหมือนเวลาเขาขึ้นบล็อกอ่ะเขาเหมือนกับเขย่งขึ้นไปจึ๊กนึงอ่ะแค่นั้นเองนะไม่ได้ต้องกระโดดสูงอะไรมากตัวใหญ่แต่ก็ถึงเราแพ้ไป3เซตก็จริงนะแต่ว่า23 25นะ22 25นะคะเซตสุดท้ายแหละ15 25ไม่ไหวจริงๆ
2: ครับ
0: ค่ะก
2: ็ตอนนี้เราอยู่อันดับ14เนาะไทย
0: ใช่14ก็ยังมีลุ้นไหม
2: ลุ้นที่จะไป8ทีมแรกเหรอพี่เหรอ
0: ใช่ใช
2: ่
0: ต้องชนะรวดหรือเปล่าไม่รู้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บชนะอย่างเดียวเลย
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ก็ถือว่ายากแต่ก็ถือว่ากระแสยังดีอยู่นะดูจากวันหยุดที่ผ่านมานะโอ้โหคนเต็มเลยใครไม่มีตั๋วก็ไปเชียร์กันอยู่ข้างนอกก็มีนะเขาตั้งจอให้ดู
0: ค่ะ
2: กระแสก็ถือว่าดีอยู
0: ่ใช่ค่ะ
2: สู้กันต่อไปนะครับ
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
2: ครับ

0: ทำยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E แล้วก็สบู่มัมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ฝากโครงการดีๆไปด้วยนะครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับก็ตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสแล้วนะครับบน LINE แอดนะฮะแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหลายคนที่อยากจะแก้หนี้เสียแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารนะครับหลายขั้นตอนตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับและสถาบันการเงินเปิดระบบนะครับ Smart Self Service นะครับให้คุณได้แก้หนี้เสียได้เองผ่าน LINE ทางการนะครับ @samsocialamc นะครับทำครบทุกขั้นตอนได้ใน LINE เลยนะครับจบที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันตัวตนเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะครับก็จะมี2แผนนะครับแผนแรกเนี่ยจ่ายปิดจบลดเงินต้น 50% นะครับชำระครั้งเดียวหรือว่าแผนที่2นะครับผ่อนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็เป็นการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเงินตามแผนที่เราเลือกไว้เลยที่สำคัญนะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะครับถ้าเราปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับก็เป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่า5งวดต่อเดือนก็ต่ำลงนะครับปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้นะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับก็สมัครได้เลยนะฮะมาร่วมปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะค่ะสักหน่อยนะมีทุกวันเลยข่าวจับยาบ้านะคะเมื่อวานนี้ก็ที่ไหนเอาพระนะคะไม่ได้ขายอันนี้เสพพ่อสุมเสพยาในกุฏิสารภาพใช้เงินจากกิจนิมนต์มาซื้อ3รูปนะคะน้องดงวัดไหนล่ะเนี่ยที่นางรองบุรีรัมย์นะคะก็ของกลางก็มียาบ้านะรูปละ3เม็ดนะแล้วยังจะมีพระอีกรูปหนึ่งตรวจปัสสาวะก็ฉี่ม่วงนะคะก็2พระ2รูปเนี่ยก็บอกว่าก็เสพเป็นปกติคือสืบเนื่องมาจากว่าศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอนางรองเนี่ยตอนนี้เขาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าชัวร์ละมีพระที่วัดเนี้ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่นอนถ้าเกรงไว้ว่าจะปล่อยไว้เนี่ยจะทำให้เสื่อมเสียแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหานะไปมั่วสุมกันนะคะจากนั้นชุดจับกุมก็ไปพบเจ้าอาวาสก่อนแล้วก็เรียกให้พระลูกวัดออกมาพบเจ้าหน้าที่นะคะวัดนี้จริงๆมีพระ7รูปเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีการสอบถามมี3รูปสมัครใจว่าไม่ต้องตรวจก็ได้เสพจริงเสียเวลาไม่ต้องตรวจหรอกมาบวชอยู่5เดือนทั้ง5เดือนเลยค่ะบอกว่ามีคนขายอยู่หน้าวัดนั่นแหละซื้อมาครั้งหนึ่ง 3-4 เม็ดเดี๋ยวนี้เม็ดละ200แล้วนะทำไมซื้อแพงเจ้านี้เนาะเนี่ยอีกรูปนึงบวชถึง 4,000 พรรษาต้องดูสิบวชถึง 4,000 พรรษาแล้วนะก็ยังไม่ช่วยอะไรเลยเนาะก็เงินถามว่าได้มาจากไหนก็ได้มาจากกิจนิมนต์ก็มาซื้อยาบ้าสินะคะอีกรูปนึงหลบหนีไปก่อนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องติดตามตัวนี่คือยกตัวอย่างว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยาบ้าไม่ได้หมดไปในวัดก็ยังมีไม่ได้หมดไปไหนเลยค่ะไม่ได้คือปราบกันแทบตายก็ยังเหมือนเดิมเนาะอาชญากรรมยาเสพติดเลยพวกนี้นะคะลุยกันแบบไม่รู้กี่ที่กี่จุดนะคะก็ยังต้องเจอเอาอย่างอะไรเนี่ยครูเมื่อวานนี้อีกคนนึงอันนี้เป็นครูนะคะไม่ใช่พระก็มีครูก็มีที่ยางชุมน้อยอ่ะครูก็มีทั้งยาบ้ายาไอซ์นะคะอยู่ในบ้านอ่ะ
1: โอ
0: ้ดูสิโอ้โห
1: เนาะคือเป็นสองกลุ่มสองอาชีพที่ไม่ต้องห่างต้องให้ห่างเลยนะ ต้องให้แหกเลยนะทั้งครูทั้งพระ
0: เนี่ยพี่นะมีเลยอ่ะเนี่ยค่ะโอ้โหอันนี้ก็ชาวบ้านร้องเรียนเหมือนกันนะก็คือแสดงว่าชาวบ้านรู้ว่าครูคนนี้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตำรวจก็เลยกระจายกำลังไปประจำจุดตรวจค้นดูเอ้าเจอจริงๆนะครูตั้มนะคะสอนวิชาอ๋อเป็นอดีตแล้วสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าคนในพื้นที่รู้จักกันดีนะครูตั้มเนี่ยโอ้เจอยาบ้า14ยาไอซ์ด้วยนะคะแล้วยังไงต่อ
1: จริงพี่เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเห็นหน่วยตำรวจปศปราบปรามยาเสพติดของภาคหนึ่งเนี่ยนะครับเขาไปเจอว่ามันมียาบ้าล็อตนี้เข้ามาเนี่ยนะครับไอตัวสัญลักษณ์ของยาบ้าเนี่ยนะมันไม่เคยเล็ดลอดเข้ามาถึงพื้นที่ชั้นกลางภาคกลางของไทยเรามาก่อนอะ
0: ล็อตใหม่
1: แปลว่ามันเป็นล็อตใหม่มันเป็นยาตัวใหม่ล็อตใหม่เป็นสัญลักษณ์แบบใหม่เข้ามาเป็นครั้งแรก
0: เปลี่ยนโลโก้ใหม
1: ่เปลี่ยนโลโก้หรือเปลี่ยนเจ้าหรือเจ้าใหม่เริ่มเข้ามาอีกแล้วอันนี้ความน่ากลัวเป็นตรงนี้ครับพี่
0: ค่ะ
1: ว่าโรงงานแห่งใหม่หรือเปล่าที่กำลังเข้ามาอีกเนี่ยคือที่มีอยู่นี่ก็ยังปราบกันไม่หมดอ่ะพี่ดูว่ามันไอสัญลักษณ์ตัวใหม่มาอีกแล้วอ่ะแล้วเราจะป้องกันยังไงไปดูนะพี่นะเห็นไหมโอ้นะครับ
0: เห็นแล้วซึมเศร้า
1: ตำรวจก็จับอยู่แหละตำรวจเขาก็พยายามจับอยู่แหละว่าเขาก็จับแล้วเขาชี้เห็นว่าโอ้เนี่ยมันเป็นล็อต
0: ไม่หมด
1: หรือโรงงานที่มาจากโรงงานใหม
0: ่ค่ะ
1: ครับผม
0: เพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องโด่ง
4: ก็ช่วยแกไปถูเป็นตานะครับอย่างที่ศรีราชาชลบุรีนะครับพี่ศรีเขาชาวบ้านเขาไปแจ้งปกครองนะครับว่ามีคนจีนเนี่ยมาเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตแข่งกับคนไทยนี่เขาไม่ยอมกันนะที่นู่นน่ะเขาบอกว่าอย่างนี้มันเป็นการแย่งอาชีพถึงแม้ว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะเขาจะขายแต่ของจีนเลยนะพี่เขาจะขายแต่สินค้าที่แบบสมมุติจะไปซื้อซีอิ๊วน้ำปลายี่ห้อไทยเนี่ยไม่มีเลยเขาจะขายเฉพาะแบรนด์ของเขาก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนศรีราชาที่นู่นเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ตาม
3: จะเป็นเหมือนห้วยขวางครับมันมณฑลห้วยขวางเหรอ
4: มณฑลห้วยขวางเขาบอกว่าอาชีพพ่อค้าแม่ค้าอาชีพขายของเนี่ยยังไงมันต้องเป็นของคนไทยจะไม่อยู่จะมาเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตขายแต่ของจีนก็ตามเนี่ยไม่ได้นะครับเขาก็ไม่ยอมเขาเลยแจ้งฝ่ายปกครองนะครับนำโดยกำนันตำบลบ่อวินนะครับอำเภอศรีราชาก
3: ็
4: ลงพื้นที่ไปนะครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะนี่แหละซุปเปอร์มาร์เก็ตนะเขาบอกว่าแถวนั้นเนี่ยก็มีอพาร์ตเมนต์มีหมู่บ้านขนาดใหญ่นะก็มาตั้งเปิดขายของแบบนี้เนี่ยไม่ได้เจ้าของคนจีนจ้างพม่าขายครบวงจรไม่มีคนไทยเลยคนไทยไม่ได้อะไรจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้เลยนะฮะของก็ของจีนการจ้างงานก็จ้างต่างด้าวนะครับเจ้าของก็เป็นคนจีนด้วย
3: อ
4: ันนี้ลามถึงต่างจังหวัดเนาะเรานึกว่ามีแต่แถวมณฑลห้วยขวางที่พี่ว่านะฮะ
3: ในมณฑลศรีราชาจริงๆศรีราชาเนี่ยเป็นพื้นที่ของญี่ปุ่นนะหมายถึงว่านักท่องคนทำงานญี่ปุ่นอยู่เยอะนะศรีราชานะ
4: โอ้ใช่
3: ชลบุรีนี่หลากหลายตามนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมีจีนญี่ปุ่นคนใหญ่จะเยอะ
4: ที่โน่นใช่ไหมพี่นิคม
3: ใช่
4: คนญี่ปุ่น
3: ใช่เลยค่ะเนี่ยค่ะก็ปัจจุบันนี้ก็เนี่ยแหละอยู่เมืองไทยก็คือทำมาหากินอะไรก็ได้นะ
4: ครับ
3: ค่ะมากันเพียบเลยเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นตำรวจจับหนุ่มฝรั่งเศสได้ที่ชะอำนะคะหนีหมายจับตำรวจสากลเข้ามาในประเทศไทยเชื่อไหมว่าเขาหนีคดีแชร์ลูกโซ่มาจากบ้านเขา 8,000 ล้านนะลูกโอ้โหผู้เสียหายไม่ใช่เฉพาะฝรั่งเศสนะทั่วโลกอ่ะที่เพิ่งรู้นะเขาเล่นก็ลงแชร์ลูกโซ่กันด้วยนะในคนนี้ชื่อนายยอกั้นนะคะสัญชาติฝรั่งเศสเป็นที่ต้องการตัวของฝรั่งเศสและตุรกีและตำรวจสากลเพราะว่าเป็นตัวการใหญ่ในกระบวนการหลอกลวงลักษณะแชร์ลูกโซ่มีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะก็ปรากฏว่าตำรวจไทยเก่งแน่เลยตม.เนี่ยสืบทราบว่าในคนนี้เนี่ยพักอยู่ที่วิลล่าหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่เพชรบุรีก็เดินทางไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะจับกุมได้นะคะโอ้โหดูสิ
4: พวกนี้ถ้าขนเงินมาอยู่เมืองไทยแล้วไม่ต้องถึง 8,000 ล้านนะพี่นะสัก100ล้านเลยอยู่เมืองไทยสบายนะ
3: โอ้โหโคตรสบายเลยแหละ
4: มีทางเขาบอกว่าความอยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้โห
3: 8,000 ล้าน
4: กินอะไรก็ไม่แพง
3: ไม่แพงจริงนะคะ
4: กินเป็นสวัสดิ์ของพวกนี้เลยนะครับประเทศเราเนี่ย
3: อยู่สบายจริงเนาะ
4: ครับ
3: นี่ค่ะก็
4: แต่ตำรวจเราเก่งได้อย่างเสีย
3: ต้องมาแบบถูกกฎหมายอ่ะไม่ต้องหนีมาเนาะเอามาแบบถูกกฎหมายนะถ้าถือว่าใครอยากจะมาเกษียณในบ้านเราใช่ไหมมีเงินมาได้แต่ว่ามาแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องถูกจับอยู่ดีนะคะไม่วันใดวันหนึ่งค่ะ
4: ใช่
3: เนาะเนี่ยตำรวจอ่ะเก่งมากเลยนะคะก็บอกว่าที่นู่นเนี่ยเขาอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทการเงินขนาดใหญ่จากนั้นก็ชักชวนผู้ลงทุนโดยเฉพาะชาวตุรกีเยอะที่สุดนะคะที่อยู่ในต่างประเทศนะโดยเฉพาะฝรั่งเศสเบลเยียมสวิตและนิวซีแลนด์ก็ลงทุนกันคนละ 300,000 ยูโรให้ผลตอบแทน 15% ต่อเดือนนะกำไรปีละ5เท่าของเงินต้นแล้วคิดดูใครจะ โอ้โหแสดงว่าคนลงกันเยอะมากเลยมันก็กลายเป็น

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังทุกท่านทั้งที่รับฟังอยู่53สถานีทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่ฟังและชมทางออนไลน์อรุณสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN อีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้จะเป็น30นาทีสุดท้ายของรายการของเราในวันนี้ทุกท่านยังอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุล
2: แพตตี้อนัญญพัฒน์นะคะก็อยู่ดูแลคุณผู้ฟังทุกคนนะคะยาวๆกันไปนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวคราวข่าวสารรอบโลกให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็นี่คุณน้ำหวานก็ยังสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะให้เราได้รู้กันนะคะวันนี้หลายคำมากเลยนะคะ
1: ท่านใดจำได้
2: จำได้ไหมคุณผู้ฟัง
1: ร้อนระอุ
2: ร้อนระอุ
1: ควรจะจำ
2: แล้วก็อย่างข่าวของคุณยุ้ยกงไงฟิล์ม
1: ฟิล์ม
2: มันเกรี้ยวกราดมันช่างดุร้ายเหลือเกินมันนะวันนี
1: ้ออกหู
2: ใช่อ
1: ากาศออกจมูกแล้ว
2: คิดถึงเหมือนอะไรนะหม้อน้ำ
1: หรือรถไฟหัวจ่ายน้ำเดือดขนาดนั้นเลยทีเดียวนะต้องมีสติกันด้วยนะคะถ้าความโกรธเราไปถึงระดับนั้นนะต้องมี self awareness นะคะการตระหนักรู้เท่าทันในอารมณ์ของตนเองด้วยอ้าวคุณผู้ฟังทักทายกันมาตั้งแต่เช้าเลยน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณชัยณรงค์คุณชวรีคุณยุทธพงศ์คุณจูดาสนะคะบอกว่าทักทายมาจากโฮชิมินห์ซิตี
2: ้
1: เวียดนามร้อนนะคะบอกว่า
2: a little bit hot
1: from early morning ร้อนตั้งแต่เช้านะคะมีคุณกนัทภักดิ์คุณสุภชัยคุณชยุทธคุณเชาเชาคุณมนูนะคะคุณเสือและอีกหลายๆท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ